0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนทุกคนคะรู้จักสระอาในลักษณะแบบนี้ไหมคะในลักษณะแบบนี้เด็กๆรู้จักไหมคะวันนี้มาดูสิคะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้จะสอนในเรื่องสนุกกับสระอาค่ะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอาได้ถูกต้องอ่านคำและเขียนรูปสระอาได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนสิ่งที่สำคัญคือข้อล่างสุดเลยค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนนั่นก็คือเวลาเราพูดต้องพูดตอนไหนคะที่คุณครูถามหรือว่านักเรียนต้องการจะตอบต้องทำอย่างไรยกมือแล้วเมื่อคุณครูอนุญาตเราถึงจะตอบได้เข้าใจไหมคะลูกใช่ค่ะและต้องพูดให้มีหางเสียงพูดจาไพเราะด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยต่อไปอะไรเอ่ยคะมีเกมอีกแล้วค่ะลูกก่อนจะเริ่มเรียนวันนี้ชื่อเกมว่าภาพอะไรเอ่ยอยากรู้ไหมคะว่าภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ถ่ายคุณครูแอบบังไว้ก่อนอะไรหน้าอันแรกอะไรเอ่ยเด็กๆคะคุณครูขอให้กลุ่มที่3เป็นคนเลือกว่าจะเปิดช่องตรงไหนเอ่ย1 2 3หรือ4คะ1ลองดูซิว่ากลุ่มที่3จะทายถูกหรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรตะดึงโอ้โหรู้เลยคุณครูขอฟังกลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทน1คนตอบให้คุณครูหน่อยจับไมค์เลยค่ะลูกเป็นภาพอะไรคะ
1: นกอีกาค่ะ
0: นกอีกาเป็นภาพอีกาที่บินได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: มาดูซิว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดแผ่นป้ายใช่ไหมเอ่ย
2: ใช
0: ่ไหมใช่ให้ชัดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหภาพนี้คือกานะคะตัวสีดำสนิทเลยแล้วก็เป็นยังไงด้วยบินได้ด้วยเก่งมากอัปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆมาอ่านคำพร้อมกันเลยคำนี้นะคะกออากาก
2: าม
0: ีพยัญชนะตัวอะไรลูก
2: กไก
0: ่แล้วก็มีสระรวมเป็นกออากากาก
2: า
0: เก่งมากมาดูภาพที่2กันเลยขอแอบไว้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยตอนนี้ขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเลยค่ะตอนนี้ขอกลุ่มที่2ค่ะลูกเลือกเลยค่ะ1 2 3 4 1ล่ะคะไม่เปลี่ยนใจเหรอคะมาดูกันเลย1เฮ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
2: ม้า
0: อะไรลูก
2: ม
0: ้าเหรอคะ
2: แต
0: ่เพื่อนๆบอกว่ายังเห็นไม่ชัดเลยขออีก1ได้ไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดี2 3 4แผ่นป้ายที่2ใช่ไหม1 2 3กระดึ๋งนั่นคืออะไรเอ่ยกลุ่ม2คิดว่าอะไรลูก
2: ม้า
0: ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบให้คุณครูหน่อยน่าจะเป็นภาพอะไรลูก
1: ม้า
0: ม้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะถูกหรือเปล่าหน้าภาพม้ามาดูสิชัดเลยไหมคะชัดเลยไหมคะภาพนี้ก็คือภาพ
2: ม
0: ้านั่นเองมาสะกดคำพร้อมกัน มออามาไม่โทรมาม า
2: ม
0: ้
2: า
0: ม้ามีพยัญชนะต้นเนี่ยคือพยัญชนะตัวแรกเลยคือตัวอะไรคะแล้วก็มีสระอะไรอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมีรูปวรรณยุกต์คือตัวไม้โทอ่ะมออามาไม่โทม้าม
2: าม
0: าดูต่อไปแอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆเห็นตึ้งอะไรคะขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคือกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้กลุ่มที่4คะขอ1แผ่นป้ายเลย1 2 3 4ตอนนี้มีคนบอกในกลุ่มเนี่ยเยอะที่สุดคือ3 1 2 3มาดูสิคะตะดึงอะไรเอ่ยเอ๊ยังไม่ชัดเลยขออีก1แผ่นป้ายดีไหมคะขอ

0: คือคำว่าล้างมาดูกันเลยคำว่าล้างสะกดอย่างไรสะกดตามคุณครูเลยค่ะลออางอล้างลออางอล้างไม่โทรล้างล้าง
1: ล
0: ้
1: าง
0: ในล้างมือทำท่าอย่างไรดีมากต่อไปมาฝึกอ่านกันเถอะเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนรู้คำกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะนำคำเมื่อสักครู่นี้มาเป็นประโยคเลยแล้วอ่านแบบมีจังหวะด้วยได้ไหมคะเด็กๆห้องนี้จะทำได้หรือเปล่ามาดูสิคะโอ้โหดูตัวอย่างคุณครูก่อนปรบมือหนึ่งครั้งใครพร้อมจะอ่านแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงขอใจดวงโตสุดๆเลยถ้าพร้อมที่จะอ่านแล้วเอามือลงหนึ่งครั้งฟังก่อนว่าอ่านอย่างไรกออากามออามาหออาหากามาหามออามาไม่โทรมากามาหามาได้ไหม
1: ได
0: ้ต่อไปคุณครูอ่านแล้วเราอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: โยกได้ไหมได้โยกตัวไปด้วยก็ได้มาพร้อมไหมคะพร้อมมาเริ่มกันเลยกออากาม
1: ออามา
0: หออาหาก
1: ามาหาม
0: ออามาไม่โทรมาก
1: ามาหาม
0: าม ออามาไม่โทรมาม
1: ออามา
0: หออาหา
1: ม
0: ้ามาหาตออาตาสออาสาม้ามาหาตาสาตออาตาสออาขออาหาตาสาม
1: าห
0: าสองอช้างไม่โทช้างสองอช้างไม่โทช้างขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคำว่าช้างเนี่ยช้าช้าชองอช้างไม่โทช้างชออางอช้างไม่โทช้างตาสามาหา
1: ช
0: ้
1: าง
0: กาไปหาใครกาไปหาม้าแต่ม้าไปหาใครคะม้ามาหาตาสาแต่ตาสามาหา
1: ช
0: ้างเก่งมากต่อไปมาดูกันเลยอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ตาสามาหาช้างไปแล้วต่อไปดูซิว่าตาสาจะทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลย

0: ขาย
1: อีกหนึ่งครั้ง
0: ขออายอขายตาสาขายจออานอจานตาสาขายจานต่อไปตาสาขายอะไรนะขายจานต่อไปปออาปาไม่โทรป้า

0: อขาย
1: ป
0: ้
1: าดาวขาย
0: ปอรออาปลา
1: ป
0: ้
1: าดาวขายปลา
0: ตาสาขายอะไรคะ
1: จาน
0: ป้าดาวขายอะไรคะ
1: ปลา
0: ต่อไปเฮ้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาดูสิคนนี้ชื่อว่าอะไรยออายอยายจออาจะไม่จัดวาจ๋าย
1: ายจ
0: ๋
1: าย
0: ายจ๋าย
1: ายจ
0: ๋าคนนี้เนี่ยยายจ๋าคนนี้เนี่ยทำอะไรอ่ะขออีกหนึ่งครั้งยออายอยายจออาจะไม่จัดตะวาจ๋าย
1: ายจ
0: ๋
1: ายายจ
0: ๋ารออางอลางไม่โทรล้างรออางอลางไม่โทรล้างเด็กๆอ่านตามค่ะรออางอลางไม่โทรล้าง
1: รออ
0: างอลางไม่โทรล้าง
1: ยายจ
0: ๋
1: าย
0: ายจ๋าล้าง
1: จออานอจาน
0: ยายจ๋าล้างจาน
1: ตออาตา
0: สออาสาตาสาร ออางอล้างไม่โทรล้างตาสาล้างปอรออาปลา
1: ตาสาล
0: ้
1: างปลา
0: ตาสาล้างปลาปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆถึงเวลาฝึกเขียนสระอาค่ะเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่นี่จ้ะอยู่นี่จ้ะ
0: นิ้ววิเศษชี้ไปที่กลุ่ม3ชี้มาที่กระดานที่หน้าจอเลยแล้วดูค่ะสระอาเขียนจากข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างหรือเขียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน้าลองมาดูวิดีโอนี้บรรทัดมีทั้งหมด4ช่องเหมือนเดิมดูเขาเริ่มจากเส้นนี้ในช่องแรกเลยเส้นแรกตรงนี้อ่ะลองมาดูกันค่ะเริ่มตรงนี้แล้วโค้งค่ะลูกโค้งไปหลังคาแล้วตรงลงไปจนถึงเส้นฐานข้างล่างเลยเด็กๆดูเพื่อนบอกว่าอะไรนะคล้ายๆวอลแหวนแต่ไม่มีหัวแต่หัววอลแหวนเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องเริ่มหัวก่อนใช่ไหมคะแต่สระอาเริ่มจากข้างบนหรือข้างล่างข้างบนก่อนเริ่มจากเส้นแรกตรงนี้เส้นข้างในเส้นแรกนะคะโค้งในช่องที่หนึ่งนี้เลยแล้วตรงลงมาเหมือนไม้เท้าเลยไหมเหมือนเลยต่อไปดูลักษณะการเขียนไปแล้วถึงเวลาของเราแล้วค่ะเด็กๆดูนี่คือใบความรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องรูปสระอาค่ะมีวิธีการเขียนให้ด้วยบอกด้วยว่าสระอาเป็นสระเสียงยาวแล้วก็มีคำให้ฝึกอ่านสะกดคำฝึกอ่านแจกลูกคำคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยไปกลับไปทบทวนที่บ้านได้ไหมคะคำสระอาทั้งสะกดคำทั้งอ่านแจกลูกเลยนะคะใครทำได้ยกสองมือเอามือลงต่อไปมาดูค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆค่ะได้ขยับมือกันอีกแล้วเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้ทำใบงานที่หนึ่งค่ะเรื่องคำสระอาน่ารู้

0: หลังจากนั้นอาจจะสุ่มก็ได้อาจจะสุ่มตัวแทนออกมาอ่านคำก็ได้นะคะแล้วต่อไปคุณครูนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานของนักเรียนค่ะใบงานที่1แล้วอาจจะสุ่มให้เด็กๆนะคะออกมาอ่านคำจากใบงานที่1ค่ะมาดูกันเลยตอนนี้ขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาค่ะแล้วเปิดเลยค่ะใบงานที่1เรื่องคำสระอาน่ารู้ตอนนี้มีเพื่อนเจอแล้วนะคะอยู่หน้าที่22และ23อยู่ตรงหัวมุมเลยทั้ง2หน้าเลยนะคะ22และ23มีเลข2กับเลข2และเลข2กับเลข3เลยเด็กๆเปิดหาได้เลยเพื่อนคนไหนไม่เจอช่วยเหลือเพื่อนข้างๆหน่อยค่ะช่วยเพื่อนๆเปิดหน่อยหาเจอไหมคะใครไม่เจอยกมือเลยเพื่อนจะได้รู้ด้วยไปนั่งก่อนค่ะน่ะทำกับเพื่อนนะคะใครยังไม่เจอยกมือไว้นี่สองหน้า
1: หน้าดีหรือเปล่า
0: เปิดไปอีกหนึ่งแผ่นลูกใครยังไม่เจอด้วยความรวดเร็วนะคะมาดูกันเลยเด็กๆคะนิ้ววิเศษชี้มาที่ตอนที่1ตอนที่1ของเรามีเส้นประอยู่ด้วยให้เด็กๆลากเส้นสระอาตามที่ได้ฝึกเขียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ฝึกเขียนในอากาศไปแล้วหลังจากนั้นตอนที่2หันหน้ามาดูในจอก่อนถ้าเราไม่หันมาเราจะทำไม่ได้ตอนที่1ให้เขียนตามเส้นอะไรลูกตามเส้นประนะคะตอนที่2มีทั้งหมด3ข้อคุณครูมีคำมาให้แล้วเหมือนข้อแรกตาสาช่องต่อไปก็เขียนเหมือนเดิมค่ะลูกเขียนว่าตาสาเหมือนเดิมเขียนซ้ำอีก1ครั้งยายจ๋าหนูก็เขียนซ้ำคำว่ายายจ๋าอีก1ครั้งป้าดาวหนูก็เขียนคำว่าป้าดาวข้างหลังอีก1ครั้งยากไหมคะและตอนสุดท้ายนี่แหละค่ะยากหันหน้ามามองจอเลยตอนสุดท้ายถ้าไม่ฟังจะทำไม่ได้ตอนสุดท้ายมีทั้งหมด3ข้อเด็กๆเห็นคำในช่องสี่เหลี่ยมไหมคะคุณครูจะมีประโยคมาข้างล่างค่ะแล้วมีบรรทัดว่างๆอยู่ให้เราเลือกนำคำนี่แหละคุณครูเหมือนข้อ1ใช่ไหมคะคุณครูมีคำว่าจานและคำว่าปลามาให้ในช่องสี่เหลี่ยมและประโยคข้างล่างป้าดาวขายอะไรเอ่ยป้าดาวขายจานหรือป้าดาวขายปลาเลือก1คำมาเติมคุณครูมีภาพมาช่วยด้วยเลือก1คำเขียนทั้ง2คำได้ไหมไม่ได้เลือก1คำก็พออย่างเช่นข้อที่2ตาสาขายอะไรมีคำว่าจานในกรอบสี่เหลี่ยมกับคำว่าปลาตาสาขายอะไรเอ่ยเลือก1คำในช่องสี่เหลี่ยมมาเขียนได้เลยข้อสุดท้ายช้างกับล้างคำที่คุณครูให้ยายจ๋าทำอะไรกับจานล่ะคะลองเลือกเติมคำดูเอาละค่ะถึงเวลาทำงานแล้วลงมือทำได้เลยตอนนี้ใช้เสียงไหมคะลูกไม่ใช้เขียน1ครั้งอีก1ครั้งค่ะใช่เขียนตามข้างหน้าเลยลงมือทำได้เลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ให้ทำอะไรนะเขียนเลยตอนที่2บอกแล้วว่าเขียนตามคำข้างหน้าเลยค่ะกลุ่มที่5ถึงไหนแล้วคะ

0: ฟังอยู่ไหมป้าดาวขายอะไรคำว่าจานหรือคำว่าปลาป้าดาวขายอะไรเลือกหนึ่งคำมาเติม
1: ปลาจาน
0: มีภาพมาให้ด้วยป้าดาวขายอะไรมีคำว่าจานกับคำว่าปลาเลือกหนึ่งคำไปเติมค่ะ
1: จาน
0: เขียนเลยขายอะไรตอนนี้มีเสียงไหมคะไม่มีแล้วเพราะทุกคนต้องตั้งใจทำงานคุณครูมีคำมาให้คำว่าช้างกับคำว่าล้างอายจ๋าจุดจุดจุดจานยายจ๋าทำอะไรช้างหรือล้างเขียนถูกแล้วลูกลงมือทำเลยค่ะไม้อะไรลูกไม้จัตวามีคำมาให้แล้วใช่ไหมคะหนูเขียนตามคำข้างหน้าหนึ่งครั้งถูกต้องแล้วก็อะไรต่อหนูยังไม่ทำตอนที่สองเลยนี่ไงคะเขียนตามคำข้างหน้า1ครั้งคำละ1ครั้งค่ะยายจ๋าจุดจุดจุดจานยายจ๋าช้างจานหรือว่ายายจ๋าล้างจานเลือก1คำมีรูปภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วนะคะตอนนี้มีเพื่อนเสร็จแล้ว1คนเอาละค่ะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วยังไม่ลากเส้นเลยลูกส่วนใครที่เสร็จแล้วหลังจากนี้ให้ส่งท้ายคาบนะคะป้าดาวขายอะไรจานหรือปลามีตัวอย่างมาให้ข้างหลังเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4โอ้โหตอนนี้กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2เก่งมากเลย3 2หนึ่งหมดเวลากลุ่มที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4อู้มีกลุ่มที่5ด้วยเอาปรบมือค่ะทุกกลุ่มเลยมาดูซิว่าที่เราทำเนี่ยถูกหรือเปล่ามาดูเฉลยกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาที่คุณครูค่ะหันมาที่จอค่ะมาดูสิคะคุณครูบอกว่าในตอนที่1เนี่ยให้นักเรียนเขียนสระอาตามรอยประใช่ไหมคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนี่เลยค่ะกามาหาม้าแล้วก็มาหาใครช้างต่อไปมาดูตอนที่2ให้เขียนคำจากภาพเป็นคำที่คุณครูกำหนดให้เลยมีแล้ว1คำแล้วให้พวกเราเขียนซ้ำอีก1ครั้งคนแรกคือใครคะตาสาคนที่2คือยายจ๋าคนสุดท้ายคือป้าดาวข้อสุดท้ายนี่แหละมาดูสิคะตอนสุดท้ายป้าดาวขายจานจออานอจานคำแรกนั่นเองต่อไปตาสาขายปลาปอลออาปลาข้อสุดท้ายยายจ๋าอะไรเอ่ยแล้วก็จ๋ายายสา

0: ไม่โทรล้างค่ะปรบมือให้นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำแบบฝึกหัดต่อไปมาดูบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนในเรื่องสระสระเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอาเก่งมากต่อไปสระอาจะเขียนไว้ตรงไหนคะของพยัญชนะต้นข้างหลังพยัญชนะต้นเลยแล้วเมื่อมีตัวสะกดสระอาจะหายไปไหมไม่หายสระอาจะยังคงอยู่ที่เดิมค่ะและสุดท้ายค่ะคำสระอาเป็นคำที่มีทั้งรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์คือมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ได้เหมือนกันต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอีสระอีเป็นอย่างไรนะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ใบความรู้ที่2เรื่องสระอีและ2นะคะใบงานที่2เรื่องคำสระอีน่ารู้ซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เรียนในเรื่องสระอาอย่าลืมนะคะในใบความรู้มีคำสระอามากมายเลยค่ะและมีวิธีการเขียนสระอาหากนักเรียนหรือเด็กๆคนไหนลืมนะคะกลับไปทบทวนสระอาได้เลยทั้งวิธีการเขียนและการอ่านคำการสะกดคำนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนส่วนเด็กๆคนไหนที่ทำงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นเสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมสระอานะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงไปแล้วสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูใบไผ่นะคะขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครูบ๊ายบาย
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวไหมประมาณนี้ว่าหนึ่งเนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูอยู่3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะ

0: ลูกกระป๋องเจาะลูกกระป๋องเองทำเองเหลาเองตรวจเองทำเองทำเองหมดเลยก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
1: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
0: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
1: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
0: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอสิทธาครอูอยู่คุณเขาไปไม่เลยชื่ออำเภอสิทธาครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดานมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ 4-5 ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
1: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
0: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุต้องมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
1: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
0: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
1: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
0: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

ที่นี่ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์แกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั่นก็ได้ทำงานในวงออร์เคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะอะไรเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับป่องตรงผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้แบงค์มาหลายรุ่นมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่เมื่อเวลาเปลี่ยนไปธนบัตรก็จะมีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าสังเกตดีๆทุกๆใบจะมีรูปในหลวงราชการต่างๆกับพระราชกรณียกิจสำคัญในรัชสมัยของพระองค์อย่างใบนี้ก็เป็นภาพตอนที่ในหลวงราชการที่5เสด็จประพาสยุโรป
0: ด้านขวาเป็นรัชกาลที่6ตอนเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1ใช่ไหมครับ
1: เป็นรัชกาลที่6นะถูกแต่เป็นตอนที่ท่านนำคณะเสือป่าเดินทางไกลนะแล้วใบนี้ล่ะนี่คือในหลวงรัชกาลที่8และในภาพก็เป็นตอนที่ท่านเสด็จไปที่สำเพ็งพร้อมในหลวงรัชกาลที่9พระอนุชาในสมัยนั้นน่ะสำเพ็งน่ะเป็นย่านที่มีทั้งคนไทยคนจีนแล้วก็แขกอยู่รวมกันแล้วก็มีเรื่องทะเลาะกันอยู่บ่อยๆบางครั้งก็ถึงกับลงไม้ลงมือ

0: ือกันเลยทีเดียวนะโอ้ดูท่าฝนจะตกแล้วล่ะเข้าบ้านกันก่อนเถอะปวดหลังอีกแล้ว
1: เยาวราชสำเพ็งสมัยรัชกาลที่8พุทธศักราช2489
2: แก่นแก้วรอด้วยสิแก่นแก้วแก่นแก้วอย่าไปกวนเขา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสัยมันคงจะหิวน่ะ
2: นี่ก๋วยเตี๋ยวเหรอครับน่ากินจังมีเงินติดตัวมาบ้างไหมบ้าถึงมีเงินของเราก็ใช้กับยุคนี้ไม่ได้หรอก
3: โอ้อยากกินแต่ไม่มีเงินกันเหรอมานั่งเดี๋ยวฉันเลี้ยงเอง
2: โหเก่งใจจังเลยครับแต่ขอบคุณมากๆครับ
3: เอาไปเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้อีก2ชามนะจ๊ะ
4: อ๋อไหลๆ
2: ขอโทษนะคะหนูได้ยินมาว่าคนที่สำเพ็งเนี่ยเขาทะเลาะกันใช่หรือเปล่าคะ
3: ว่าอุ๊จะมันก็
4: เรื่องมันอย่างนี้น่าตีจริงๆเลี่ยวอ่ะเรื่องมันเกิดจากคงจริงกับคงจริงหนีแหละมันเพราะช่วงสงครามที่ผ่านมาทำให้มีความคิดไม่ตรงกันพวกนึงคิดอย่างนึงอีกพวกคิดอีกอย่างก็เลยตีกันมันก็เลยหุ่นวายทั่วสำเพ็งไปหมด
5: ใช่ไม่ได้มาขายของกันแบบนี้หรอก
2: อ๋อแล้วทำไมเขาเลิกตีกันล่ะครับ
3: ก็เพราะในหลวงเสด็จมานั่นแหละครับสำเพ็งเราถึงสงบสุขวันที่ท่านมาน่ะคนนี่แห่กันมาต้อนรับเต็มไปหมดเลยนะจ๊ะนายจ๋าท่านมากับพระอนุชาของท่านเดินพบประชาชนไปทั่วสำเพ็งซอยเล็กซอยน้อยท่านก็ไปแล้วท่านไม่ได้มาแค่แป๊บเดียวนะท่านอยู่ถึงครึ่งวันเลยใครเชิญเข้าร้านไหนทานอาหารอะไรท่านก็เข้าหมดเลยนะนายจ๋าทั้งจีนทั้งแขกก็ปลื้มใจกันใหญ่รู้สึกว่าเราเป็นประชาชนของท่านจริง
5: ๆหลังจากวันนั้นก็ไม่มีใครทะเลาะกันอีกเลยล่ะ
4: อ้าวก๋วยเตี๋ยวไหลเลี่ยว
2: โหน่ากินจังเราจะได้กินก๋วยเตี๋ยวจากอดีตจริงๆด้วย
4: ไอ้ยาอาตีแมวลือเป็นอะไร
2: ไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรแม่ไปกันเร็วโถเอ้ยขอกินก่อนไม่ได้หรือไงอ่ะไปเร็วขอบคุณมากนะคะไปก่อนนะคะ
3: พี่ต้นนายจ๋าเป็นมาได้ยังไงอีนี่งงจะนายจ๋า
6: ที่จริงในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เสด็จไปเยาวราชนะเพราะในหลวงทุกพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับทุกชนชาติเรียกว่าใครมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนของในหลวง
2: ในหลวงรัชกาลที่8ทรงเป็นมิ่งขวัญให้แก่ทุกๆคนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเราไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนแต่ถ้ามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ต้องสามัคคีกันเพราะทุกคนเป็นประชาชนของในหลวง

0: ปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
1: อืมใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะ
2: ไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
3: ถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะ
4: เราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
5: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้ว
4: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1นะคะเช่นเคยค่ะพบกับคุณครูวิภามาแซ่งโงหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาสำหรับทำกิจกรรมด้วยเด็กๆได้เตรียมกันมาไหมคะ
1: เตร
0: ียมมานะคะส่วนนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เตรียมอุปกรณ์มาบ้างไม่เอ่ยก็เตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมมานั้นเอามาทำอะไรกันบ้างจากกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมครั้งที่5ของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ทำอะไรกันไปคะชั่วโมงที่แล้วได้วาดรูปวาดรูปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ไปนะคะแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการดังนั้นนะคะนักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มาแต่งเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจได้อย่างไรบ้างเราจะมีวิธีการยังไงแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการให้น่าสนใจเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นรูปร่างของสัตว์จะต้องเป็นยังไงคะแตกต่างไปจากเดิมถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องตามจินตนาการที่เราคิดฝันอยากให้มีรูปร่างหรือลักษณะของสัตว์นั้นต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะวาดนะคะตัวละครหรือกำหนดตัวละครในเรื่องให้มีตัวละครที่หลากหลายได้นะคะต่อไปค่ะการแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะต้องกำหนดตัวละครให้มีลักษณะอย่างไรต้องกำหนดตัวละครที่นักเรียนได้วาดลงไปเนี่ยให้มีลักษณะอย่างไรคะยกตัวอย่างเช่นดูจากรูปภาพของครูนุ้ยก็ได้ค่ะมีรูปภาพสัตว์2ชนิดใช่ไหมคะและมีรูปร่างแตกต่างไปจากความจริงไหมคะแตกต่างไหมคะแตกต่างอย่างไรคะกระต่ายมีปีกในความเป็นจริงแล้วกระต่ายมีปีกไหมคะ
1: ไม
0: ่มีอะไรนะคะมีแต่นกมีปีกแล้วผึ้งของครูนุ้ยล่ะคะ
1: หัว
0: ของผึ้งเป็นอย่างไรเป็นหัวช้างจมูกของผึ้งก็จะมีลักษณะยาวๆเรียกว่างวงใช่ไหมคะเหมือนกับของช้างเลยก็จะกำหนดตัวละครให้แตกต่างไปจากเดิมนอกจากนี้นะคะเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนจะต้องมีเรื่องราวที่มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ที่ทำหน้าที่ได้ถูกต้องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณนุ้ยแต่งเรื่องตามจินตนาการของคุณนุ้ยโดยมีกระต่ายมีปีกกระต่ายตัวนี้จะต้องใช้ปีกทำหน้าที่อะไรคะ
1: บ
0: ินอาจจะบินไปไหนดี
1: บ
0: ิน
1: ไปหาอาหาร
0: บินไปหาอาหารแล้วก็ไปเจอใครคะไปเจอใครขณะบินไปหาอาหารไปเจออะไรนะคะไปเจอช้างผึ้งอาจจะแต่งชื่อว่าเป็นช้างผึ้งก็ได้นะคะไปเจอช้างผึ้งดังนั้นผึ้งตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งวงทำหน้าที่อะไรคะ
1: ก
0: ิน
1: อาหาร
0: หยิบอาหารเข้าอะไรคะลูกเข้าปากนะคะแล้วก็ต้องมีบทสนทนาเราเจอกันก็ต้องมีบทสนทนาเพิ่มเติมในเรื่องเล่าตามจินตนาการถ้านักเรียนเป็นกระต่ายนักเรียนเจอผึ้งช้างนักเรียนจะให้มีบทสนทนายังไงดีเนี่ยลองเล่าให้คุณนุ้ยฟังได้ไหมคะอะไรนะคะ
1: บ
0: ินไปด้วยกันเจอหน้ากันครั้งแรกต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะสวัสดีผึ้งช้างใช่ไหมคะเธอกำลังไปไหนถ้าคุณนุ้ยเป็นกระต่ายถามผึ้งช้างเด็กเป็นผึ้งช้างเด็กๆจะตอบคุณนุ้ยว่าอะไรคะ
1: บ
0: ินไปหาอาหารแล้วถ้า

0: นุ้ยถามตอบกลับไปคุณนุ้ยเป็นกระต่ายแล้วเธอจะไปหาอาหารที่ไหนล่ะพึ่งช้างอะไรนะคะไปหาอาหารในป่าแล้วคุณนุ้ยถามกลับไปว่าแล้วเราไปหาอาหารกับเธอได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะได้ครับนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันนะแล้วเราก็ทำไมบินไปด้วยกันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการของตัวเองได้ไหมคะได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆอย่าเป็นกระต่ายบินทุกกลุ่มนะคะและอย่ามีพึ่งช้างทุกกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถแต่งนะคะกำหนดตัวละครเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนให้แตกต่างไปจากของครูนุ้ยได้นะคะแล้วก็มีตัวละครที่มากกว่า2ตัวได้เช่นกันค่ะและในการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาเช่นปัญหาในกลุ่มของนักเรียนในการแบ่งหน้าที่ในกลุ่มนักเรียนมีบ้างยังคะปัญหาในกลุ่มมีบ้างไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเลยปางล่ะคะพบปัญหาในการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มบ้างไหมคะเช่นตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะวาดรูปเพราะอยากวาดหมดเลยมีไหมคะมีไหมคะมีการแย่งกระดาษกันมีไหมคะไม่มีถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ทุกคนอยากวาดหมดเลยเราจะแก้ปัญหายังไงดี
1: แบ่งหน
0: ้
1: าที
0: ่แบ่งยังไงดีคะ
1: อีกคนหนึ่งเป็นคนวาดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนระบายสี
0: อาจจะแบ่งอีกคนหนึ่งเป็นคนวาดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนระบายสีบางครั้งเราก็ต้องทำไมคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในกลุ่มนะคะแล้วครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็ผัดกันครั้งหน้าเราเป็นคนระบายสีส่วนเพื่อนที่อยากวาดรูปก็ทำไมให้โอกาสเพื่อนได้วาดรูปบ้างยังไม่ได้มีแค่วาดรูปกับระบายสีนะคะในวันนี้เราจะต้องมีการทำอุปกรณ์กันด้วยดังนั้นวันนี้มีการใช้อุปกรณ์กันด้วยนะและอุปกรณ์ที่มีไม่ได้มีครบทุกคนในกลุ่มนะคะดังนั้นทุกคนจะต้องแก้ปัญหาในกลุ่มด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนก็อยากจะใช้เราก็อยากจะใช้แล้วเราจะแบ่งปัญหายังไงเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเราก็ต้องให้เพื่อนก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเรายังอยู่เรื่องเดิมก็คือกิจกรรมที่หนึ่งนะคะลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างกิจกรรมของเรายังคงอยู่ในหน้าที่สี่นะคะนั่นก็คือข้อที่5ค่ะทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นิดหนึ่งวันนี้นะคะนักเรียนจะได้รับผิดชอบทำตามหน้าที่ของตนเองเพื่อเตรียมเล่าเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจจากชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆได้วาดรูปกันไว้ใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะเขียนลงในแบบฝึกหัดไว้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นั่นก็มีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือสื่อประกอบในการเล่าเรื่องตามจินตนาการเช่นมีกาวมีกระดาษสีดินสอสีไม้เทปใสกรรไกรที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างมาเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไหมคะ
1: เคย
0: นะคะนอกจากนี้ครูนุ้ยก็มีเตรียมเพิ่มเติมมาให้นะคะครูนุ้ยก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้นักเรียนด้วยมีปากกาเมจิกสีนะคะนักเรียนจะสามารถเลือกนำไปใช้ในการวาดรูปส่วนต่างๆของสัตว์หรือสร้างนะคะสื่ออื่นๆเพื่อใช้การประกอบในการเล่าให้น่าสนใจค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ทำตามหน้าที่ของตนเองที่กำหนดไว้เพื่อเตรียมเล่าเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์อย่าลืมนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของอะไรเอ่ยของสัตว์นั่นเองนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อกำหนดในการเล่าเรื่องให้สนใจนะคะให้น่าสนใจนะคะ 1. นักเรียนจะต้องใช้สื่อนำเสนอที่สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความน่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องของนักเรียนจะต้องเป็นเรื่องราวที่สัตว์นั้นกำ

ังใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทำสื่อประกอบการเล่าให้ว้าวให้ดูตื่นตาเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มสนใจนะคะต่อไปค่ะ 2. เวลานักเรียนออกมาเล่าเรื่องนักเรียนจะต้องมีการใช้น้ำเสียงพูดหรือเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดนั้นเป็นเสียงปกติอาจจะยังไม่ค่อยว้าวใช่ไหมคะก็ต้องทำเสียงเล็กเสียงใหญ่ให้น่าสนใจหรือเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดนั้นเพื่อให้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีลีลาท่าทางประกอบเรียนแบบสัตว์ก็ได้เช่นกระต่ายกำลังทำอะไรอยู่ดินใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ขากระโดดหรือใช้ขาและตีนเดินใช้ปากกำลังกินนะคะใช้ต้องทำท่าด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าสัตว์ที่นักเรียนวาดรูปนั้นน่ะนะคะมีการใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างต่อไปค่ะสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการออกมาเล่าเรื่องด้วยนะคะทุกคนจะต้องมีบทบาทหน้าที่4. นักเรียนจะต้องใช้เวลาเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นเรื่องราวของนักเรียนที่จะนำออกมานำเสนอให้เพื่อนจะต้องไม่ยาวจนเกินไปตัวละครไม่เยอะจนเกินไปมีบทสนทนาที่ไม่มากเกินไปเพราะเรามีเวลากำหนดนะคะไม่มากนะคะเพราะทุกกลุ่มจะต้องได้ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการและเพื่อนในห้องเรียนก็จะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะหรือเราเรียกว่าคอมเมนต์นั่นเองนะคะให้กับเพื่อนๆด้วยวันนี้ยังไม่ได้เล่านะคะเด็กๆวันนี้เราจะทำอุปกรณ์ประกอบการเล่านะคะค่ะข้อตกลงในการทำกิจกรรมในวันนี้อย่างแรกเลยจะไม่เล่นกันขณะทำกิจกรรมนะคะไม่พูดคุยเสียงดังด้วยนะคะเด็กๆไม่เล่นกันในที่นี้เช่นหันหน้าเล่นกันเอาของใต้โต๊ะมาเล่นกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มกำลังทำงานอยู่นะคะ 2. นะคะระวังการใช้อุปกรณ์มีคมเช่นกรรไกรแล้วก็กบเหลาต้นทางนะคะคุณครูนุ้ยจะไม่ได้แจกกรรไกรให้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอยากต้องการจะตัดนักเรียนร่างรูปภาพไว้ก่อนวาดไว้ก่อนเลยนะคะแล้วค่อยมาตัดกับครูนุ้ยครูนุ้ยมีกรรไกรไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถที่จะมาขอตัดได้ซึ่งการตัดกระดาษตอนนี้ป.1 อาจจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัดพลาดไปแล้วไปโดนนิ้วมือตัวเองก็จะทำให้เลือดออกใช่ค่ะใช่ต้องค่อยๆตัดนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากนักเรียนสามารถใช้กรรไกรได้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะไม่พูดคุยเสียงดังจนเกินไปขณะทำกิจกรรมตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนมีการคุยกันใช่ไหมคะคุยกันตอนทำงานก็อาจจะเสียงดังต้องทำไมคะคุยกันแบบเบาๆกระซิบกระซิบก็ไม่ถึงต้องกระซิบแบบกระซิบเพื่อนไม่ได้ยินเลยคุยได้แต่คุยอย่าเสียงดังเกินนะคะแต่ตอนที่พอเราได้งานมาแล้วเนี่ยใช่พอตอนเราได้งานมาแล้วเราก็ทำเลยทำของเราไปเราก็ไม่ต้องคุยแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นๆรบกวนเพื่อนปลายทางเพราะเพื่อนปลายทางก็ต้องใช้สมาธิในการทำอุปกรณ์เหมือนกันนะคะค่ะใบงานหน้า6คือกิจกรรมที่แล้วนักเรียนบางคนอาจจะบันทึกลงในใบงานนะคะแต่ว่าต้นทางของเราวาดรูปลงในกระดาษเดี๋ยวครูนุ้ยจะคืนกระดาษใบนั้นให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลหรือรูปวาดเพิ่มเติมถ้านักเรียนอยากจะเพิ่มเติมอะไรไปเพิ่มได้เลยในวันนี้อยากจะวาดตัวละครเพิ่มวาดให้ชัดเจนวาดได้เลยนะคะวันนี้แล้วก็คุยกันว่ามีเรื่องราวอะไรเราควรจะต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะการทำอุปกรณ์ประกอบการเล่าจะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างให้ครูนุ้ยได้ไหมคะเช่นจะใช้กระดาษทำอะไรดีใช้กระดาษทำอะไรดีคะวาดรูปวาดรูปเป็นอะไรได้บ้างอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะดาวแล้วดาวเกี่ยวข้องยังไงกับสัตว์ที่นักเรียนจะออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเอาไปตกแต่งได้ไหม

0: ไปตกแต่งอะไรคะ
1: ให
0: ้สวยๆดังนั้นกระดาษสีที่ครูนุ้ยแจกไปให้นักเรียนอาจจะเอาไปวาดเป็นส่วนต่างๆของสัตว์แล้วเอามาประกอบรวมกันได้เช่นทำหน้ากากได้ไหมคะได้นะคะเพราะถ้านักเรียนวาดรูปเล็กนิดเดียวออกมาเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะมองไม่เห็นเราก็ทำเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยเช่นทำหูสัตว์ของนักเรียนมีหูเราก็ทำหูไว้วาดหูใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเราเอามาติดที่หูตอนเราเล่ามีปีกเราอาจจะไปหาผ้ามาวันนี้ไม่มีผ้าไม่เป็นไรหรือเอากระดาษมาต่อกันก็ได้เอามาทำเป็นปีกหรืออยากจะมีหูใหญ่ๆวาดหูใหญ่ๆไว้ระบายสีแล้วเดี๋ยววันเล่าเราค่อยเอามาติดได้ไหมคะแล้ววันนี้วาดรูปไว้ก่อนถ้าอยากตัดมีเวลาเหลือเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันตัดได้ไหมคะได้นะคะหรืออาจจะทำเป็นหน้ากากไปเลยวาดเป็นหน้ากากสัตว์ของนักเรียนนะคะวาดใหญ่ๆวาดตาวาดจมูกวาดปากตามที่นักเรียนออกแบบไว้วัดสีแล้วก็ระบายสีไว้เดี๋ยวครูนุ้ยช่วยตัดแล้วเราค่อยเอามาไว้ที่หน้าของเราแล้วก็เหลือตาไว้ให้เรามองเห็นด้วยนะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยทำสายให้ช่วยทำสายแล้วก็คอที่หูเป็นหน้ากากอย่างนี้หรือเราจะทำเป็นสายคาดหัวก็ได้
1: ใครทำตามไม่เป็น
0: ถ้าใครทำตามไม่เป็นก็ทำเป็นกลมๆตามจินตนาการได้เลยเพราะว่าเราบอกว่าสัตว์เป็นสัตว์จินตนาการใช่ไหมคะเราอยากให้ตาเป็นแบบไหนก็ได้นะคะไหนใครเข้าใจแล้วอยากทำแล้วยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะทบทวนการทำกิจกรรมวันนี้นิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนนะคะ1วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาใช้ในการสร้างสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการ2แต่ละกลุ่มร่วมกันทำสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการที่วางแผนไว้ส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1ตรวจสอบเรื่องเล่าของนักเรียนว่าใช้หน้าที่ของส่วนต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่แต่ละกลุ่มนะคะ2ประเมินการทำงานของนักเรียนว่ารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามที่กำหนดหรือไม่3ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่มีข้อตกลงอย่างหนึ่งถ้าครูนุ้ยแจกไปแล้วนักเรียนจะต้องวางไว้ที่กลางโต๊ะและยังไม่หยิบจับอุปกรณ์นะคะเพราะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันว่าเรามีอะไรบ้างว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนมีนั้นมีอะไรบ้างนะคะและไม่แย่งออกกันมารับอุปกรณ์เพราะเดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนละกันออกมารับอุปกรณ์นะคะไหนบอกครูนุ้ยหน่อยตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์กี่คนกี่คน1คน1คน1คนใครเป็นคนเลือกครูนุ้ยเป็นคนเลือกค่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนต่อไปค่ะรับอุปกรณ์ไปแล้วต้องเอาไปทำยังไงวางตรงไหนคะวางไว้ตรงกลางเอามือไปจับดูก่อนไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะต้นทางพร้อมที่จะรับอุปกรณ์แล้วส่วนนักเรียนปลายทางตอนนี้คุณครูสามารถที่จะเตรียมนักเรียนนะคะมารับอุปกรณ์หรือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่มีได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งไอดีมารับค่ะขอบคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะกลุ่มสองมงคลคุณครับกลุ่ม3นักเรียนไว้ตรงกลางค่ะลุกขึ้นยืนหน่อยลูกขอบคุณค่ะค่ะไว้กระดาษด้วยค่ะกลุ่ม4น้องชโรทรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนกลุ่ม5กิตติพงศ์คุณนุ้ยบอกคุณนุ้ยขอคนที่อยู่ใกล้ไงคะค่ะไว้ที่โต๊ะก่อนนะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตรวจสอบดูว่าในตะกร้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีสี
1: ม
0: ี
1: กระดาษ
0: มีกระดาษสี แล้วก็มีกระดาษ A4 สีขาวด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่มีคือดินสอไม้บรรทัดยางลบก็คืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของครูนุ้ยแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้รับอุปกรณ์

ต้องการจะเพิ่มเติมแก้ไขอะไรลงไปจากรูปภาพที่นักเรียนวาดในชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกคืนให้และยังตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตรงกลางโต๊ะนะคะพอคุณครูให้สัญญาณแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบใบงานหรือรูปวาดจากชั่วโมงที่แล้วได้เลยนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปแล้วตรวจสอบเลยนะคะดูนะคะว่านักเรียนต้องการจะเพิ่มตัวละครอะไรลงไปหรือไม่อยากเพิ่มให้วาดรูปเพิ่มเติมลงไปลองคุยกันก่อนนะคะคุยกันว่าถ้าเราจะวาดเพิ่มเติมเราจะวาดรูปอะไรลงไปเพิ่มเติมบ้างและเราจะให้ตัวละครนะคะทำใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างเราคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวนักเรียนขยับที่นั่งได้ไหมคะนักเรียนหญิงขยับมานั่งตรงนี้ได้เลยค่ะนักเรียนขยับมาหาเพื่อนได้เลยค่ะมาค่ะขยับมาทางนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณนุ้ยเอามาให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนหญิงขยับมาให้เพื่อนนั่งด้วยขยับนิดนึงนักเรียนปลายทางสามารถลุกนะคะขยับมานั่งกับเพื่อนๆได้เลยขยับมาใกล้กันนักเรียนมานั่งเดี๋ยวนักเรียนขยับนิดหนึ่งขยับไปยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้นะคะกลุ่ม 5วางก่อนค่ะตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนดูว่านักเรียนจะวาดสัตว์อะไรเพิ่มเติมลงไปในรูปวาดกระดาษจะต้องอยู่ตรงกลางโต๊ะให้เพื่อนทุกคนได้ดูค่ะนักเรียนวางกระดาษไว้กลางโต๊ะกลุ่ม5วางกระดาษไว้กลางโต๊ะเลยอยากวาดอะไรเพิ่มเติมน้องไอดีเก็บก่อนนะคะยังไม่ได้ใช้นะคะเด็กๆยังไม่ได้ใช้สีนะคะเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนนะคะไหนมีใครจะเพิ่มเติมไหมคิดว่าไม่เพิ่มแล้วเพิ่มไหมคะไม่เพิ่มถ้าไม่เพิ่มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมทำอุปกรณ์กันค่ะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเริ่มนะคะวางแผนว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้ไหนอุปกรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้ชี้ก่อนชี้ใช่แล้วครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะใช้กระดาษสีและสีต่างๆเราจะไม่ได้นำสีต่างๆมาระบายสีในรูปภาพของนักเรียนแล้วเราจะใช้กระดาษที่ครูนุ้ยแจกให้เอาไปทำเป็นส่วนต่างๆของสัตว์ถ้ากลุ่มไหนคุยเสียงดังครูนุ้ยขอเก็บอุปกรณ์นะคะกลุ่มไหนเสียงดังหรือไม่ทำข้อตามข้อตกลงของเราครูนุ้ยขอเก็บอุปกรณ์กลุ่ม4คะกลุ่ม4คะเดี๋ยวกลุ่ม4ฟังคุณครูแป๊บหนึ่งนะคะค่ะกระดาษที่ครูนุ้ยแจกให้แบ่งกันว่าเราจะวาดอะไรและที่สำคัญเลยไม่ใช้สีมาเขียนที่มือไม่ใช้สีมาเขียนที่หน้าไม่เขียนโต๊ะนะคะเราจะไม่ทำแบบนั้นถ้าตอนนี้เข้าใจแล้วแบ่งงานกันว่าใครจะทำตัวละครตัวไหนก่อนแล้วจะใช้กระดาษสีอะไรสีครูนุ้ยมีหลายสีเลยนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะคะทำกิจกรรมสร้างอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูก็สามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณอุ้ยเห็นแล้วว่านักเรียนเริ่มที่จะมีรูปร่างนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อนะคะหรือสัตว์ชนิดนั้นของกลุ่มตัวเองทุกคนเลยเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์เตรียมเก็บอุปกรณ์นะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเวลาว่างมาทำกันต่อนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาว่างนะคะมาทบทวนเพิ่มเติมเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนให้น่าสนใจด้วยไหนนักเรียนตอนนี้ให้เก็บสีเก็บสีปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะใส่ในตะกร้าเลยนักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บสีใส่ไว้ในตะกร้าคุณนุ้ยนับ1ถึง10นะคะแล้วก็กระดาษให้เอามารวมกันวางไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยนะนับแล้วนะคะ1เรียงกระดาษให้สวยงามนะคะเรียงไว้ตรงกลางแล้วก็เอาตะกร้าสีทับไว้2 3 4เรียงกระดาษซ้อนกันด้วยนะคะกลุ่ม1ยังไม่เรียงกระดาษเลยค่ะวางไว้ตรงกลางค่ะ5 6กลุ่ม5ยังไม่เก็บเลยนะคะกลุ่ม5 6 7 8 8แล้วนะคะสิบไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยโอ้เก่งมากเลยเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม5กลุ่ม3ยังไม่เก็บไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างมาทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะผลงานของนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถทำสำเร็จไหมคะก็อาจจะมีบ้างที่ยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเหลือตัดกระดาษเดี๋ยวเราหาเวลาว่างมาทำให้เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามานะคะร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้กันกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรกันบ้างเล่าให้คุณนุ้ยฟังหน่อยได้ระบายสีได้วาดรูปแล้วรูปที่นักเรียนวาดเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองแล้วสัตว์ที่นักเรียนวาดเราจะเอาส่วนนั้นเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปทำหน้ากากแล้วเราทำหน้ากากเพื่อเอาไปเล่าเรื่องอะไรคะไปเล่าเรื่องนิทานหรือเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนคะแล้วในวันนี้เด็กคิดว่าตัวเองได้ทำงานตามที่ตัวเองวางแผนไว้ไหมเช่นเราวางแผนว่าวันนี้เราจะวาดรูปหมีหรือวาดรูปแมวแล้วเราต้องการให้แมวหน้าตาเราเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราวาดเราเป็นแบบนั้นไหมคะแต่ใครคิดว่าเราวาดรูปตามที่เราวางแผนไว้เลยยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราได้มาดูผลงานกันกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้ทำตามหน้าที่ของตนเองแต่ใครได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองบ้างเช่นเราตกลงกันว่าเราจะวาดแมววาดหมีหรือเราจะวาดยีราฟเราได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองไหมคะไหนใครได้ทำยกมือสูงๆหน่อยโหหลายคนเลยเอามือลงค่ะปลายทางนะคะได้ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองไหมคะหวังว่าจะได้ทำตามหน้าที่กันทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนได้ทำตามหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการร่วมกันทำอุปกรณ์สำหรับการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะและนักเรียนบางคนบางกลุ่มก็อาจจะสามารถทำได้สำเร็จตามที่วางแผนไว้บางกลุ่มก็อาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่ายังพอมีเวลานะคะเวลาว่างทำให้สำเร็จเรียบร้อยค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้าง สิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะก็จะมีอุปกรณ์เล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนที่ทำวันนี้เช่นหน้ากากสัตว์หรือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านี้ก็คือหมายถึงนักเรียนมีหน้ากากแล้วใช่ไหมแต่นักเรียนยังไม่มีชุดนักเรียนไปหาชุดได้นะคะอาจจะเป็นชุดที่เป็นปีกหรือเป็นชุดที่มีสีเพื่อเอามาเป็นใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดนั้นนะคะเอามาประกอบกันเล่าเรื่องหรือนะคะส่วนต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นปีกประดิษฐ์ปีกขึ้นมาประดิษฐ์เขาประดิษฐ์หางมาเพิ่มเติมเอามาติดตามตัวแบบนี้นะคะเอามาในชั่วโมงหน้าเพราะชั่วโมงหน้าเราจะมาเล่าเรื่องตามจินตนาการกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่ชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือ

0: ร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
1: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
0: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาจะมากับน้ำเนอะ
1: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเด็กๆรู้จักทรัพยากรไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก
1: ค่ะ
0: ทรัพยากรหมายถึงอะไรคะและนักเรียนปลายทางนะคะรู้จักไหมคะว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรทราบไหมเอ่ยทราบบางคนทราบบางคนบอกว่าไม่ทราบครับไม่รู้ค่ะว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรเด็กๆลองมองไปรอบๆห้องสินักเรียนพบเจออะไรบ้างเจออะไรคะเจอเครื่องปรับอากาศเจอคุณครูพอแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็ลองมองไปรอบๆห้องของตัวเองนะคะว่าพบเจออะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกคุณครูกันว่าในห้องของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้ก่อนค่ะว่าเมื่อนักเรียนเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างค่ะจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายและความสำคัญของทรัพยากรได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อเราอย่างไรมีความสำคัญต่อคุณครูอย่างไรพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูด้วยเกี่ยวกับทรัพยากรนั่นเองค่ะพร้อมไปดูแล้วนะคะไปดูกันเลยเป็นภาพอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นทะเลคะมองเห็นว่ามีชายหาดใช่ไหมคะมีทรายมีน้ำมีต้นไม้ต้นมะพร้าว
2: ม
0: ีโขดหินด้วยนะคะก็คือภาพทะเลนั่นเองค่ะที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเป็นน้ำเป็นทรายเป็นโขดหินเนี่ยก็คือทรัพยากรทั้งหมดเลยอ่ะภาพต่อไปเป็นรูปอะไรนะเป็นป่านั่นเองอ่ะเป็นรูปป่าเพราะนักเรียนสังเกตจากอะไรคะอีคิวบอกว่าสังเกตจากต้นไม้นั่นเองมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมีใบไม้อ่ะภาพนี้ก็คือป่าไม้นั่นเองค่ะเพราะว่ามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะป่าไม้เป็นทรัพยากรอะไรคะ
3: ทร
0: ัพยากรต้นไม้อ่ะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยภาพต่อไป

0: วยไหมคะสวยไหมอยากไปไหมคะถ้าอยากไปชวนผู้ปกครองไปเที่ยวนะคะสังเกตได้จากอะไรถึงว่าเป็นภูเขาก็มีภูเขานั่นเองใช่ไหมคะภูเขาเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าภูเขานั่นเองมีหมอกด้วยต่อไปเป็นอะไรเอ่ยมีอะไรบ้างให้กลุ่มที่1บอกก่อนนะคะกลุ่มที่1เห็นอะไรบ้างคะเห็นตึกกลุ่มที่2เห็นอะไรคะเห็นรถนะคะกลุ่มที่3เห็นแม่น้ำกลุ่มที่4กลุ่มที่4เห็นอะไรคะเห็นอะไรบ้างในภาพนี้เห็นอะไรนะคะเห็นเมืองกลุ่มที่5ล่ะมีคนกำลังก่อสร้างแสดงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่อ่ะสร้างบ้านสร้างตึกใช่ไหมคะภาพนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำนั่นเองนะคะคือเป็นจุดเด่นเลยเห็นไหมคะจุดเด่นของภาพนี้ก็คือแม่น้ำนั่นเองหมดหรือยังเป็นอะไรเป็นบ้านว่าไงคะเป็นรูปบ้านนั่นเองค่ะถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนบ้างก็ที่บ้านแน่นอนเพราะเราก็มีบ้านใช่ไหมคะมีบ้านเอาไว้ทำอะไรบ้านมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้อยู่อาศัยได้เอาไว้นอนหลับพักผ่อนได้เอาไว้ทำกิจกรรมกับครอบครัวได้นั่นเองต่อไปดูสิว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรคะเด็กๆเห็นเป็นห้องครัวมีอะไรอีกมีโต๊ะมีโต๊ะมีอะไรอีกคะมีเก้าอี
1: ้ลิ้นชัก
0: มีลิ้นชักใช่ไหมมีเป็นตู้นั่นเองดูซิว่าภาพนี้คืออะไรก็คืออะไรโต๊ะกับเก้าอี้นั่นเองค่ะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนจำได้ไหมภาพแรกคือภาพอะไรทรัพยากรในภาพนั้นมีประโยชน์อย่างไรภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพทะเลทะเลมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีมีประโยชน์ยังไงคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วเราก็จะไปทำอาชีพการประมงจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารนั่นเองแสดงว่ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีภาพที่สองเป็นภาพอะไรป่าไม้ป่าไม้มีประโยชน์ไหมคะป่าไม้มีประโยชน์ยังไงคะต้นไม้เอามาทำอะไรได้ต้นเอาไว้บังแดดได้ต้นไม้นะคะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างดูสิเรานั่งอะไรอยู่เรานั่งอะไรอยู่เรานั่งเก้าอี้อยู่เก้าอี้ทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้โต๊ะทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ประตูหน้าต่างทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ดินสอทำมาจากอะไรคะกระดาษทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้แสดงว่าต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ค่ะภาพที่สามภาพอะไรภาพอะไรคะแม่น้ำแม่น้ำมีประโยชน์ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแม่น้ำมีประโยชน์อย่างไรอีกเอาไว้ใช้ทำการเกษตรได้ใช่ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรอีก
1: คุณครูคะแม่หนูทานกรุงเทพเลย
0: มีประโยชน์อย่างไรอีกคะแม่น้ำ
1: แม่น
0: ้ำน้ำก็ได้น้ำมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ใช้ดื่มได้ไหมคะ
1: ได้
0: เอาไว้ใช้อาบได้ไหมคะ
1: ได้
0: ไว้รดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ล้างจานได้ไหมคะซักผ้าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แสดงว่าน้ำมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์นะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไร

0: ภูเขาภูเขามีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของใครของสัตว์ป่านั่นเองนะคะมีหมีตัวใหญ่ด้วยอ้าวภาพต่อไปภาพอะไรจำได้ไหมเอ่ยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะบ้านบ้านมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์อย่างไรคะ
1: เอา
0: ไว้อยู่อาศัยเอาไว้อยู่แล้วมีความสุขไว้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
1: แล้วก็อยู่กับพ่อไว้อยู่ได้พอเวลาพอเวลาเราไม่ได้ก็จะเราไม่ใช่ถ้าเรานอนข้างนอกเราจะโดนยุงกัด
0: อ๋อก็เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองใช่ไหมคะ
1: เผ
0: ื่
1: อถ้าเราไม่มีบ้านอยู่เผื่อฝนตกเราไม่ม
0: ี
1: กล
0: ั
1: วอย
0: ู่เป็นที่หลบฝนได้ด้วยตอนฝนตกแล้วฟ้าจะฝ่าแสดงว่าบ้านมีประโยชน์เอาไว้หลบแดดหลบฝนเอาไว้พักผ่อนกับครอบครัวทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ด้วยแสดงว่าบ้านนั้นมีประโยชน์ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องหมดหรือยัง
1: ย
0: ังไม่หมดอะไรอีกคะ
1: โต
0: ๊
1: ะเก้าอ
0: ี้โต๊ะเก้าอี้อะโต๊ะมีประโยชน์ไหมคะ
1: เอาไว
0: ้วางหนังสือก็ได้เอาไว้วางของก็ได้เก้าอี้มีประโยชน์ไหมคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้นั่งนั่นเองนะคะแสดงว่าใช่เอาไว้วางของได้แสดงว่าทั้งหมดนี้มีประโยชน์หมดเลยใช่ไหมคะมีประโยชน์หมดเลยมีชิ้นไหนที่ไม่มีประโยชน์บ้าง
1: ไม
0: ่มีเลยทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะทรัพยากรนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเองที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็คือทรัพยากรนะคะเราจะนำทรัพยากรนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันทรัพยากรนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ต
0: ้นหินต้นไม้กอหญ้าก้อนเมฆพระอาทิตย์ฝนทรายดินทะเลหินน้ำ
1: ต
0: ้นมะพร้าว
1: ส
0: ั
1: ตว์น
0: ้
1: ำ
0: สัตว์น้ำหมดหรือยังสัตว์บกทั้งหมดนี้ที่เรียนพูดมานะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: มีบ้าน
1: ร
0: ถอะไรคะเก้าอี
1: ้
0: เตียงขวดน้ำ
1: โต
0: ๊
1: ะ
0: ชุดหรือเสื้อผ้านั่นเองกระเป๋านะคะไอ้นะคะส่วนน้ำสถานที่ท่องเที่ยวมนุษย์ก็สร้างขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับใครเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานั่นเองค่ะที่บ้านของนักเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่หนึ่งก่อนมีทรัพยากรอะไรบ้างคะที่บ้านของนักเรียนมีทะเลอยู่ใกล้ๆบ้านอีคิวมีอะไรคะมีภูเขากลุ่มที่สองล่ะคะ
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าน
0: มีทีวีมีต้นไม้กลุ่มที่สาม
2: ครอบครัว
0: มีสระน้ำ
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: านที่ทะเล
0: มีบ้านที่ติดทะเลกลุ่มที่สี
1: ่
0: มีร้านค้าม ีที่นอน
1: ม
0: ี
1: บ่อปลา
0: ส่วนสาธารณะใช่ไหมคะกลุ่มที่ห้า
1: บ่อปลาแล้วก็กรงแมว
0: มีบ่อปลามีกรงแมว
1: กรงที่น้ำ
0: อะไรนะคะ
1: กรงที่น้ำ
0: มีอะไรอีก
1: กรงที
0: ่น้ำหมดแล้ว ทั้งหมดมาทั้งหมดที่นักเรียนพูดมานะคะคือทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้บ้านของนักเรียนนะคะหรือมีที่บ้านของนักเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทะเลนะคะอยู่ใกล้บ้านของไอดีนะคะมีภูเขาอยู่ใกล้บ้านของอิคคิวมีบ่อปลามีอะไรอีกนะมีต้นไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโทรทัศน์มีก่อหญ้าก็คือทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเหล่านั้นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีภาพนะคะเป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูว่าตัวอย่างของทรัพยากรนั้นมีอะไรบ้างรูปแรกคืออะไร
1: จักรย
0: ก็คือจักรยานนั่นเองจักรยานนะคะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
1: มน
0: ุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอาให้ละเอาไปทำอะไรคะปั่นออกกำลังกายก็ได้ปั่นไปซื้อของก็ได้ใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต่อไปอะไร
1: ต
0: ้นไม้นะคะต้นไม้เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร
1: มีประโยชน์อาจจะปลูกต้นไม้ก็ได
0: ้อะไรนะคะสามารถนำมาทำโต๊ะนะคะทำเก้าอี้ก็ได้ทำประตูหน้าต่างก็ได้นำมาทำกระดาษก็ได้
1: ต้นไม้ก
0: ็
1: ได
0: ้หรือถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆก็สามารถให้ร่มเงากับเราได้นะคะต่อไป
1: เก
0: ้
1: าอ
0: ี
1: ้
0: เก้าอี้มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
1: มน
0: ุ
1: ษย์สร
0: ้
1: างข
0: ึ้
1: น
0: มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปถนนนั่นเองค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์
1: สร้างข
0: ึ้
1: น
0: มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นไว้ทำไมคะ
1: เอาไว้ขับขี่ได้ส
0: ะดวกเอาไว้ทำอะไรนะคะ
1: ขับข
0: ี่ได้สะดวกนะคะไม่เป็นหลุมนะคะถนนก็ไม่เป็นหลุมด้วยสามารถขับรถไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกด้วยนะคะต่อไปน้ำนะคะเป็นรูปน้ำนั่นเองน้ำมีประโยชน์ไหมคะ
1: มีเอาไว้ให้เรากิน
0: เอาไว้ให้เราดื่มไว้อะไรให้เราอาบทำการเกษตรนั่นเองค่ะน้ำเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
1: ธรรมชาติ
2: เ
0: กิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะในภาพนี้ครูก็เป็นการยกตัวอย่างว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นจำแนกทรัพยากรทำได้ไหมคะคุณครูจะมีภาพให้นะคะเป็นบัตรภาพดังนี้จะมีอากาศรู้จักอากาศไหมคะรู้จักอากาศไหมอากาศ
1: รถยนต
0: ์
1: ทะเล
0: โต๊ะ
1: พื
0: ้
1: นด
0: ิน โรงเรียน
1: แม่น้ำอ
0: ะไรคะแม่น้ำนั่นเองนะคะหมดหรือยังมีกี่ภาพอากาศทะเลโรงเรียนมีกี่ภาพอีกหนึ่งภาพนะคะก็คือบ้านเรือนของเราสรุปว่ามีทั้งหมดกี่ภาพมี8ภาพนักเรียนสามารถจำแนกได้ไหมคะจำแนกได้ไหมคะในกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันจำแนกโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูช่วยแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนเพื่อที่จะจำแนกบัตรภาพนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนต้องทำยังไงทำคนเดียวได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ต้องช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแบตภาพให้นะคะดูนะคะบัตรภาพสีเขียวบัตรภาพสีเขียวคือทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสีเขียวนะคะต่อไปสีฟ้าก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ
1: โรงเรียน
0: เดี๋ยวครูมีบัตรภาพให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันจำแนก

0: อนนี้นักเรียนแกะออกมาเลยแล้วลองจำแนกดูสิว่าทำได้ไหมทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างวางไว้แบบนี้ธรรมชาติสีฟ้ามา
1: ตามธรรมชาติมันรู้ซ้ำขึ้น
0: ลองแยกดูสิว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วเราก็นำภาพมาต่อกันลองจำแนกดูทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีภาพอะไรบ้าง
1: อันนี้มา
0: ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างมนุษย์สร้างขึ้น
2: ที่มนุษย์สร้างขึ้น
0: หมดหรือยังค่ะ
1: ค
0: ่ะโค้กค่ะถูกหรือเปล่าก ลับหัวตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวครูจะขอตัวแทน1กลุ่มกลุ่มที่3ขอ1คนค่ะขอ1คนใครเอ่ยหนูนะคะอยู่ข้างในเลยหนูชื่ออะไรคะดาวิกาดาวิกาลองบอกเพื่อนซิว่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้าง
3: ทะเลค่ะ
0: มีทะเลเพื่อนมีทะเลไหมคะกลุ่มอื่นดูตามไปด้วยมีทะเลไหมคะต่อไป
3: มีก้อนเมฆค่ะ
0: เขาเรียกว่าอากาศมีอากาศไหมคะมีไหมคะมีภาพต่อไปคืออะไร
3: พื้นดินค่ะ
0: พื้นดินเพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมคะมีไหมมีภาพต่อไป
3: แม่น้ำค่ะ
0: แม่น้ำครบแล้วนะคะคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอบคุณค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะ EQ EQ ลองบอกเพื่อนสิว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง
3: เรียน
0: มีอะไรคะ
3: โรงเรียน
0: โรงเรียนกลุ่มอื่นมีโรงเรียนไหมคะต่อไป
3: บ้าน
0: อะไรนะคะ
3: บ้าน
0: บ้านมีบ้านไหมคะมีบ้านไหมมีต่อไป
3: โต๊ะ
0: โต๊ะกลุ่มอื่นมีโต๊ะไหมคะ
3: รถ
0: รถรถยนต์กลุ่มอื่นมีรถยนต์ไหมคะหมดหรือยังหมดแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเก่งมากเลยจำแนกได้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าเด็กๆนั้นเรียงถูกต้องไหมจำแนกทรัพยากรถูกต้องไหมนะคะทรัพยากรที่ครูให้นักเรียนจำแนกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันใช่ไหมคะประเภทแรกก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวนักเรียนดูไปพร้อมๆคุณครูนะคะว่าจำแนกถูกหรือเปล่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยอากาศทะเลพื้นดินแล้วแม่น้ำถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมมีกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือเอามือลงมีกลุ่มไหนผิดไหมคะมีกลุ่มไหนผิดไหมไม่มีต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้าง
1: บ้านร
0: มีบ้านเรือน
2: โต๊ะ
0: โรงเรียนและรถยนต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือกลุ่มไหนผิดไม่มีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแสดงว่าวันนี้เด็กๆจำแนกทรัพยากรได้แล้วว่าทรัพยากรไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆเก็บบัตรคำได้เลยค่ะเก็บบัตรคำนะคะแล้วเอาไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยค่ะและต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายของทรัพยากรกันเด็กๆ ดูนะคะว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรทรัพยากรคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเหมือนกับที่เด็กๆยกตัวอย่างเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ฟังนะคะทรัพยากรเหล่านี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากเราใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะก็คือความหมายของทรัพยากรนะคะตอนนี้นักเรียนรู้หรือยังว่าทรัพยากรหมายถึงอะไรทรัพยากรหมายถึงอะไรคะทรัพยากรหมายถึงอะไรคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพื่อนกลุ่มที่2กับเพื่อนกลุ่มที่4บอกแล้วว่าทรัพยากรหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็คือทรัพยากรนั่นเองเพื่อนเราเป็นทรัพยากรไหมคะเป็นไหมคะเพื่อนของเราก็เป็นทรัพยากรเหมือนกันคุณครูเป็นทรัพยากรไหมคะเป็นไหมคะเป็นคุณครูเป็นทรัพยากรนะคะต่อไปหมดหรือยังทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะมีอะไรบ้างมีต้นไม้กลุ่มที่1มีทะเลกลุ่มที่3กลุ่มที่3อะไรนะคะแม่น้ำกลุ่มที่4มีภูเขากลุ่มที่5มีต้นไม้นั่นคือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของเราคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำตกใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างไปทำอะไรคะ
2: ไปเล่นน้ำ
0: เอามือลงไปทำอะไรไปเล่นน้ำสวยไหมคะสวยเวลาเราไปเที่ยวเรานำขยะไปทิ้งได้ไหมมันสกปรกนะคะเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติภาพต่อไปเป็นอะไรภาพต่อไปเป็นอะไรเป็นภูเขานะคะอยู่ใกล้ๆบ้านอีคิวเลยอีคิวบอกว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับภูเขาครับอยู่ใกล้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะบ้านผมอยู่ใกล้ๆน้ำตกบ้านหนูก็อยู่ใกล้ภูเขาภูเขานะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอีกค่ะมีอะไรคะมีอะไรคะต้นไม้นะคะแล้วก็
2: ม
0: ีดินดินมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของใคร
2: ของไส
0: ้เดือนนั่นเองนะคะเป็นเหมือนบ้านของไส้เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นดินมีประโยชน์ใช้ในการปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไส้เดือนนะคะหรือของสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะแถมยังเป็นอาหารของช้างได้ด้วยได้ไหมคะและดินยังสามารถนำไปสร้างบ้านได้ด้วยเด็กๆเคยเห็นบ้านดินไหมคะเคยเห็นบ้านดินไหมคะดินนะคะสามารถนำไปสร้างบ้านได้ด้วยแสดงว่าดินมีประโยชน์มากเลยต้นไม้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนำไปสร้างเป็นบ้านได้สร้างเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดินสอเป็นกระดาษก็ได้นะคะเป็นประตูเป็นหน้าต่างเห็นไหมประโยชน์ของต้นไม้กับดิน นักเรียนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุด

0: ะเลแม่น้ำมีประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กๆบอกมาแล้วว่าน้ำมีประโยชน์ใช้ในการดื่มอาบซักผ้าก็ได้ทำอะไรดีทำการเกษตรก็ได้อาบน้ำล้างมือก็ได้นะคะล้างจานก็ได้แล้วเราจะทำให้แม่น้ำสะอาดได้อย่างไร
1: ช่วยก
0: ัน
1: เก
0: ็
1: บขยะ
0: ช่วยกันเก็บขยะถูกต้องเราจะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำถ้าเราทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำแหล่งน้ำของเราจะไม่สะอาดสกปรกมีแต่ขยะเหม็น
1: สัตว์น้ำมาจัดการแล้วสัตว์น้ำแข็งแล้วมาจัดการ
0: ถูกต้องสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำก็อาจจะตายได้นะคะทะเลเราจะทำอย่างไรให้ทะเลของเราเนี่ยสะอาดช่วยกันเก็บขยะไม่ทิ้งขยะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งขยะลงในทะเลล่ะจะเกิดอะไรขึ้นสัตว์ทะเลเขาจะกินขยะเหล่านี้เข้าไปเพราะเขาคิดว่าเป็นอาหารของเขาเขาก็กินเข้าไปทำให้เขาเนี่ยตายได้เพราะว่าพลาสติกที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะไม่ย่อยเหมือนอาหารที่เขากินเข้าไปก็ทำให้เขาเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะนี่คือทะเลทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราควรจะดูแลรักษาไม่ให้ธรรมชาติของเราเนี่ยสกปรกนะคะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นรอบตัวของนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บอกว่าเป็นบ้านนั่นเองใช่ไหมคะเขาก็นำทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยก็คือต้นไม้มาสร้างเป็นบ้านก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกลุ่มที่4ค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
1: โต
0: ๊ะรถ
1: เก้าอ
0: ี้นะคะกลุ่มที่3ค่ะ
1: บ้าน
0: บ้านมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะเก้าอี้แล้วก็โต๊ะอ่ะกลุ่มที่1อะไรคะคอมพิวเตอร
1: ์
0: กลุ่มที่2
1: โทรศ
0: ัพท์มือถือนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและมนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรโทรศัพท์มือถือรถยนต์บ้านเพราะว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะและใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นคือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่รอบๆตัวนักเรียนเองค่ะคุณครูยกตัวอย่างค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพแรกเป็นภาพอะไรคะสนามฟุตบอลมีไว้ทำอะไร
1: เอาไว้เตะบอล
0: เอาไว้เตะบอลเอาไว้เล่นกีฬาได้อะไรคะห้องน้ำห้องน้ำมีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว
0: ้ทำอะไร
1: เอา
0: ไว้ล้างมือได้ห้องน้ำมีประโยชน์ไหมคะเวลาเราปวดท้องปวดปัสสาวะเราก็สามารถเข้าห้องน้ำได้นะคะสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายมากเลยยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกอะไรถนนนั่นเองถนนมีประโยชน์ไหมถนนมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เราขับรถอย่างปลอดภัยต่อไปบ้านบ้านนะคะเอาไว้ให้เราอยู่อาศัยพักผ่อนกับครอบครัวเอาไว้ทำกิจกรรมจัดงานวันเกิดจัดงานปาร์ตี้กันทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะจัดงานวันปีใหม่ได้ด้วยนะคะเราก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่บ้านของเรานะคะหมดหรือยังภาพอะไรคะเอาไว้ทำอะไรเอาลบไว้ลบกระดาษ

0: าเรียกว่ายางรบนั่นเองนะคะมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้เรารบดินสอนั่นเองค่ะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์เวลาเราเขียนหนังสือผิดแล้วก็นำยางลบเนี่ยมาลบออกแล้วก็จดบันทึกลงไปใหม่ภาพต่อไปคือกระดาษกระดาษมีประโยชน์ไหมคะ
1: เอาไว้เขียนหนังสือเอาไว้ทำการบ้าน
0: เอาไว้ทำการบ้านนะคะเอาไว้จดบันทึกก็ได
1: ้
0: เอาไว้ทำงานด้วยนะคะเอาไว้ทำงานกลุ่มก็ได้นั่นคือประโยชน์ของกระดาษนั่นเองอ่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้เนี่ยหมดแล้วแต่ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่ครูยังไม่ได้เอ่ยนะคะต่อไปไปดูความสำคัญของทรัพยากรนะคะความสำคัญของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งหมดเลยมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นดินเป็นบ้านเป็นรถยนต์ดินสอเสื้อผ้ากระเป๋ายางลบกระดาษเห็นไหมมีประโยชน์หมดเลยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะเราใช้ในการดำเนินชีวิตไหมคะใช่ไหมคะใช้เราใช้ทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นต้นไม้มนุษย์เนี่ยจะทำต้นไม้นะคะมาแปรรูปให้เป็นสินค้าได้เช่นโต๊ะเก้าอี้กระดาษดินสอประตูหน้าต่างหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะมนุษย์จะนำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารด้วยเช่นอะไรคะอะไรที่เป็นที่อยู่อาศัย
1: บ
0: ้
1: าน
0: นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับมนุษย์นะคะก็คือบ้านนั่นเองและเป็นแหล่งอาหารด้วยเช่นป่าไม้ก็จะมีแหล่งอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผักต่างๆและยังมีพืชสมุนไพรอีกด้วยนะคะและเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าได้นะคะนี่คือความสำคัญของทรัพยากรค่ะและต่อไปค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นพืชนะคะพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานจะต้องใช้ที่ดินเวลาเราปลูกพืชเราจะต้องมีที่ดินใช่ไหมคะในการปลูกพืชปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้นะคะใช้น้ำไหมคะพืชต้องการน้ำไหมคะพืชผักเราของเราต้องการน้ำถ้าไม่ได้ใช้น้ำจะเป็นอย่างไรเราไม่ลดน้ำเลยจะเป็นยังไงคะพืชก็ต้องตายเพราะว่าพืชก็ต้องการน้ำแบบเราเลยถ้าเราอดน้ำไม่ดื่มน้ำเลยอ่ะร่างกายของเราจะเป็นยังไงคะไม่สดชื่นนะคะร่างกายของเราไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำต้นไม้ก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันนะคะถึงจะเจริญเติบโตเราต้องดื่มน้ำทุกวันนะคะเราจะไม่อดน้ำต้องดื่มน้ำทุกวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชปลูกผักที่จะนำมารับประทานจะต้องใช้ที่ดินใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชต้นไม้ของเราจะได้เจริญงอกงามและมีพืชผักเอาไว้ให้เรารับประทานนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือการทำใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนอยากทำใบงานหรือยังนักเรียนอยากทำใบงานแล้วเพราะว่าเด็กๆรู้แล้วว่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะเราไปดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานของเด็กที่จะได้ทำกันในวันนี้นะคะก็คือใบงานที่5เรื่องทรัพยากรค่ะคำชี้แจงของนักเรียนก็คือวันนี้เด็กๆจะต้องเขียนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะบทบาทของครูปลายทางคุณครูช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่6ค่ะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่6ค่ะเจอหรือยังคะหน้า

0: จะมีรูปก้อนเมฆแล้วก็มีรูปหัวใจอยู่เห็นไหมคะใครยังไม่เจอช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยใครยังไม่เจอคะยกมือค่ะมาที่6ค่ะเก่งมากนักเรียนเจอหรือยังเจอแล้วนะคะเด็กๆมาดูค่ะเด็กๆดูในใบงานของคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนในใบงานของนักเรียนนะคะก็จะมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูจะให้นักเรียนเขียนว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือในก้อนเมฆเขียนในก้อนเมฆเห็นไหมคะเขียนกี่ข้อเขียนกี่ข้อ4ข้อนะคะต่อมาในวงกลมต่อมาให้นักเรียนเขียนทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในรูปของหัวใจเขียนกี่ข้อเขียนกี่ข้อ4ข้อเหมือนกันมีอะไรบ้างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นลองนึกดูนะคะมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ดูที่ไหนดูที่ไหนคะดูในบัตรคําก็ได้นะคะที่ครูแจกให้นักเรียนนํามาเขียนได้เลยนักเรียนสามารถดูได้จากบัตรค่ะถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ให้เขียนนะคะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างตามธรรมชาติก็คือต้นไม้ต้นไม้มีอะไรอีกอากาศเป็นทรัพยากรอะไรคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มาเขียนได้เลยเขียนในนี้เลยค่ะในก้อนเมฆใช่ค่ะแม่น้ำแม่น้ำก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโอเคนักเรียนแบ่งให้เพื่อนเขียนบ้างนะคะให้เขียนค่ะเขียนคำลงไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เขียนในกรอบหัวใจค่ะเขียนนะคะลูกไม่ใช่วาดรูปรถยนต์เขียนคำนี้ลงไปรถยนต์สระอาหนึ่งตัวใช่ค่ะเขียนนะคะให้นักเรียนเขียนทรัพยากรลงไปนะคะไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเขียนเสร็จแล้ว
1: Thank you.
0: จำธรรมชาติเสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะยกมือค่ะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมืออ่ะยังไม่เสร็จเอามือลงแต่คุณครูจะมอบหมายให้ไปเป็นการบ้านเพราะว่าวันนี้ไม่ยากเลยนำกลับไปเป็นการบ้านตอนนี้เก็บค่ะเก็บชุดกิจกรรมลงไปในใต้โต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังตอนนี้เก็บค่ะคุณครูนับ1ถึง5 1 2 3 4 5อ่ะเรียบร้อยแล้วหันหน้าหาคุณครูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเรามาดูนะคะว่าที่นักเรียนเขียนไปนั้นนะคะคล้ายกับของคุณครูหรือเปล่าให้นักเรียนเขียนแตกต่างจากคุณครูได้เลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูยกตัวอย่างเช่นป่าไม้ทะเลแม่น้ำนะคะและดินในภาพสีฟ้าที่เรียนเห็นคุณครูยกตัวอย่างไว้นะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูให้เขียนที่ไหนในกรอบรูปหัวใจคุณครูยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์โต๊ะและยางรบในกรอบสีเหลืองก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนสามารถเขียนแตกต่างได้จากของคุณครูเลยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะสามารถเขียนคำตอบได้แตกต่างจากคุณครูได้เลยนะคะและต่อไปค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรถูกต้องค่ะเราเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นต้นไม้ดินน้ำอากาศนะคะบ้านเรือนโรงเรียนค่ะและความสำคัญของทรัพยากรทรัพยากรทุกอย่างนะคะมีความสำคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะอยู่ที่เราใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าได้อย่างไรเช่นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไหมคะมีนะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะ และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วยนี่ก็คือทรัพยากรนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่6เรื่องทรัพยากรส่วนตัวค่ะนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะนักเรียนไปทางมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้โดยเฉพาะผืนป่าซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของลุ่มน้ำสำคัญในเขตพื้นที่ภาคเหนือบางพื้นที่ถูกบุกรุกทำไร่เลื่อนลอยส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหาแนวทางแก้ไขโดยจะตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริขึ้นในเขตพื้นที่ภาคเหนือเพื่อรักษาป่าไม้ต้นกำเนิดของลุ่มน้ำต่างๆไว้ก่อนที่จะเสียหายไปมากกว่านี้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยม่อนล้านอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2547เพื่อเป็นสถานที่ให้ความรู้ในการทำการเกษตรอย่างถูกวิธีแก่เกษตรกรให้ได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นมีรายได้พอเพียงเลี้ยงตนเองและครอบครัวและที่สำคัญสามารถหยุดยั้งการบุกรุกทำลายป่าทำให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของป่าต้นน้ำลำธารรักหวงแหนร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายจนเสื่อมทรุดให้ฟื้นคืนกลับมาเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิม
1: ชาวบ้านเริ่มเข้าใจว่าถ้ามันมีป่าเนี่ยชาวบ้านอยู่ไม่ได้นะครับป่าต้องให้น้ำกับพวกเขาฉะนั้นเขาเลยร่วมใจกันรักษาป่าไม่ไปตัดไม้ทำลายป่าในตรงที่เขารักไว้นะครับการขยายผลให้ชาวบ้านนะครับหลังจากตั้งโครงการมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการปลูกผักการปลูกชากาแฟแล้วก็ไม้ผลนะครับชาวบ้าน3หมู่บ้านที่เข้ามาเรียนรู้นี่เราได้ขยายผลสู่เกษตรกรทุกหลังคาเรือนไม่ว่าจะเป็นการปลูกกาแฟส่งเสริมการปลูกกาแฟพันธุ์อาราบิก้านะครับซึ่งตอนนี้นะครับเป็นพืชที่ทำรายได้แล้วก็ให้กับชาวบ้านในระดับหนึ่งนะครับทำให้ชาวบ้านมีความสนใจเรียนรู้เองทำเองได้นะครับ
0: ปัจจุบันสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงแห่งนี้ได้ศึกษาทดลองค้นหาพันธุ์พืชที่เหมาะสมกับการปลูกบนพื้นที่สูงกว่า 1,400 เมตรจนประสบผลสำเร็จโดยเฉพาะพืชผักไม้ผลและไม้ดอกเมืองหนาวชนิดต่างๆจึงได้ขยายผลงานวิจัยไปสู่เกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้นำไปเพาะขยายพันธุ์ปลูกในพื้นที่ของตนเองผลผลิตที่ได้ก็ส่งจำหน่ายให้แก่โครงการหลวงเกษตรกรจึงมีรายได้มั่นคงหมุนเวียนตลอดทั้งปีนับเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรที่ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืน
2: ทำไร่เลื่อนลอยค่ะตัดไม้แล้วตัดต้นไม้แล้วก็ถังปลูกข้าวโพดปลูกข้าวอย่างเงี้ยพอปลูกปี2ปีก็ต้องไปเปิดป่าใหม่ปลูกเรื่อยๆอย่างค่ะแล้วก็ทำไร่ฟินกันค่ะพอเดี๋ยวนี้มีโครงการของนายหลวงเข้ามาแล้วนี่การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะรายได้เฉลี่ยต่อปีก็ประมาณ 4-5 หมื่น
0: นอกจากนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในแต่ละพื้นที่เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรธรรมชาติและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาเนื่องด้วยสภาพพื้นที่ที่ตั้งอยู่บนภูเขาสูงปกคลุมด้วยป่าไม้เขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์อากาศบริสุทธิ์มีไม้ผลพืชผักต่างๆมีไม้ดอกสวยงามสลับกันผลิบานตามฤดูกาลให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติได้ตลอดทั้งปีและผู้มาเยือนยังจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตธรรมชาติในการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนระหว่างคนกับป่าอีกด้วยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพระวิริยะอุตสาหะราษฎรของพระองค์จึงได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีกินดีและขณะเดียวกันราษฎรก็ได้ร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อุดมสมบูรณ์ เป็นการสร้างประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ประเทศชาติและโลกไปพร้อมกัน

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: เตรียมทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเด็กๆครับมันนำเสนอให้กับเด็กๆว่าแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้นะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเขียนอะไรไปแล้วนะ6กับ7เยี่ยมมากเลยครับเด็กๆครับวันนี้มาเรียนรู้กันต่อที่จำนวนอะไรนะ8กับ9เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับพร้อมนะเด็กๆอ่านตามนะครับการอ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิก
2: ต
1: ั
2: วเลขฮ
1: ิน
2: ด
1: ู
2: อาหร
1: ับ ิ
2: ก
1: และตัวเลขไทย
2: และต
1: ั
2: วเลขไทย
1: แสดงจำนวนนับ
2: แสดงจำนวนน
1: ับ แปดและเก้าเอาละครับเด็กๆคิดว่ายากไหมครับความรู้วันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรานับได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วแสดงจำนวนได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาเรียนในเรื่องของการอ่านแล้วก็ทำไมครับการเขียนตัวเลขกันบ้างทั้งตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขียนจากไหนนะ
2: บน
1: ลงล่างเยี่ยมมากเลขไทยล่ะครับม้วนหัวก่อนเป็นวงกลมเยี่ยมครับเอาละครับดังนั้นแน่นอนเลยนะครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับในการเรียนรู้ของเราเรียนรู้ในวันนี้แล้วต้องทำไมต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ8และ9ได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับดังนั้นหลายคนนะครับคุณครูแม็กเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเนี่ยหลายคนน่าจะเขียนได้แล้วแต่บางคนทำไมครับอาจจะยังเขียนไม่ถูกต้องนะครับเราก็ปรับปรุงนะครับวิธีการเขียนนะครับให้ถูกต้องตามหลักขั้นตอนนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนขอทำไมครับทบทวนอะไรเอ่ยข้อตกลงในการเรียนนะครับกับคุณครูแม็กก่อนเลยว่า2ตาต้องทำไมนะ2หูต้องฟังสมองต้องคิดอย่างมีสติกลับบ้านเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราทำไมครับทบทวนไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
1: โอ้โหถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตา2หูสมองมีสติไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับคุณครูแม็กจะให้เด็กๆนั่งสมาธินะครับเดี๋ยวให้เด็กๆ

เอานะครับหลับตานั่งตัวตรงนะครับเด็กๆครับค่อยๆทบทวนวิธีการทำไมครับความรู้เดิมที่เราเคยเรียนกันไปนะครับอยู่กับตัวเองนะครับพยายามทบทวนซิครั้งที่แล้วเรียนอะไรนะครับทบทวนให้ไปแล้ววิธีการเขียนเป็นอย่างไรนะครับจำนวนนับ

0: เอาละครับคุณครูแม็กเชื่อว่านะครับพอได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับค่อยๆลืมตาแล้วก็คลายมือที่ทำไมครับวางอยู่ที่ตักออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำไมครับมาค่อยๆดูนะครับว่าเราจะทำไมครับเริ่มเรียนนะครับโดยการทบทวนในเรื่องของจำนวนนับ8และอะไรครับ8และ9เอาละครับเดี๋ยวทำไมครับคุณครูแม็กนำเสนอตัวหนังสือก่อนปอแอดอ8เด็กๆอ่านตามเลยครับปอแอดอ8ปอแอดอ8กอเอาเกาไม่โถ9กอเอาเกาไม่โถ9เอาละครับอันนี้เป็นตัวหนังสือซึ่งเด็กๆทำไมครับสามารถพบเจอนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันได้เผลอๆทำไมครับเด็กๆจะต้องเจอในแบบฝึกหัดนะครับในคำชี้แจงนั้นเด็กๆทำไมครับพอเห็นปุ๊บรู้ทันทีคำนี้อ่านว่าอะไรนะ8คำนี้ล่ะครับปอปอปอปลาเห็นไหมครับปอแอดอ8กอกอไก่เห็นไหมครับกอไก่กอไก่กอเอาเกาไม่โทร9เห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถสังเกตที่พยัญชนะได้นะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับคุณครูแม็กทบทวนเกี่ยวกับจำนวนก่อนเป็นเป็นวานใช่ไหมครับพ่นน้ำเลยมีกี่ตัวนะมีกี่ตัวนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 78เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีวานทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด8ตัวเด็กๆก็ทำไมครับอาจจะใช้ทำไมเอ่ยนิ้วได้ไหมกรอบ5ช่วยได้ไหมครับได้นะครับวางแบบนี้ปิ้งปิ้งปิ้งเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ต่อเป็น6 7 8เห็นไหมครับนับต่อก็ได้เด็กๆก็จะเห็นได้ว่า8ทำไมครับมาจาก5กับอะไรนะเรียนไปแล้วห้า กับ3นะครับอันนี้ก็ทำให้เกิด8ขึ้นมาได้เห็นไหมครับบรรจุเต็มกรอบ5เหมือนเดิมเลย5อ๋อ6 7แล้วก็8เห็นไหมครับเราสามารถใช้วิธีการนับต่อได้นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อครับเด็กๆครับ
1: แครอท
0: เป็นอะไรนะ
1: แครอท
0: เท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: รู้ทันทีเลยเหรอ9โอ้ช่างสังเกตมากเลยพี่เติร์ดบอกว่าสังเกตที่คำด้านบนของครูแม็กเขียนว่าจำนวน9เห็นไหมครับเอาแล้วครับแต่ทำไมครับเราลองนับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแครอททั้งหมดเท่าไหร่ครับมี9หัวใช่ไหมครับดังนั้นนอกจากใช้นิ้วเราก็ใช้กรอบ5แสดงจำนวนได้เหมือนเดิมเลยวางแบบนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งเท่าไหร่แล้ว5 6 7 8 9เราสามารถทำไมครับใช้วิธีการนับต่อเลยเห็นไหมครับเมื่อบรรจุเต็มกรอบ5นับไม่ต้องเริ่มนับแล้ว1 2 3 4 5มองปุ๊บอ๋อ5 6 78 9เห็นไหมครับไวขึ้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทำไมครับการนับต่อซึ่งเด็กๆอาจทำไมครับเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มเรียนเลยการเขียนตัวเลขนะครับเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอารบิก
1: ตัวเลขฮินดูอ
0: ารบิกดังนั้นคำนี้นะครับอ่านว่าตัวเลขฮินดูอารบิกเลขอะไรครับเลขนี
1: ้เลข
0: 8นะครับนั้นเลข8หน้าตาเห็นไหมครับโอ้ยบางคนบอกว่าเหมือนอะไรเนี่ยวงกลม2อันนำมาต่อกันใช่ไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมนะครับเหมือนวงกลมมาต่อกันเลยใช่ไหมมาดูภาพก่อนเครื่องบินมีกี่ลำนะครับนับหน่อยนับหน่อย1 2 4 5หกเจ็ดแปดเสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีเครื่องบินทั้งหมด8ลำเราก็ใช้เลขอะไรครับ
1: เลข
0: 8นะครับเขียนแทนแสดงจำนวน นอกจากใช้เลข8ฮินดูอาราบิกปันปันบอกว่ายังใช้เลข8ไทยได้ไหมครับได้ใจเย็นๆใจเย็นๆขอเลข8ฮินดูอาราบิกก่อนนั้นตั้งใจดูเลข8ฮินดูอาราบิกแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเลข8อะไรครับ8ไทยแต่ถามว่า8ไทยใช้เขียนได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูต
1: ่อแอปเป
0: ิลเท่าไหร่นะนับดีๆนับดีๆอ่ะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลครับ8ผลก็ใช้เลขอะไรครับเลข8เขียนแทนแสดงจำนวนแอปเปิล8ผลนั่นเองแต่ทีนี้เลข8นะครับจะมีกี่ขั้นตอนเด็กๆต้องทำไมครับตั้งใจดูดีๆอย่ากระพริบตาเลยนะจับตาดูดีๆนะครับเลขฮินดูอาราบิกเริ่มจากทางด้านบนลงด้านล่างดังนั้นขั้นตอนที่1ปุ๊บอ๋อเริ่มจากด้านบนเห็นไหมครับโค้งลงมาเลยโค้งลงมาด้านนี้นับ1โค้งกลับขึ้นไปตัดกันกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับเท่าไหร่ครับ2ดังนั้นมี2ขั้นตอนโค้งด้านบนก่อนโค้งด้านล่าง1โค้งกลับขึ้นไปแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้น2เห็นไหมครับตัดกันเนาะตัดกันก็คือที่มันทับกันนั่นเองนะครับเนาะมีกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวจะให้ทำไมครับเด็กๆใช้นิ้ววิเศษทำไมครับปิ๊งๆเนี่ยเขียนตามคุณครูแม็กเดี๋ยวคุณครูแม็กแจกทำไมครับใบงานนะครับซึ่งเป็นใบต้นแบบซึ่งเด็กๆปลายทางนะครับถ้าเกิดไม่มีต้นแบบเด็กๆอาจจะดูทำไมครับในแบบฝึกหัดก็ได้หรือสามารถขีดเขียนบนอะไรครับบนโต๊ะเรียนบนฝ่ามือได้ไหมครับบนฝ่ามือก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูแม็กขอแจกนะครับใบงานเนาะซึ่งเป็นใบความรู้นะครับที่เป็นมีต้นแบบให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเอาละครับขอแจกสักครู่หนึ่งได้ไหมครับครบไหมสี่ค่อยๆส่งด้านในครับลูกส่งด้านในส่งด้านในเลยครับส่งด้านในเดี๋ยวแจกได้ทุกคนค่ะเจ๊เอาเยี่ยมมากเลยครับได้ครับส่งต่อเลยครับที่พี่เต๋อเอาแล้วครับมีใครยังไม่ได้ไหมเอ่ยได้หรือยังครับอ้าวได้แล้วคราวนี้ใช้สองหูทำไมนะใช้สองหูฟังแล้วก็สองตาเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้ววิเศษอยู่ไหนเอ่ยนิ้วอยู่ไหนนะเอาขอนิ้วชี้ขึ้นมาเลยครับลูกเสร็จแล้วเอานิ้วจิ้มไปที่เลขอะไรครับเอาแล้วลากตามนะเด็กๆครับขั้นตอนที่1ลากลงไปทำไมครับลากโค้งลงไปด้านบนแล้วก็โค้งด้านล่างนับ1เสร็จแล้วโค้งขึ้นไปแล้วก็ทำไมครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอันนี้คือเลข8ฮินดูอาราบิกนะครับเอาเลยครับนอกจากทำไมครับเมื่อสักครู่แอปเปิลคราวนี้เป็นอะไรนะเป็นแตงโมมีเท่าไหร่เอ่ยแตงโมเท่าไหร่นะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีแตงโมทั้งหมดเท่าไหร่นะ8ผลก็ใช้เลขอะไรครับเลข8เขียนแอนแสดงจำนวนดูดีๆครั้งหนึ่ง2ตาเอาดูที่ไหนตอนนี้ดูที่ไหน เอ้าดูโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งโค้งกลับขึ้นไปแล้วก็โค้งอีกครั้งนึงกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2มี2ขั้นตอนยากไหมครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทำไมครับเขียนลีลามือนะครับให้เด็กๆได้ดูว่าวิธีการเขียนเลข8ฮินดูอาราบิกนะครับมีลีลาอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวจะหาตัวแทนที่ตั้งใจเรียนออกมาเขียนให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับเอาละครับอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปและกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2เอาแล้วครับเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้ดูนะโค้งด้านบนเห็นไหมครับด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2อีกครั้งนึงนะดูดีๆนะโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2อีกครั้งนึง1 2เอาละเดี๋ยวขอดูซิใครจะออกมาช่วยเขียนดีนะเดี๋ยวขอกลุ่มที่4ครับอ้าวขอเชิญเนยครับเนยอ้าวเนยนะครับเขียนเลข8เนาะอ้าวได้ไหมครับเอโค้งด้านไหนนะโค้งด้านไหนก่อนนะโค้งด้านไหนก่อนโค้งด้านไหนก่อนอ่ะเดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยนะเอาครับโค้งด้านบนทำไมนะเฉียงลงโค้งขึ้นกลับที่เดิมอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนเยี่ยมครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนเยี่ยมครับอ้าวปรบมือให้เนยหน่อยนะครับดังนั้นเด็กๆครับดังนั้นเด็กๆต้องทำไมนะดูทิศทางดีๆเราจะทำไมครับโค้งที่ทางด้านซ้ายก่อนนะโค้งไปทางด้านนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็ลงมาด้านนี้นับ1กลับขึ้นไปนับ2ยากไหมครับยากไหมเอ่ยเชื่อว่าถ้าเด็กๆตั้งใจดูนะครับทำได้อย่างแน่นอนเนาะเอาแล้วครับขอไปต่อเลยเอาอ่านตามตัวเลขไทยตัวเลขไทยไม่ได้ยิน

0: ไม่ได้ยินเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับอ่านให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยตั
1: วเลขไทย
0: ดังนั้นตัวเลขอะไรล่ะครับคราวนี้ตัวเลขอะไรเอ่ยตัวเลขอะไรเนี่ย8ไทยดังนั้นวันนี้นะครับตัวเลขไทยเขียนค่อนข้างยากนั้นต้องใช้ความตั้งใจเนาะนะครับต้องมีสติและมีสมาธินะครับวันนี้อ้าวมาดูกันเจ้าเต่ามีเต่ากี่ตัวนะมีเต่ากี่ตัวนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8มีเต่าทำไมครับเสียงสุดท้ายลงที่8มีเต่าทั้งหมด8ตัวก็ใช้เลขอะไรครับคราวนี้ปันเลขไทยมาแล้วสามารถใช้เลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวน8นะครับเอาละครับดูหน้าตาของเลข8นะเลขไทยเริ่มจากม้วนอะไรนะลูกแสดงว่าโอ้โหขั้นตอนแรกต้องม้วนหัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปแอปเปิ้ลมีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน8นับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถใช้เลขไทยนะครับแบบที่น้องปันทำไมครับโอ้โหอยากเขียนมากเลยใช่ไหมครับเลข8ไทยเนาะเริ่มจากตรงไหนแล้วครับขั้นตอนแรกแน่นอนต้องม้วนหัวแล้วก็ทำไมนะปันแล้วก็หยักด้านล่างเป็นขั้นตอนที่2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3โค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเป็นขั้นตอนที่3อ้าวเด็กๆเอานิ้ววิเศษขึ้นมาจิ้มไปที่เลขอะไรครับ8ไทยเอาเริ่มจากม้วนอะไรลูกม้วนหัวกลมๆนับ1หยักด้านล่างเห็นไหมครับมีหยักด้านล่างนับ2เสร็จแล้วโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าปลายทางก็ทำไมครับสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับเจ้าแตงโมก็มีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับนับไปแล้วมี8นะครับก็ใช้เลข8ไทยเช่นเดียวกันเริ่มจากม้วนหัวกลมๆมีหยักด้านล่างเห็นไหมครับโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูลีลามือในการเขียนนะครับของคุณครูแม็กกันเลยนะครับที่เลข8ไทยเอาละครับม้วนหัวมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางอ้าวจับตาดูดีๆนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยนะครับเอาเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างเห็นไหมครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอลบนิดนึงนะครับไปต่อม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นหยักด้านล่างแล้วก็สะบัดปลายหางนะครับม้วนหัววงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับงั้นก็ทำไมครับต้องให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัตินะครับโดยการทำไมครับหยิบแบบฝึกหัดที่1.11 นะครับเอาเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยเปิดไปหน้าที่มีอะไรครับอมอะไรครับอมยิ้มเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเปิดเลยหน้าอะไรครับเปิดหน้าอมอะไรนะที่มีอมยิ้มนะครับที่มีเลข8เนาะขึ้นมาเลยแล้วฝึกเขียนที่บรรทัดอะไรครับบรรทัดแรกเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้เด็กๆทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.11 นะครับเพื่อมาทำไมครับฝึกฝนการเขียนเลข8ฮินดูอาราบิกและเลข8ไทยนะครับเปิดเจอหรือยังเอ่ยเปิดเจอหรือยังเอ่ย

0: 对。ปั้นดินเอาขึ้นมาเปิดไว้เลยครับเดี๋ยวเดินดูเดินดูเนาะเด็กๆครับเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเอ่ยช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยเพื่อนเปิดเจอหรือยังเพื่อนเปิดเจอหรือยังเอ่ยใครเปิดเจอแล้วเริ่มเขียนที่เลข8อะไรก่อนครับ8ฮินดู8ฮินดูอาหรับิกนะครับ8ฮินดูอาหรับิก8ฮินดูอาหรับิกได้ไหมครับครูแม็กเขียนเลยนะเริ่มเลยด้านบนนะครับตามรอยปะเลยนะเด็กๆเขียนเฉพาะบรรทัดที่ทำไมนะมีต้นแบบใช่ไหมอันนี้ขอบรรทัดที่เท่าไหร่ก่อนขอบรรทัดที่1ก่อนนะครับเสร็จ8ฮินดูอาหรับิกไปต่อ8อะไรเลยครับไปต่อที่8ไทยเลยนะครับ8ไทย8ไทยนะครับเนาะเด็กๆค่อยๆเขียนนะครับขอแค่บรรทัดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาฝึกฝนกันเพิ่มเติมนะครับ8ไทยม้วนเลยนะม้วนหัวหยักด้านล่างนะครับเด็กๆดูต้นแบบได้เลยนะนะครับเรียบร้อยยังเอ่ย8ไทยบรรทัดแรกไหนใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมทันทีเลยปิดแบบฝึกหัดจะได้อ๋อนี่เห็นไหมครับตังๆกับเนยเสร็จเรียบร้อยครูแม็กก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรียบร้อยแล้วนำแบบฝึกหัดทำไมครับนำใบงานกลับมาไว้ที่เดิมเตรียมตัวที่จะเรียนอะไรต่อครับ9ฮินดูอาหรับิกแล้วก็9อะไรครับ9ไทยใครเสร็จบรรทัดแรกนะครับปิดแบบฝึกหัดเลยแล้วก็ทำไมครับเอาใบงานวางไว้บนแบบฝึกหัดโหเยี่ยมมากเลยน้องตังกับน้องเนยนะครับน้องตังกับน้องเนยนาวากับโอเมก็เช่นเดียวกันนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเตรียมตัวที่จะเรียนเลข9ต่อไปนะครับเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือหน่อยเนาะไปต่อได้หรือยังครับได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังครูแม็กไปต่อได้หรือยังครับได้แล้วนะครับงั้นครูแม็กไปต่อที่ตัวเลขอะไรนะเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ตัวเลขฮินดูอาหรับ
0: ิกตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ตัวเลขฮินดูอาหรับ
0: ิกดังนั้นตัวเลขต่อไปเลขอะไรครับเลข9เนาะนั้นเลข9ก็ทำไมครับใช้เขียนแทนแสดงจำนวน9เอจากภาพเป็นอะไรนะ
1: แมลง
0: เต่าทองมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแมลงเต่าทองทั้งหมด9ตัวหน้าตาของเลข9เห็นไหมครับโหยบางคนบอกเหมือนเลขอะไรเนี่ยเหมือนเลข6กลับหัวใช่ไหมกลับลงดังนั้นเลขอาหรับิกเหมือนเดิมครับเราก็จะเขียนจากด้านบนลงด้านล่างนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาฝึกเขียนเลข9ฮินดูอาหรับิกกันนะครับเรามาดูต่ออะไรเนี่ยรู้จักไหมครับอันเนี้ยหมวกเอาไว้ทำไมเอ่ยไว้ใส่กันแดดนะครับเยี่ยมเยี่ยมมากหมวกเป็นหมวกแก๊ปด้วยมีกี่ใบนะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เด็กๆนับที่ใบงานของตัวเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้เช่นเดียวกันเป็นรูปเดียวกันไหมครับรูปเดียวกันเลยมีหมวกจำนวนกี่ใบนะ 9ใบเสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีหมวกทั้งหมด9ใบเราก็ใช้เลขอะไรครับเลข9เขียนแทนแสดงจำนวนเอาละดูดีๆ2ตาดูนะเลข9นะครับน้องกัปตันปิดแบบฝึกหัดก่อนครับแล้วดูนะ

0: ด้านบนนะดูดีๆนะปั้นดินครับตั้งใจดูนะครับโค้งด้านบนนับเท่าไหร่ครับลูก1เสร็จแล้วโค้งเข้าเห็นไหมครับปิดชิดสนิทพอดีนับ2เสร็จแล้วลากลงมานับ3ยากครับอ้าวเอานิ้วขึ้นมานิ้วขึ้นมานิ้วขึ้นมาจิ้มไปที่ใบงานเลยขั้นตอนที่1โค้งด้านบนก่อนนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งปิดชิดสนิทพอดีนับ2เสร็จแล้วโค้งลงมานับยากไหมครับไม่ยากอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับ2แล้วก็โค้งด้านล่างนับ3นะครับแบบนี้นะครับไม่ยากหรือแว่นตามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมองปุ๊บตอบปั๊บเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแว่นตาทั้งหมด9อันก็ใช้เลข9นั้นเด็กๆปลายทางนะครับตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเด็กๆต้นทางด้วยเช่นเดียวกันโค้งด้านบนนับ1โค้งด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนับ2ปิดชิดสนิทพอดีแล้วก็ลากลงมานับ3ยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวมาดูทำไมครับวิธีการเขียนลีลามือคุณครูแม็กพร้อมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลข9ฮินดูอาระบิกนะครับ9ฮินดูอาระบิกเนาะเริ่มจากโค้งด้านบนโค้งอีกครั้งหนึ่งปิดชิดสนิทพอดีแล้วก็ด้านล่างอ้าวตั้งใจดู2ตาดูตั้งใจดูดีๆนะครับโค้งด้านบนดูนะนับ1 2แล้วก็ทำไมครับลากด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง1 2และ3หนึ่งสองและยากไหมครับ
1: ไม่ยากอ้
0: าวดูดีๆหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแบบนี้ยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยนะครับเนาะดังนั้นนะครับเด็กๆครับขอไปต่อเลยได้ไหมที่ตัวเลขอะไรครับไปที่ตัวเลข9 9ไทย9ไทยนะครับเอาเลยครับเด็กๆครับปลาปลาปลาเจ้าปลามีปลากี่ตัวนะนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีปลาทั้งหมด9ตัวนะครับก็ใช้เลข9ไทยหน้าตาแบบนี้นะเลข9ไทยเริ่มจากทำไมครับม้วนหัวก่อนเลข9ไทยเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนกันนะครับจากเจ้าหมวกมีกี่ใบนะหมวกนับไปแล้ว9ใบนะครับก็ใช้เลข9ไทยเอาละเลขไทยเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมโอ้เยี่ยมอยากขึ้นไปโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับหลายคนทำไมครับขั้นตอนค่อนข้างถูกต้องเนาะอันดับแรกตั้งใจดูนะขั้นตอนที่1ม้วนทำไมครับม้วนหัวเป็นวงกลมเสร็จแล้วขั้นตอนที่2โค้งขึ้นแล้วก็ลากลงมาเห็นไหมครับโค้งขึ้นและลากลงมาเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็หยักขึ้นไปแล้วก็สะบัดปลายหางเป็นขั้นตอนที่3ยากไหมครับไม่ยากเอ้าเอานิ้ววิเศษขึ้นมาลากตามเลยเริ่มจากม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปลากลงมาด้านล่างนับ2โค้งขึ้นไปหยัก1หยักสะบัดหางนับ3นะครับมี3ขั้นตอนนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากเลยเจ้าแว่นตาก็เช่นเดียวกันมีจำนวน9ก็ใช้เลข9ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมเนาะนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับ2เสร็จแล้วลากขึ้นมาแล้วก็ทำไมครับ1หยักสะบัดปลายหางนับ3มี3ขั้นตอนเอาแล้วครับเพื่อทำไมครับให้ไม่เสียเวลาเด็กๆทำไมครับมาดูวิธีการเขียนเลข9ไทยกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม็กก็จะเขียนให้เด็กๆทำไมครับ ได้

ดูเนาะตัวเลขเก้าไทยมีกี่ขั้นตอนมี3ขั้นตอนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูดีๆนะครับเนาะอ้าวเริ่มนะเริ่มจากม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับเสร็จแล้วทำไมครับ1อยากสะบัดปลายหางนับ3อีกครั้งหนึ่งม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับ2 1อยากแล้วก็สะบัดปลายหางนับ3อีกครั้งหนึ่งม้วนหัว1โค้งขึ้นไป2เห็นไหมครับ1อยากแล้วก็สะบัดหางนับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยเนาะม้วนหัวโค้งขึ้นไปเฉียงลงมา1ยักแล้วก็สะบัดหางม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นไปเฉียงลงมา1ยักแล้วก็สะบัดหางม้วนหัวโค้งขึ้นไปนะครับ1ยักแล้วก็สะบัดหางยากไหมครับแบบนี้ยากไหมไม่ยากนะครับเด็กๆก็สามารถฝึกฝนได้เอาละครับขอกลับไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.11 เปิดไปหน้าเจ้าอะไรครับเจ้าเต่าเพื่อฝึกฝนที่บรรทัดแรกนะครับขอฝึกฝนบรรทัดแรกทั้งตัวเลข9ฮินดูอาหรับและ9อะไรลูก9ไทยเอาเปิดอีกครั้งนึงดังนั้นแนะนำนิดนึงเด็กๆครับใครที่อยากเปิดไว้ให้ทำไมครับเอาดินสอขั้นไว้ครั้งที่แล้วเราเขียนถึงเลขอะไรล่ะครับเลข8เปิดมาแล้วแอบเอาดินสอทำไมครับขั้นไว้ในหนังสือเนาะเราก็จะเปิดกลับมาได้รวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ต้องเปิดตั้งแต่ทำไมครับหน้าแรกเลยนะครับเอาละเปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเปิดไปหน้าเจ้าเต่าใครเปิดเจอแล้วฝึกเขียนอะไรครับฝึกเขียนเลขอะไรเลยฝึกเขียนเลข9ฮินดูอาหรับนะครับอะตอมเจอหรือยังเอ่ยเอวาลงมือเลยนะครับครูแม็กเขียนแล้วนะเลข9เลข9ครูแม็กเสร็จแล้วบรรทัดแรกสำหรับเลข9ฮินดูอาหรับครูแม็กเสร็จแล้วนะครูแม็กเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อเลขอะไรครับขอเฉพาะบรรทัดแรกเดี๋ยวเด็กๆกลับมาฝึกฝนต่อเสร็จแล้วไปต่อที่9ไทยเลยเอานะม้วนหัวนะเก้าไทยใกล้แล้วยากไหมครับไม่ยากเลยไปต่อเร็วเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมที่ทำไมครับตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับอีกสักครู่หนึ่งเสร็จหรือยังเอ่ยจะได้ทำกิจกรรมกันต่อนะครับในเรื่องของการนับแล้วก็แสดงจำนวนนะครับพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอให้เอาดินสอขั้นไว้ก่อนและเด็กๆปิดแบบฝึกหัดนะครับเอาดินสอขั้นไว้ก่อนแล้วปิดแบบฝึกหัดนะครับเพื่อที่จะได้เปิดกลับมาฝึกเขียนกันต่อขอตรวจสอบความเข้าใจนะครับอันนาปิดหรือยังเอ่ยอันนาน้องปิดหรือยังครับปิดแล้วนะครับเอาละ

0: อ่ะเด็กๆอ่านคำชี้แจงพร้อมกับคุณครูแม็กนะให้นักเรียน
1: ให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: วาดภาพผลไม
1: ้
0: วาดภาพผลไม้
1: แล้วเข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: ฮินดูอาหรับิก
1: ฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาหร
0: ับ ิ
1: ก
0: และตัวเลขไท
1: ย
0: และตัวเลขไทย
1: แสดงจำนวนผลไม
0: ้แสดงจำนวนผลไม้แสดงว่าเด็กๆทำไมครับจะต้องทำไมนะวาดภาพผลไม้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเด็กๆปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ้าวเด็กๆครับส่วนนี้ให้เด็กๆทำไมนะวาดผลไม้แล้วทำไมนะนับจำนวนเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมนะเขียนตัวเลขอ้าวคราวนี้เพื่อความรวดเร็วคุณครูแม็กขอกำหนดเนาะแล้วให้ทุกคนทำไมครับช่วยกันบอกหน่อยว่าเอ๊ะผลไม้ต้นนี้ของครูแม็กเนี่ยออกลูกออกผลมีกี่ผลนะเท่าไหร่นะเท่าไหร่เอ่ยอ้าวนับพร้อมกันนับพร้อมกันจากข้างบนเลยนะ1 2
1: 3 4 5 6 7
0: 8เสียงสุดท้ายลงที่เอแสดงว่ามีผลไม้จำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ย8ผลใช่ไหมคราวนี้ต้องเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขอะไรนะตัวเลขไทยจะขอผู้ช่วยหน่อยเอกลุ่มไหนที่ยังเดี๋ยวขอกลุ่มที่3นะครับขอน้องหันษานะครับช่วยคุณครูแม็กหน่อยเชิญนะครับเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับช่วยกันออกมาเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขไทยเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยแสดงจำนวนเท่าไหร่นะผลไม้8อ่างนะครับเลข8ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากขอ8อะไรด้วย8ไทยตั้งใจดูนะ8ฮินดูอาหรับิกไปแล้ว8ไทยเพื่อนๆช่วยดูหน่อยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกปรบมือให้น้องหันษาหน่อยโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับดังนั้นวันนี้เรียนไปแล้วนะทบทวนเนาะอันนี้เป็นส่วนทบทวนนะครับก็คือเลข8ฮินดูอาหรับิกแล้วก็8ไทยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ข้อที่2เขาให้ทำไมครับบอกจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกเดี๋ยวคุณครูแม็กให้เด็กๆช่วยกันนับหน่อยเริ่มจากเจ้ากบก่อนเอ๊ะกบอยู่ตรงไหนนะกบ
2: 2ต
0: ั
2: ว
0: มีกบ2ตัวเหรอครับ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่เอ๊ะๆๆ
2: 2
0: ตัวมีมีฝั่งนี้อีกนับหน่อยนับหน่อยนับ1 2 3 4 5 6อ๋อมีกบ6ตัวต้องเขียนเลขอะไรเนี่ย
2: 6
0: เลข6แสดงจำนวนทั้งฮินดูอาหรับิกและเลขอะไรครับแล้วก็6ไทยเนาะยากไหมครับไม่ยากต่อไปนอโอกอนกมีเจ้านกนกบินอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ่ยด้านบนมีเท่าไหร่นกมีเท่าไหร่นับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่านกกี่ตัวนะ
2: 9
0: ตัวก็ใช้เลขอะไรครับ9ฮินดูอาหรับิกและ9อะไรลูกและเลข9ไทยเลข9ไทยเขียนแทนแสดงสุดท้ายปลามีกี่ตัวนะปลาอ่ะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีปลาทั้งหมด8ตัวก็ใช้เลข8เขียนแทนแสดงจำนวนยากไหมครับ
2: ยาก
0: ไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ขอกลับมาฝึกฝนต่อที่ใบงานนะครับก็ต้องให้เด็กๆปลายทางนะครับนำใบงานนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.11 ขึ้นมานะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.11 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวคราวนี้เปิดต่อกลับมาที่ลูกอะไรนะลูกอมลูกอมมีจำนวนเท่าไหร่8ขอให้เด็กๆช่วยเติมเต็มให้ครูแม็กได้ไหมครับให้เต็มเลยนะตั้งแต่8ฮินดูอาราบิก8ไทย9ฮินดูอาราบิกและ9ไทยเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้ดู1หน้านะครับเอาละเดี๋ยวเด็กๆลงมือได้เลยนะครับขอให้เด็กๆใช้สมาธิในการเขียนทบทวนนิดนึงเนาะเลข8ฮินดูอาราบิกเริ่มจากด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเขียนไปพร้อมกับครูแม็กเลยนะครับครูแม็กไปแล้วนะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีอะไรนะมีต้นแบบนะครับทั้งหน้าเลยนะโอ้ครูแม็กจะเต็มหน้าแล้วนะเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาเนาะดังนั้นนะครับเวลาในคาบเรียนทำไมครับอาจจะไม่เพียงพอเด็กๆก็ต้องเอากลับไปฝึกฝนต่อที่ไหนครับที่บ้านนะครับนั้นเด็กๆเรียนรู้วิธีการเขียนไปแล้วนะก็ไม่ยากเลยเนาะก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปทำไมครับฝึกฝนเพิ่มเติม8ฮินดูอาราบิกเขียนได้หรือยังเขียนได้หรือยังครับได้หรือยังเอ่ยได้แล้ว8ไทยเขียนได้หรือยังครับได้แล้ว9ฮินดูอาราบิกได้หรือยัง
2: ได
0: ้แล้วนะครับ9ไทยล่ะได้แล้วเอาแล้วครับก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปฝึกฝนต่อที่ไหนครับที่บ้านนะครับด้วยเวลาของคาบเรียนเนี่ยนะครับมีอย่างจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับหรือถ้ามีเวลาว่างทำไมครับหลังจากเรียนแล้วเราสามารถทำไมครับอาจจะหยิบกลับนำมาฝึกฝนเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันเด็กๆครับคราวนี้คุณครูแม็กขอให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นอะไรนะเพื่อเอาไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อย10 9 8 7 6ห้าสี่สามกลุ่มไหนนะเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนโอ้ยังเลยยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จเลย ลุ่มที่2เสร็จแล้วอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่2เยี่ยมมากอ้าวเด็กๆครับเดี๋ยวขอสรุปให้เด็กๆฟังหน่อยวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปนะครับดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำไมครับเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก0ได้หรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้หรือยังครับได้แล้วตัวเลขไทย0ถึง9ล่ะครับได้หรือยังได้แล้วดังนั้น2หู2หูอ้าว2ตาดู2หูฟังเด็กๆครับตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยเป็นสัญลักษณ์ทำไมครับที่ใช้เขียนแสดงจำนวนเนาะหรือเด็กๆอาจจะพบเจอเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะครับเด็กๆก็ฝากเด็กๆทำไมครับทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะครับกลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาทำไมครับฝึกอ่านทำไมครับการอ่านตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับเท่าไหร่นะจำนวนนับ10ซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กก็ได้หมดลงอีกแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไปก่อนครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ทุกวันระเบียบจะเดินทางจากบ้านไปยังศูนย์ศิลปาชีพบางไทรสำหรับระเบียบแล้วเธอยังจำความรู้สึกแรกที่เข้ามาสถานที่แห่งนี้ได้ดี
1: ก่อนที่จะมาอยู่ที่ศูนย์นี่ก็เป็นเด็กช่วยพ่อแม่ทำนาก็อายุยังน้อยอยู่เผอิญได้ข่าวว่ามีสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรก็มาสมัครเป็นนักเรียนศิลปาชีพแผนกจักษานะตอนมาเริ่มแรกก็เป็นหรอกมีอาจารย์มาสอนเกี่ยวกับการจักษานเนี่ยมาครั้งแรกเลยก็ขึ้นโครงทรงกลมขี้เหร่มากเลยเส้นใหญ่เบลอเถอะจนทำเสร็จแล้วก็ได้รางวัลตอบแทนจำได้นะว่า70บาทแล้วต่อมาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนชำนาญ
0: 30ปีผ่านไปจากนักเรียนศิลปาชีพแผนกจักษานในวันนั้นสู่ครูผู้สอนจักษานไม้ไผ่ลายขิดในวันนี้
1: ตอนเป็นเด็กๆก็ไม่คิดว่าจะอยู่นานขนาดนี้แต่เมื่อเข้ามาอยู่แล้วก็มีใจรักกับงานจักษาน
0: ทุกวันนี้ระเบียบและเพื่อนสมาชิกยังคงทุ่มเททำงานหนักเพื่อแลกกับชิ้นงานที่พวกเขาภาคภูมิใจความประณีตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่งานจักตอกไม้ไผ
1: ่ขั้นตอนแรกก็จักตอกก่อนและเส้นตอกก็ต้องละเอียดมีความประณีตด้วยถึงจะได้ออกมาดีถ้าเกิดว่าทำตรงนี้ไม่ได้ก็ยังใช้ไม่ได้แล้วก็มาขึ้นโครงขึ้นโครงเสร็จก็มาไฟวนลง3ขึ้น3จนสำเร็จเป็นรูปทรงพอเป็นรูปทรงเสร็จแล้วก็จะมาทำอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความละเอียดอ่อนและดูสวยงามใส่ลวดลายลงไประ
0: เบียบมองว่างานจักสานไม้ไผ่เสน่ห์อยู่ตรงการแทรกลวดลายขิดเข้าไปในผลิตภัณฑ์หลากหลายประเภท
1: ลวดลายที่เราเอามาสานเนี่ยก็จะเป็นแบบที่ผ้ามาจากผ้าขิดแล้วเราก็มาดัดแปลงเองมาคิดเองว่าลายแบบนี้เหมาะสมไหมกับยุคสมัยนี
0: ้แต่การจะนำลวดลายผ้าลายขิดมาใส่บนผลิตภัณฑ์จักสานไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
1: ยากมันต้องนับว่าลายนี้มันใช้กี่เส้นถ้าเกิดว่ามันไม่ครบเส้นจำนวนดอกก็จะไม่ครบเราต้องนับเส้นและคำนวณด้วยว่าดอกนี้มันจะอยู่ตรงไหนดีเหมาะสมไหมกับกระเป๋าที่เราทำอยู่เมื่อต่อไปเสร็จก็จะมาเข้าขอบทำฝาทำหูให้เรียบร้อยเท่าที่ดูแล้วว่าสวยงามที่สุดที่เราทำอยู
0: ่และดูเหมือนว่าฝีมือของพวกเธอจะข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วเมื่อสมาชิกที่นี่สามารถผลิตชิ้นงานขนาดจิ๋วที่มีความสูงเพียง1นิ้วได้เป็นผลสำเร็จระเบียบบอกเสมอว่าความชำนาญที่เห็นอยู่นี้พวกเธอได้มาเพราะโอกาส
1: ที่ได้เข้ามาอยู่ในศิลปาชีพเนี่ยนะก็ให้เรามีรายได้มีวิชาความรู้แล้วก็รักในศิลปาชีพถ้าเราไม่ได้ไปอยู่ในศิลปาชีพทุกวันนี้เราก็ต้องไปทำไร่ทำนาน
0: ี่คือผลผลิตจากเมล็ดพันธุ์ชั้นดีที่ถูกหว่านลงเมื่อ30ปีก่อน
1: ถ้าไม่มีพระองค์ท่านงานนี้ก็อาจจะสูญหายไปเพราะไม่มีคนมาสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมที่ก็จะสูญหายไปนี้กลับคืนมา
0: ในฐานะครูจักสานที่ศูนย์ศิลปาชีพคนหนึ่งเธอคงไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณได้ดีไปกว่าตั้งใจถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มความสามารถ
1: ถ้าภูมิใจที่สุดก็คือได้สอนที่ศูนย์เนี่ยก็ให้คนได้มีวิชาได้ไปต่อยอดได้อะให้เขาเป็นและเก่งเมื่อออกมาจากที่นี่แล้วจะได้ไปประกอบอาชีพอ่ะจะบอกว่ารักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสให้กับเราเนี่ยเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนทุกคนคะรู้จักสระอาในลักษณะแบบนี้ไหมคะในลักษณะแบบนี้เด็กๆรู้จักไหมคะวันนี้มาดูสิคะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้จะสอนในเรื่องสนุกกับสระอาค่ะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอาได้ถูกต้องอ่านคำและเขียนรูปสระอาได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนสิ่งที่สำคัญคือข้อล่างสุดเลยค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนนั่นก็คือเวลาเราพูดต้องพูดตอนไหนคะที่คุณครูถามหรือว่านักเรียนต้องการจะตอบต้องทำอย่างไรยกมือแล้วเมื่อคุณครูอนุญาตเราถึงจะตอบได้เข้าใจไหมคะลูกใช่ค่ะและต้องพูดให้มีหางเสียงพูดจาไพเราะด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยต่อไปอะไรเอ่ยคะมีเกมอีกแล้วค่ะลูกก่อนจะเริ่มเรียนวันนี้ชื่อเกมว่าภาพอะไรเอ่ยอยากรู้ไหมคะว่าภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ถ่ายคุณครูแอบบังไว้ก่อนอะไรหน้าอันแรกอะไรเอ่ยเด็กๆคะคุณครูขอให้กลุ่มที่3เป็นคนเลือกว่าจะเปิดช่องตรงไหนเอ่ย1 2 3หรือ4คะ1ลองดูซิว่ากลุ่มที่3จะทายถูกหรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรตึ๊งโอ้โหรู้เลยคุณครูขอฟังกลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทน1คนตอบให้คุณครูหน่อยจับไมค์เลยค่ะลูกเป็นภาพอะไรคะ
1: นกอีกาค่ะ
0: นกอีกาเป็นภาพอีกาที่บินได้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: มาดูซิว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดแผ่นป้ายใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมให้ชัดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหภาพนี้คือกานะคะตัวสีดำสนิทเลยแล้วก็เป็นยังไงด้วยบินได้ด้วยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆมาอ่านคำพร้อมกันเลยคำนี้นะคะกออากาก
2: าม
0: ีพยัญชนะตัวอะไรลูก
2: ก
0: แล้วก็มีสระรวมเป็นกออากาก าก
2: า
0: เก่งมากมาดูภาพที่2กันเลยขอแอบไว้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆเห็นอะไรเอ่ยตอนนี้ขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเลยค่ะตอนนี้ขอกลุ่มที่2ค่ะลูกเลือกเลยค่ะ1 2 3 4 1ล่ะคะไม่เปลี่ยนใจเหรอคะมาดูกันเลย1เฮ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
2: ม้า
0: อะไรลูก
2: ม
0: ้
2: า
0: ม้าเหรอคะแต่เพื่อนๆบอกว่ายังเห็นไม่ชัดเลยขออีก1ได้ไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดี2 3 4แผ่นป้ายที่2ใช่ไหม1 2 3กระดึ๋ง

0: นั่นคืออะไรเอ่ยกลุ่ม2คิดว่าอะไรลูก
1: ไ
0: ม้ส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยเร็วส่งไม้ให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบให้คุณครูหน่อยน่าจะเป็นภาพอะไรลูก
2: ม้า
0: ม้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊ถูกหรือเปล่าหน้าภาพม้ามาดูสิชัดเลยไหมคะชัดเลยไหมคะภาพนี้ก็คือภาพม้านั่นเองมาสะกดคำพร้อมกันมออามาไม่โทรม้าม้าม้าม้ามีพยัญชนะต้นเนี่ยคือพยัญชนะตัวแรกเลยคือตัวอะไรคะแล้วก็มีสระอะไรอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมีรูปวรรณยุกต์คือตัวไม้โทมออามาไม่โทม้าม้ามาดูต่อไปแอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆเห็นตึ้งอะไรคะขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคือกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้กลุ่มที่4คะขอ1แผ่นป้ายเลย1 2 3 4ตอนนี้มีคนบอกในกลุ่มเนี่ยเยอะที่สุดคือ3 1 2 3มาดูสิคะตะดึงอะไรเอ่ยเอ๊ยังไม่ชัดเลยขออีก1แผ่นป้ายดีไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดี1 2 4ตอนนี้ขอกลุ่มที่4ก่อนนะคะเลขอะไรดีคะ2มาเปิดแผ่นป้ายกันเลยตะดึงกลุ่มที่4จะตอบหรือยังคะลูกตอบอ่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่แย่งกันนะคะไม่แย่งกันให้เพื่อนค่ะ
2: ปลา
0: ปลาค่ะใช่ไหมคะขอตอบอีกหนึ่งรอบลูก
2: ปลา
0: ปลาเพื่อนเพื่อนกลุ่มอื่นคิดว่าเป็นปลาหรือเปล่าไหนลองเปิดดูซิใช่หรือเปล่าตะดึงตะดึงใช่ไหมคะมาดูกันเลยคำนี้สะกดพร้อมกันปลออาปลาปลาปลาเอ๊ะแล้วทำไมพยัญชนะข้างหน้าเนี่ยมีตั้ง2ตัวทำไมเอ่ยพยัญชนะต้นคำนี้นะคะมี2ตัวเลยนั่นก็คือตัวปอปลากับลอลิงแล้วก็มีสระอาผสมด้วยมาดูคำต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยแอบบังไว้ก่อนแอบบังไว้ก่อนแอบบังไว้ก่อนตอนนี้ขอกลุ่มที่เงียบเสียงที่สุดเลยขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะขอแผ่นป้ายไหนดีคะ1 2 3 4เพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าขอแผ่นป้ายที่2ตะดึงเอ๊ะอะไรเอ่ยแต่ยังไม่ชัดเจนเลยขออีก1แผ่นป้ายดีไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดีคะชูนิ้วขึ้นมาเลย4ใช่ไหมคะลูกมาเลยค่ะแผ่นที่4นะคะเอ๊ะจะตอบเลยไหมคะลูกหรือจะเปิดเพิ่มเพื่อนบอกว่า2เปิดไปแล้วขอเลขเพื่อนขอแผ่นป้ายที่3ตะดึงตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบคุณครูหน่อยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะผู้หญิงตอบเลยค่ะลูกตอบเลยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยหนูคิดว่าเป็นภาพอะไร
3: จาน
0: จานใช่จานหรือเปล่าเปิดให้หมดเลยใช่หรือเปล่านั่นก็คือจานถ ูกต้องค่ะส่งไมค์กลับได้เลยค่ะลูกเด็กๆมาตอบพร้อมกันปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูค่ะเอ๊ะคำว่าจานสะกดอย่างไรสะกดแล้วอ่านตามคุณครูก่อนจออานอจาน
1: จาน
0: จานพยัญชนะอะไรอยู่หน้าสุดเลยจอจานนั่นก็คือเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองคือพยัญชนะตัวแรกแล้วมีสระอะไรคะตัวสุดท้ายตัวสะกดคือตัวนอหนูต่อไปมาดูกันเลยแอบก่อนจะเด็กๆเห็นตึงอะไรเอ่ยตอนนี้ขอให้ทุกคนรูดซิปปากเลยและขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดไม่คุยขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คะขอ1แผ่นป้าย1 2 3 4โอ้โหเพื่อนขอมา2แผ่นป้ายเลยนั่นก็คือแผ่นป้ายที่2เอ๊ะโอ้ยังไม่เห็นเลยขออีก1แผ่นป้ายคุณครูให้กลุ่มที่5ตอบก่อนกลุ่มที่4แผ่นที่4ใช่ไหมคะเอ๊ะ1 1จะตอบหรือยังเด็กๆคะถ้าเราแย่งกันพูดคุณครูจะฟังเด็กๆ เข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูให้กลุ่มไหนตอบตอนนี้คุณครูให้กลุ่มไหนตอบคะกลุ่ม5แล้วกลุ่มอื่นต้องพูดไหมคะไม่ต้องแล้วกลุ่มอื่นทำอะไรไหมคะคุณครูให้เขียนหรือว่าคุณครูให้ทำอะไรหรือยังคะถ้ายังให้เก็บต่อไปค่ะเปิดหมดเลยดีกว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ตอนนี้ส่งมาให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่ม3อะไรคะ
2: รอจุฬาร
0: อจุฬาใช่หรือเปล่าใช่ภาพรอจุฬาหรือเปล่าใบให้ว่ารอจุฬาคำว่าจุฬาเนี่ยมันมาจากสิ่งของอย่างที่เป็นของเล่นของเด็กๆด้วยไหนมีเพื่อนจะช่วยไหมกลุ่มที่5ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบเลยคืออะไรเอ่ย
2: ของเล่น
0: ของเล่นของเล่นสิ่งนี้คืออะไร
2: แต่พ่อกับแม่ของเขาสร้างขึ้นมาเอง
0: อะไรคะ
2: พ่อกับแม่ของเขาสร้างขึ้นมาเองให้ลูกเล่น
0: ตอนนี้คุณครูให้เพื่อนตอบอยู่คนอื่นต้องเงียบเสียงเพราะฉะนั้นทุกคนเงียบนะคะฟังเพื่อน
2: พ่อกับแม่ของเขาให้สร้างให้ลูกเล่น
0: มันคืออะไรล่ะคะอันเนี้ย
2: ว้าว
0: ว้าวเพื่อนบอกว่าว้าวใช่หรือเปล่าเอ่ยนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่งไมค์กลับมาเลยเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะอ่านตามวออาวอวาวไม่เอกว้าวว
1: อาว
0: ว้าวตัวพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรเอ่ยวอแหวนแล้วก็สระแล้วตัวสะกดคือตัววอแหวนด้วยมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะมีคือรูปวรรณยุกต์ตัวไม้เอกเก่งมากๆเลยแอบไว้ก่อนอะไรเอ่ยตอนนี้เงียบเสียงก่อนเพราะว่าคุณครูจะเรียกภาพนี้ขอให้ตอบพร้อมกันเลยใครอยากให้เปิดแผ่นป้ายไหนชูนิ้วขึ้นมาไม่ใช้ปากใช้แต่มือตอนนี้คุณครูจะส่องดูนะคะคนขอหมายเลข4มาเยอะมากเลยงั้นคุณครูเปิดหมายเลข4ค่ะอะไรเอ่ยเด็กๆตอบว่าช้างใช่หรือเปล่าแต่มี
3: ี้เป็นขอเพิ่มมาเพราะว่ายังดูไม่ออกเพื่อนขอหมายเลข2เพิ่มมางั้นคุณครูเปิดเพิ่มเพื่อนขออีก1แผ่นป้ายยังดูไม่ออกเลยขอแผ่นป้ายที่1ใช่ไหมคะตอบได้หรือยังว่าอะไรอ๋อขออีก1แผ่นป้ายได้เลยค่ะ อะไรคะคือภาพอะไรเอ่ยช้างนั่นเองคำว่าช้างสะกดอย่างไรล่ะคะอ่านตามคุณครูชออางอช้างไม่โทช้างช้างช้างต่อไปมาดูกันเลยค่ะมีคำถามแล้วค่ะหลังจากที่เราเล่นเกมมาสักครู่นี้มาดูซิว่ามีคำอะไรบ้างคุณครูชี้คำไหนพวกเราอ่านได้ไหมคะคำนี้อะไรลูกกาม้าจานปลาว้าวและสุดท้ายคำถามมีอยู่ว่าคำเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันใครตอบได้บ้างเองเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ค่ะยกมือเอาเลยค่ะกลุ่มที่3คนนี้เลยส่งให้เพื่อนข้างหลังลูกใช่ค่ะหนูเลยค่ะตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าคำเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน
2: สระอาค่ะ
3: เพื่อนบอกว่ามีสระอาเหมือนกันจริงหรือเปล่าคำว่ากามีสระอาไหมม้ามีไหมคะจานมีไหมคะปลามีไหมคะว่าวมีไหมคะช้างมีไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือคำเหล่านี้มีสระเหมือนกันเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ yeah. เก่งมากต่อไปมาดูกันเลย yeah. เด็กๆคะคำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มคำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มตาและกลุ่มปากมาดูสิคะคำแรกคำว่ากาเด็กๆอ่านตามกาก
1: า
3: คุณครูจะให้อยู่ในกลุ่มตาต่อไปจาน
1: จาน
3: อยู่ในกลุ่มปากม้า
1: ม
3: ้าอยู่ในกลุ่มตาแล้วก็ว่าว
1: ว
3: ่าวอยู่ในกลุ่มปากกลุ่มตาอีกหนึ่งคำคือคำว่าปลา
1: ปลา
3: และสุดท้ายในกลุ่มปากนั่นก็คือคำว่าคุณครูมีคำถามอีกแล้วคำถามคือว่าสองกลุ่มนี้มันต่างกันอย่างไรคะลูกพยัญชนะต้นไม่เหมือนกันอ่ะถูกต้องแต่ยังมีอีกออกเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าผสมพยัญชนะไม่เหมือนกันเลยมีหลากหลายคำ
4: สระอาม
5: ันมี3ต
3: ั
5: ว
3: สระอามี3ตัวมี3ตัวหมดเลยเอ๊ะแล้วมันต่างกันอย่างไรดูดีๆสิคะไหนคะอ่ะออกมาหาคุณครูหน่อยค่ะพักคณันพักคณันหยิบไมค์มาเลยค่ะลูกพักคณันคะทำไมกลุ่มตากับกลุ่มปากถึงต่างกันคะเพราะอะไรเอ่ย
2: เพราะว่าสระอาอยู่ตรงกลางกับอยู่ข้างๆค่ะ
3: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากไปนั่งได้ค่ะเพื่อนบอกว่าเพราะว่ากลุ่มปากเนี่ยมีสระอาอยู่ตรงกลางจริงไหมคะแต่กลุ่มตามีสระอาอยู่ด้านข้างเอ๊ะแล้วกลุ่มปากมีอะไรเพิ่มขึ้นมามันมีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาตัวสะกดคืออะไร ตัวสะกดคือนี่ไงคะนอนหนูวาแหวนงองูนี่

0: ที่อยู่ข้างหลังสระอาเลยตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่หลังสระอาตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสะกดแต่กลุ่มตามีตัวสะกดไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นเด็กๆ ดูค่ะคำสระอาถ้าหากมีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาสระอาจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมมันหายไปไหมไม่หายยังอยู่ที่เดิมเลยแค่เพิ่มตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาข้างหลังเรียกว่าตัวสะกดตัวหน้าสุดเรียกว่าพยัญชนะอะไรนะพยัญชนะต้นตัวหน้าสุดเลยพยัญชนะที่อยู่หน้าสุดเรียกว่าพยัญชนะต้นคืออยู่ตัวแรกเลยส่วนพยัญชนะตัวสุดท้ายข้างหลังนี้เรียกว่าตัวอะไรนะตัวสะกดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำถามมาแล้วคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอามือจับหูแล้วก็จับเอวลองดูนะคะคำว่าอาเนี่ยคุณครูออกเสียงสั้นหรือว่ายาวใครคิดว่าสั้นบ้างยกมือใครคิดว่าเสียงยาวสระอาเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าเด็กๆฟังหันหน้ามามองคุณครูก่อนปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งสระอาเป็นสระเสียงยาวทำไมถึงเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยสระอาเป็นสระเสียงยาวเพราะคุณครูออกเสียงว่าสระอายาวไหมคะลองออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอาหยุดยาวหรือยังขออีกหนึ่งครั้งสระอาเป็นสระเสียงยาวสระอาออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอาหยุดเก่งมากสระอาเป็นสระเสียงยาวสระอาแบบนี้จะอยู่ตรงไหนของคำล่ะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะข้างๆกับตรงกลางข้างๆในคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะลูกแต่ถ้ามีตัวสะกดสระอาจะอยู่ตรงกลางเพราะว่ามีตัวสะกดอยู่ข้างหลังจำง่ายๆเลยค่ะเด็กๆสระอาจะมีพยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือมีพยัญชนะต้นนี่เด็กๆเห็นที่คุณครูขีดไว้ไหมขีดเอาไว้คือเติมพยัญชนะต้นค่ะแล้วมีสระอาตามหลังค่ะอีกหนึ่งครั้งจะมีพยัญชนะต้นตรงขีดตรงนี้เลยคือเว้นไว้เติมพยัญชนะต้นค่ะลูกแล้วมีสระอาตามหลังเสมอเลยยกเว้นว่าถ้ามีตัวสะกดก็ต้องต่อข้างหลังสระอานั่นเองมาดูเลยถ้าหากมีตัวสะกดสระอาจะหายไปไหมไม่หายสระอาก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะแล้วสระอามีคำที่มีวรรณยุกต์ได้ไหมได้ไหมคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาใส่ได้ไหมคะในคำสระอาใส่ได้เพราะคำว่าช้างก็มีรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันใส่ได้หมดเลยไม่เกี่ยวเลยว่าจะมีหรือไม่มีนะคะต่อไปมาดูคำถามอีกแล้วหลังจากที่ฟังคุณครูอธิบายสระอาไปแล้วคุณครูมีคำถามค่ะว่าสระอาจะเขียนไว้ตรงตำแหน่งใดของพยัญชนะต้นสระอาจะอยู่ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะมีพยัญชนะต้นแล้วสระอาต้องอยู่ตรงไหน
1: ข้าง
0: ข้างคุณครูเพิ่มให้สระอาจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเลยอีกหนึ่งครั้งสระอาจะเขียนไว้อยู่ข้างอะไรคะข้างหลังพยัญชนะต้นเสมอเขียนไว้ข้างหน้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้เพราะพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวแรกเลยที่ต้องเขียนตามด้วยสระอาจะตามหลังอยู่เสมอนะคะลูก ต่อไปค่ะมาเรียนรู้คำสระอาเด็กๆมาดูสิคะว่ามีคำอะไรให้สนุกกันบ้างวันนี้มาดูเลยเฮ้คนนี้คือใครเอ่ยคนนี้มีชื่อว่าตาสาตาสาลองมาสะกดพร้อมกันเลยตออาตาสออาสาตาสาตาสาตาสาคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะตาสาเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสระอาจะตามหลังพยัญชนะต้นเสมอเด็กๆเห็นไหมคะตออาตานี่ไงสระอาก็ตามหลังสออาสาสระอาก็อยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังพยัญชนะเลยต่อไปคำต่อไปวันนี้รู้จักตาสาแล้วมีใครอีกนะใครเอ่ยผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าป้าดาวป้าดาวสะกดพร้อมกันปออาปาไม้โทป้าดออาวอดาวป้าดาวป้าดาวผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะป้าดาวจำดีๆนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยมาสักครู่นี้คุณตาชื่อว่าอะไรตาสาแล้วคุณป้าป้าดาวคนต่อไปคนนี้ไม่ใช่ชื่อเขาแต่เป็นลักษณะกำลังปั่นจักรยานเลยนั่นก็คือคำว่ามาหานั่นเองมาดูกันเลยมาหามาหาจะมาหาใครนะสะกดก่อนมออามาหออาหามาหามาหามาหาเก่งมากจะมาหาใครนะต่อไปมีอีกค่ะเขากำลังทำอะไรนะกำลังขายนั่นก็คือคำว่าขายมาสะกดพร้อมกันขออายอขายขายขายขายเก่งมากกำลังขายอะไรเอ่ยผลไม้ต่อไปภาพนี้คือคำว่าล้างมาดูกันเลยคำว่าล้างสะกดอย่างไรสะกดตามคุณครูเลยค่ะลออางอล้างลออางอล้างไม่โทล้างล้างล้างในล้างมือทำท่าอย่างไรดีมากต่อไปมาฝึกอ่านกันเถอะเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนรู้คำกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะนำคำเมื่อสักครู่นี้มาเป็นประโยคเลยแล้วอ่านแบบมีจังหวะด้วยได้ไหมคะเด็กๆห้องนี้จะทำได้หรือเปล่ามาดูสิคะโอ้โหดูตัวอย่างคุณครูก่อนปรบมือหนึ่งครั้งใครพร้อมจะอ่านแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงขอหัวใจดวงโตสุดๆเลยถ้าพร้อมที่จะอ่านแล้วเอามือลงหนึ่งครั้งฟังก่อนว่าอ่านอย่างไรกออากามออามาหออาหากามาหามออามาไม่โทรมากามาหามาได้ไหม
1: ได
0: ้ต่อไปคุณครูอ่านแล้วเราอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได้
0: โยกได้ไหม
1: ได
0: ้โยกตัวไปด้วยก็ได้มาพร้อมไหมคะพร้อมมาเริ่มกันเลยกออากาม
1: ออามา
0: หออา

0: โทรมาก
1: ามาหาม้าม
0: ออามาไม่โทรมา

ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคำว่าช้างเนี่ยช้าช้าชออางอช้างไม้โทช้างชออางงอช้างไม้โทช้างตาสามาหาช้างกาไปหาใครกาไปหาม้าแต่ม้าไปหาใครคะม้ามาหาตาสาแต่ตาสามาหาช้างเก่งมากต่อไปต่อไปมาดูกันเลยอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ตาสามาหาช้างไปแล้วต่อไปดูซิว่าตาสาจะทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลย

0: ขออายอขาย
1: อีกหนึ่งครั้ง
0: ขออายอขายตาสาขายจออานอจานตาสาขายจานต่อไปตาสาขายอะไรนะขายจานต่อไปปออาปาไม่โทป้าดออาวอดาวป้าดาวป้าดาวขออายอขายป้าดาวขายปอรออาปลาป้าดาวขายปลาตาสาขายอะไรคะจานป้าดาวขายอะไรคะปลาต่อไปเฮ้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาดูสิคนนี้ชื่อว่าอะไรยออายอยายจออาจะไม่จัดตะวาจ๋าย
2: ายจ
0: ๋
2: าย
0: ายจ๋าย
2: ายจ
0: ๋าคนนี้เนี่ยยายจ๋าคนนี้เนี่ยทำอะไรอ่ะขออีกหนึ่งครั้งยออายอยายจออาจะไม่จัดตะวาจ๋ายายจ๋าย
2: ายจ
0: ๋ารออางอลางไม่โทล้างรออางอลางไม่โทล้างเด็กๆอ่านตามค่ะรออางอลางไม่โทล้าง
2: ร
0: ออางอลางไม่โทล้างยายจ๋าย
2: ายจ
0: ๋าล้างจออานอจาน
2: ยายจ
0: ๋
2: าล
0: ้
2: างจาน
0: ตออาตาสออาสาตาสาร ออางอลางไม่โทล้
2: าง
0: ตาสาล้างปอรออาปลาตาสาล้างปลาตาสาล้างปลาปรบ

0: ต่อไปสนุกไหมคะสนุกไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆถึงเวลาฝึกเขียนสระอาค่ะเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ในนิ้วชี้อยู่ใน
1: อยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าน
0: ิ้ววิเศษชี้ไปที่กลุ่ม3ชี้มาที่กระดานที่หน้าจอเลยแล้วดูค่ะสระอาเขียนจากข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างหรือเขียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน้าลองมาดูวิดีโอนี้บรรทัดมีทั้งหมด4ช่องเหมือนเดิมดูเขาเริ่มจากเส้นนี้ในช่องแรกเลยเส้นแรกตรงนี้อ่ะลองมาดูกันค่ะเริ่มตรงนี้แล้วโค้งค่ะลูกโค้งไปหลังคาแล้วตรงลงไปจนถึงเส้นฐานข้างล่างเลยเด็กๆดูอ่ะเพื่อนบอกว่าอะไรนะคล้ายๆวอลแหวนแต่ไม่มีหัวแต่หัววอลแหวนเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องเริ่มหัวก่อนใช่ไหมคะแต่สระอาเริ่มจากข้างบนหรือข้างล่างข้างบนก่อนเริ่มจากเส้นแรกตรงนี้เส้นข้างในเส้นแรกนะคะโค้งในช่องที่หนึ่งนี้เลยแล้วตรงลงมาเหมือนไม้เท้าเลยไหมเหมือนเลยต่อไปดูลักษณะการเขียนไปแล้วถึงเวลาของเราแล้วค่ะเด็กๆดูนี่คือใบความรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องรูปสระอาค่ะมีวิธีการเขียนให้ด้วยบอกด้วยว่าสระอาเป็นสระเสียงยาวแล้วก็มีคำให้ฝึกอ่านสะกดคำฝึกอ่านแจกลูกคำคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยไปกลับไปทบทวนที่บ้านได้ไหมคะคำสระอาทั้งสะกดคำทั้งอ่านแจกลูกเลยนะคะใครทำได้ยกสองมือเอามือลงต่อไปมาดูค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆค่ะได้ขยับมือกันอีกแล้วเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้ทำใบงานที่หนึ่งค่ะเรื่องคำสระอาน่ารู้หลังจากนั้นอาจจะสุ่มก็ได้อาจจะสุ่มตัวแทนออกมาอ่านคำก็ได้นะคะแล้วต่อไปคุณครูนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานของนักเรียนค่ะใบงานที่1แล้วอาจจะสุ่มให้เด็กๆนะคะออกมาอ่านคำจากใบงานที่1ค่ะมาดูกันเลยตอนนี้ขอให้เด็กๆนำแบบฝึกหัดเล่มสีเขียวขึ้นมาค่ะแล้วเปิดเลยค่ะใบงานที่1เรื่องคำสระอาน่ารู้ตอนนี้มีเพื่อนเจอแล้วนะคะอยู่หน้าที่22และ23อยู่ตรงหัวมุมเลยทั้ง2หน้าเลยนะคะ22และ23มีเลข2กับเลข2และเลข2กับเลข3เลยเด็กๆเปิดหาได้เลยเพื่อนคนไหนไม่เจอช่วยเหลือเพื่อนข้างๆหน่อยค่ะช่วยเพื่อนๆเปิดหน่อยหาเจอคะใครไม่เจอยกมือเลยเพื่อนจะได้รู้ด้วยไปนั่งก่อนค่ะจ้ะทำกับเพื่อนนะคะใครยังไม่เจอยกมือไว้นี่สองหน้า
2: เ
0: ปิดไปอีกหนึ่งแผ่นลูกใครยังไม่เจอด้วยความรวดเร็วนะคะมาดูกันเลยเด็กๆคะนิ้ววิเศษชี้มาที่ตอนที่1ตอนที่1ของเรามีเส้นประอยู่ด้วยให้เด็กๆลากเส้นสระอาตามที่ได้ฝึกเขียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ฝึกเขียนในอากาศไปแล้วหลังจากนั้นตอนที่2หันหน้ามาดูในจอก่อนถ้าเราไม่หันมาเราจะทำไม่ได้ตอนที่หนึ่งให้เขียนตามเส้นอะไรลูกตามเส้นประนะคะตอนที่สองมีทั้งหมด3ข้อคุณครูมีคำมาให้แล้วเหมือนข้อแรกตาสาช่องต่อไปก็เขียนเหมือนเดิมค่ะลูก

0: เขียนว่าตาสาเหมือนเดิมเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งยายจ๋าหนูก็เขียนซ้ำคำว่ายายจ๋าอีกหนึ่งครั้งป้าดาวหนูก็เขียนคำว่าป้าดาวข้างหลังอีกหนึ่งครั้งยากไหมคะและตอนสุดท้ายนี่แหละค่ะยากหันหน้ามามองจอเลยตอนสุดท้ายถ้าไม่ฟังจะทำไม่ได้ตอนสุดท้ายมีทั้งหมด3ข้อเด็กๆเห็นคำในช่องสี่เหลี่ยมไหมคะคุณครูจะมีประโยคมาข้างล่างค่ะแล้วมีบรรทัดว่างๆอยู่ให้เราเลือกนำคำนี่แหละคุณครูเหมือนข้อ1ใช่ไหมคะคุณครูมีคำว่าจานและคำว่าปลามาให้ในช่องสี่เหลี่ยมและประโยคข้างล่างป้าดาวขายอะไรเอ่ยป้าดาวขายจานหรือป้าดาวขายปลาเลือกหนึ่งคำมาเติมคุณครูมีภาพมาช่วยด้วยเลือกหนึ่งคำเขียนทั้งสองคำได้ไหมไม่ได้เลือกหนึ่งคำก็พออย่างเช่นข้อที่สองตาสาขายอะไรมีคำว่าจานในกรอบสี่เหลี่ยมกับคำว่าปลาตาสาขายอะไรเอ่ยเลือกหนึ่งคำในช่องสี่เหลี่ยมมาเขียนได้เลยข้อสุดท้ายช้างกับล้างคำที่คุณครูให้ยายจ๋าทำอะไรกับจานล่ะคะลองเลือกเติมคำดูเอาละค่ะถึงเวลาทำงานแล้วลงมือทำได้เลยตอนนี้ใช้เสียงไหมคะลูกไม่ใช้เขียนหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งค่ะใช่เขียนตามข้างหน้าเลยลงมือทำได้เลยค่ะใช่ค่ะเอตอนนี้ให้ทำอะไรนะเขียนเลยตอนที่สองบอกแล้วว่าเขียนตามคำข้างหน้าเลยค่ะเอกลุ่มที่ห้าถึงไหนแล้วคะบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้มีกรอบสี่เหลี่ยมสองคำใช่ไหมจานกับปลาคุณครูให้ข้อความมาว่าป้าดาวขายอะไรฟังอยู่ไหมป้าดาวขายอะไรคำว่าจานหรือคำว่าปลาป้าดาวขายอะไรเลือกหนึ่งคำมาเติม
1: ปลาจาน
0: มีภาพมาให้ด้วยป้าดาวขายอะไรมีคำว่าจานกับคำว่าปลาเลือกหนึ่งคำไปเติมค่ะเขียนเลยขายอะไรเอตอนนี้มีเสียงไหมคะไม่มีแล้วเพราะทุกคนต้องตั้งใจทำงานคุณครูมีคำมาให้คำว่าช้างกับคำว่าล้างยายจ๋าจุดๆจานยายจ๋าทำอะไรช้างหรือล้างเขียนถูกแล้วลูกลงมือทำเลยค่ะไม้อะไรลูกไม้จัตวามีคำมาให้แล้วใช่ไหมคะหนูเขียนตามคำข้างหน้าหนึ่งครั้งถูกต้องแล้วก็อะไรต่อยังไม่ทำตอนที่สองเลยนี่ไงคะเขียนตามคำข้างหน้าหนึ่งครั้งคำละหนึ่งครั้งค่ะยายจ๋าจุดจานยายจ๋าช้างจานหรือว่ายายจ๋าล้างจานเลือกหนึ่งคำมีรูปภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วนะคะตอนนี้มีเพื่อนเสร็จแล้วหนึ่งคน
1: แล้ว
0: ค่ะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วยังไม่ลากเส้นเลยลูกส่วนใครที่เสร็จแล้วหลังจากนี้ให้ส่งท้ายคาบนะคะ ป้าดาวขายอะไรจานหรือปลามีตัวอย่างมาให้ข้างหลังเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4โอ้โหตอนนี้กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2เก่งมากเลย3 2 1หมดเวลากลุ่มที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4อู้มีกลุ่มที่5ด้วยเอาปรบมือค่ะทุกกลุ่มเลยเอ๊ะมาดูซิว่าที่เราทำเนี่ยถูกหรือเปล่ามาดูเฉลยกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาที่คุณครูค่ะหันมาที่จอค่ะมาดูสิคะคุณครูบอกว่าในตอนที่1เนี่ยให้นักเรียนเขียนสระอาตามรอยประใช่ไหมคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนี่เลยค่ะกามาหาม้าแล้วก็ม้ามาหาใครช้างต่อไปมาดูตอนที่2ให้เขียนคำจากภาพเป็นคำที่ครูกำหนดให้เลยมีแล้ว1คำแล้วให้พวกเราเขียนซ้ำอีก1ครั้งคนแรกคือใครคะตาสาคนที่2คือยายจ๋าคนสุดท้ายคือป้าดาวข้อสุดท้ายนี่แหละมาดูสิคะตอนสุดท้ายป้าดาวขายจานจออานอจานคำแรกนั่นเองต่อไปตาสาขายปลาปอลออาปลาข้อสุดท้ายยายจ๋าอะไรเอ่ยแล้วก็จานยายสาล้างจานรออางอล้างไม่โทรล้างค่ะอ่ะปรบมือให้นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำแบบฝึกหัดต่อไปมาดูบทเรียนในวันนี้วันนี้เราเรียนในเรื่องสระอาสระอาเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอาเก่งมากต่อไปสระอาจะเขียนไว้ตรงไหนคะของพยัญชนะต้นหลังพยัญชนะต้นเลยแล้วเมื่อมีตัวสะกดสระอาจะหายไปไหมไม่หายสระอาจะยังคงอยู่ที่เดิมค่ะและสุดท้ายค่ะคำสระอาเป็นคำที่มีทั้งรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์คือมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ได้เหมือนกันต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอีสระอีเป็นอย่างไรนะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ใบความรู้ที่2เรื่องสระอีและ2นะคะใบงานที่2เรื่องคำสระอีน่ารู้ซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เรียนในเรื่องสระอาอย่าลืมนะคะในใบความรู้มีคำสระอามากมายเลยค่ะและมีวิธีการเขียนสระอาหากนักเรียนหรือเด็กๆคนไหนลืมนะคะกลับไปทบทวนสระอาได้เลยทั้งวิธีการเขียนและการอ่านคำการสะกดคำนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนส่วนเด็กๆคนไหนที่ทำงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นเสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมสระอานะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงไปแล้วสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูใบไผ่นะคะขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียน

0: ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้ทั้งแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ยทรงห่วงใยประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้ได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระราชประสงค์ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งที่สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของคนไทยทั้งประเทศเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่องค์นั้นมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นสำคัญมาโดยตลอดสำหรับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์

0: คำว่าคุณภาพไม่ได้อยู่เฉพาะในโรงพยาบาลเท่านั้นแต่ที่นี่ยังนำบริการที่มีคุณภาพออกไปสู่ชุมชน
1: จงรับมีรับแสงสั่งให้เราเอาโรงพยาบาลที่มีวิทยาที่ดีแล้วเนี่ยออกไปช่วยชุมชนมากขึ้นเพื่อให้เขาจะได้ไม่ต้องเดินทางไปให้เขามีสิทธิเท่าเทียมกันมีความรู้สึกเสมอภาคกับคนในเมืองใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นตั้งจุดตั้งต้นของพวกเราที่จะต้องทุ่มเททุกอย่างสรรพกำลังทั้งหมดที่เรามีไปเพื่อคุณภาพของโรงพยาบาล
0: ตั้งแต่ปี2550โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ได้เริ่มโครงการหมอประจำครอบครัวที่มีชื่อเรียกว่าทีมไม้เลื้อยออกไปดูแลผู้ป่วยในชุมชนสอดคล้องซึ่งพระบรมราโชบายของพระองค์ที่ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชออกไปช่วยเหลือชุมชนให้มากขึ้น
2: พื้นที่ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ค่อนข้างใหญ่และคนไข้หลายคนเนี่ยมาลำบากเพราะนั้นหลายครั้งคนไข้อ่ะต้องการแพทย์แต่เข้ามาหาแพทย์ไม่ได้เข้ามาหาหมอเข้ามาหาการรักษาไม่ได้เราก็เลยคิดว่าทำไมเราต้องให้คนป่วยมาหาคนดีเพราะนั้นก็เลยเป็นที่มาเราก็เลยเปลี่ยนจากการทำงานเชิงรับคือให้คนไข้เข้าหาเราที่โรงพยาบาลเป็นการทำงานเชิงรุกคือเอาทีมสหวิชาชีพที่จำเป็นสำหรับคนไข้ออกไปหาคนไข้ที่ในบ้านและในชุมชนเพื่อแก้ปัญหาการเดินทางและการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยที่เข้ามาได้ยากครับ
0: ทีมไม้เลื้อยของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นการทำงานเวชศาสตร์ครอบครัวและการบริการปฐมภูมิเชิงรุกทั้งส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเพื่อให้ทุกคนสามารถดูแลตนเองได้โดยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลโดยทำงานร่วมกับโรงพยาบาลสุขภาพตำบลและภาคีเครือข่ายสุขภาพด้วยเป้าหมายไม่ใช่แค่เยียวยาความเจ็บป่วยแต่เยียวยาความทุกข์ที่ส่งผลต่อความเจ็บป่วยนั้นโดยเริ่มจากการดูแลผู้พิการและผู้ป่วยเรื้อรังซึ่งเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่มักถูกทอดทิ้งทีมไม้เลื้อยจึงเน้นการดูแลต่อเนื่องแบบองค์รวมทั้งผู้ป่วยคนดูแลผู้ป่วยโดยปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดด้วยมองว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่แค่ร่างกายที่แข็งแรงแต่เป็นความสมดุลของกายจิตครอบครัวสังคมการทำงานของทีมไม้เลื้อยจึงยึดหลักดูแลทั้งร่างกายจิตใจคุณภาพชีวิตของคนไข้และครอบครัวจนถึงเศรษฐกิจในครัวเรือนและชุมชนไปพร้อมกันพวกเขาไม่เคยลืมเลือนหน้าที่ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชที่พระองค์ทรงย้ำเตือนอยู่เสมอว่าโรงพยาบาลนี้กำเนิดขึ้นจากความมุ่งปรารถนาอันแรงกล้าของคนไทยทั่วราชอาณาจักรที่ต้องการจะเห็นผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งได้รับความเอาใจใส่รักษาพยาบาลเป็นอย่างดีให้ปลอดภัยจากความเจ็บไข้โดยทั่วถึงเสมอหน้ากันพระราชดำรัสที่สร้างกำลังใจและความมุ่งมั่นในการทำงานของทีมไม้เลื้อยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์จนกลายเป็นต้นแบบแก่โรงพยาบาลชุมชนและบุคลากรทางการแพทย์ชนบทอย่างต่อเนื่อง
2: ก็มีทีมที่มาดูงานแล้วก็มาต่อยอดจากเราได้จำนวนไม่น้อยเท่าที่เราติดตามไปหลายที่ก็สามารถทำงานได้ดีกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็ได้รับความสำเร็จมากกว่าเดิมเราเชื่อว่าความคิดแบบนี้จะสามารถแผ่ขยายได้และทำให้การดูแลทางด้านสุขภาพเนี่ยได้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นและเกิดความเข้าใจกันระหว่างทีมสุขภาพและทีมชุมชนและคนไข้

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: นี่แผนที่หรือเปล่าครับปู
2: ่ใช่แล้วล่ะและเป็นแผนที่ที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำขึ้นเองเลยนะพอลงไปสำรวจพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองทำให้เป็นแผนที่ที่ละเอียดและอัปเดตกว่าของใครๆเลยล่ะ
1: โหแม่เคยเล่าให้ฟังว่าปู่เคยตามเสด็จพระองค์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ปู่โชคดีมากๆเลยนะเพราะการตามเสด็จครั้งแรกก็เกิดโครงการพระราชดำริโครงการแรกเลยล่ะจำได้แม่นว่าวันนั้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินเป็นวันที่ลำบากและทุลักทุเลมากรถก็ติดลมแต่พระองค์ก็ไม่สั่งให้เราหยุดหรือถอยเลยล่ะทรงมุ่งมั่นที่จะไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนจริง
3: ๆไปดูโครงการพระราชดำริโครงการแรกกันไหม
1: จัดไปสิครับ
0: ถนนบ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินพุทธศักราช2510
4: เฮ้ยเด็กอยู่เป็นไรไหมหนู
3: ไม่เป็นไรค่ะ
4: ขับยังไงของเองเนี่ยถ้าลูกเขาเป็นอะไรขึ้นมาจะทำยังไงฮะคราวหลังต้องระวังให้มากกว่านี้รู้ไหม
5: ผมขอโทษครับผมไม่ทันเห็นครับหัวหน้าครับผมขอลาออก
4: จะฮะว่ายังไงนะ
5: ผมไม่ไหวแล้วครับเมื่อวานก็ฝนตกจนทำงานไม่ได้วันก่อนพวกเราก็เป็นไข้มาลาเรียไปอีก2คนเราไม่มีทางสร้างถนนนี่ได้หรอกครับ
6: เฮ้ยๆดูสิตรงนี้เขาทำทางแล้วโอ้ยขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงหามคนไข้มาตั้งแต่เช้าคิดว่ามันจะตายกลางทางซะแล้ว
5: ถ้ามีคนไข้ก็ต้องหามกันออกมาแบบนี้เลยเหรอครับ
6: ใช่ก็มันมีแต่ทางลากซุงรถรามันก็เข้าไปไม่ได้นะแล้วเวลาจะเอาผักไปขายในเมืองทีนึงก็ต้องขนกัน 2-3 วันนู่นผักเน่าหมดถ้ามีถนนแบบนี้พวกลุงก็จะได้อยู่ดีกินดีกับเขาบ้างแล้วนะขอบใจมากๆเลย
4: ต้องไปขอบคุณในหลวงนะครับท่านดำริให้สร้าง
6: โอ้เป็นพระมหากรุณาที่คุณจริงๆเอาละลุงไปก่อนนะ
5: หัวหน้าจะทำอะไรล่ะครับ
4: ก็เองลาออกแล้วข้าก็ต้องขับเองสิวะ
5: ผมขอโทษครับขอให้ผมทำเถอะครับเอ้าระวังนะก็ติดเครื่องแล้ว
3: สมัยก่อนนี้ลำบากจริงๆกว่าจะพัฒนามาจนทุกวันนี้พระองค์น่าจะเหนื่อยมากๆเลยนะคะ
2: ที่จริงทางภาครัฐเขาก็ทำหน้าที่พัฒนาเต็มที่นะส่วนพระองค์ก็ทรงช่วยพัฒนาควบคู่ไปด้วยแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากนะที่คนคนหนึ่งทุ่มเทแก้ปัญหาตามที่ต่างๆจนเป็นโครงการพระราชดำริถึง 4,810 โครงการและทุกโครงการก็เพื่อช่วยเหลือประชาชนทั้งนั้นข้างนอกมีงานประดิษฐ์ของพระองค์ท่านด้วยนะไปดูกันไหมล่ะ
7: ไปค่ะ
1: วันนี้ตื่นเต้นมากที่ได้ไปเห็นโครงการพระราชดำริโครงการแรกของในหลวงรัชกาลที่9ที่เกิดขึ้นที่บ้านห้วยมงคลอำเภอหัวหินซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการพระราชดำริอีกกว่า 4,000 โครงการและทั้งหมดเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนคนไทยทั้งนั้น
7: แม่ทำอะไรอยู่

0: เราไปดูกันดีกว่า
1: โอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
2: กันแก้วหายไปไหน
3: ได้แมวแล้ว
1: กันแก้ว
3: เฮ้ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้ว
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังล่ะผู้ใหญ่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1 นะคะเช่นเคยค่ะพบกับคุณครูวิภามาแซ่งโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาสำหรับทำกิจกรรมด้วยเด็กๆได้เตรียมกันมาไหมคะ
1: เตร
0: ีย
1: มมา
0: เตรียมมานะคะส่วนนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เตรียมอุปกรณ์มาบ้างไหมเอ่ยก็เตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมมานั้นเอามาทำอะไรกันบ้างจากกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมครั้งที่5ของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ทำอะไรกันไปคะชั่วโมงที่แล้วได้วาดรูปวาดรูปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ไปนะคะแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการดังนั้นนะคะนักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มาแต่งเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจได้อย่างไรบ้างเราจะมีวิธีการยังไงแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการให้น่าสนใจเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นรูปร่างของสัตว์จะต้องเป็นยังไงคะ
1: แตกต
0: ่
1: าง
0: ไปจากเดิมถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องตามจินตนาการที่เราคิดฝันอยากให้มีรูปร่างหรือลักษณะของสัตว์นั้นต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะวาดนะคะตัวละครหรือกำหนดตัวละครในเรื่องให้มีตัวละครที่หลากหลายได้นะคะไปค่ะการแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะต้องกำหนดตัวละครให้มีลักษณะอย่างไรต้องกำหนดตัวละครที่นักเรียนได้วาดลงไปเนี่ยให้มีลักษณะอย่างไรคะยกตัวอย่างเช่นดูจากรูปภาพของครูนุ้ยก็ได้ค่ะมีรูปภาพสัตว์2ชนิดใช่ไหมคะและมีรูปร่างแตกต่างไปจากความจริงไหมคะแตกต่างไหมคะแตกต่างอย่างไรคะกระต่ายมีปีกในความเป็นจริงแล้วกระต่ายมีปีกไหมคะ
1: ไม
0: ่มีอะไรนะคะมีแต่นกมีปีกแล้วผึ้งของครูนุ้ยล่ะคะ
1: หัว
0: ของผึ้งเป็นอย่างไรเป็นหัวช้าจมูกของผึ้งก็จะมีลักษณะยาวๆเรียกว่างวงใช่ไหมคะเหมือนกับของช้างเลยก็จะกำหนดตัวละครให้แตกต่างไปจาก

0: เดิมนอกจากนี้นะคะเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนจะต้องมีเรื่องราวที่มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ที่ทำหน้าที่ได้ถูกต้องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณนุ้ยแต่งเรื่องตามจินตนาการของคุณนุ้ยโดยมีกระต่ายมีปีกกระต่ายตัวนี้จะต้องใช้ปีกทำหน้าที่อะไรคะ
1: บ
0: ินอาจจะบินไปไหนดี
1: บ
0: ิน
1: ไปหาอาหาร
0: บินเป็นบินไปหาอาหารแล้วก็ไปเจอใครคะไปเจอใครขณะบินไปหาอาหารไปเจออะไรนะคะไปเจอช้างผึ้งอาจจะแต่งชื่อว่าเป็นช้างผึ้งก็ได้นะคะไปเจอช้างผึ้งดังนั้นผึ้งตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งวงทำหน้าที่อะไรคะ
1: กินอาหาร
0: หยิบอาหารเข้าอะไรคะลู
1: ก
0: เข้าปากนะคะแล้วก็ต้องมีบทสนทนาเราเจอกันก็ต้องมีบทสนทนาเพิ่มเติมในเรื่องเล่าตามจินตนาการถ้านักเรียนเป็นกระต่ายนักเรียนเจอผึ้งช้างนักเรียนจะให้มีบทสนทนายังไงดีเนี่ยลองเล่าให้คุณนุ้ยฟังได้ไหมคะอะไรนะคะ
1: บ
0: ินไปด้วยกันเจอหน้ากันครั้งแรกต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะสวัสดีผึ้งช้างใช่ไหมคะเธอกำลังไปไหนถ้าคุณนุ้ยเป็นกระต่ายถามผึ้งช้างเด็กเป็นผึ้งช้างเด็กๆจะตอบคุณนุ้ยว่าอะไรคะ
1: บ
0: ินไปหาอาหารแล้วถ้าคุณนุ้ยถามตอบกลับไปคุณนุ้ยเป็นกระต่ายแล้วเธอจะไปหาอาหารที่ไหนล่ะผึ้งช้างอะไรนะคะ
1: ไปหา
0: อาหารในป่าแล้วคุณนุ้ยถามกลับไปว่าแล้วเราไปหาอาหารกับเธอได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะได้ครับนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันนะแล้วเราก็ทำไมบินไปด้วยกันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการของตัวเองได้ไหมคะได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆอย่าเป็นกระต่ายบินทุกกลุ่มนะคะและอย่ามีผึ้งช้างทุกกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถแต่งนะคะกำหนดตัวละครเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนให้แตกต่างไปจากของครูนุ้ยได้นะคะแล้วก็มีตัวละครที่มากกว่า2ตัวได้เช่นกันค่ะและการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาเช่นปัญหาในกลุ่มของนักเรียนในการแบ่งหน้าที่ในกลุ่มนักเรียนมีบ้างยังคะปัญหาในกลุ่มมีบ้างไหมคะ
1: ไม
0: ่มีเลยปลายทางแล้วคะพบปัญหาในการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มบ้างไหมคะเช่นตกลงกันไม่ได้ว่าใครจะวาดรูปเพราะอยากวาดหมดเลยไหมคะมีไหมคะมีการแย่งกระดาษกันมีไหมคะไม่มีถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ทุกคนอยากวาดหมดเลยเราจะแก้ปัญหายังไงดี
1: แบ่งหน
0: ้
1: าที
0: ่แบ่งยังไงดีคะ
1: อีกคนหนึ่งเป็นคนวาดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนระบายสี
0: อาจจะแบ่งอีกคนหนึ่งเป็นคนวาดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนระบายสีบางครั้งเราก็ต้องทำไมคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในกลุ่มนะคะแล้วครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็ผัดกันครั้งหน้าเราเป็นคนระบายสีส่วนเพื่อนที่อยากวาดรูปก็ทำไมให้โอกาสเพื่อนได้วาดรูปบ้างยังไม่ได้มีแค่วาดรูปกับระบายสีนะคะในวันนี้เราจะต้องมีการทำอุปกรณ์กันด้วยดังนั้นวันนี้มีการใช้อุปกรณ์กันด้วยนะและอุปกรณ์ที่มีไม่ได้มีครบทุกคนในกลุ่มนะคะดังนั้นทุกคนจะต้องแก้ปัญหาในกลุ่มด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนก็อยากจะใช้เราก็อยากจะใช้แล้วเราจะแบ่งปัญหายังไงเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเราก็ต้องให้เพื่อนก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเรายังอยู่เรื่องเดิมก็คือกิจกรรมที่1 นะคะลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างกิจกรรมของเรายังคงอยู่ในหน้าที่4นะคะนั่นก็คือข้อที่5ค่ะทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นิดหนึ่งวันนี้นะคะนักเรียนจะได้รับผิดชอบทำตามหน้าที่ของตนเองเพื่อเตรียมเล่าเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจจากชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆได้วาดรูปกันไว้ใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะเขียนลงในแบบฝึกหัดไว้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นั่นก็มีนะคะ อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือสื่อประกอบในการเล่าเรื่อง

0: ตามจินตนาการเช่นมีกาวมีกระดาษสีสอสีไม้เทปใสกรรไกรที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างมาเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ัก เคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไหมคะ
1: เคย
0: นะคะนอกจากนี้ครูนุ้ยก็มีเตรียมเพิ่มเติมมาให้นะคะครูนุ้ยก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้นักเรียนด้วยมีปากกาเมจิกสีนะคะนักเรียนจะสามารถเลือกนำไปใช้ในการวาดรูปส่วนต่างๆของสัตว์หรือสร้างนะคะสื่ออื่นๆเพื่อใช้การประกอบในการเล่าให้น่าสนใจค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ทำตามหน้าที่ของตนเองที่กำหนดไว้เพื่อเตรียมเล่าเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์อย่าลืมนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของอะไรเอ่ยของสัตว์นั่นเองนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อกำหนดในการเล่าเรื่องให้สนใจนะคะให้น่าสนใจนะคะ 1. นักเรียนจะต้องใช้สื่อนำเสนอที่สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความน่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องของนักเรียนจะต้องเป็นเรื่องราวที่สัตว์นั้นกำลังใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทำสื่อประกอบการเล่าให้ว้าวให้ดูตื่นตาเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มสนใจนะคะต่อไปค่ะ 2. เวลานักเรียนออกมาเล่าเรื่องนักเรียนจะต้องมีการใช้น้ำเสียงพูดหรือเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดนั้นเป็นเสียงปกติอาจจะยังไม่ค่อยว้าวใช่ไหมคะก็ต้องเสียงเล็กเสียงใหญ่ให้น่าสนใจหรือเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดนั้นเพื่อให้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีลีลาท่าทางประกอบเรียนแบบสัตว์ก็ได้เช่นกระต่ายกำลังทำอะไรอยู่บินใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ขากระโดดหรือใช้ขาและตีนเดินใช้ปากกำลังกินนะคะใช้ต้องทำท่าด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าสัตว์ที่นักเรียนวาดรูปนั้นน่ะนะคะมีการใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างต่อไปค่ะสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการออกมาเล่าเรื่องด้วยนะคะทุกคนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ 4. นักเรียนจะต้องใช้เวลาเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นเรื่องราวของนักเรียนที่จะนำออกมานำเสนอให้เพื่อนจะต้องไม่ยาวจนเกินไปตัวละครไม่เยอะจนเกินไปมีบทสนทนาที่ไม่มากเกินไปเพราะเรามีเวลากำหนดนะคะไม่มากนะคะเพราะทุกกลุ่มจะต้องได้ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการและเพื่อนในห้องเรียนก็จะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะหรือเราเรียกว่าคอมเมนต์นั่นเองนะคะให้กับเพื่อนๆด้วยวันนี้ยังไม่ได้เล่านะคะเด็กๆวันนี้เราจะทำอุปกรณ์ประกอบการเล่านะคะค่ะข้อตกลงในการทำกิจกรรมในวันนี้อย่างแรกเลยจะไม่เล่นกันขณะทำกิจกรรมนะคะไม่พูดคุยเสียงดังด้วยนะคะเด็กๆไม่เล่นกันในที่นี้เช่นหันหน้าเล่นกันเอาของใต้โต๊ะมาเล่นกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มกำลังทำงานอยู่นะคะ 2. นะคะระวังการใช้อุปกรณ์มีคมเช่นกรรไกรแล้วก็กบเหลาต้นทางนะคะคุณครูนุ้ยจะไม่ได้แจกกรรไกรให้นะคะถ้าเกิดนักเรียนอยากต้องการจะตัดนักเรียนร่างรูปภาพไว้ก่อนวาดไว้ก่อนเลยนะคะแล้วค่อยมาตัดกับครูนุ้ยครูนุ้ยมีกรรไกรไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถที่จะมาขอตัดได้ซึ่งการตัดกระดาษตอนนี้ป.1อาจจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัดพลาดไปแล้วไปโดนนิ้วมือตัวเองก็จะทำให้เลือดออกใช่ค่ะใช่ต้องค่อยๆตัดนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากนักเรียนสามารถใช้กรรไกรได้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะไม่พูดคุยเสียงดังจนเกินไปขณะทำกิจกรรมตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนมีการคุยกันใช่ไหมคะคุยกันตอนทำงานก็อาจจะเสียงดังต้องทำไมคะคุยกันแบบ เบาๆกระซิบกระซิบก็ไม่ถึงต้องกระซิบแบบกระซิบเพื่อนไม่ได้ยินเลยคุยได้แต่คุยอย่าเสียงดังเกินนะคะแต่ตอนที่พอเราได้งานมาแล้วเนี่ยใช่พอตอนเราได้งานมาแล้วเราก็ทำเลยทำของเราไปเราก็ไม่ต้องคุยแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นๆรบกวนเพื่อนปลายทางเพราะเพื่อนปลายทางก็ต้องใช้สมาธิในการทำอุปกรณ์เหมือนกันนะคะค่ะใบงานหน้า6คือกิจกรรมที่แล้วนักเรียนบางคนอาจจะบันทึกลงในใบงานนะคะแต่ว่าต้นทางของเราวาดรูปลงในกระดาษเดี๋ยวครูนุ้ยจะคืนกระดาษใบนั้นให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลหรือรูปวาดเพิ่มเติมถ้านักเรียนอยากจะเพิ่มเติมอะไรไปเพิ่มได้เลยในวันนี้อยากจะวาดตัวละครเพิ่มวาดให้ชัดเจนวาดได้เลยนะคะวันนี้แล้วก็คุยกันว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรเราควรจะต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะการทำอุปกรณ์ประกอบการเล่าจะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างให้ครูนุ้ยได้ไหมคะเช่นจะใช้กระดาษทำอะไรดีใช้กระดาษทำอะไรดีคะ
1: วาดร
0: ู
1: ป
0: วาดรูปเป็นอะไรได้บ้างอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะ
1: ดาว
0: แล้วดาวเกี่ยวข้องยังไงกับสัตว์ที่นักเรียนจะออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเอาไปตกแต่งได้ไหมแล้วไปตกแต่งอะไรคะให้สวยสวยดังนั้นกระดาษสีที่ครูนุ้ยแจกไปให้นักเรียนอาจจะเอาไปวาดเป็นส่วนต่างๆของสัตว์แล้วเอามาประกอบรวมกันได้เช่นทำหน้ากากได้ไหมคะได้นะคะเพราะถ้านักเรียนวาดรูปเล็กนิดเดียวออกมาเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะมองไม่เห็นเราก็ทำเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยเช่นทำหูสัตว์ของนักเรียนมีหูเราก็ทำหูไว้วาดหูใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเราเอามาติดที่หูตอนเราเล่ามีปีกเราอาจจะไปหาผ้ามาวันนี้ไม่มีผ้าไม่เป็นไรหรือเอากระดาษมาต่อกันก็ได้เอามาทำเป็นปีกหรืออยากจะมีหูใหญ่ๆวาดหูใหญ่ๆไว้ระบายสีแล้วเดี๋ยววันเล่าเราค่อยเอามาติดได้ไหมคะแล้ววันนี้วาดรูปไว้ก่อนถ้าอยากตัดมีเวลาเหลือเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันตัดได้ไหมคะ
1: ได
0: ้นะคะหรืออาจจะทำเป็นหน้ากากไปเลยวาดเป็นหน้ากากสัตว์ของนักเรียนนะคะวาดใหญ่ๆวาดตาวาดจมูกวาดปากตามที่นักเรียนออกแบบไว้วาดสีแล้วก็ระบายสีไว้เดี๋ยวครูนุ้ยช่วยตัดแล้วเราค่อยเอามาไว้ที่หน้าของเราแล้วก็เหลือตาไว้ให้เรามองเห็นด้วยนะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยทำสายให้ช่วยทำสายแล้วก็คล้องที่หูเป็นหน้ากากอย่างนี้หรือเราจะทำเป็นสายคาดหัวก็ได้
1: ใครทำตามไม่เป็น
0: ถ้าใครทำตามไม่เป็นก็ทำเป็นกลมตามจินตนาการได้เลยเพราะว่าเราบอกว่าสัตว์เป็นสัตว์จินตนาการใช่ไหมคะเราอยากให้ตาเป็นแบบไหนก็ได้นะคะไหนใครเข้าใจแล้วอยากทำแล้วยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะทบทวนการทำกิจกรรมวันนี้นิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนนะคะ1วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาใช้ในการสร้างสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการ2แต่ละกลุ่มร่วมกันทำสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการที่วางแผนไว้ส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1ตรวจสอบเรื่องเล่าของนักเรียนว่าใช้หน้าที่ของส่วนต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่แต่ละกลุ่มนะคะ2ประเมินการทำงานของนักเรียนว่ารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามที่กำหนดหรือไม่3ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่มีข้อตกลงอย่างหนึ่งถ้าครูนุ้ยแจกไปแล้วนักเรียนจะต้องวางไว้ที่กลางโต๊ะและยังไม่หยิบจับอุปกรณ์นะคะเพราะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันว่าเรามีอะไรบ้างว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนมีนั้นมีอะไรบ้างนะคะและไม่แย่งออกกันมารับอุปกรณ์เพราะเดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนละกันออกมารับอุปกรณ์นะคะไหนบอกครูนุ้ยหน่อยตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์กี่คน1 คน 1 คน 1 คนใครเป็นคนเลือกครูนุ้ยเป็นคนเลือกค่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนต่อไปค่ะ รับอุปกรณ์ไปแล้วต้องเอาไปทำยังไง
1: ว
0: างไว้ตรงไหนคะวางไว้ตรงกลางเอามือไปจับดูก่อนไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะต้นทางพร้อมที่จะรับอุปกรณ์แล้วส่วนนักเรียนปลายทางตอนนี้คุณครูสามารถที่จะเตรียมนักเรียนนะคะมารับอุปกรณ์หรือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่มีได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งไอดีมารับค่ะขอคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะกลุ่มสองมงคลคุณครับกลุ่ม3นักเรียนไว้ตรงกลางค่ะลุกขึ้นยืนหน่อยลูกขอบคุณค่ะค่ะเอากระดาษด้วยค่ะกลุ่ม4น้องชโรทรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนกลุ่ม5กิตติพงษ์คุณนุ้ยบอกคุณนุ้ยขอคนที่อยู่ใกล้ไงคะไว้ที่โต๊ะก่อนนะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตรวจสอบดูว่าในตะกร้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีสี
1: ม
0: ี
1: กระดาษ
0: มีกระดาษสีแล้วก็มีกระดาษ A4 สีขาวด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่มีคือดินสอไม้บรรทัดยางลบก็คืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะ

้กระดาษสีอะไรสีคุณนุ้ยมีหลายสีเลยนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะคะทำกิจกรรมสร้างอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูก็สามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณอุ้ยเห็นแล้วว่านักเรียนเริ่มที่จะมีรูปร่างนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อนะคะหรือสัตว์ชนิดนั้นของกลุ่มตัวเองทุกคนเลยเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์เตรียมเก็บอุปกรณ์นะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเวลาว่างมาทำกันต่อนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาว่างนะคะมาทบทวนเพิ่มเติมเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนให้น่าสนใจด้วยไหนนักเรียนตอนนี้ให้เก็บสีเก็บสีปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะใส่ในตะกร้าเลยนักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บสีใส่ไว้ในตะกร้าคุณนุ้ยนับ1ถึง10นะคะแล้วก็กระดาษให้เอามารวมกันวางไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยนะนับแล้วนะคะ1เรียงกระดาษให้สวยงามนะคะเรียงไว้ตรงกลางแล้วก็เอาตะกร้าสีทับไว้2 3 4เรียงกระดาษซ้อนกันด้วยนะคะกลุ่ม1กลุ่ม1ยังไม่เรียงกระดาษเลยค่ะวางไว้ตรงกลางค่ะ5 6กลุ่ม5ยังไม่เก็บเลยนะคะกลุ่ม5 6 7 8 8แล้วนะคะ10ไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยโอ้เก่งมากเลยเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม5กลุ่ม3ยังไม่เก็บไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างมาทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะผลงานของนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถทำสำเร็จไหมคะก็อาจจะมีบ้างที่ยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเหลือตัดกระดาษเดี๋ยวเราหาเวลาว่างมาทำให้เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามานะคะร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้กันกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรกันบ้างเล่าให้คุณนุ้ยฟังหน่อยได้ระบายสีได้วาดรูปแล้วรูปที่นักเรียนวาดเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองแล้วสัตว์ที่นักเรียนวาดเราจะเอาส่วนนั้นเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปทำหน้ากากแล้วเราทำหน้ากากเพื่อเอาไปเล่าเรื่องอะไรคะไปเล่าเรื่องนิทานหรือเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนคะแล้วในวันนี้เด็กๆคิดว่าตัวเองได้ทำงานตามที่ตัวเองวางแผนไว้ไหมเช่นเราวางแผนว่าวันนี้เราจะวาดรูปหมีหรือวาดรูปแมวแล้วเราต้องการให้แมวหน้าตาเราเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราวาดเราเป็นแบบนั้นไหมคะแต่ใครคิดว่าเราวาดรูปตามที่เราวางแผนไว้เลยยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราได้มาดูผลงานกันกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้ทำตามหน้าที่ของตนเองแต่ใครได้ทำ

0: ามหน้าที่ของตัวเองบ้างเช่นเราตกลงกันว่าเราจะวาดแมววาดหมีหรือเราจะวาดยีราฟเราได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองไหมคะไหนใครได้ทำยกมือสูงๆหน่อยโหหลายคนเลยเอามือลงค่ะปลายทางนะคะได้ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองไหมคะหวังว่าจะได้ทำตามหน้าที่กันทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนได้ทำตามหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการร่วมกันทำอุปกรณ์สำหรับการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะและนักเรียนบางคนบางกลุ่มก็อาจจะสามารถทำได้สำเร็จตามที่วางแผนไว้บางกลุ่มก็อาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่ายังพอมีเวลานะคะเวลาว่างทำให้สำเร็จเรียบร้อยค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะก็จะมีอุปกรณ์เล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนที่ทำวันนี้เช่นหน้ากากสัตว์หรือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านี้ก็คือหมายถึงนักเรียนมีหน้ากากแล้วใช่ไหมแต่นักเรียนยังไม่มีชุดนักเรียนไปหาชุดได้นะคะอาจจะเป็นชุดที่เป็นปีกหรือเป็นชุดที่มีสีเพื่อเอามาเป็นใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดนั้นนะคะเอามาประกอบกันเล่าเรื่องหรือนะคะส่วนต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นปีกประดิษฐ์ปีกขึ้นมาประดิษฐ์เขาประดิษฐ์หางขึ้นมาเพิ่มเติมเอามาติดตามตัวแบบนี้นะคะเอามาในชั่วโมงหน้าเพราะชั่วโมงหน้าเราจะมาเล่าเรื่องตามจินตนาการกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: อาสาในภาษาปัญจับเขาจะเรียกว่าสีว่านะครับสีว่าก็คือว่าแบบใครก็ได้จิตอาสาจิตใจของเขาครับถ้าได้มีโอกาสจะไปที่วัดสิงห์จะเห็นว่าการที่เรานั่งทานอาหารร่วมกันที่เรานั่งบนกันจะมีการแบ่งแยกว่าใครโดนใครคือเราจะดูไม่ออกอันนี้คือการส่งว่าเราไม่เป็นเด็กและการแจกอาหารก็คือการแจกให้ช่วยเหลือคนที่ไม่มีด้วยคือจะมีอาหารแจกทุกวันจะเป็นศาสนาไหนจะเป็นใครที่ไปอาจจะแต่อันนี้เราเอามาทำข้างนอกเพื่อว่าจะได้ออกนอกจากทางวัดแล้วเราไปช่วยคนที่ว่าไม่มีต้องนัดทุกวันพุธเราไม่แจกเราก็จะลงในโซเชียลมีเดียในกลุ่มว่าใครก็เข้าไปดูได้ว่าวันนี้เราจะมีแจกนะใครสนใจจะมาร่วมช่วยมาช่วยแจกเรายินดีต้อนรับคือเราต้องการอาสา
1: อยากทำอะไรที่ดีอยู่แล้วครับแต่บางครั้งเราไม่มีโอกาสตอนที่เราเห็นว่าคนได้เริ่มแล้วคนที่อยากทำก็เข้ามาม
2: ันเป็นเจตนาที่ดีซึ่งร่วมกันมากกว่าโดยที่เราสลับเวลามาในทำในสิ่งที่ดีๆทำเป็นตัวอย่างให้รุ่นน้องๆหรือรุ่นเด็กๆอย่างเงี้ยให้ทำต่อเนื่องจากเราไปพอมันเริ่มขยายตัวมากขึ้นมากขึ้นมันก็ขยายสู่สังคมใหญ่ขึ้นเป็นจากเล็กๆแบบพวกเราก็เป็นใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันอาจจะไม่อยากให้มันเป็นแค่กระแสและจบไปเลยมันไม่ใช่อยากจะให้ทำเรื่อยๆต่อไป
3: คือเขาว่าเซวะแบบว่ารับใช้สังคมศาสนาสิ่งสอนให้เราแบบทำตัวเป็นประโยชน์กับสังคมอะค่ะ
4: อย่างเช่นที่เขามาจัดรองเท้ากันไม่ใช่เป็นลูกน้องหรือเป็นอะไรนะครับเป็นจิตอาสาของทางศาสนาที่ใครอยากมาอาสาทำก็ได้ครับเป็นการลดอัตราของตัวเองครับใครอยากทำทำได้เลยครับเปิดกว้างให้ทุกคนเลยครับ
3: ส่วนใหญ่คือแย่งกันทำเลยด้วยซ้ำเพราะทุกคนอยากแบบทำประโยชน์เพื่อคนอื่นมันเป็นคำหนึ่งในคำสอนหลักของศาสนา
4: ใช่ครับ
0: ถ้าใครอยู่ในความเดือดร้อนเรามีความสามารถความรู้หรือเราอยู่ในที่เราสามารถช่วยได้เราควรช่วยอันนี้คือว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่อยู่ในสมองของเราแล้วจิตอาสาที่เราออกมาทำแล้วมีความสุขทั้งนั้นนะครับคุณลองออกมาช่วยเหลือสังคมดูคุณจะเจออะไรมากกว่าออฟฟิศของคุณเป็นอะไรที่ดีมากนะครับมีแต่ความสุขครับไม่มีว่าคุณกลับจากที่นี่ไปแล้วมีความทุกข์ติดไปเอ๊ว่าเขามาว่าเราไม่เขามีแต่การขอบคุณคุณในโลกนี้คนที่รวยที่สุดนะครับคนจนที่สุดนะครับถ้าเขาไม่มีความสุข

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเด็กๆรู้จักทรัพยากรไหมคะทรัพยากรหมายถึงอะไรคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะรู้จักไหมคะว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรทราบไหมเอ่ยทราบบางคนทราบบางคนบอกว่าไม่ทราบครับไม่รู้ค่ะว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรเด็กๆลองมองไปรอบๆห้องสินักเรียนพบเจออะไรบ้างเจออะไรคะเจอเครื่องปรับอากาศเจอคุณครูพอแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็ลองมองไปรอบๆห้องของตัวเองนะคะว่าพบเจออะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกคุณครูกันว่าในห้องของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้ก่อนค่ะว่าเมื่อนักเรียนเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างค่ะจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายและความสำคัญของทรัพยากรได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อเราอย่างไรมีความสำคัญต่อคุณครูอย่างไรพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูด้วยเกี่ยวกับทรัพยากรนั่นเองค่ะพร้อมไปดูแล้วนะคะไปดูกันเลยเป็นภาพอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นทะเลคะ
1: เพราะว่าเห็นทรายทะเลตรงนั้นเห็นต้นขาว่ามันมีปลาแล้วก็ทะเลนั้นเลย
0: มองเห็นว่ามีชายหาดใช่ไหมคะมีทรายมีน้ำมีต้นไม้ต้นมะพร้าว
1: แล้วก็มีโขดหิน
0: มีโขดหินด้วยนะคะก็คือภาพทะเลนั่นเองค่ะที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเป็นน้ำเป็นทรายเป็นโขดหินเนี่ยก็คือทรัพยากรทั้งหมดเลยภาพต่อไปเป็นรูปอะไรนะเป็นป่านั่นเองเป็นรูปป่าเพราะนักเรียนสังเกตจากอะไรคะอีคิวบอกว่าสังเกตจากต้นไม้นั่นเองมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมีใบไม้ภาพนี้ก็คือป่าไม้นั่นเองค่ะเพราะว่ามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะป่าไม้เป็นทรัพยากรอะไรคะ
2: ทรัพยากร
0: ต้นไม้เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยภาพต่อไปเป็นภูเขานั่นเองสวยไหมคะสวยไหมอยากไปไหมคะถ้าอยากไปชวนผู้ปกครองไปเที่ยวนะคะสังเกตได้จากอะไรถึงว่าเป็นภูเขาก็มีภูเขานั่นเองใช่ไหมคะภูเขาเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าภูเขานั่นเองมีหมอกด้วยต่อไปเป็นอะไรมีอะไรให้กลุ่มที่หนึ่งบอกก่อนนะคะกลุ่มที่หนึ่งเห็นอะไรบ้างคะเห็นตึกกลุ่มที่สองเห็นอะไรคะ
3: เห็น
0: รถนะคะกลุ่มที่สาม
4: เห
0: ็
4: นแม
0: ่
4: น
0: ้
4: ำ
0: กลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เห็นอะไรคะเห็นอะไรบ้างในภาพนี
5: ้
0: เห็นอะไรนะคะเห็นเมืองกลุ่มที่ห้าล่ะมีคนกำลังก่อสร้างแสดงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่สร้างบ้านสร้างตึกใช่ไหมคะภาพนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำนั่นเองนะคะคือเป็นจุดเด่นเลยเห็นไหมคะจุดเด่นของภาพนี้ก็คือแม่น้ำนั่นเองหมดหรือยังเป็นอะไรเป็นบ้านว่าไงคะเป็นรูปบ้านนั่นเองค่ะถูกต้องไหมถูกต้องนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนบ้างก็ที่บ้านแน่นอนเพราะเราก็มีบ้านใช่ไหมคะมีบ้านเอาไว้ทำอะไร บ้านมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้อยู่อาศัยได้เอาไว้นอนหลับพักผ่อนได้เอาไว้ทำกิจกรรมกับครอบครัวได้นั่นเองต่อไป
4: บ
0: ้
4: านห้องครัว
0: ดูสิว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรคะเด็กๆเห็นเป็นห้องครัวมีอะไรอีก
4: ม
0: ี
4: โต
0: ๊
4: ะ
0: มีโต๊ะมีโต๊ะมีอะไรอีกคะมีเก้าอี
4: ้ลิ้นชัก
0: มีลิ้นชักใช่ไหมมีเป็นตู้นั่นเองอ่ะดูซิว่าภาพนี้คืออะไรก็คืออะไรโต๊ะกับเก้าอี้นั่นเองค่ะอ่ะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนจำได้ไหมภาพแรกคือภาพอะไร
4: ทะเล
0: ทรัพยากรในภาพนั้นมีประโยชน์อย่างไรภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพทะเลทะเลมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีมีประโยชน์ยังไงคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วเราก็จะไปทำอาชีพการประมงจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารนั่นเองแสดงว่ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีอ่ะภาพที่สองเป็นภาพอะไรป่าไม้ป่าไม้มีประโยชน์ไหมคะ
4: มีเอาไว้ทำกำ
0: ป่าไม้มีประโยชน์ยังไงคะต้นไม้เอามาทำอะไรได้ต
4: ้
0: น
4: เอาไว
0: ้บังแดดได้ต้นไม้นะคะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างดูสิเรานั่งอะไรอยู่เรานั่งอะไรอยู่เรานั่งเก้า

0: เก้าอี้ทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้โต๊ะทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ประตูหน้าต่างทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ดินสอทำมาจากอะไรคะกระดาษทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้แสดงว่าต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ค่ะภาพที่สามภาพอะไรภาพอะไรคะแม่น้ำแม่น้ำมีประโยชน์ไหมคะ
1: เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำค
0: ่ะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแม่น้ำมีประโยชน์อย่างไรอีกเอาไว้ใช้ทำการเกษตรได้ใช่ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรอีก
1: ค
0: ุ
1: ณครูคะแม่หนูทำกรุงเทพเลย
0: มีประโยชน์ยังไงคะแม่น้ำ
1: น้ำ
0: ก็ได้น้ำมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ใช้ดื่มไหมคะ
1: ได้
0: เอาไว้ใช้อาบได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไว้รดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะล้างจานได้ไหมคะ
1: ได้
0: ซักผ้าได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แสดงว่าน้ำมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์นะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไร
1: ภ
0: ูเขาภูเขามีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของใครของสัตว์ป่านั่นเองนะคะมีหมีตัวใหญ่ด้วยภาพต่อไปภาพอะไรจำได้ไหมเอ่ยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะบ้านมีประโยชน์ไหมคะบ้านมีประโยชน์อย่างไรคะ
1: เอาไว้อย
0: ู่
1: อาศ
0: ั
1: ย
0: เอาไว้อยู่แล้วมีความสุขไว้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
1: แล้วก็อยู่กับพ่อไว้อยู่ได้พอเวลาเราไม่ว่างถ้าเรานอนข้างนอกเราจะโดนย
0: ุ
1: งก
0: ั
1: ดอ๋อ
0: ก็เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองใช่ไหมคะเป็นที่หลบฝนได้ด้วย
1: ตอนฝนตกแล้ว
0: ฟ้าจะผ่าแสดงว่าบ้านมีประโยชน์เอาไว้หลบแดดหลบฝนเอาไว้พักผ่อนกับครอบครัวทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ด้วยแสดงว่าบ้านนั้นมีประโยชน์ถูกต้องไหมคะ
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: ถูกต้องหมดหรือยัง
1: ย
0: ังไม่หมดอะไรอีกคะ
1: โต
0: ๊
1: ะเก
0: ้
1: าอ
0: ี้โต๊ะมีประโยชน์ไหมคะ
1: เอาไว
0: ้วางหนังสือก็ได้เอาไว้วางของก็ได้เก้าอี้มีประโยชน์ไหมคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้นั่งนั่นเองนะคะแสดงว่าใช่เอาไว้วางของแสดงว่าทั้งหมดนี้มีประโยชน์หมดเลยใช่ไหมคะมีประโยชน์หมดเลยมีชิ้นไหนที่ไม่มีประโยชน์บ้าง
1: ไม
0: ่มีเลยทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะทรัพยากรนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเองที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็คือทรัพยากรนะคะเราจะนำทรัพยากรนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันทรัพยากรนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ก
0: ้
1: อนห
0: ิน ต้นไม้กอหญ้าก้อนเมฆพระอาทิตย์ฝนทรายดินทะเลหินน้ำ
1: ต
0: ้นมะพร้าว
1: ส
0: ั
1: ตว์น
0: ้
1: ำ
0: สัตว์น้ำหมดหรือยังสัตว์บกทั้งหมดนี้ที่เรียนพูดมานะคะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีอะไรคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: มีบ้าน
1: ร
0: ถอะไรคะเก้าอี
1: ้
0: เตียงขวดน้ำ
1: โต
0: ๊
1: ะ
0: ชุดหรือเสื้อผ้านั่นเองกระเป๋านะคะไอ้นะคะส่วนน้ำสถานที่ท่องเที่ยวมนุษย์ก็สร้างขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับใครเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานั่นเองค่ะ

0: ที่บ้านของนักเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนมีทรัพยากรอะไรบ้างคะที่บ้านของนักเรียน
1: ทะเล
0: มีทะเลอยู่ใกล้ๆบ้านอีคิวมีอะไรคะมีภูเขากลุ่มที่2ล่ะคะ
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: าน
0: มีทีวีมีต้นไม้กลุ่มที่3
2: มีครอบครัว
0: มีสระน้ำ
1: ม
0: ี
1: บ
0: ้
1: านที
0: ่
1: ติ ดทะเล
0: กลุ่มที่4มีร้านค้าม ี
1: ที
0: ่
1: น
0: อ
1: น
0: มีบ่อปลาสวนสาธารณะใช่ไหมคะกลุ่มที่5มีบ่อปลามีกรงแมวอะไรนะคะมีอะไรอีกหมดแล้วทั้งหมดที่นักเรียนพูดมานะคะคือทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้บ้านของนักเรียนนะคะหรือมีที่บ้านของนักเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทะเลนะคะอยู่ใกล้บ้านของไอดีนะคะมีภูเขาอยู่ใกล้บ้านของอิคิวมีบ่อปลามีอะไรอีกนะมีต้นไม
1: ้
0: มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโทรทัศน์มีกอหญ้าก็คือทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเหล่านั้นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีภาพนะคะเป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูว่าตัวอย่างของทรัพยากรนั้นมีอะไรบ้างรูปแรกคืออะไร
1: จักรยาน
0: ก็คือจักรยานนั่นเองจักรยานนะคะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์
1: สร้างข
0: ึ้
1: น
0: มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอาให้ละเอาไปทำอะไรคะปั่นกำลังกายก็ได้ปั่นไปซื้อของก็ได้ใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต่อไปอะไร
1: ต
0: ้นไม้นะคะต้นไม้เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร
1: อาจจะปลูกต้น
0: ไม้อะไรนะคะสามารถนำมาทำโต๊ะนะคะทำเก้าอี้ก็ได้ทำประตูหน้าต่างก็ได้นำมาทำกระดาษก็ได้
1: ต้นไม้ก็ได
0: ้หรือถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆก็สามารถให้ร่มเงากับเราได้นะคะต่อไป
1: เก้าอี้
0: มีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
1: มน
0: ุ
1: ษย
0: ์
1: สร
0: ้
1: างข
0: ึ้
1: น
0: มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปถนนนั่นเองค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์
1: สร้างข
0: ึ้
1: น
0: มนุษย์สร้างขึ้นสร้างขึ้นไว้ทำไมคะ
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรนะคะขับขี่ได้สะดวกนะคะไม่เป็นหลุมนะคะถนนก็ไม่เป็นหลุมด้วยสามารถขับรถไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกด้วยนะคะต่อไปน้ำนะคะเป็นรูปน้ำนั่นเองน้ำมีประโยชน์ไหมคะ
1: มีเอาไว้ให้เรากิน
0: เอาไว้ให้เราดื่มไว้อะไรให้เราอาบทำการเกษตรนั่นเองค่ะน้ำเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะในภาพนี้ครูก็เป็นการยกตัวอย่างว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นจำแนกทรัพยากรทำได้ไหมคะคุณครูจะมีภาพให้นะคะเป็นบัตรภาพดังนี้จะมีอากาศรู้จักอากาศไหมคะรู้จักอากาศไหมอากาศ
1: รถยนต
0: ์ทะเล
1: โต
0: ๊ะพื้นดิน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: แม่น้ำอะไรคะ
1: แม
0: ่น้ำนั่นเองนะคะหมดหรือยังมีกี่ภาพอากาศทะเลโรงเรียนมีกี่ภาพ อีกหนึ่งภาพนะคะก็คือบ้านเรือนของเราสรุปว่ามีทั้งหมดกี่ภาพมี8ภาพนักเรียนสามารถจำแนกได้ไหมคะจำแนกได้ไหมคะในกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันจำแนกโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูช่วยแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนเพื่อที่จะจำแนกบัตรภาพนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินักเรียนพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนต้องทำยังไงทำคนเดียวได้ไหมคะไม่ได้ต้องช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแบบภาพให้นะคะดูนะคะบัตรภาพสีเขียวบัตรภาพสีเขียวคือทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสีเขียวนะคะต่อไปสีฟ้าก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวครูมีบัตรภาพให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันจำแนกตอนนี้นักเรียนแกะออกมาเลยแล้วลองจำแนกดูสิว่าทำได้ไหมทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างวางไว้แบบนี้ทำบัตรสีฟ้ามา
2: ตามธรรมชาติมันสร้างขึ้น
0: ลองแยกดูสิว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วหนูก็นำภาพมาต่อกันลองจำแนกดูทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีภาพอะไรบ้าง
2: อันนี้มาอันนั้นมา
0: ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างมนุษย์สร้างขึ้น
2: ที่มนุษย์สร้างขึ้น
0: หมดหรือยังค่ะ
3: ไม่ได้แล้วค่ะ
0: ตะโคกค่ะถูกหรือเปล่ากลับหัวแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทน1กลุ่มกลุ่มที่3ขอ1คนค่ะขอ1คนใครเอ่ยหนูนะคะหนูข้างในเลยหนูชื่ออะไรคะดาวิกาดาวิกาลองบอกเพื่อนซิว่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้าง
4: ทะเลค่ะ
0: มีทะเลเพื่อนมีทะเลไหมคะกลุ่มอื่นดูตามไปด้วยมีทะเลไหมคะต่อไป
4: มีก้อนเมฆค่ะ
0: เขาเรียกว่าอากาศมีอากาศไหมคะมีไหมคะมีภาพต่อไปคืออะไร
4: พื้นดินค่ะ
0: พื้นดินเพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมคะมีไหมมีภาพต่อไป
5: แม่น้ำค่ะ
0: แม่น้ำครบแล้วนะคะคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอบคุณค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่หนึ่งค่ะ EQ EQ ลองบอกเพื่อนสิว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง
6: เรียน
0: มีอะไรคะ
6: โรงเรียน
0: โรงเรียนกลุ่มอื่นมีโรงเรียนไหมคะ ต่อไป
4: บ้าน
0: ไอ้นะคะ
4: บ้าน
0: บ้านมีบ้านไหมคะมีบ้านไหมมีต่อไป
4: โต๊ะ
0: โต๊ะกลุ่มอื่นมีโต๊ะไหมคะ
4: รถ
0: รถรถยนต์กลุ่มอื่นมีรถยนต์ไหมคะ
5: ม
0: ีหมดหรือยังหมดแล้วอ่ะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเก่งมากเลยจำแนกได้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าเด็กๆนั้นเรียงถูกต้องไหมจำแนกทรัพยากรถูกต้องไหมนะคะทรัพยากรที่ครูให้นักเรียนจำแนกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันใช่ไหมคะประเภทแรกก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวนักเรียนดูไปพร้อมๆคุณครูนะคะว่าจำแนกถูกหรือเปล่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยอากาศทะเลพื้นดินแล้วแม่น้ำถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมมีกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือเอามือลงมีกลุ่มไหนผิดไหมคะมีกลุ่มไหนผิดไหมไม่มีอ่ะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างมีบ้านเรือน
5: โต๊ะ
0: โรงเรียนและรถยนต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือกลุ่มไหนผิดไม่มีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแสดงว่าวันนี้เด็กๆจำแนกทรัพยากรได้แล้วว่าทรัพยากรไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆเก็บบัตรคำได้เลยค่ะเก็บบัตรคำนะคะแล้วเอาไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยค่ะและต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายของทรัพยากรกันหาเด็กๆดูนะคะว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรทรัพยากรคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเหมือนกับที่เด็กๆยกตัวอย่างเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ฟังนะคะทรัพยากรเหล่านี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากเราใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็คือความหมายของทรัพยากรนะคะตอนนี้นักเรียนรู้หรือยังว่าทรัพยากรหมายถึงอะไรทรัพยากรหมายถึงอะไรคะทรัพยากรหมายถึงอะไรคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพื่อนกลุ่มที่2กับเพื่อนกลุ่มที่4บอกแล้วว่าทรัพยากรหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็คือทรัพยากรนั่นเองเพื่อนเราเป็นทรัพยากรไหมคะเป็นไหมคะเพื่อนของเราก็เป็นทรัพยากรเหมือนกันคุณครูเป็นทรัพยากรไหมคะเป็นไหมคะเป็นคุณครูเป็นทรัพยากรนะคะต่อไปหมดหรือยังทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะมีอะไรบ้างมีต้นไม้กลุ่มที่1มีทะเลกลุ่มที่3กลุ่มที่3อะไรนะคะแม่น้ำกลุ่มที่4มีภูเขากลุ่มที่5มีต้นไม้นั่นคือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของเราคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำตกใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างไปทำอะไรคะ
5: ไปเล่นน้ำ
0: เอามือลงไปทำอะไรไปเล่นน้ำสวยไหมคะ
5: สวย
0: อ่ะเวลาเราไปเที่ยวเรานำขยะไปทิ้งได้ไหม
5: ไม่ได
0: ้มันสกปรกนะคะเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติภาพต่อไปเป็นอะไรภาพต่อไปเป็นอะไรเป็นภูเขานะคะอยู่ใกล้

0: านอีคิวเลยอีคิวบอกว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับภูเขาครับอยู่ใกล้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: บ
0: ้
1: าน
0: ผมอยู่ใกล้ๆน้ำตกบ้านหนูก็อยู่ใกล้ภูเขาภูเขานะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอีกค่ะมีอะไรคะมีอะไรคะต้นไม้นะคะแล้วก็
1: ม
0: ีดินดินมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของใคร
1: ของไส
0: ้เดือนนั่นเองนะคะเป็นเหมือนบ้านของไส้เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นดินมีประโยชน์ใช้ในการปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไส้เดือนนะคะหรือของสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะแถมยังเป็นอาหารของช้างได้ด้วยได้ไหมคะและดินยังสามารถนำไปสร้างบ้านได้ด้วยเด็กๆเคยเห็นบ้านดินไหมคะเคยเห็นบ้านดินไหมคะดีค่ะสามารถนำไปสร้างบ้านได้ด้วยแสดงว่าดินมีประโยชน์มากเลยต้นไม้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนำเป็นไปสร้างเป็นบ้านได้สร้างเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดินสอเป็นกระดาษก็ได้นะคะเป็นประตูเป็นหน้าต่างเห็นไหมประโยชน์ของต้นไม้กับดินนักเรียนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดถ้าเด็กๆใช้ไม่เกิดประโยชน์ใช้ไม่คุ้มค่าจะทำให้ทรัพยากรเหล่านี้ค่อยๆหายไปนั่นเองต่อไปภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพที่ครูให้ดูเลยคือภาพอะไรแม่น้ำนะคะแล้วก็ภาพทะเลแม่น้ำมีประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กๆบอกมาแล้วว่าน้ำมีประโยชน์ใช้ในการดื่มอาบซักผ้าก็ได้ทำอะไรดีทำการเกษตรก็ได้อาบน้ำล้างมือก็ได้นะคะล้างจานก็ได้แล้วเราจะทำให้แม่น้ำสะอาดได้อย่างไร
1: ช่วยก
0: ัน
1: เก
0: ็
1: บขยะ
0: ช่วยกันเก็บขยะถูกต้องเราจะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำถ้าเราทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำแหล่งน้ำของเราจะไม่สะอาดสกปรกมีแต่ขยะเหม็น
1: ส
0: ั
1: ตว
0: ์
1: น้ำมาจัดการสัตว์น้ำแข็งน้ำมาจัดการ
0: ถูกต้องสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำก็อาจจะตายได้นะคะทะเลเราจะทำอย่างไรให้ทะเลของเราเนี่ยสะอาดช่วยกันเก็บขยะไม่ทิ้งขยะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งขยะลงในทะเลล่ะจะเกิดอะไรขึ้นสัตว์ทะเลเขาจะกินขยะเหล่านี้เข้าไปเพราะเขาคิดว่าเป็นอาหารของเขาเขาก็กินเข้าไปทำให้เขาเนี่ยตายได้เพราะว่าพลาสติกที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะไม่ย่อยเหมือนอาหารที่เขากินเข้าไปก็ทำให้เขาเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะนี่คือทะเลทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราควรจะดูแลรักษาไม่ให้ธรรมชาติของเราเนี่ยสกปรกนะคะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นรอบตัวของนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะ
1: ต้นไม้เขาเอามาทำเป็นบ้านแล้วก็ประตูแล้วก็แล้วก็ของก็ทำเป็นกินเป็นต้นไม้ออกแล้วเขาก็เอามาปลูกเป็นต้นไม
0: ้กลุ่มที่5บอกว่าเป็นบ้านนั่นเองใช่ไหมคะเขาก็นำ

0: เก้าอี้แล้วก็โต๊ะอ่ะกลุ่มที่หนึ่งอะไรคะคอมพิวเตอร
1: ์
0: กลุ่มที่สอง
1: โทรศ
0: ัพท์มือถือนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและมนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรโทรศัพท์มือถือรถยนต์บ้านเพราะว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะและใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นคือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่รอบๆตัวนักเรียนเองค่ะคุณครูยกตัวอย่างค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพแรกเป็นภาพอะไรคะสนามฟุตบอลมีไว้ทำอะไร
1: เอาไว้เตะบอล
0: เอาไว้เตะบอลนะไว้เล่นกีฬาได้อะไรคะห้องน้ำห้องน้ำมีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรไว้ล้างมือได้ห้องน้ำมีประโยชน์ไหมคะเวลาเราปวดท้องปวดปัสสาวะเราก็สามารถเข้าห้องน้ำได้นะคะสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายมากเลยยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกอะไรถนนนั่นเองถนนมีประโยชน์ไหมถนนมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เราขับรถอย่างปลอดภัยต่อไปบ้านบ้านนะคะเอาไว้ให้เราอยู่อาศัยพักผ่อนกับครอบครัวเอาไว้ทำกิจกรรมจัดงานวันเกิดจัดงานปาร์ตี้กันนะทำกิจกรรมกับครอบครัวนะคะจัดงานวันปีใหม่ได้ด้วยนะคะเราก็สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่บ้านของเรานะคะหมดหรือยังภาพอะไรคะเอาไว้ทำอะไรเอาลบไว้ลบกระดาษเขาเรียกว่ายางลบนั่นเองนะคะมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้เรา
1: ล
0: บดินสอนั่นเองค่ะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์เวลาเราเขียนหนังสือผิดแล้วก็นำยางลบเนี่ยมาลบออกแล้วก็จดบันทึกลงไปใหม่ภาพต่อไปคือกระดาษกระดาษมีประโยชน์ไหมคะเอาไว้ทำกันบ้านนะคะไว้จดบันทึกก็ได้เอาไว้ทำงานด้วยนะคะไว้ทำงานกลุ่มก็ได้นั่นคือประโยชน์ของกระดาษนั่นเองอ่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้เนี่ยหมดแล้วแต่ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่ครูยังไม่ได้เอ่ยนะคะต่อไปไปดูความสำคัญของทรัพยากรนะคะความสำคัญของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งหมดเลยมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นดินเป็นบ้านเป็นรถยนต์ดินสอเสื้อผ้ากระเป๋ายางลบกระดาษเห็นไหมมีประโยชน์หมดเลยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะเราใช้ในการดำเนินชีวิตไหมคะใช่ไหมคะใช้เราใช้ทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นต้นไม้มนุษย์เนี่ยจะทำต้นไม้นะคะมาแปรรูปให้เป็นสินค้าได้เช่นโต๊ะเก้าอี้กระดาษดินสอประตูหน้าต่างหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะมนุษย์จะนำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารด้วยเช่นอะไรคะอะไรที่เป็นที่อยู่อาศัย
1: บ
0: ้
1: าน
0: นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับมนุษย์นะคะก็คือบ้านนั่นเองและเป็นแหล่งอาหารด้วยเช่นป่าไม้ก็จะมีแหล่งอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผักต่างๆและยังมีพืชสมุนไพรอีกด้วยนะคะและเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าได้นะคะนี่คือความสำคัญของทรัพยากร

0: ค่ะและต่อไปค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นพืชนะคะพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานจะต้องใช้ที่ดินเวลาเราปลูกพืชเราจะต้องมีที่ดินใช่ไหมคะในการปลูกพืชปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้นะคะใช้น้ำไหมคะพืชต้องการน้ำไหมคะพืชผักเราของเราต้องการน้ำถ้าไม่ได้ใช้น้ำจะเป็นอย่างไรเราไม่ลดน้ำเลยจะเป็นยังไงคะพืชก็ต้องตายเพราะว่าพืชก็ต้องการน้ำเหมือนกับเราเลยถ้าเราอดน้ำไม่ดื่มน้ำเลยอ่ะร่างกายของเราจะเป็นยังไงคะไม่สดชื่นนะคะร่างกายของเราไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำต้นไม้ก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันนะคะถึงจะเจริญเติบโตเราต้องดื่มน้ำทุกวันนะคะเราจะไม่อดน้ำต้องดื่มน้ำทุกวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชปลูกผักที่จะนำมารับประทานจะต้องใช้ที่ดินใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชต้นไม้ของเราจะได้เจริญงอกงามและมีพืชผักเอาไว้ให้เรารับประทานนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือการทำใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนอยากทำใบงานหรือยังนักเรียนอยากทำใบงานแล้วเพราะว่าเด็กๆรู้แล้วว่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะเราไปดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานของเด็กที่จะได้ทำกันในวันนี้นะคะก็คือใบงานที่5เรื่องทรัพยากรค่ะคำชี้แจงของนักเรียนก็คือวันนี้เด็กๆจะต้องเขียนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะบทบาทของครูปลายทางคุณครูช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่6ค่ะหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่6ค่ะเจอหรือยังคะหน้าที่6จะมีรูปก้อนเมฆแล้วก็มีรูปหัวใจอยู่เห็นไหมคะใครยังไม่เจอช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยใครยังไม่เจอคะยกมือค่ะหน้าที่6ค่ะเก่งมากนักเรียนเจอหรือยังเจอแล้วนะคะเด็กๆมาดูค่ะเด็กๆดูในใบงานของคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนในใบงานของนักเรียนนะคะก็จะมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูจะให้นักเรียนเขียนว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือในก้อนเมฆเขียนในก้อนเมฆเห็นไหมคะเขียนกี่ข้อเขียนกี่ข้อ4ข้อนะคะต่อมาในวงกลมต่อมาให้นักเรียนเขียนทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในรูปของหัวใจเขียนกี่ข้อเขียนกี่ข้อ4ข้อเหมือนกันมีอะไรบ้างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นลองนึกดูนะคะมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ดูที่ไหนดูที่ไหนคะดูในบัตรคำก็ได้นะคะที่ครูแจกให้นักเรียนนำมาเขียนได้เลยนักเรียนสามารถดูได้จากบัตรคำนะคะนักเรียนเขียนไม่ได้ให้เขียนนะคะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างตามธรรมชาติก็คื ต้นไม้ต้นไม้มีอะไรอีกอากาศเป็นทรัพยากรอะไรคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มาเขียนได้เลยเขียนในนี้เลยค่ะในก้อนเมฆใช่ค่ะแม่น้ำแม่น้ำก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: โอเค
0: นักเรียนแบ่งให้เพื่อนเขียนบ้างนะคะให้เขียนค่ะเขียนคำลงไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เขียนในกรอบหัวใจค่ะเขียนนะคะลูกไม่ใช่วาดรูปรถยนต์เขียนคำนี้ลงไปรถยนต์สระอาหายไปหนึ่งตัวให้นักเรียนเขียนทรัพยากรลงไปนะคะไม่ต้องวาดรูปนะคะเขียนเสร็จแล้วค่ะเพื่อนเขียนเสร็จแล้วค่ะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะเขียนทั้งหมด4ข้อค่ะใช่ค่ะ
1: ในหัวใจก็เขียน
0: ในหัวใจเสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะยกมือค่ะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมืออ่ ยังไม่เสร็จเอามือลง

0: แต่คุณครูจะมอบหมายให้ไปเป็นการบ้านเพราะว่าวันนี้ไม่ยากเลยนำกลับไปเป็นการบ้านตอนนี้เก็บค่ะเก็บชุดกิจกรรมลงไปในใต้โต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังตอนนี้เก็บค่ะคุณครูนับ1ถึง5 1 2 3 4 5อ่ะเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเรามาดูนะคะว่าที่นักเรียนเขียนไปนั้นนะคะคล้ายกับของคุณครูหรือเปล่าให้นักเรียนเขียนแตกต่างจากคุณครูได้เลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูยกตัวอย่างเช่นป่าไม้ทะเลแม่น้ำนะคะและดินในภาพสีฟ้าที่เรียนเห็นคุณครูยกตัวอย่างไว้นะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูให้เขียนที่ไหนในกรอบรูปหัวใจคุณครูยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์โต๊ะและยางรบในกรอบสีเหลืองก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนสามารถเขียนแตกต่างได้จากของคุณครูเลยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะสามารถเขียนคำตอบได้แตกต่างจากคุณครูเลยนะคะและต่อไปค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะ
1: เร
0: ีย
1: นเก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: ทรัพยากร
0: ถูกต้องค่ะเราเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่นต้นไม้ดินน้ำอากาศนะคะบ้านเรือนโรงเรียนค่ะและความสำคัญของทรัพยากรทรัพยากรทุกอย่างนะคะมีความสำคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะอยู่ที่เราใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าได้อย่างไรเช่นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไหมคะมีนะคะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วยนี่ก็คือทรัพยากรนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่6เรื่องทรัพยากรส่วนตัวค่ะนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะนักเรียนไปทางมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูไปทางได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

โอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLT

0: TV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ประเทศต้องมีกฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสมัยสุโขทัยกษัตริย์ทรงปกครองแบบพ่อปกครองลูกและมีความใกล้ชิดกับราษฎรมากศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงระบุว่าเมื่อราษฎรมีเรื่องเดือดร้อนให้ไปสั่นกระดิ่งที่ประตูเมืองกษัตริย์จะเสด็จมารับเรื่องร้องทุกข์และไต่สวนตัดสินอย่างยุติธรรมต่อมาในสมัยอยุธยากษัตริย์มีสถานะเปรียบดังสมมุติเทพมีการตรากฎหมายเพื่อจัดระเบียบสังคมให้เข้มแข็งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเรียกว่าการปกครองแบบจัตุสดมแบ่งเป็นกรมเมืองดูแลความเรียบร้อยภายในเมือง

งกรมวังดูแลความเรียบร้อยภายในราชสำนักกรมคลังเก็บรักษาทรัพย์ของหลวงติดต่อค้าขายกับต่างประเทศและกรมนาดูแลตรวจตราการทำไร่ทำนาและเก็บหางข้าวเป็นของหลวงนอกจากนี้ยังมีกฎหมายกำหนดชนชั้นในสังคมคือเจ้าขุนนางไพร่และทาสไพร่คือราษฎรทั่วไปหากมีสังกัดขึ้นอยู่กับพระมหากษัตริย์เรียกว่าไพร่หลวงขึ้นอยู่กับมูลนายหรือขุนนางเรียกว่าไพร่สมไพร่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงหรือมูลนายปีละ6เดือนส่วนทาสคือผู้ที่ยอมขายตัวเป็นทาสของผู้อื่นครั้นถึงสมัยรัตนโกสินทร์ไทยมีการติดต่อกับชาติตะวันตกมากขึ้นมีความจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายที่ยึดถือมาแต่เดิมซึ่งเป็นสิ่งล้าหลังในสายตาของประเทศตะวันตกและทำให้ไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตทางการศาลแก่ประเทศคู่สัญญาทางการค้ากล่าวคือเมื่อคนไทยมีข้อพิพาทกับชาวต่างชาติคนไทยต้องขึ้นศาลของประเทศคู่ความดังนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้ปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งเป็น12กระทรวงตามหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมทั้งปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่จนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศนอกจากนี้โปรดให้ตรากฎหมายเลิกทาสซึ่งต้องใช้นโยบายอย่างแยบยลค่อยผ่อนปรนเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งจนทาสหมดสิ้นไปในแผ่นดินไทยที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งคือโปรดให้ยกเลิกระบบไพร่ซึ่งทำให้ชาวไทยไม่ต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงและมูลนายทำให้ราษฎรมีเสรีในการประกอบอาชีพซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเวลาต่อมาครั้นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในพุทธศักราช2475ถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงพระวิริยะสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆเพื่อประโยชน์แก่บ้านเมืองทรงส่งเสริมการทำงานของรัฐบาลเพื่อความมั่นคงในการปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและคุณภาพชีวิตที่ดีของราษฎรเป็นสำคัญชาวไทยจึงจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือเสียรเกล้าตราบนิรันดร์

0: ความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเด็กๆครับมานำเสนอให้กับเด็กๆว่าแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้นะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วเขียนอะไรไปแล้วนะ6กับ7เยี่ยมมากเลยครับเด็กๆครับวันนี้มาเรียนรู้กันต่อที่จำนวนอะไรนะ8กับ9เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับพร้อมนะเด็กๆอ่านตามนะครับการอ่าน
2: ต
1: ั
2: วเลขฮ
1: ิน
2: ด
1: ู
2: อาราบ
1: ิ
2: ก
1: และตั
2: วเลขไทย
1: และตัวเลขไทย

0: แสดงจำนวนนับ
1: แสดงจำนวนน
0: ับ แปดและเก้า
1: แปดและเก
0: ้
1: า
0: เอาละครับเด็กๆคิดว่ายากไหมครับความรู้วันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรานับได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วแสดงจำนวนได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาเรียนในเรื่องของการอ่านแล้วก็ทำไมครับการเขียนตัวเลขกันบ้างทั้งตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอารบิกเขียนจากไหนนะบนลงล่างเยี่ยมมากเลขไทยล่ะครับม้วนหัวก่อนเป็นวงกลมเยี่ยมเยี่ยมครับเอาละครับดังนั้นแน่นอนเลยนะครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับในการเรียนรู้ของเราเรียนรู้ในวันนี้แล้วต้องทำไมต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ8และ9ได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับดังนั้นหลายคนนะครับครูแม็กเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเนี่ยหลายคนน่าจะเขียนได้แล้วแต่บางคนทำไมครับอาจจะยังเขียนไม่ถูกต้องนะครับเราก็ปรับปรุงนะครับวิธีการเขียนนะครับให้ถูกต้องตามหลักขั้นตอนนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนขอทำไมครับทบทวนอะไรเอ่ยข้อตกลงในการเรียนนะครับกับคุณครูแม็กก่อนเลยว่า2ตาต้องทำไมนะ2หูต้องฟังสมองต้องคิดอย่างมีสติกลับบ้านเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราทำไมครับทบทวนไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตา2หูสมองมีสติไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับคุณครูแม็กจะให้เด็กๆนั่งสมาธินะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับนั่งนะครับตัวตรงเนาะเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอานะครับเด็กๆครับพร้อมนะตั้งสติให้ดี

เอาละครับหลับตานั่งตัวตรงนะครับเด็กๆครับค่อยๆทบทวนวิธีการทำไมครับความรู้เดิมที่เราเคยเรียนกันไปนะครับอยู่กับตัวเองนะครับพยายามทบทวนซิครั้งที่แล้วเรียนอะไรนะครับทบทวนให้ไปแล้ววิธีการเขียนเป็นอย่างไรนะครับจำนวนนับ

เอาละครับคุณครูแม็กเชื่อว่านะครับพอได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับค่อยๆลืมตาแล้วก็คลายมือที่ทำไมครับวางอยู่ที่ตักออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำไมครับมาค่อยๆดูนะครับว่าเราจะทำไมครับเริ่มเรียนนะครับโดยการทบทวนในเรื่องของจำนวนนับ8และอะไรครับ

0: 8และ9เอาละครับเดี๋ยวทำไมครับคุณครูแม็กนำเสนอตัวหนังสือก่อนปอแอดอ8เด็กๆอ่านตามเลยครับปอแอดอ8
1: ปอแอดอ8
0: กอเอาเกาไม่โถ9
1: กอเอาเกาไม
0: ่
1: โถ9
0: เอาละครับอันนี้เป็นตัวหนังสือซึ่งเด็กๆทำไมครับสามารถพบเจอนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันได้เผลอๆทำไมครับเด็กๆจะต้องเจอในแบบฝึกหัดนะครับในคำชี้แจงนั้นเด็กๆทำไมครับพอเห็นปุ๊บรู้ทันทีคำนี้อ่านว่าอะไรนะ8คำนี้ล่ะครับปอปอปอปลาเห็นไหมครับปอแอดอ8กอไก่เห็นไหมครับกอไก่กอไก่กอกอเอาเกาไม่โทร9เห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถสังเกตที่พยัญชนะได้นะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับคุณครูแม็กทบทวนเกี่ยวกับจำนวนก่อนเป็นเป็นวานใช่ไหมครับพ่นน้ำเลยมีกี่ตัวนะมีกี่ตัวนับหน่อยนับหน่อยนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 78เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีวานทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด8ตัวเด็กๆก็ทำไมครับอาจจะใช้ทำไมนิ้วได้ไหมกรอบ5ช่วยได้ไหมครับได้นะครับวางแบบนี้ปิ้งปิ้งปิ้งเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ต่อเป็น6 7 8เห็นไหมครับนับต่อก็ได้เด็กๆก็จะเห็นได้ว่า8ทำไมครับมาจาก5กับอะไรนะเรียนไปแล้วห้า กับ3นะครับอันนี้ก็ทำให้เกิด8ขึ้นมาได้เห็นไหมครับบรรจุเต็มกรอบ5เหมือนเดิมเลย5อ๋อ6 7แล้วก็8เห็นไหมครับเราสามารถใช้วิธีการนับต่อได้นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อครับเด็กๆครับ
2: แครอท
0: เป็นอะไรนะ
2: แครอท
0: เท่าไหร่เนี่ย
2: 9
0: รู้ทันทีเลยเหรอ9โอ้ช่างสังเกตมากเลยพี่เติร์ดบอกว่าสังเกตที่คำด้านบนของคุณครูแม็กเขียนว่าจำนวน9เห็นไหมครับเอาละครับแต่ทำไมครับเราลองนับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแครอททั้งหมดเท่าไหร่ครับมี9หัวใช่ไหมครับดังนั้นนอกจากใช้นิ้วเราก็ใช้กรอบ5แสดงจำนวนได้เหมือนเดิมเลยวางแบบนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งเท่าไหร่แล้ว5 6 7 8 9เราสามารถทำไมครับใช้วิธีการนับต่อเลยเห็นไหมครับเมื่อบรรจุเต็มกรอบ5นับไม่ต้องเริ่มนับแล้ว1 2 3 4 5มองปุ๊บอ๋อ5 6 78 9เห็นไหมครับไวขึ้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทำไมครับการนับต่อซึ่งเด็กๆอาจทำไมครับเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มเรียนเลยการเขียนตัวเลขนะครับอ้าวเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ตัวเลขฮินดูอ
0: าหรับิกดังนั้นคำนี้นะครับอ่านว่าตัวเลขฮินดูอาหรับิกเลขอะไรครับเลขนี
1: ้
0: เลข8นะครับนั้นเลข8หน้าตาเห็นไหมครับโอ้ยบางคนบอกว่าเหมือนอะไรเนี่ยวงกลม2อันนำมาต่อกันใช่ไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมนะครับเหมือนวงกลมมาต่อกันเลยใช่ไหมมาดูภาพก่อนเครื่องบินมีกี่ลำนะครับนับหน่อยนับหน่อย1 2 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลง8แสดงว่ามีเครื่องบินทั้งหมด8ลำเราก็ใช้เลขอะไรครับ
1: เล
0: ข8นะครับเขียนแทนแสดงจำนวนนอกจากใช้เลข8ฮินดูอาหรับิกปันปันบอกว่ายังใช้เลข8ไทยได้ไหมครับได้ใจเย็นๆใจเย็นๆขอเลข8ฮินดูอาหรับิกก่อนนั้นตั้งใจดูเลข8ฮินดูอาหรับิกและเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเลข8อะไรครับ8ไทยแต่ถามว่า8ไทยใช้เขียนได้ไหมเนี่ยได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูต
1: ่อแอปเปิ้ล
0: เท่าไหร่นะนับนับ

0: ดีดีนะพอดีอ่ะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีแอปเปิลทั้งหมดกี่ผลครับ8ผลก็ใช้เลขอะไรครับเลข8เขียนแทนแสดงจำนวนแอปเปิล8ผลนั่นเองแต่ทีนี้เลข8นะครับจะมีกี่ขั้นตอนเด็กๆต้องทำไมครับตั้งใจดูดีๆอย่ากระพริบตาเลยนะจับตาดูดีๆนะครับเลขฮินดูอารบิกเริ่มจากทางด้านบนลงด้านล่างดังนั้นขั้นตอนที่1ปุ๊บอ๋อเริ่มจากด้านบนเห็นไหมครับโค้งลงมาเลยโค้งลงมาด้านนี้นับ1โค้งกลับขึ้นไปตัดกันกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับเท่าไหร่ครับ2ดังนั้นมี2ขั้นตอนโค้งด้านบนก่อนโค้งด้านล่างหนึ่งโค้งกลับขึ้นไปแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้น2เห็นไหมครับตัดกันเนาะตัดกันก็คือที่มันทับกันนั่นเองนะครับเนาะมีกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวจะให้ทำไมครับเด็กๆใช้นิ้ววิเศษทำไมครับปิ๊งๆเนี่ยเขียนตามคุณครูแม็กเดี๋ยวคุณครูแม็กแจกทำไมครับใบงานนะครับซึ่งเป็นใบต้นแบบซึ่งเด็กๆปลายทางนะครับถ้าเกิดไม่มีต้นแบบเด็กๆอาจจะดูทำไมครับในแบบฝึกหัดก็ได้หรือสามารถขีดเขียนบนอะไรครับบนโต๊ะเรียนบนฝ่ามือได้ไหมครับบนฝ่ามือก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูแม็กขอแจกนะครับใบงานเนาะซึ่งเป็นใบความรู้นะครับที่เป็นมีต้นแบบให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเอาละครับขอแจกสักครู่หนึ่งได้ไหมครับครบไหมสี่ค่อยๆส่งด้านในครับลูกส่งด้านในส่งด้านในเลยครับส่งด้านในเดี๋ยวแจกได้ทุกคนค่ะเจ๊เอาเยี่ยมมากเลยครับได้ครับส่งต่อเลยครับที่เติร์ดเอาแล้วครับมีใครยังไม่ได้ไหมเอ่ยได้หรือยังครับอ้าวได้แล้วคราวนี้ใช้2หูทำไมนะใช้2หูฟังแล้วก็2ตาเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้ววิเศษอยู่ไหนเอ่ยนิ้วอยู่ไหนนะเอาขอนิ้วชี้ขึ้นมาเลยครับลูกเสร็จแล้วเอานิ้วจิ้มไปที่เลขอะไรครับเอาแล้วลากตามนะเด็กๆครับขั้นตอนที่1ลากลงไปทำไมครับลากโค้งลงไปด้านบนแล้วก็โค้งด้านล่างนับอัพ1เสร็จแล้วโค้งขึ้นไปแล้วก็ทำไมครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอันนี้คือเลข8ฮินดูอารบิกนะครับเอาเลยครับนอกจากทำไมครับเมื่อสักครู่แอปเปิลคราวนี้เป็นอะไรนะเป็นแตงโมมีเท่าไหร่เอ่ยแตงโมเท่าไหร่นะอ้าวนับหน่อยนับหน่อย1 23 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีแตงโมทั้งหมดเท่าไหร่นะ8ผลก็ใช้เลขอะไรครับเลข8เขียนแอนแสดงจำนวนดูดีๆครั้งหนึ่ง2ตาเอาดูที่ไหนตอนนี้ดูที่ไหนเอ้าดูโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปแล้วก็โค้งอีกครั้งนึงกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2มี2ขั้นตอนยากไหมครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทำไมครับ เขียนลีลามือนะครับให้เด็กๆได้ดูว่าวิธีการเขียนเลข8ฮินดู

0: ระบิกนะครับมีลีลาอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวจะหาตัวแทนที่ตั้งใจเรียนออกมาเขียนให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับเอาเลยครับอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปและกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2เอาแล้วครับเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้ดูนะโค้งด้านบนนะครับด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2อีกครั้งนึงนะดูดีๆนะโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับอีกครั้งหนึ่ง1 2เอาละเดี๋ยวขอดูซิใครจะออกมาช่วยเขียนดีนะเดี๋ยวขอกลุ่มที่4ครับอ้าวขอเชิญเนยครับเนยเนยอ้าวเนยนะครับเขียนเลข8เนาะอ้าวได้ไหมครับเอ๊ะโค้งด้านไหนนะโค้งด้านไหนก่อนนะโค้งด้านไหนก่อนโค้งด้านไหนก่อนอ่ะเดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยนะเอาครับโค้งด้านบนทำไมนะเฉียงลงโค้งขึ้นกลับที่เดิมอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนเยี่ยมครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนเยี่ยมครับอ้าวปรบมือให้เนยหน่อยนะครับดังนั้นเด็กๆครับดังนั้นเด็กๆต้องทำไมนะดูทิศทางดีๆเราจะทำไมครับโค้งที่ทางด้านซ้ายก่อนนะโค้งไปทางด้านนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็ลงมาด้านนี้นับ1กลับขึ้นไปนับ2ยากไหมครับยากไหมเอ่ยเชื่อว่าถ้าเด็กๆตั้งใจดูนะครับทำได้อย่างแน่นอนเนาะเอาแล้วครับขอไปต่อเลยเอาอ่านตามตัวเลขไทยตัวเลขไทยไม่ได้ยินเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับอ่านให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยตั
1: วเลขไทย
0: ดังนั้นตัวเลขอะไรล่ะครับคราวนี้ตัวเลขอะไรเอ่ยตัวเลขอะไรเนี่ย8ไทยดังนั้นวันนี้นะครับตัวเลขไทยเขียนค่อนข้างยากนั้นต้องใช้ความตั้งใจเนาะนะครับต้องมีสติและมีสมาธินะครับวันนี้อ้าวมาดูกันเจ้าเต่ามีเต่ากี่ตัวนะมีเต่ากี่ตัวนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8มีเต่าทำไมครับเสียงสุดท้ายลงที่8มีเต่าทั้งหมด8ตัวก็ใช้เลขอะไรครับคราวนี้ปันเลขไทยมาแล้วสามารถใช้เลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวน8นะครับเอาละครับดูหน้าตาของเลข8นะเลขไทยเริ่มจากม้วนอะไรนะลูกแสดงว่าโอ้โหขั้นตอนแรกต้องม้วนหัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปแอปเปิ้ลมีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน8นับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถใช้เลขไทยนะครับแบบที่น้องปันทำไมครับโอ้โหอยากเขียนมากเลยใช่ไหมครับเลข8ไทยเนาะเริ่มจากตรงไหนแล้วครับขั้นตอนแรกแน่นอนต้องม้วนหัวแล้วก็ทำไมนะปันแล้วก็หยักด้านล่างเป็นขั้นตอนที่2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3โค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเป็นขั้นตอนที่3อ้าวเด็กๆเอานิ้ววิเศษขึ้นมาจิ้มไปที่เลขอะไรครับ8ไทยอ้าวเริ่มจากม้วนอะไรลูกม้วนหัวกลมๆนับ1หยักด้านล่างเห็นไหมครับมีหยักด้านล่างนับ2เสร็จแล้วโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าปลายทางก็ทำไมครับสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาแล้วครับเด็กๆครับเจ้าแตงโมก็มีจำนวนเท่าไหร่แล้วครับนับไปแล้วมี8นะครับก็ใช้เลข8ไทยเช่นเดียวกันเริ่มจากม้วนหัวกลม มีหยักด้านล่างเห็นไหมครับโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูลีลามือในการเขียนนะครับของคุณครูแม็กกันเลยนะครับที่เลข8ไทยเอาละครับม้วนหัวมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางอ้าวจับตาดูดีๆนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยนะครับเอาเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างเห็นไหมครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอลบนิดนึงนะครับไปต่อม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นหยักด้านล่างแล้วก็สะบัดปลายหางนะครับม้วนหัววงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับงั้นก็ทำไมครับต้องให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัตินะครับโดยการทำไมครับหยิบแบบฝึกหัดที่1บท 1.11 นะครับเอาเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยเปิดไปหน้าที่มีอะไรครับอมอะไรครับอมยิ้มเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเปิดเลยหน้าอะไรครับเปิดหน้าอมเลยนะที่มีอมยิ้มนะครับที่มีเลข8เนาะขึ้นมาเลยแล้วฝึกเขียนที่บรรทัดอะไรครับบรรทัดแรกเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้เด็กๆทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.11 นะครับเพื่อมาทำไมครับฝึกฝนการเขียนเลข8ฮินดูอาราบิกและเลข8ไทยนะครับเปิดเจอหรือยังเอ่ยเปิดเจอหรือยังเอ่ยปันดินเอาขึ้นมาเปิดไว้เลยครับเดี๋ยวเดินดูเนาะเด็กๆครับเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเอ่ยช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยเพื่อนเปิดเจอหรือยังเพื่อนเปิดเจอหรือยังเอ่ยใครเปิดเจอแล้วเริ่มเขียนที่เลข8อะไรก่อนครับ8ฮินดู8ฮินดูอาราบิกนะครับ8ฮินดูอาราบิก8ฮินดูอาราบิกได้ไหมครับครูแม็กเขียนเลยนะเริ่มเลยด้านบนนะครับตามรอยปะเลยนะเด็กๆเขียนเฉพาะบรรทัดที่ทำไมนะมีต้นแบบใช่ไหมอันนี้ขอบรรทัดที่เท่าไหร่ก่อนขอบรรทัดที่1ก่อนนะครับเสร็จ8ฮินดูอาราบิกไปต่อ8อะไรเลยครับไปต่อที่8ไทยเลยนะครับ8ไทยนะครับเนาะเด็กๆค่อยๆเขียนนะครับขอแค่บรรทัดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาฝึกฝนกันเพิ่มเติมนะครับ8ไทยม้วนเลยนะม้วนหัวหยักด้านล่างนะครับเด็กๆดูต้นแบบได้เลยนะนะครับเรียบร้อยยังเอ่ย8ไทยบรรทัดแรกไหนใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมทันทีเลยปิดแบบฝึกหัดจะได้อ๋อนี่เห็นไหมครับตังๆกับเนยเสร็จเรียบร้อยครูแม็กก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรียบร้อยแล้วนำแบบฝึกหัดทำไมครับนำใบงานกลับมาไว้ที่เดิมเตรียมตัวที่จะเรียนอะไรต่อครับ9ฮินดูอาราบิกแล้วก็9อะไรครับ 9ไทยใครเสร็จบรรทัดแรกนะครับปิดแบบฝึกหัดเลยแล้วก็ทำไมครับเอาใบงานวางไว้บนแบบฝึกหัดโหเยี่ยมมากเลยน้องตังกับน้องเนยนะครับน้องตังตังกับน้องเนยนาวากับโอเมกก็เช่นเดียวกันนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเตรียมตัวที่จะเรียนเลข9ต่อไปนะครับอ้าวเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือหน่อยเนาะอ้าวไปต่อได้หรือยังครับได้หรือยังเอ่ยได้หรือยังครูแม็กไปต่อได้หรือยังครับได้แล้วนะครับงั้นครูแม็กไปต่อที่ตัวเลขอะไรนะอ้าวเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอาราบิก
1: ต
0: ั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาราบ
0: ิ
1: ก
0: ดังนั้นตัวเลขต่อไปเลขอะไรครับเลข9เนาะนั้นเลข9ก็ทำไมครับใช้เขียนแทนแสดงจำนวน9เอจากภาพเป็นอะไรนะ
2: แมลง
0: เต่าทองมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแมลงเต่าทองทั้งหมด9ตัวหน้าตาของเลข9เห็นไหมครับโอ้ยบางคนบอกเหมือนเลขอะไรเนี่ย
3: เลข
0: 6เหมือนเลข6กลับหัวใช่มั้ยกลับลงดังนั้นเลขอาหรับิกเหมือนเดิมครับเราก็จะเขียนจากด้านบนลงด้านล่างนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาฝึกเขียนเลข9ฮินดูอาหรับิกกันนะครับเรามาดูต่ออะไรเนี่ยรู้จักไหมครับอันเนี้ย
3: หมวก
0: เอาไว้ทำไมเอ่ยไว้ใส่กันแดดนะครับเยี่ยมมากหมวกเป็นหมวกแก๊ปด้วยมีกี่ใบนะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เด็กๆนับที่ใบงานของตัวเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้เช่นเดียวกันเป็นรูปเดียวกันไหมครับรูปเดียวกันเลยมีหมวกจำนวนกี่ใบนะ9ใบเสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีหมวกทั้งหมด9ใบเราก็ใช้เลขอะไรครับเลข9เขียนแทนแสดงจำนวนเอาละดูดีๆ2ตาดูนะเลข9นะครับน้องกัปตันปิดแบบฝึกหัดก่อนครับแล้วดูนะเลข9วิธีการเขียนเลข9ขั้นตอนแรกเริ่มจากทำไมครับโค้งด้านบนก่อนโค้งด้านบนนะดูดีๆนะปั้นดินครับตั้งใจดูนะครับโค้งด้านบนนับเท่าไหร่ครับลูก1เสร็จแล้วโค้งเข้าเห็นไหมครับปิดชิดสนิทพอดีนับ2เสร็จแล้วลากลงมานับ3ยากไหมครับเอานิ้วขึ้นมานิ้วขึ้นมาจิ้มไปที่ใบงานเลยขั้นตอนที่1โค้งด้านบนก่อนนับ1โค้งอีกครั้งนึงปิดชิดสนิทพอดีนับ2เสร็จแล้วโค้งลงมานับยากไหมครับไม่ยากอีกครั้งนึงโค้งด้านบนนับ1โค้งอีกครั้งนึงนับ2แล้วก็โค้งด้านล่างนับ3นะครับแบบนี้นะครับไม่ยากหรือแว่นตามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมองปุ๊บตอบปั๊บเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแว่นตาทั้งหมด9อันก็ใช้เลข9นั้นเด็กๆปลายทางนะครับตั้งใจดูอีกครั้งนึงเนาะเด็กๆต้นทางด้วยเช่นเดียวกันโค้งด้านบนนับ1โค้งด้านล่างอีกครั้งนึงนับ2ปิดชิดสนิทพอดีแล้วก็ลากลงมานับ3ยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวมาดูทำไมครับวิธีการเขียนลีลามือคุณครูแม็กพร้อมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลข9ฮินดูอาหรับิกนะครับ9ฮินดูอาหรับิกเนาะเริ่มจากโค้งด้านบนโค้งอีกครั้งนึงปิดชิดสนิทพอดีแล้วก็ด้านล่างตั้งใจดู2ดูตั้งใจดูดีๆนะครับโค้งด้านบนดูนะนับ1 2แล้วก็ทำไมครับลากด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง1 2และ3 1 2และยากมั้ยครับ
3: ไม่ยากอ้
0: าวดูดีๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้ยากมั้ยครับ
3: ไม่ยาก
0: ยากมั้ย

ไปที่ตัวเลข99ไทย9ไทยนะครับเอาเลยครับเด็กๆครับปลาปลาปลาเจ้าปลามีปลากี่ตัวนะนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีปลาทั้งหมด9ตัวนะครับก็ใช้เลข9ไทยหน้าตาแบบนี้นะเลข9ไทยเริ่มจากทำไมครับม้วนหัวก่อนเลข9ไทยเอาแล้วครับเด็กๆครับเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนกันนะครับจากเจ้าหมวกมีกี่ใบนะหมวกนับไปแล้ว9ใบนะครับก็ใช้เลข9ไทยเอาละเลขไทยเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมอุ๊ยเยี่ยมอยากขึ้นไปโอ้เยี่ยมนะครับหลายคนทำไมครับขั้นตอนค่อนข้างถูกต้องเนาะอันดับแรกตั้งดูนะขั้นตอนที่1ม้วนทำไมครับม้วนหัวเป็นวงกลมเสร็จแล้วขั้นตอนที่2โค้งขึ้นแล้วก็ลากลงมาเห็นไหมครับโค้งขึ้นและลากลงมาเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็อยากขึ้นไปแล้วก็สะบัดปลายหางเป็นขั้นตอนที่3ยากไหมครับไม่ยากเอ้าเอานิ้ววิเศษขึ้นมาลากตามเลยเริ่มจากม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปลากลงมาด้านล่างนับ2โค้งขึ้นไปยัก1ยักสะบัดหางนับ3นะครับมี3ขั้นตอนนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากเลยเจ้าแว่นตาก็เช่นเดียวกันมีจำนวน9ก็ใช้เลข9ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมเนาะนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับ2เสร็จแล้วลากขึ้นมาแล้วก็ทำไมครับ1หยักสะบัดปลายหางนับ3มี3ขั้นตอนเอาแล้วครับเพื่อทำไมครับให้ไม่เสียเวลาเด็กๆทำไมครับมาดูวิธีการเขียนเลข9ไทยกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเขียนให้เด็กๆทำไมครับได้ดูเนาะตัวเลข9ไทยมีกี่ขั้นตอนมี3ขั้นตอนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูดีๆนะครับเนาะอ้าวเริ่มนะเริ่มจากม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับเสร็จแล้วทำไมครับ1หยักสะบัดปลายหางนับ3อีกครั้งหนึ่งม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับ2 1หยักแล้วก็สะบัดปลายหางนับ3อีกครั้งหนึ่งม้วนหัว1โค้งขึ้นไป2เห็นไหมครับ1หยักแล้วก็สะบัดหางนับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยเนาะม้วนหัวโค้งขึ้นไปเฉียงลงมา1ยักแล้วก็สะบัดหางม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นไปเฉียงลงมา1ยักแล้วก็สะบัดหางม้วนหัวโค้งขึ้นไปนะครับ1ยักแล้วก็สะบัดหางยากไหมครับแบบนี้ยากไหมไม่ยากนะครับเด็กๆก็สามารถฝึกฝนได้เอาแล้วครับขอกลับไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.11 เปิดไปหน้าเจ้าอะไรครับเจ้าเต่าเพื่อฝึกฝนที่บรรทัดแรกนะครับขอฝึกฝนบรรทัดแรกทั้งตัวเลข9ฮินดูอาหรับและ9อะไรลูก9ไทยเอาเปิดอีกครั้งนึงดังนั้นแนะนำนิดนึงเด็กๆครับใครที่อยากเปิดไว้ให้ทำไมครับเอาดินสอขั้นไว้ครั้งที่แล้วเราเขียนถึงเลขอะไรล่ะครับเลข8เปิดมาแล้วแอบเอาดินสอทำไมครับขั้นไว้ในหนังสือเนาะเราก็จะเปิดกลับมาได้รวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ต้องเปิดตั้งแต่ทำไมครับหน้าแรกเลยนะครับเอาละเปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเปิดไปหน้าเจ้าเต่าใครเปิดเจอแล้ว
ฝึกเขียนอะไรครับฝึกเขียนเลขอะไรเลย

0: ฝึกเขียนเลข9ฮินดูอาราบิกนะครับอะตอมเจอเรื่องเอ่ยเอวาลงมือเลยนะครับอะคุณแม็กเขียนแล้วนะเลข9เลข9คุณแม็กเสร็จแล้วบรรทัดแรกสำหรับเลข9ฮินดูอาหรับิกคุณแม็กเสร็จแล้วนะคุณแม็กเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อเลขอะไรครับขอเฉพาะบรรทัดแรกเดี๋ยวเด็กๆกลับมาฝึกฝนต่อเสร็จแล้วไปต่อที่9ไทยเลยเอานะม้วนหัวนะก้าวไทยก้าวไทยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยากไหมครับไม่ยากเลยไปต่อเร็วเสร็จหรือยังเอ่ยถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมที่ทำไมครับตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับนะครับอีกสักครู่หนึ่งเสร็จหรือยังเอ่ยจะได้ทำกิจกรรมกันต่อนะครับในเรื่องของการนับแล้วก็แสดงจำนวนนะครับพร้อมไม่เอ่ยพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอให้เอาดินสอขั้นไว้ก่อนและเด็กๆปิดแบบฝึกหัดนะครับเอาดินสอขั้นไว้ก่อนแล้วปิดแบบฝึกหัดนะครับเพื่อที่จะได้เปิดกลับมาฝึกเขียนกันต่อขอตรวจสอบความเข้าใจนะครับอันนาปิดหรือยังเอ่ยอันนาน้องปิดหรือยังครับปิดแล้วนะครับเอาละเด็กๆอ่านคำชี้แจงพร้อมกับคุณครูแม็กนะให้นักเรียน
1: ให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: วาดภาพผลไม
1: ้
0: วาดภาพผลไม้
1: แล้วเข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: ฮินดูอาหรับิก
1: ฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาหร
0: ับ ิ
1: ก
0: และตัวเลขไท
1: ย
0: และตัวเลขไทยแสดงจำนวนผลไม้
1: แสดงจำนวนผลไม
0: ้แสดงว่าเด็กๆทำไมครับจะต้องทำไมนะวาดภาพผลไม้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเด็กๆปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับเด็กๆครับส่วนนี้ให้เด็กๆทำไมนะวาดผลไม้แล้วทำไมนะนับจำนวนเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมนะเขียนตัวเลขคราวนี้เพื่อความรวดเร็วคุณครูแม็กขอกำหนดเนาะแล้วให้ทุกคนทำไมครับช่วยกันบอกหน่อยว่าเอ๊ะผลไม้ต้นนี้ของครูแม็กเนี่ยออกลูกออกผลมีกี่ผลนะเท่าไหร่นับพร้อมกันนับพร้อมกันจากข้างบนเลยนะ1 2
1: 3 4 5 6 7
0: เสียงสุดท้ายลงที
1: ่
0: แสดงว่ามีผลไม้จำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ย
1: 8
0: ผลใช่ไหมคราวนี้ต้องเขียนตัวเลขฮินดูอารบิกกับตัวเลขอะไรนะตัวเลขไทยจะขอผู้ช่วยหน่อยกลุ่มไหนที่ยังเดี๋ยวขอกลุ่มที่3นะครับขอน้องหันษานะครับช่วยคุณครูแม็กหน่อยเชิญนะครับเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับช่วยกันออกมาเขียน ขอตัวเลขฮินดูอาราบิกกับตัวเลขไทยเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยแสดงจำนวนเท่าไหร่นะผลไม้8อ่ะนะครับเลข8ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวขอ8อะไรด้วย8ไทยตั้งใจดูนะ8ฮินดูอาราบิกไปแล้ว8ไทยอ้าวเพื่อนๆช่วยดูหน่อยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกอ้าวปรบมือให้น้องหันษาหน่อยโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับดังนั้นวันนี้เรียนไปแล้วนะทบทวนเนาะอันนี้เป็นส่วนทบทวนนะครับก็คือเลข8ฮินดูอาราบิกแล้วก็8ไทยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ข้อที่2เขาให้ทำไมครับบอกจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกเดี๋ยวคุณครูแม็กให้เด็กๆช่วยกันนับหน่อยเริ่มจากเจ้ากบก่อนเอ๊ะกบอยู่ตรงไหนนะกบ
2: 2ต
0: ั
2: ว
0: เอ้ามีกบ2ตัวเหรอครับ
2: ไม
0: ่
2: ใช
0: ่เอ๊ะๆๆ
2: 2ตัว
0: มี
2: 6ตัว
0: เอ้ามีฝั่งนี้อีกเอ้านับหน่อยนับหน่อยนับ1 2 3 4 5 6อ๋อมีกบ6ตัวต้องเขียนเลขอะไรเนี่ยเลข6แสดงจำนวนทั้งฮินดูอาราบิกและเลขอะไรครับแล้วก็6ไทยเนาะยากไหมครับไม่ยากต่อไปต่อไปนอโอกอนกมีเจ้านกนกบินอยู่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ่ยด้านบนมีเท่าไหร่นกมีเท่าไหร่เอ้านับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีนกกี่ตัวนะ
2: 9
0: ตัวก็ใช้เลขอะไรครับ9ฮินดูอาราบิกและ9อะไรลูกและเลข9ไทยเลข9ไทยเขียนแทนแสดงสุดท้ายปลามีกี่ตัวนะปลาอ่ะนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 45 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีปลาทั้งหมด8ตัวก็ใช้เลข8เขียนแทนแสดงจำนวนยากไหมครับ
2: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ขอกลับมาฝึกฝนต่อที่ใบงานนะครับก็ต้องให้เด็กๆปลายทางนะครับนำใบงานนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.11 ขึ้นมานะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.11 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวคราวนี้เปิดต่อกลับมาที่ลูกอะไรนะลูกอมลูกอมมีจำนวนเท่าไหร่8ขอให้เด็กๆช่วยเติมเต็มให้คุณครูแม็กได้ไหมครับให้เต็มเลยนะตั้งแต่8ฮินดูอาราบิก8ไทย9ฮินดูอาราบิกและ9ไทยเดี๋ยวคุณครูแม็กเขียนให้ดู1หน้านะครับเอาละเดี๋ยวเด็กๆลงมือได้เลยนะครับขอให้เด็กๆใช้สมาธิในการเขียนทบทวนนิดนึงเนาะเลข8ฮินดูอาราบิกเริ่มจากด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเขียนไปพร้อมกับครูแม็กเลยนะครับครูแม็กไปแล้วนะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีอะไรนะมีต้นแบบนะครับทั้งหน้าเลยนะ

0: โอ้โหครูแม็กจะเต็มหน้าแล้วนะเดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาเนาะดังนั้นนะครับเวลาในคาบเรียนทำไมครับอาจจะไม่เพียงพอเด็กๆก็ต้องเอากลับไปฝึกฝนต่อที่ไหนครับที่บ้านนะครับนั้นเด็กๆเรียนรู้วิธีการเขียนไปแล้วนะก็ไม่ยากเลยเนาะก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปทำไมครับฝึกฝนเพิ่มเติม8ฮินดูอราบิกเขียนได้หรือยังเขียนได้หรือยังครับได้หรือยังเอ่ยได้แล้ว8ไทยเขียนได้หรือยังครับได้แล้ว9ฮินดูอาราบิกได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับ9ไทยล่ะได้แล้วเอาละครับก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปฝึกฝนต่อที่ไหนครับที่บ้านนะครับด้วยเวลาของคาบเรียนเนี่ยนะครับมีอย่างจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับหรือถ้ามีเวลาว่างทำไมครับหลังจากเรียนแล้วเราสามารถทำไมครับอาจจะหยิบกลับนำมาฝึกฝนเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันเด็กๆครับคราวนี้คุณครูแม็กขอให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นอะไรนะเพื่อเอาไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อย10 9 8 7 6ห้าสี่สามกลุ่มไหนนะเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนโอ้ยังเลยยังเลยยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จเลยกลุ่มที่สองเสร็จแล้วอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่สองเยี่ยมมาอ้าวเด็กๆครับเดี๋ยวขอสรุปให้เด็กๆฟังหน่อยวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปนะครับดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำไมครับเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิก0ได้หรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้หรือยังครับได้แล้วตัวเลขไทย0ถึง9ล่ะครับได้หรือยังได้แล้วดังนั้น2หู2หูอ้าว2ตาดู2หูฟังเด็กๆครับตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยเป็นสัญลักษณ์ทำไมครับที่ใช้เขียนแสดงจำนวนเนาะหรือเด็กๆอาจจะพบเจอเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะครับเด็กๆก็ฝากเด็กๆทำไมครับทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะครับกลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาทำไมครับฝึกอ่านทำไมครับการอ่านตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับเท่าไหร่นะจำนวนนับ10ซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กก็ได้หมดลงอีกแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไปก่อนครับ
1: หมดทำความ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อจะไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังที่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อินเปกเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำใ

เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าของเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้นะก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ค่ะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะนักเรียนทุกคนคะรู้จักสระอาในลักษณะแบบนี้ไหมคะในลักษณะแบบนี้เด็กๆรู้จักไหมคะเอ๊วันนี้มาดูสิคะว่าคุณครูจะสอนในเรื่องอะไรวันนี้จะสอนในเรื่องสนุกกับสระอาค่ะก่อนจะเริ่มเรียนในวันนี้ค่ะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอาได้ถูกต้องอ่านคำและเขียนรูปสระอาได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนสิ่งที่สำคัญคือข้อล่างสุดเลยค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนนั่นก็คือเวลาเราพูดต้องพูดตอนไหนคะที่คุณครูถามหรือว่านักเรียนต้องการจะตอบต้องทำอย่างไรยกมือแล้วเมื่อคุณครูอนุญาตเราถึงจะตอบได้เข้าใจไหมคะลูกใช่ค่ะและต้องพูดให้มีหางเสียงพูดจาไพเราะด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันเลยต่อไปอะไรเอ่ยคะมีเกมอีกแล้วค่ะลูกก่อนจะเริ่มเรียนวันนี้ชื่อเกมว่าภาพอะไรเอ่ยอยากรู้ไหมคะว่าภาพอะไรเอ่ยเดี๋ยวจะมีภาพมาให้ถ่ายคุณครูแอบบังไว้ก่อน

0: เด็กๆคะคุณครูขอให้กลุ่มที่3เป็นคนเลือกว่าจะเปิดช่องตรงไหนเอ่ย1 2 3หรือ4คะ
1: 1
0: ลองดูซิว่ากลุ่มที่3จะทายถูกหรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไรตะดึงโอ้โหรู้เลยคุณครูขอฟังกลุ่มที่3หน่อยค่ะตัวแทน1คนตอบให้คุณครูหน่อยจับไมค์เลยค่ะลูกเป็นภาพอะไรคะ
2: นกอีกาค่ะ
0: นกอีกาเป็นภาพอีกาที่บินได้ใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่มาดูซิว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูจะลองเปิดแผ่นป้ายใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่ไหมใช่ไหมให้ชัดอีกครั้งหนึ่งโอ้โหภาพนี้คือกานะคะตัวสีดำสนิทเลยแล้วก็เป็นยังไงด้วยบินได้ด้วยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆมาอ่านคำพร้อมกันเลยคำนี้นะคะกออากาก
1: า
0: อ
1: าก
0: มีพยัญชนะตัวอะไรลูก
1: กไก
0: ่แล้วก็มีสระรวมเป็นกออากาก
1: าก
0: ากาเก่งมากมาดูภาพที่2กันเลยขอแอบไว้ก่อนเดี๋ยวเด็กๆ เห็นอะไรเอ่ยตอนนี้ขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดเลยค่ะตอนนี้ขอกลุ่มที่2ค่ะลูกเลือกเลยค่ะ1 2 3 4 1ล่ะคะไม่เปลี่ยนใจเหรอคะมาดูกันเลย1เฮ้ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย
1: ม้า
0: อะไรลูก
1: ม
0: ้าเหรอคะแต่เพื่อนๆบอกว่ายังเห็นไม่ชัดเลยขออีก1ได้ไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดี2 3 4แผ่นป้ายที่2ใช่ไหม1 2 3กระดึงนั่นคืออะไรเอ่ยกลุ่ม2คิดว่าอะไรลูก
1: ม้า
0: ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยเร็วส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบให้คุณครูหน่อยน่าจะเป็นภาพอะไรลูก
2: ม้า
0: ม้าปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเอ๊ะถูกหรือเปล่าหน้าภาพม้ามาดูสิชัดเลยไหมคะชัดเลยไหมคะภาพนี้ก็คือภาพม้านั่นเองมาสะกดคำพร้อมกันมออามาไม่โทรม้าม้า
1: ม
0: ้าม้ามีพยัญชนะต้นเนี่ยคือพยัญชนะตัวแรกเลยคือตัวอะไรคะแล้วก็มีสระอะไรอยู่ข้างหลังด้วยแล้วมีรูปวรรณยุกต์คือตัวไม้โทมออาม
1: าไม
0: ่
1: โทมา
0: ม้าม าดูต่อไปแอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวเด็กๆเห็นตะดึงอะไรคะขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดคือกลุ่มที่4ค่ะตอนนี้กลุ่มที่4คะขอ1แผ่นป้ายเลย1 2 3 4ตอนนี้มีคนบอกในกลุ่มเนี่ยเยอะที่สุดคือ3 1 2 3มาดูสิคะตะดึงอะไรเอ่ยเอ๊ยังไม่ชัดเลยขออีก1แผ่นป้ายดีไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดี1 2 4ตอนนี้ขอกลุ่มที่4ก่อนนะคะเลขอะไรดีคะ2มาเปิดแผ่นป้ายกันเลยตะดึงกลุ่มที่4จะตอบหรือยังคะลูกตอบส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะไม่แย่งกันนะคะไม่แย่งกัน

0: ันค่ะ
1: ปลา
0: ปลาค่ะใช่ไหมคะขอตอบอีกหนึ่งรอบลูก
1: ปลา
0: ปลาเพื่อนๆกลุ่มอื่นคิดว่าเป็นปลาหรือเปล่าไหนลองเปิดดูซิใช่หรือเปล่าตะดึงตะดึงใช่ไหมคะมาดูกันเลยคำนี้สะกดพร้อมกันปลออาปลาปลาปลาเอ๊ะทำไมพยัญชนะข้างหน้าเนี่ยมีตั้ง2ตัวทำไมเอ่ยพยัญชนะต้นคำนี้นะคะมี2ตัวเลยนั่นก็คือตัวปอปลากับลอลิงแล้วก็มีสระอาผสมด้วยมาดูคำต่อไปเอ๊ะอะไรเอ่ยแอบบังไว้ก่อนแอบบังไว้ก่อนแอบบังไว้ก่อนตอนนี้ขอกลุ่มที่เงียบเสียงที่สุดเลยขอกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1คะขอแผ่นป้ายไหนดีคะ1 2 3 4 4 2เพื่อนๆในกลุ่มบอกว่าขอแผ่นป้ายที่2ตะดึงเอ๊ะอะไรเอ่ยแต่ยังไม่ชัดเจนเลยขออีก1แผ่นป้ายดีไหมคะขอแผ่นป้ายไหนดีคะชูนิ้วขึ้นมาเลย4ใช่ไหมคะลูกมาเลยค่ะแผ่นที่4นะคะเอ๊จะตอบเลยไหมคะลูกหรือจะเปิดเพิ่มเพื่อนบอกว่า2เปิดไปแล้วขอเลขเพื่อนขอแผ่นป้ายที่3ตะดึงตอนนี้ขอตัวแทนกลุ่มที่1ตอบคุณครูหน่อยค่ะส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะผู้หญิงตอบเลยค่ะลูกตอบเลยค่ะคือภาพอะไรเอ่ยหนูคิดว่าเป็นภาพอะไร
2: จาน
0: จานใช่จานหรือเปล่าเปิดให้หมดเลยใช่หรือเปล่านั่นก็คือจานถูกต้องค่ะส่งไมค์กลับได้เลยค่ะลูกเด็กๆมาตอบพร้อมกันปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมมาดูค่ะคำว่าจานสะกดอย่างไรสะกดแล้วอ่านตามคุณครูก่อนจออานอจาน
3: จาน
0: จานพยัญชนะอะไรอยู่หน้าสุดเลยจอจานนั่นก็คือเป็นพยัญชนะต้นนั่นเองคือพยัญชนะตัวแรกแล้วมีสระอะไรคะตัวสุดท้ายตัวสะกดคือตัวนอหนูต่อไปมาดูกันเลยแอบก่อนจะเด็กๆเห็นตึดึงอะไรเอ่ยตอนนี้ขอให้ทุกคนรูดซิปปากเลยและขอกลุ่มที่เรียบร้อยที่สุดไม่คุยขอกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5คะขอ1แผ่นป้าย1 2 3 4โอ้โหเพื่อนขอมา2แผ่นป้ายเลยนั่นก็คือแผ่นป้ายที่2เอ๊ะโอ้ยังไม่เห็นเลยขออีก1แผ่นป้ายคุณครูให้กลุ่มที่5ตอบก่อนกลุ่มที่4แผ่นที่4ใช่ไหมคะ1 1จะตอบหรือยังเด็กๆคะถ้าเราแย่งกันคุณครูจะฟังเด็กๆ เข้าใจไหมคะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณครูให้กลุ่มไหนตอบตอนนี้คุณครูให้กลุ่มไหนตอบคะกลุ่ม5แล้วกลุ่มอื่นต้องพูดไหมคะไม่ต้องแล้วกลุ่มอื่นทำอะไรไหมคะคุณครูให้เขียนหรือว่าคุณครูให้ทำอะไรหรือยังคะ ถ้ายางให้เก็บต่อไปค่ะเปิดหมดเลยดีกว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ตอนนี้ส่งมาให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่ม3อะไรคะ
1: รอจุฬาร
0: อจุฬาใช่หรือเปล่าใช่ภาพรอจุฬาหรือเปล่าใบให้ว่ารอจุฬาคำว่าจุฬาเนี่ยมันมาจากสิ่งของอย่างนึงที่เป็นของเล่นของเด็กๆด้วยไหนมีเพื่อนจะช่วยไหมกลุ่มที่5ส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะตอบเลยคืออะไรเอ่ย
1: ของเล่น
0: ของเล่นของเล่นสิ่งนี้คืออะไร
1: แต่พ่อกับแม่ของเขาสร้างขึ้นมาเอง
0: อะไรคะ
1: พ่อกับแม่ของเขาสร้างขึ้นมาเองให้ลูกเล่น
0: ตอนนี้คุณครูให้เพื่อนตอบอยู่คนอื่นต้องเงียบเสียงเพราะฉะนั้นทุกคนเงียบนะคะฟังเพื่อน
1: พ่อกับแม่ของเขาให้สร้างให้ลูกเล่น
0: มันคืออะไรล่ะคะอันเนี้ย
1: ว้าว
0: ว้าวเพื่อนบอกว่าว้าวใช่หรือเปล่าเอ่ยนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องค่ะส่งไมค์กลับมาเลยเด็กๆสะกดตามคุณครูนะคะอ่านตามวออาวอวาวไม่เอกว้าวว้าว
2: ว
0: ้
2: าว
0: เอตัวพยัญชนะต้นตัวแรกคือตัวอะไรเอ่ยวาวแหวนแล้วก็สระแล้วตัวสะกดคือตัววาวแหวนด้วยมีรูปวรรณยุกต์ไหมคะ
2: ม
0: ีคือรูปวรรณยุกต์ตัวไม้เอกเก่งมากๆเลยแอบไว้ก่อนอะไรเอ่ยตอนนี้เงียบเสียงก่อนเพราะว่าคุณครูจะเรียกภาพนี้ขอให้ตอบพร้อมกันเลยใครอยากให้เปิดแผ่นป้ายไหนชูนิ้วขึ้นมาไม่ใช้ปากใช้แต่มือขอหมายเลข2เพิ่มมางั้นคุณครูเปิดเพิ่มเพื่อนขออีก1แผ่นป้ายยังดูไม่ออกเลยขอแผ่นป้ายที่1ใช่ไหมคะตอบได้หรือยังว่าอะไรอ๋อขออีก1แผ่นป้ายได้เลยค่ะ อะไรคะคือภาพอะไรเอ่ย
2: ช
0: ้างนั่นเองคำว่าช้างสะกดอย่างไรล่ะคะอ่านตามคุณครูชออางอช้างไม่โทช้าง
2: ช
0: ้
2: าง
0: ช้าง
2: ช
0: ้
2: าง
0: ต่อไปมาดูกันเลยค่ะมีคำถามแล้วค่ะหลังจากที่เราเล่นเกมมาสักครู่นี้มาดูซิว่ามีคำอะไรบ้างคุณครูชี้คำไหนพวกเราอ่านได้ไหมคะคำนี้อะไรลูกกา
2: ม
0: ้
2: า
0: จานปลา
2: ว
0: ่าวและสุดท้ายคำถามมีอยู่ว่าคำเหล่านี้มีอะไรเหมือนกันใครตอบได้บ้างเองเอามือจับหูแล้วก็จับไหล่ค่ะยกมือเอาเลยค่ะกลุ่มที่3คนนี้เลยส่งให้เพื่อนข้างหลังลูกใช่ค่ะหนูเลยค่ะตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าคำเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน
1: สระอาค่ะ
0: เพื่อนบอกว่ามีสระอาเหมือนกันจริงหรือเปล่าคำว่ากามีสระอาไหมม้ามีไหมคะจานมีไหมคะปลามีไหมคะว่าวมีไหมคะช้างมีไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือคำเหล่านี้มีสระเหมือนกันเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ yeah. เก่งมากต่อไปมาดูกันเลย yeah. เด็กๆคะคำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มคำเมื่อสักครู่นี้คุณครูจะแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มตาและกลุ่มปากมาดูสิคะคำแรกคำว่า

0: เด็กๆอ่านตามกากาคุณครูจะให้อยู่ในกลุ่มตาต่อไปจาน
1: จ
0: านอยู่ในกลุ่มปากม้า
1: ม
0: ้
1: า
0: อยู่ในกลุ่มตาแล้วก็ว่าว
1: ว
0: ่าวอยู่ในกลุ่มปากกลุ่มตาอีกหนึ่งคำคือคำว่าปลา
1: ปลา
0: และสุดท้ายในกลุ่มปากนั่นก็คือคำว่าคุณครูมีคำถามอีกแล้วคำถามคือว่าสองกลุ่มนี้มันต่างกันอย่างไรคะลูก
2: พยัญชนะ
0: ต้นไม่เหมือนกันอ่ะถูกต้องแต่ยังมีอีกออกเสียงไม่เหมือนกันเพราะว่าผสมพยัญชนะไม่เหมือนกันเลยมีหลากหลายคำ
2: สระอาม
0: ี3ตัวมี3ตัวหมดเลยเอ๊ะแล้วมันต่างกันอย่างไรดูดีๆสิคะไหนคะอ่ะออกมาหาคุณครูหน่อยค่ะพักคณันพักคณันหยิบไมค์มาเลยค่ะลูกพักคณันคะทำไมกลุ่มตากับกลุ่มปากถึงต่างกันคะเพราะอะไรเอ่ย
3: เพราะว่าสระอาอยู่ตรงกลางกับอยู่ข้างๆค
0: ่
3: ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากไปนั่งได้ค่ะเพื่อนบอกว่าเพราะว่ากลุ่มปากเนี่ยมีสระอาอยู่ตรงกลางจริงไหมคะแต่กลุ่มตามีสระอาอยู่ด้านข้างเอ๊แล้วกลุ่มปากมีอะไรเพิ่มขึ้นมามันมีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาตัวสะกดคืออะไรตัวสะกดคือนี่ไงคะนอหนูวาแหวนงองูนี่ที่อยู่ข้างหลังสระอาเลยตัวสะกดคือพยัญชนะที่อยู่หลังสระอาตัวนี้เขาเรียกว่าตัวสะกดแต่กลุ่มตามีตัวสะกดไหมคะ
1: ไม่มี
0: เพราะฉะนั้นเด็กๆดูค่ะคำสระอาถ้าหากมีตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาสระอาจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมคะเหมือนเดิมมันหายไปไหมไม่หายยังอยู่ที่เดิมเลยแค่เพิ่มตัวสะกดเพิ่มขึ้นมาข้างหลังเรียกว่าตัวสะกดตัวหน้าสุดเรียกว่าพยัญชนะอะไรนะพยัญชนะต้นตัวหน้าสุดเลยพยัญชนะที่อยู่หน้าสุดเรียกว่าพยัญชนะต้นคืออยู่ตัวแรกเลยส่วนพยัญชนะตัวสุดท้ายข้างหลังนี้เรียกว่าตัวอะไรนะตัวสะกดเก่งมากค่ะต่อไปค่ะคำถามมาแล้วคำถามข้อนี้มีอยู่ว่าสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือว่าเสียงยาวสระอาเป็นสระเสียงสั้นหรือเสียงยาวเอามือจับหูแล้วก็จับเอวลองดูนะคะคำว่าอาเนี่ยคุณครูออกเสียงสั้นหรือว่ายาว
1: ส
0: ั้
1: น
0: ใครคิดว่าสั้นบ้างยกมือใครคิดว่าเสียงยาวสระอาเป็นสระเสียงยาวเพราะว่าเด็กๆฟังหันหน้ามามองคุณครูก่อนปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสระอาเป็นสระเสียงยาวทำไมถึงเป็นสระเสียงยาวมาดูกันเลยสระอาเป็นสระเสียงยาวเพราะคุณครูออกเสียงว่าสระอายาวไหมคะลองออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอายุดยาวหรือยังขออีกหนึ่งครั้งสระอาเป็นสระเสียงยาวสระอาออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอายุดเก่งมากสระอาเป็นสระเสียงยาวสระอาแบบนี้จะอยู่ตรงไหนของคำล่ะคะ

0: รงไหนล่ะคะข้างๆกับตรงกลางข้างๆในคำที่ไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะลูกแต่ถ้ามีตัวสะกดสระอาจะอยู่ตรงกลางเพราะว่ามีตัวสะกดอยู่ข้างหลังจำง่ายๆเลยค่ะเด็กๆสระอาจะมีพยัญชนะต้นอยู่ข้างหน้านั่นก็คือมีพยัญชนะต้นนี่เด็กๆเห็นที่คุณครูขีดไว้ไหมขีดเอาไว้คือเติมพยัญชนะต้นค่ะแล้วมีสระอาตามหลังค่ะอีกหนึ่งครั้งจะมีพยัญชนะต้นตรงขีดตรงนี้เลยคือเว้นไว้เติมพยัญชนะต้นค่ะลูกแล้วมีสระอาตามหลังเสมอเลยยกเว้นว่าถ้ามีตัวสะกดก็ต้องต่อข้างหลังสระอานั่นเองมาดูเลยถ้าหากมีตัวสะกดสระอาจะหายไปไหมไม่หายสระอาก็ยังอยู่ที่เดิมค่ะแล้วสระอามีคำที่มีวรรณยุกต์ได้ไหมได้ไหมคะไม้เอกไม้โทไม้ตรีไม้จัตวาใส่ได้ไหมคะในคำสระอาใส่ได้เพราะคำว่าช้างก็มีรูปวรรณยุกต์โทเหมือนกันใส่ได้หมดเลยไม่เกี่ยวเลยว่าจะมีหรือไม่มีนะคะต่อไปมาดูคำถามอีกแล้วหลังจากที่ฟังคุณครูอธิบายสระอาไปแล้วคุณครูมีคำถามค่ะว่าสระอาจะเขียนไว้ตรงตำแหน่งใดของพยัญชนะต้นสระอาจะอยู่ตรงไหนของพยัญชนะต้นคะมีพยัญชนะต้นแล้วสระอาต้องอยู่ตรงไหน
1: ข้าง
0: ข้างคุณครูเพิ่มให้สระอาจะอยู่ข้างหลังพยัญชนะต้นเลยอีกหนึ่งครั้งสระอาจะเขียนไว้อยู่ข้างอะไรคะข้างหลังพยัญชนะต้นเสมอเขียนไว้ข้างหน้าได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้เพราะพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะตัวแรกเลยที่ต้องเขียนตามด้วยสระอาสระอาจะตามหลังอยู่เสมอนะคะลูกต่อไปค่ะมาเรียนรู้คำสระอาเด็กๆมาดูสิคะว่ามีคำอะไรให้สนุกกันบ้างวันนี้มาดูเลยเอ๊ะคนนี้คือใครเอ่ยคนนี้มีชื่อว่าตาสาตาสาลองมาสะกดพร้อมกันเลยตออาตา
1: สออาสา
0: ตาสา
1: ตาสา
0: ตาสาคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะตาสาเด็กๆลองสังเกตดูค่ะสระอาจะตามหลังพยัญชนะต้นเสมอเด็กๆเห็นไหมคะตออาตานี่ไงสระอาก็ตามหลังสออาสาสระอาก็อยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังพยัญชนะเลยต่อไปคำต่อไปวันนี้รู้จักตาสาแล้วมีใครอีกนะใครเอ่ยผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าป้าดาว
1: ป
0: ้
1: าดาว
0: สะกดพร้อมกันปออาปาไม้โทป้าดออาวอดาว
1: ป
0: ้
1: าดาว
0: ป้าดาวผู้หญิงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะป้าดาวจำดีๆนะคะเดี๋ยวมีกิจกรรมให้ทำด้วยเมื่อสักครู่นี้คุณตาชื่อว่าอะไรตาสาแล้วคุณป้าป้าดาวคนต่อไปคนนี้ไม่ใช่ชื่อเขาแต่เป็นลักษณะกำลังปั่นจักรยานเลยนั่นก็คือคำว่ามาหานั่นเองมาดูกันเลยมาหาม าหาจะมาหาใครนะสะกดก่อนมออามาหออาหาม
1: าหาม
0: าหาม
1: าหา
0: เก่งมากจะมาหาใครนะต่อไปมีอีกค่ะเขากำลังทำอะไรนะกำลังขายนั่นก็คือคำว่าขายมาสะกดพร้อมกัน

0: ขาย
1: ขาย
0: ขายเก่งมากกำลังขายอะไรเอ่ยผลไม้ต่อไปเอ๊ะภาพนี้คือคำว่าล้างอ่ะมาดูกันเลยคำว่าล้างสะกดอย่างไรสะกดตามคุณครูเลยค่ะลออางอล้าง
1: ลออางอล้าง
0: ไม่โอล้าง
1: ล้าง
0: ล้าง
1: ล้าง
0: ไหนล้างมือทำท่าอย่างไรดีมากต่อไปมาฝึกอ่านกันเถอะเมื่อสักครู่นี้ได้เรียนรู้คำกันไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูจะนำคำเมื่อสักครู่นี้มาเป็นประโยคเลยแล้วอ่านแบบมีจังหวะด้วยได้ไหมคะเด็กๆห้องนี้จะทำได้หรือเปล่ามาดูสิคะโอ้โหดูตัวอย่างคุณครูก่อนปรบมือหนึ่งครั้งใครพร้อมจะอ่านแล้วขอหัวใจดวงเล็กๆขอหัวใจดวงโตขึ้นมานิดนึงขอใจดวงโตสุดๆเลยถ้าพร้อมที่จะอ่านแล้วเอามือลงหนึ่งครั้งฟังก่อนว่าอ่านอย่างไรกออากามออามาหออาหากามาหามออามาไม่โทรมากามาหามาได้ไหม
1: ได
0: ้ต่อไปคุณครูอ่านแล้วเราอ่านตามได้ไหมคะ
1: ได
0: ้โยกได้ไหมได้โยกตัวไปด้วยก็ได้มาพร้อมไหมคะพร้อมมาเริ่มกันเลยกออากาม
1: ออามา
0: หออาหาก
1: ามาหาม
0: ออามาไม่โทรมาก
1: ามาหาม
0: าม
1: ออามาไม่โทรมาม
0: ออามา
1: หออาหาม
0: ามาหา
1: ตออาตา
0: สออาสา
1: ม้ามาหาตาสา
0: ขออีกหนึ่งครั้งได้ไหมคำว่าช้างเนี่ยช้าช้าชออางอช้างไม่โทช้าง
1: ชออางอช้างไม่โทช้าง
0: ตาสาม
1: าหา
0: ช้าง
1: กาไปหา
0: ใครกาไปหาม้าแต่ม้าไปหาใครคะ
1: ม้ามาหา
0: ตาสา
1: แต่ตาสาม
0: าหา
1: ช้าง
0: เก่งมากต่อไปมาดูกันเลยอะไรเอ่ยเมื่อสักครู่นี้ตาสามาหาช้างไปแล้วต่อไปดูซิว่าตาสาจะทำอะไรพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะมาเริ่มกันเลย

0: ขออายอขาย
1: อีกหนึ่งครั้ง
0: ขออายอขาย
2: ขออ

0: ายอขาย
1: ป
0: ้
1: าดาวขาย
0: ปอลออาปลา
1: ป้าดาวขายปลา
0: ตาสาขายอะไรคะ
1: จาน
0: ป้าดาวขายอะไรคะ
1: ปลาต่อไปเฮ้อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยมาดูสิคนนี้ชื่อว่าอะไรยออายอยายจออาจะไม่จัดตะวาจ๋าย
2: ายจ
1: ๋
2: าย
1: ายจ
2: ๋าย
1: ายจ๋าคนนี้เนี่ยยายจ๋าคนนี้เนี่ยทำอะไรอ
2: ่
1: ะขออีกหนึ่งครั้งยออายอยาย
2: จออา
1: จะไม่จัดตะวาจ๋าย ายจ๋าย
2: ายจ
1: ๋ารออางอลางไม่โทรล้าง
2: รออ
1: างอลางไม่โทรล้างเด็กๆอ่านตามค่ะรออางอลางไม่โทรล้าง
2: ร
1: ออางอลางไม่โทรล้าง
2: ยายจ
1: ๋
2: าย
1: ายจ๋าล้าง
2: จออานอจาน
1: ยายจ๋าล้างจาน
2: ต่ออาตา
1: สออาสา
2: ตาสาร
1: ออางอล้างไม่โทรล้างตาสาล้าง
2: ปอลออาปลา
1: ตาสาล้างปลา
2: ตาสาล
1: ้
2: างปลา
0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะต่อไปสนุกไหมคะ
3: สน
0: ุกไหมคะต่อไปค่ะเด็กๆถึงเวลาฝึกเขียนสระอาค่ะเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้วชี้อยู่ไหนนิ้วชี้อยู่ไหนนิ้ววิเศษชี้ไปที่กลุ่ม3ชี้มาที่กระดานที่หน้าจอเลยแล้วดูค่ะสระอาเขียนจากข้างบนแล้วก็ลงไปข้างล่างหรือเขียนจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนหน้าลองมาดูวิดีโอนี้บรรทัดมีทั้งหมด4ช่องเหมือนเดิมดูเขาเริ่มจากเส้นนี้ในช่องแรกเลยเส้นแรกตรงนี้อ่ะลองมาดูกันค่ะเริ่มตรงนี้แล้วโค้งค่ะลูกโค้งไปหลังคาแล้วตรงลงไปจนถึงเส้นฐานข้างล่างเลยเด็กๆดูเพื่อนบอกว่าอะไรนะคล้ายๆวอลแหวนแต่ไม่มีหัวแต่หัววอลแหวนเนี่ยอยู่ข้างล่างแล้วเราต้องเริ่มหัวก่อนใช่ไหมคะแต่สระอาเริ่มจากข้างบนหรือข้างล่างข้างบนก่อนเริ่มจากเส้นแรกตรงนี้เส้นข้างในเส้นแรกนะคะโค้งในช่องที่หนึ่งนี่เลยแล้วตรงลงมาเหมือนไม้เท้าเลยไหมเหมือนเลยต่อไปดูลักษณะการเขียนไปแล้วถึงเวลาของเราแล้วค่ะเด็กๆดูนี่คือใบความรู้ที่หนึ่งนะคะเรื่องรูปสระอาค่ะมีวิธีการเขียนให้ด้วยบอกด้วยว่าสระอาเป็นสระเสียงยาวแล้วก็มีคำให้ฝึกอ่านสะกดคำฝึกอ่านแจกลูกคำคุณครูอยากให้พวกเราเนี่ยไปกลับไปทบทวนที่บ้านได้ไหมคะคำสระอาทั้งสะกดคำทั้งอ่านแจกลูกเลยนะคะใครทำได้ยก2มือเอามือลงต่อไปมาดูค่ะกิจกรรมในวันนี้ของเด็กๆค่ะได้ขยับมือกันอีกแล้วเพราะว่าคุณครูนะคะจะให้ทำใบงานที่1ค่ะเรื่องคำสระอาน่ารู้หลังจากนั้นอาจจะสุ่มก็ได้อาจจะสุ่ม

0: ตัวแทนออกมาอ่านคำก็ได้นะคะแล้วต่อไปคุณครูนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำใบงานของนักเรียนค่ะใบงานที่1แล้วอาจจะสุ่มให้เด็กๆนะคะออกมาอ่านคำจากใบงานที่1ค่ะมาดูกันเลยตอนนี้ขอให้เด็กๆนำใบงานเล่มสีเขียวขึ้นมาค่ะแล้วเปิดเลยค่ะใบงานที่1เรื่องคำสระอาน่ารู้ตอนนี้มีเพื่อนเจอแล้วนะคะอยู่หน้าที่22และ23อยู่ตรงหัวมุมเลยทั้ง2หน้าเลยนะคะ22และ23มีเลข2กับเลข2และเลข2กับเลข3เลยเด็กๆเปิดหาได้เลยเพื่อนคนไหนไม่เจอช่วยเหลือเพื่อนข้างๆหน่อยค่ะช่วยเพื่อนๆเปิดหน่อยหาเจอไหมคะใครไม่เจอยกมือเลยเพื่อนจะได้รู้ด้วยไปนั่งก่อนค่ะน่ะทำกับเพื่อนนะคะใครยังไม่เจอยกมือไว้อีกสองหน้า
1: หน้าดีหรือเปล่า
0: เปิดไปอีกหนึ่งแผ่นลูก
1: โอเคหน้าเล็กมากอ่ะ
0: ใครยังไม่เจอด้วยความรวดเร็วนะคะมาดูกันเลยเด็กๆคะนิ้ววิเศษชี้มาที่ตอนที่หนึ่งตอนที่หนึ่งของเรามีเส้นประอยู่ด้วยให้เด็กๆลากเส้นสระอาตามที่ได้ฝึกเขียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้ได้ฝึกเขียนในอากาศไปแล้วหลังจากนั้นตอนที่2หันหน้ามาดูในจอก่อนถ้าเราไม่หันมาเราจะทำไม่ได้ตอนที่1ให้เขียนตามเส้นอะไรลูกตามเส้นประนะคะตอนที่2มีทั้งหมด3ข้อคุณครูมีคำมาให้แล้วเหมือนข้อแรกตาสาช่องต่อไปก็เขียนเหมือนเดิมค่ะลูกเขียนว่าตาสาเหมือนเดิมเขียนซ้ำอีกหนึ่งครั้งยายจ๋าหนูก็เขียนซ้ำคำว่ายายจ๋าอีกหนึ่งครั้งป้าดาวหนูก็เขียนคำว่าป้าดาวข้างหลังอีกหนึ่งครั้งยากไหมคะและตอนสุดท้ายนี่แหละค่ะยากหันหน้ามามองจอเลยตอนสุดท้ายถ้าไม่ฟังจะทำไม่ได้ตอนสุดท้ายมีทั้งหมด3ข้อเด็กๆเห็นคำในช่องสี่เหลี่ยมไหมคะคุณครูจะมีประโยคมาข้างล่างค่ะแล้วมีบรรทัดว่างๆอยู่ให้เราเลือกนำคำนี่แหละคุณครูเหมือนข้อ1ใช่ไหมคะคุณครูมีคำว่าจานและคำว่าปลามาให้ในช่องสี่เหลี่ยมและประโยคข้างล่างป้าดาวขายอะไรเอ่ยป้าดาวขายจานหรือป้าดาวขายปลาเลือกหนึ่งคำมาเติมคุณครูมีภาพมาช่วยด้วยเลือกหนึ่งคำเขียนทั้งสองคำได้ไหมไม่ได้เลือกหนึ่งคำก็พออย่างเช่นข้อที่สองตาสาขายอะไรมีคำว่าจานในกรอบสี่เหลี่ยมกับคำว่าปลาตาสาขายอะไรเอ่ยเลือกหนึ่งคำในช่องสี่เหลี่ยมมาเขียนได้เลยข้อสุดท้ายช้างกับล้างคำที่คุณครูให้ยายจ๋าทำอะไรกับจานล่ะคะลองเลือกเติมคำดูเอาละค่ะถึงเวลาทำงานแล้วลงมือทำได้เลยตอนนี้ใช้เสียงไหมคะลูกไม่ใช้เขียนหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งค่ะใช่เขียนตั้งหน้าเลยลงมือทำได้เลยค่ะใช่ค่ะตอนนี้ทำอะไรนะเขียนเลยตอนที่สองบอกแล้วว่าเขียนตามคำข้างหน้าเลยค่ะกลุ่มที่ห้าถึงไหนแล้วคะ

0: ฟังอยู่ไหมป้าดาวขายอะไรคำว่าจานหรือคำว่าปลาป้าดาวขายอะไรเลือกหนึ่งคำมาเติม
1: ปลาจาน
0: มีภาพมาให้ด้วยป้าดาวขายอะไรมีคำว่าจานกับคำว่าปลาเลือกหนึ่งคำไปเติมค่ะ
1: จาน
0: อ่ะเขียนเลยขายอะไรตอนนี้มีเสียงไหมคะไม่มีแล้วเพราะทุกคนต้องตั้งใจทำงานคุณครูมีคำมาให้คำว่าช้างกับคำว่าล้างยายจ๋าจุดจุดจุดจานยายจ๋าทำอะไรช้างหรือล้างเขียนถูกแล้วลูกลงมือทำเลยค่ะไม้อะไรลูกไม้จัตวามีคำมาให้แล้วใช่ไหมหนูเขียนครั้งคำละหนึ่งครั้งค่ะยายจ๋าจุดจุดจุดจานยายจ๋าช้างจานหรือว่ายายจ๋าล้างจานเลือกหนึ่งคำมีรูปภาพมาเป็นตัวช่วยแล้วนะคะตอนนี้มีเพื่อนเสร็จแล้วหนึ่งคนเอาละค่ะเด็กๆใกล้จะหมดเวลาแล้วยังไม่ลากเส้นเลยลูกส่วนใครที่เสร็จแล้วหลังจากนี้ให้ส่งท้ายคาบนะคะป้าดาวขายอะไรจานหรือปลามีตัวอย่างมาให้ข้างหลังเอาละค่ะเด็กๆตอนนี้หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ทั้งหมดใส่ใต้โต๊ะ4โอ้โหตอนนี้กลุ่มที่5กับกลุ่มที่2เก่งมากเลย3 2 1หมดเวลากลุ่มที่เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วคือกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3และกลุ่มที่4อู้มีกลุ่มที่5ด้วยอ่ะปรบมือค่ะทุกกลุ่มเลยเอ๊ะมาดูซิว่าที่เราทำเนี่ยถูกหรือเปล่ามาดูเฉลยกันเลยปรบมือ1ครั้ง2ครั้งหันไปทางซ้ายหันไปทางขวาหันมาที่คุณครูค่ะหันมาที่จอค่ะมาดูสิคะคุณครูบอกว่าในตอนที่1เนี่ยให้นักเรียนเขียนสระอาตามรอยประใช่ไหมคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วนี่เลยค่ะกามาหาม้าแล้วก็ม้ามาหาใครช้างต่อไปมาดูตอนที่2ให้เขียนคำจากภาพเป็นคำที่คุณครูกำหนดให้เลยมีแล้ว1คำแล้วให้พวกเราเขียนซ้ำอีก1ครั้งคนแรกคือใครคะตาสาคนที่2คือยายจ๋าคนสุดท้ายคือป้าดาวข้อสุดท้ายนี่แหละมาดูสิคะตอนสุดท้ายป้าดาวขายจานจออานอจานคำแรกนั่นเองต่อไปตาสาขายปลาปอลออาปลาข้อสุดท้ายยายจ๋าอะไรเอ่ยแล้วก็จานยายสาล้างจานรออางอล้างไม่โทรล้างค่ะอ่ะปรบมือให้นักเรียนทุกคนที่ตั้งใจทำแบบฝึกหัดต่อไปมาดูบทเรียนในวันนี้

0: ราเรียนในเรื่องสระสระเป็นสระเสียงยาวไม่เชื่อออกเสียงสระอาพร้อมกันสระอาเก่งมากต่อไปสระอาจะเขียนไว้ตรงไหนคะของพยัญชนะต้นข้างหลังพยัญชนะต้นเลยแล้วเมื่อมีตัวสะกดสระอาจะหายไปไหมไม่หายสระอาจะยังคงอยู่ที่เดิมค่ะและสุดท้ายค่ะคำสระอาเป็นคำที่มีทั้งรูปวรรณยุกต์และไม่มีรูปวรรณยุกต์คือมีรูปวรรณยุกต์ได้ไหมคะได้หรือไม่มีรูปวรรณยุกต์ก็ได้เหมือนกันต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอีสระอีเป็นอย่างไรนะและสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือ1ใบความรู้ที่2เรื่องสระอีและ2นะคะใบงานที่2เรื่องคำสระอีน่ารู้ซึ่งคุณครูก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้เรียนในเรื่องสระอาอย่าลืมนะคะในใบความรู้มีคำสระอามากมายเลยค่ะและมีวิธีการเขียนสระอาหากนักเรียนหรือเด็กๆคนไหนลืมนะคะกลับไปทบทวนสระอาได้เลยทั้งวิธีการเขียนและการอ่านคำการสะกดคำนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนส่วนเด็กๆคนไหนที่ทำงานยังไม่เสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ด้านหลังของพยัญชนะต้นเสมอเพราะฉะนั้นอย่าลืมสระอานะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงไปแล้วสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้คุณครูใบไผ่นะคะขอตัวลากันไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิซากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ยตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียปลาจระเข้สีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะครับเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนที่อยู่ต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางและครูทุกท่านค่ะวันนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1นะคะเช่นเคยค่ะพบกับคุณครูวิภามาแซงโงหรือว่าคุณครูนุ้ยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะของเรานะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมมาสำหรับทำกิจกรรมด้วยเด็กๆได้เตรียมกันมาไหมคะ
1: เตรียมมาน
0: ะคะส่วนนักเรียนปลายทางล่ะคะได้เตรียมอุปกรณ์มาบ้างไหมเอ่ยก็เตรียมมาเหมือนกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมมานั้นเอามาทำอะไรกันบ้างจากกิจกรรมนี้กันค่ะวันนี้นะคะเราจะทำกิจกรรมกันต่อนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมครั้งที่5ของเราแล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทบทวนการทำกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้ทำอะไรกันไปคะชั่วโมงที่แล้วได้วาดรูปวาดรูปเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะเพราะว่าเด็กๆจะได้ไปนะคะแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการดังนั้นนะคะนักเรียนได้นำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มาแต่งเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจได้อย่างไรบ้างเราจะมีวิธีการยังไงแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการให้น่าสนใจเราจะต้องทำยังไงบ้างเช่นรูปร่างของสัตว์จะต้องเป็นยังไงคะ
1: แตกต่างไปจากเดิม
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องตามจินตนาการที่เราคิดฝันอยากให้มีรูปร่างหรือลักษณะของสัตว์นั้นต่างไปจากเดิมนะคะแล้วก็เด็กๆสามารถที่จะวาดนะคะตัวละครหรือกำหนดตัวละครในเรื่องให้ตัวละครที่หลากหลายได้นะคะต่อไปค่ะการแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะต้องกำหนดตัวละครให้มีลักษณะอย่างไรต้องกำหนดตัวละครที่นักเรียนได้วาดลงไปเนี่ยให้มีลักษณะอย่างไรคะยกตัวอย่างเช่นดูจากรูปภาพของครูนุ้ยก็ได้ค่ะมีรูปภาพสัตว์2ชนิดใช่ไหมคะและมีรูปร่างแตกต่างไปจากความจริงไหมคะแตกต่างไหมคะแตกต่างอย่างไรคะกระต่ายมีปีกในความเป็นจริงแล้วกระต่ายมีปีกไหมคะ
1: ไม
0: ่มีอะไรนะคะมีแต่นกมีปีกแล้วผึ้งของครูนุ้ยล่ะคะ
1: หัว
0: ของผึ้งเป็นอย่างไรเป็นหัวช้างจมูกของผึ้งก็จะมีลักษณะยาวๆเรียกว่างวงใช่ไหมคะเหมือนกับของช้างเลยก็จะกำหนดตัวละครให้แตกต่างไปจากเดิมนอกจากนี้นะคะเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนจะต้องมีเรื่องราวที่มีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์ที่ทำหน้าที่ได้ถูกต้องด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณนุ้ยแต่งเรื่องตามจินตนาการของคุณนุ้ยโดยมีกระต่ายมีปีกกระต่ายตัวนี้จะต้องใช้ปีกทำหน้าที่อะไรคะ
1: บิน
0: อาจจะบินไปไหนดี
1: บ
0: ิน
1: ไปหาอาหาร
0: บินไปหาอาหารแล้วก็ไปเจอใครคะไปเจอใครขณะบินไปหาอาหารไปเจออะไรนะคะ
1: ช้างผึ้ง
0: ไปเจอช้างผึ้งอาจจะแต่งชื่อว่าเป็นช้างผึ้งก็ได้นะคะไปเจอช้างผึ้งดังนั้นผึ้งตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งวงทำหน้าที่อะไรคะหยิบอาหารเข้าอะไรคะลู
1: ก
0: เข้าปากนะคะแล้วก็ต้องมีบทสนทนาเราเจอกันก็ต้องมีบทสนทนาเพิ่มเติมในเรื่องเล่าตามจินตนาการถ้านักเรียนเป็นกระต่ายนักเรียนเจอผึ้งช้างนักเรียนจะให้มีบทสนทนายังไงดีเนี่ยลองเล่าให้คุณนุ้ยฟังได้ไหมคะอะไรนะคะ
1: บ
0: ินไปด้วยกันเจอหน้ากันครั้งแรกต้องทักทายก่อนใช่ไหมคะสวัสดีผึ้งช้างใช่ไหมคะเธอกำลังไปไหนถ้าคุณนุ้ยเป็นกระต่ายถามผึ้งช้างเด็กเป็นผึ้งช้างเด็กๆจะตอบคุณนุ้ยว่าอะไรคะ บินไปหาอาหารแล้วถ้าคุณนุ้ยถามตอบกลับไปคุณนุ้ยเป็นกระต่ายแล้วเธอจะไปหาอาหารที่ไหนล่ะพึ่งช้างอะไรนะคะไปหาไปหาอาหารในป่าแล้วคุณนุ้ยถามกลับไปว่าแล้วเราไปหาอาหารกับเธอได้ไหม
1: ได
0: ้ค่ะได้ครับนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปด้วยกันนะแล้วเราก็ทำไมบินไปด้วยกันเป็นเรื่องราวแบบนี้นะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถแต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการของตัวเองได้ไหมคะได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆอย่าเป็นกระต่ายบินทุกกลุ่มนะคะและอย่ามีพึ่งช้างทุกกลุ่มนะคะเด็กๆสามารถแต่งนะคะกำหนดตัวละครเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนให้แตกต่างไปจากของครูนุ้ยได้นะคะแล้วก็มีตัวละครที่มากกว่า2ตัวได้เช่นกันค่ะและในการทำกิจกรรมกลุ่มของนักเรียนบางครั้งก็อาจจะเจอปัญหาเช่นปัญหาในกลุ่มของนักเรียนในการแบ่งหน้าที่ในกลุ่มนักเรียนมีบ้างยังคะปัญหาในกลุ่มมีบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
0: เลยปลายทางแล้วคะพบปัญหาในการแบ่งหน้าที่กันในกลุ่มบ้างไหมคะเช่นตรงกันไม่ได้ว่าใครจะวาดรูปเพราะอยากวาดหมดเลยมีไหมคะมีไหมคะมีการแย่งกระดาษกันมีไหมคะไม่มีถ้าเกิดปัญหาแบบนี้ทุกคนอยากวาดหมดเลยเราจะแก้ปัญหายังไงดี
1: แบ่งหน
0: ้
1: าที
0: ่แบ่งยังไงดีคะ
1: อีกคนหนึ่งเป็นคนวาดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนระบายสี
0: อาจจะแบ่งอีกคนหนึ่งเป็นคนวาดแล้วอีกคนหนึ่งเป็นคนระบายสีบางครั้งเราก็ต้องทำไมคะถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในกลุ่มนะคะแล้วครั้งหน้าถ้ามีกิจกรรมแบบนี้อีกก็ผัดกันครั้งหน้าเราเป็นคนระบายสีส่วนเพื่อนที่อยากวาดรูปก็ทำไมให้โอกาสเพื่อนได้วาดรูปบ้างยังไม่ได้มีแค่วาดรูปกับระบายสีนะคะในวันนี้เราจะต้องมีการทำอุปกรณ์กันด้วยดังนั้นวันนี้มีการใช้อุปกรณ์กันด้วยนะและอุปกรณ์ที่มีไม่ได้มีครบทุกคนในกลุ่มนะคะดังนั้นทุกคนจะต้องแก้ปัญหาในกลุ่มด้วยนะถ้าเกิดว่าเพื่อนก็อยากจะใช้เราก็อยากจะใช้แล้วเราจะแบ่งปัญหายังไงเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเราก็ต้องให้เพื่อนก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้กันเลยค่ะวันนี้นะคะกิจกรรมเรายังอยู่เรื่องเดิมก็คือกิจกรรมที่1 นะคะลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างกิจกรรมของเรายังคงอยู่ในหน้าที่

0: ที่4นะคะนั่นก็คือข้อที่5ค่ะทบทวนจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นิดหนึ่งวันนี้นะคะนักเรียนจะได้รับผิดชอบทำตามหน้าที่ของตนเองเพื่อเตรียมเล่าเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจจากชั่วโมงที่แล้วที่เด็กๆได้วาดรูปกันไว้ใช่ไหมคะหรือบางคนก็อาจจะเขียนลงในแบบฝึกหัดไว้นะคะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้นั่นก็มีนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานหรือสื่อประกอบในการเล่าเรื่องตามจินตนาการเช่นมีกาวมีกระดาษสีดินสอสีไม้เทปใสกรรไกรที่ครูนุ้ยยกตัวอย่างมาเด็กๆรู้จักไหมคะ
1: รู้จ
0: ักเคยใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไหมคะเคยนะคะนอกจากนี้ครูนุ้ยก็มีเตรียมเพิ่มเติมมาให้นะคะครูนุ้ยก็จะมีสติ๊กเกอร์มาให้นักเรียนด้วยมีปากกาเมจิกสีนะคะนักเรียนจะสามารถเลือกนำไปใช้ในการวาดรูปส่วนต่างๆของสัตว์หรือสร้างนะคะสื่ออื่นๆเพื่อใช้การประกอบในการเล่าให้น่าสนใจค่ะต่อไปค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มจะได้ทำตามหน้าที่ของตนเองที่กำหนดไว้เพื่อเตรียมเล่าเรื่องตามจินตนาการให้น่าสนใจโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์อย่าลืมนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอะไรคะลักษณะและหน้าที่ส่วนต่างๆของอะไรเอ่ยของสัตว์นั่นเองนะคะให้ถูกต้องด้วยนะคะข้อกำหนดในการเล่าเรื่องให้สนใจนะคะให้น่าสนใจนะคะ 1. นักเรียนจะต้องใช้สื่อนำเสนอที่สอดคล้องกับเนื้อหาและมีความน่าสนใจก็คือเนื้อเรื่องของนักเรียนจะต้องเป็นเรื่องราวที่สัตว์นั้นกำลังใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ต่างๆได้อย่างถูกต้องแล้วก็ทำสื่อประกอบการเล่าให้ว้าวให้ดูตื่นตาเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มสนใจนะคะต่อไปค่ะ 2. เวลานักเรียนออกมาเล่าเรื่องนักเรียนจะต้องมีการใช้น้ำเสียงพูดหรือเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดนั้นเป็นเสียงปกติอาจจะยังไม่ค่อยว้าวใช่ไหมคะก็ต้องทำเสียงเล็กเสียงใหญ่ให้น่าสนใจหรือเรียนแบบเสียงสัตว์ชนิดนั้นเพื่อให้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีลีลาท่าทางประกอบเรียนแบบสัตว์ก็ได้เช่นกระต่ายกำลังทำอะไรอยู่บินใช่ไหมคะหรืออาจจะใช้ขากระโดดหรือใช้ขาและตีนเดินใช้ปากกำลังกินนะคะใช้ต้องทำท่าด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นว่าสัตว์ที่นักเรียนวาดรูปนั้นน่ะนะคะมีการใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างต่อไปค่ะสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะคะจะต้องมีส่วนร่วมในการออกมาเล่าเรื่องด้วยนะคะทุกคนจะต้องมีบทบาทหน้าที่ 4. นักเรียนจะต้องใช้เวลาเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดดังนั้นเรื่องราวของนักเรียนที่จะนำออกมานำเสนอให้เพื่อนจะต้องไม่ยาวจนเกินไปตัวละครไม่เยอะจนเกินไปมีบทสนทนาที่ไม่มากเกินไปเพราะเรามีเวลากำหนดนะคะไม่มากนะคะเพราะทุกกลุ่มจะต้องได้ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการและเพื่อนในห้องเรียนก็จะต้องมีการให้ข้อเสนอแนะหรือเราเรียกว่าคอมเมนต์นั่นเองนะคะให้กับเพื่อนๆด้วยวันนี้ยังไม่ได้เล่านะคะเด็กๆวันนี้เราจะทำอุปกรณ์ประกอบการเล่านะคะค่ะข้อตกลงในการทำกิจกรรมในวันนี้อย่างแรกเลยจะไม่เล่นกันขณะทำกิจกรรมนะคะไม่พูดคุยเสียงดังด้วยนะคะเด็กๆไม่เล่นกันในที่นี้เช่นหันหน้าเล่นกันเอาของใต้โต๊ะมาเล่นกันเพราะว่าเพื่อนๆในกลุ่มกำลังทำงานอยู่นะคะ 2. นะคะระวังการใช้อุปกรณ์มีคมเช่นกรรไกรแล้วก็กบเหลาต้นทางนะคะคุณครูนุ้ยจะไม่ได้แจกกรรไกรให้นะคะถ้าเกิดว่านักเรียนอยากต้องการจะตัดนักเรียนร่างรูปภาพไว้ก่อนวาดไว้ก่อนเลยนะคะแล้วค่อยมาตัดกับครูนุ้ยครูนุ้ยมีกรรไกรไว้ให้นะคะนักเรียนสามารถที่จะมาขอตัดได้ซึ่งการตัดกระดาษ ตอนนี้ป.1 อาจจะต้องอยู่ในการดูแลของผู้ใหญ่ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตัดพลาดไปแล้วไปโดนนิ้วมือตัวเองก็จะทำให้เลือดออกใช่ค่ะใช่ต้องค่อยๆตัดนะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าหากนักเรียนสามารถใช้กรรไกรได้ก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะไม่พูดคุยเสียงดังจนเกินไปขณะทำกิจกรรมตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมนักเรียนมีการคุยกันใช่ไหมคะคุยกันตอนทำงานก็อาจจะเสียงดังต้องทำไมคะคุยกันแบบเบาๆกระซิบกระซิบก็ไม่ถึงต้องกระซิบแบบกระซิบเพื่อนไม่ได้ยินเลยคุยได้แต่คุยอย่าเสียงดังเกินนะคะแต่ตอนที่พอเราได้งานมาแล้วเนี่ยใช่พอตอนเราได้งานมาแล้วเราก็ทำเลยทำของเราไปเราก็ไม่ต้องคุยแล้วนะคะเพราะว่าอาจจะรบกวนเพื่อนกลุ่มอื่นๆรบกวนเพื่อนปลายทางเพราะเพื่อนปลายทางก็ต้องใช้สมาธิในการทำอุปกรณ์เหมือนกันนะคะค่ะใบงานหน้า6คือกิจกรรมที่แล้วนักเรียนบางคนอาจจะบันทึกลงในใบงานนะคะแต่ว่าต้นทางของเราวาดรูปลงในกระดาษเดี๋ยวครูนุ้ยจะคืนกระดาษใบนั้นให้นักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนแก้ไขข้อมูลหรือรูปวาดเพิ่มเติมถ้านักเรียนอยากจะเพิ่มเติมอะไรไปเพิ่มได้เลยในวันนี้อยากจะวาดตัวละครเพิ่มวาดให้ชัดเจนวาดได้เลยนะคะวันนี้แล้วก็คุยกันว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรเราควรจะต้องสร้างอะไรเพิ่มเติมนะคะการทำอุปกรณ์ประกอบการเล่าจะทำอะไรได้บ้างยกตัวอย่างให้ครูนุ้ยได้ไหมคะเช่นจะใช้กระดาษทำอะไรดีใช้กระดาษทำอะไรดีคะ
1: วาดร
0: ู
1: ป
0: วาดรูปเป็นอะไรได้บ้างอะไรนะคะอะไรนะคะอะไรนะคะ
1: ดาว
0: แล้วดาวเกี่ยวข้องยังไงกับสัตว์ที่นักเรียนจะออกมาเล่าให้เพื่อนฟังเอาไปตกแต่งได้ไหมแล้วไปตกแต่งอะไรคะให้สวยๆดังนั้นกระดาษสีที่ครูนุ้ยแจกไปให้นักเรียนอาจจะเอาไปวาดเป็นส่วนต่างๆของสัตว์แล้วเอามาประกอบรวมกันได้เช่นทำหน้ากากได้ไหมคะได้นะคะเพราะถ้านักเรียนวาดรูปเล็กนิดเดียวออกมาเล่าให้เพื่อนฟังอาจจะมองไม่เห็นเราก็ทำเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลยเช่นทำหูสัตว์ของนักเรียนมีหูเราก็ทำหูไว้วาดหูใหญ่ๆแล้วเดี๋ยวเราเอามาติดที่หูตอนเราเล่ามีปีกเราอาจจะไปหาผ้ามาวันนี้ไม่มีผ้าไม่เป็นไรหรือเอากระดาษมาต่อกันก็ได้เอามาทำเป็นปีกหรืออยากจะมีหูใหญ่ๆวาดหูใหญ่ๆไว้ระบายสีแล้วเดี๋ยววันเล่าเราค่อยเอามาติดได้ไหมคะแล้ววันนี้วาดรูปไว้ก่อนถ้าอยากตัดมีเวลาเหลือเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันตัดได้ไหมคะได้นะคะหรืออาจจะทำเป็นหน้ากากไปเลยวาดเป็นหน้ากากสัตว์ของนักเรียนนะคะวาดใหญ่ๆวาดตาวาดจมูกวาดปากตามที่นักเรียนออกแบบไว้วาดสีแล้วก็ระบายสีไว้เดี๋ยวครูนุ้ยช่วยตัดแล้วเราค่อยเอามาไว้ที่หน้าของเราแล้วก็เหลือตาไว้ให้เรามองเห็นด้วยนะแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยทำสายให้ช่วยทำสายแล้วก็คล้องที่หูเป็นหน้ากากอย่างนี้หรือเราจะทำเป็นสายคาดหัวก็ได้
1: ใครทำตาไม่เป
0: ็
1: น
0: ถ้าใครทำตาไม่เป็นก็ทำเป็นกลมๆตามจินตนาการได้เลยเพราะว่าเราบอกว่าสัตว์เป็นสัตว์จินตนาการใช่ไหมคะเราอยากให้ตาเป็นแบบไหนก็ได้นะคะไหนใครเข้าใจแล้วอยากทำแล้วยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะเอามือลงได้ค่ะต่อไปค่ะทบทวนการทำกิจกรรมวันนี้นิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมของนักเรียนนักเรียนนะคะ1วางแผนการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีมาใช้ในการสร้างสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการ2แต่ละกลุ่มร่วมกันทำสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการที่วางแผนไว้ส่วนคุณครูปลายทางนะคะ1ตรวจสอบเรื่องเล่าของนักเรียนว่าใช้หน้าที่ของส่วนต่างๆได้ถูกต้องหรือไม่แต่ละกลุ่มนะคะ2ประเมินการทำงานของนักเรียนว่ารับผิดชอบหน้าที่ของตนเองตามที่กำหนดหรือไม่3ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักเรียนด้านการใช้อุปกรณ์ต่างๆค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกอุปกรณ์ให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มแต่มีข้อตกลงอย่างหนึ่งถ้าครูนุ้ยแจกไปแล้วนักเรียนจะต้องวางไว้ที่กลางโต๊ะ และยังไม่หยิบจับอุปกรณ์นะคะเพราะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมๆกันว่าเรามีอะไรบ้างว่าอุปกรณ์ที่นักเรียนมีนั้นมีอะไรบ้างนะคะและไม่แย่งออกกันมารับอุปกรณ์เพราะเดี๋ยวครูนุ้ยขอตัวแทนละกันออกมารับอุปกรณ์นะคะไหนบอกครูนุ้ยหน่อยตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารับอุปกรณ์กี่คน1 คน 1 คน 1 คนใครเป็นคนเลือกครูนุ้ยเป็นคนเลือกค่ะนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนต่อไปค่ะรับอุปกรณ์ไปแล้วต้องเอาไปทำยังไงวางไว้ตรงไหนคะวางไว้ตรงกลางเอามือไปจับก่อนไหมเดี๋ยวดูพร้อมกันนะดูพร้อมกันนะคะค่ะตอนนี้นะคะต้นทางพร้อมที่จะรับอุปกรณ์แล้วส่วนนักเรียนปลายทางตอนนี้คุณครูสามารถที่จะเตรียมนักเรียนนะคะมารับอุปกรณ์หรือตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่มีได้เลยค่ะกลุ่มหนึ่งไอดีมารับค่ะขอคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะกลุ่มสองมงคลคุณครับกลุ่มสามนักเรียนไว้ตรงกลางค่ะลุกขึ้นยืนหน่อยลูกขอบคุณค่ะค่ะเอากระดาษด้วยกระดาษด้วยค่ะกลุ่มสี่น้องชโรทรขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนกลุ่ม5กิตติพงศ์คุณนุ้ยบอกคุณนุ้ยขอคนที่อยู่ใกล้ไงคะค่ะไว้ที่โต๊ะก่อนนะทีนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะตรวจสอบดูว่าในตะกร้ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะมีสี
1: ม
0: ี
1: กระดาษ
0: มีกระดาษสีแล้วก็มีกระดาษ A4 สีขาวด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่มีคือดินสอไม้บรรทัดยางลบก็คืออุปกรณ์การเรียนของนักเรียนนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของครูนุ้ยแต่ละกลุ่มนะคะก็ได้รับอุปกรณ์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตรวจสอบแล้วนะคะว่าในอุปกรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้มีอะไรบ้างนะคะต่อไปค่ะกิจกรรมแรกนะคะเดี๋ยววันนี้ให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มร่วมกันพูดคุยนะคะว่าละครที่นักเรียนแต่งเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนต้องการจะเพิ่มเติมแก้ไขอะไรลงไปจากรูปภาพที่นักเรียนวาดในชั่วโมงที่แล้วนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะแจกคืนให้และยังตอนนี้นักเรียนยังไม่ได้ใช้อุปกรณ์ตรงกลางโต๊ะนะคะพอคุณครูให้สัญญาณแล้วเดี๋ยวเราค่อยเริ่มทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถที่จะให้นักเรียนนะคะตรวจสอบใบงานหรือรูปวาดจากชั่วโมงที่แล้วได้เลยนะคะนักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับไปแล้วตรวจสอบเลยนะคะดูนะคะว่านักเรียนต้องการจะเพิ่มตัวละครอะไรลงไปหรือไม่อยากเพิ่มให้วาดรูปเพิ่มเติมลงไปลองคุยกันก่อนนะคะคุยกันว่าถ้าเราจะวาดเพิ่มเติมเราจะวาดรูปอะไรลงไปเพิ่มเติมบ้างและเราจะให้ตัวละครนะคะทำใช้ส่วนต่างๆทำหน้าที่อะไรบ้างเราคุยกันในกลุ่มเดี๋ยวนักเรียนขยับที่นั่งได้ไหมคะนักเรียนหญิงขยับมานั่งตรงนี้ได้เลยค่ะนักเรียนขยับมาหาเพื่อนได้เลยค่ะมาค่ะขยับมาทางนี้ค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณนุ้ยเอามาให้แล้วเดี๋ยวนักเรียนหญิงขยับมาให้เพื่อนนั่งด้วยขยับนิดหนึ่งนักเรียนปลายทางสามารถลุกนะคะขยับมานั่งกับเพื่อนๆได้เลยขยับมาใกล้กันนักเรียนมานั่งค่ะเดี๋ยวนักเรียนขยับนิดหนึ่งขยับขยับนิดหนึ่งขยับไปยังไม่ได้ใช้อุป กรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้นะคะกลุ่ม 5วางก่อนค่ะตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนดูว่านักเรียนจะวาดสัตว์อะไรเพิ่มเติมลงไปในรูปวาดกระดาษจะต้องอยู่ตรงกลางโต๊ะให้เพื่อนทุกคนได้ดูค่ะนักเรียนวางกระดาษไว้กลางโต๊ะกลุ่ม5วางกระดาษไว้กลางโต๊ะเลยอยากวาดอะไรเพิ่มเติมน้องไอดีเก็บก่อนนะคะยังไม่ได้ใช้นะคะเด็กๆยังไม่ได้ใช้สีนะคะเก็บก่อนค่ะเก็บก่อนนะคะไหนมีใครจะเพิ่มเติมไหมคิดว่าไม่เพิ่มแล้วเพิ่มไหมคะ
1: ไม่
0: เพิ่มถ้าไม่เพิ่มถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมทำอุปกรณ์กันค่ะกิจกรรมต่อไปเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเริ่มนะคะวางแผนว่าเราจะใช้อุปกรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้ไหนอุปกรณ์ที่ครูนุ้ยแจกให้ชี้ก่อนชี้ใช่แล้วครูนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะใช้กระดาษสีและสีต่างๆเราจะไม่ได้นำสีต่างๆมาระบายสีในรูปภาพของนักเรียนแล้วเราจะใช้กระดาษที่ครูนุ้ยแจกให้เอาไปทำเป็นส่วนต่างๆของสัตว์ถ้ากลุ่มไหนคุยเสียงดังครูนุ้ยขอเก็บอุปกรณ์นะคะกลุ่มไหนเสียงดังหรือไม่ทำข้อตามข้อตกลงของเราครูนุ้ยขอเก็บอุปกรณ์กลุ่ม4คะกลุ่ม4คะเดี๋ยวกลุ่ม4ฟังคุณครูแป๊บหนึ่งนะคะค่ะกระดาษที่ครูนุ้ยแจกให้แบ่งกันว่าเราจะวาดอะไรและที่สำคัญเลยไม่ใช้สีมาเขียนที่มือไม่ใช้สีมาเขียนที่หน้าไม่เขียนโต๊ะนะคะเราจะไม่ทำแบบนั้นถ้าตอนนี้เข้าใจแล้วแบ่งงานกันว่าใครจะทำตัวละครตัวไหนก่อนแล้วจะใช้กระดาษสีอะไรสีครูนุ้ยมีหลายสีเลยนะคะค่ะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางนะคะทำกิจกรรมสร้างอุปกรณ์หรือสื่อประกอบการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะส่วนนักเรียนปลายทางคุณครูก็สามารถให้นักเรียนทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นะคะคุณอุ้ยเห็นแล้วว่านักเรียนเริ่มที่จะมีรูปร่างนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อนะคะหรือสัตว์ชนิดนั้นของกลุ่มตัวเองทุกคนเลยเดี๋ยวตอนนี้ให้นักเรียนเก็บอุปกรณ์เตรียมเก็บอุปกรณ์นะคะเพราะว่าถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวหาเวลาว่างมาทำกันต่อนะคะแล้วก็ต้องใช้เวลาว่างนะคะมาทบทวนเพิ่มเติมเรื่องราวตามจินตนาการของนักเรียนให้น่าสนใจด้วยไหนนักเรียนตอนนี้ให้เก็บสีเก็บสีปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะใส่ในตะกร้าเลยนักเรียนแต่ละกลุ่มเก็บสีใส่ไว้ในตะกร้าคุณนุ้ยนับ1ถึง10นะคะแล้วก็กระดาษให้เอามารวมกันวางไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยนะนับแล้วนะคะ1เรียงกระดาษให้สวยงามนะคะเรียงไว้ตรงกลางแล้วก็เอาตะกร้าสีทับไว้2 3สี่เรียงกระดาษซ้อนกันด้วยนะคะกลุ่มหนึ่งยังไม่เรียงกระดาษเลยค่ะวางไว้ตรงกลางค่ะ5 6กลุ่ม5ยังไม่เก็บเลยนะคะกลุ่ม5 6 7

0: แล้วนะคะเก้าสิบไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยโอ้เก่งมากเลยเหลือกลุ่มเดียวกลุ่ม5กลุ่ม3ยังไม่เก็บไม่เรียบร้อยนะคะนักเรียนที่ยังทำงานไม่เรียบร้อยนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยหาเวลาว่างมาทำให้เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางเป็นอย่างไรกันบ้างคะผลงานของนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนสามารถทำสำเร็จไหมคะก็อาจจะมีบ้างที่ยังระบายสีไม่เรียบร้อยใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเหลือตัดกระดาษเดี๋ยวเราหาเวลาว่างมาทำให้เรียบร้อยนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามานะคะร่วมกันสรุปกิจกรรมในวันนี้กันกิจกรรมในวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรกันบ้างเล่าให้คุณนุ้ยฟังหน่อย
1: ได้ระบายสี
0: ได้วาดรูปแล้วรูปที่นักเรียนวาดเกี่ยวกับอะไรคะอะไรนะคะเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองแล้วสัตว์ที่นักเรียนวาดเราจะเอาส่วนนั้นเนี่ยเอาไปใช้ทำอะไรเอาไปทำหน้ากากแล้วเราทำหน้ากากเพื่อเอาไปเล่าเรื่องอะไรคะ
1: ไปเล่าเร
0: ื่
1: องน
0: ิ
1: ทาน
0: ไปเล่าเรื่องนิทานหรือเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับสัตว์นั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนคะแล้วในวันนี้เด็กๆคิดว่าตัวเองได้ทำงานตามที่ตัวเองวางแผนไว้ไหมเช่นเราวางแผนว่าวันนี้เราจะวาดรูปหมีหรือวาดรูปแมวแล้วเราต้องการให้แมวหน้าตาเราเป็นแบบนี้แล้วเวลาเราวาดเราเป็นแบบนั้นไหมคะแต่ใครคิดว่าเราวาดรูปตามที่เราวางแผนไว้เลยยกมือหน่อยโอ้หลายคนเลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเราได้มาดูผลงานกันกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนได้ทำตามหน้าที่ของตนเองแต่ใครได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองบ้างเช่นเราตกลงกันว่าเราจะวาดแมววาดหมีหรือเราจะวาดยีราฟเราได้ทำตามหน้าที่ของตัวเองไหมคะไหนใครได้ทำยกมือสูงๆหน่อยโหหลายคนเลยเอามือลงค่ะปลายทางนะคะได้ทำงานตามหน้าที่ของตัวเองไหมคะหวังว่าจะได้ทำตามหน้าที่กันทุกคนนะคะวันนี้นักเรียนได้ทำตามหน้าที่ของตนเองเกี่ยวกับการร่วมกันทำอุปกรณ์สำหรับการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะและนักเรียนบางคนบางกลุ่มก็อาจจะสามารถทำได้สำเร็จตามที่วางแผนไว้บางกลุ่มก็อาจจะยังไม่สำเร็จแต่ว่ายังพอมีเวลานะคะเวลาว่างทำให้สำเร็จเรียบร้อยค่ะกิจกรรมครั้งต่อไปนะคะเราจะได้มาทำกันต่อนะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างสิ่งที่ต้องเตรียมมาในชั่วโมงหน้านะคะก็จะมีอุปกรณ์เล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนที่ทำวันนี้เช่นหน้ากากสัตว์หรือเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้านี้ก็คือหมายถึงนักเรียนมีหน้ากากแล้วใช่ไหมแต่นักเรียนยังไม่มีชุดนักเรียนไปหาชุดได้นะคะอาจจะเป็นชุดที่เป็นปีกหรือเป็นชุดที่มีสีเพื่อเอามาเป็นใกล้เคียงกับสัตว์ชนิดนั้นนะคะเอามาประกอบกันเล่าเรื่องหรือนะคะส่วนต่างๆที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นปีกประดิษฐ์ปีกขึ้นมาประดิษฐ์เขาประดิษฐ์หางขึ้นมาเพิ่มเติมเอามาติดตามตัวแบบนี้นะคะเอามาในชั่วโมงหน้าเพราะชั่วโมงหน้าเราจะมาเล่าเรื่องตามจินตนาการกันนะคะค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: น
0: ัก
2: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู
0: บ๊ายบาย

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเมื่อแรกเริ่มสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ที่หน่วยงานต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2548มอบให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ดำเนินการซื้อที่ดินที่บ้านรอตันบาตูหมู่7ตำบลกะลุวออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสจัดสรรพื้นที่จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งได้พระราชทานพระราชดำริไว้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2548
1: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าว

0: แทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: ปัจจุบันราษฎรที่พักอาศัยในโครงการที่เป็นบ้านของแม่หลังนี้มีทั้งความร่มเย็นและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎรทุกเชื้อชาตินอกจากนี้เหล่าสมาชิกยังได้มีโอกาสเลือกฝึกอาชีพตามความถนัดทั้งงานด้านการเกษตรชีวภาพตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกลุ่มงานศิลปาชีพกลุ่มผ้าปักกลุ่มงานเซรามิกจากผู้เชี่ยวชาญศูนย์ศิลปาชีพก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมช่วยให้ราษฎรมีการสร้างงานสร้างรายได้อีกทั้งเป็นการฝึกสมาธิเพื่อขัดเกลาจิตใจให้ราษฎรมีความใจเย็นมากขึ้น
2: ใครถนัดอันไหนก็เขียนลงไปบนนั้นโดยให้คนที่เป็นแม่บ้านที่ไม่ถนัดงานด้านเกษตรกรรมไม่ถนัดงานด้านปลูกพืชผักสวนครัวมานั่งทำงานอันนี้แล้วก็มาอยู่รวมกลุ่มกันนะครับก็จะทำให้เขาเนี่ยก็ได้มาพบปะกันทุกวันเพราะว่าขาดหัวหน้าครอบครัวไปแล้วก็ต้องมีความโศกเศร้ามีความอาจจะหงอยเหงานะครับเมื่อมาทำงานร่วมกันก็เลยทำให้เขาก็ลืมความทุกโศกไปได้นะครับ
1: เป็นที่ประจักษ์ได้ว่าโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงกับฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถบ้านรอตันบาตูเป็นเสมือนหมู่บ้านพระราชทานที่ได้พลิกฟื้นเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์และเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้พระราชทานโครงการในลักษณะเช่นเดียวกันนี้ไปในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสช่วยสร้างความสงบสุขให้แก่พี่น้องสุดปลายด้ามขวานไทย

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีดพงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบียบการปกครองเป็นสี่กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นที่ทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆ

พื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

0: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีเด็กๆที่อยู่ในห้องนี้ด้วยวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูในรายวิชาสังคมศึกษาค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรเด็กๆรู้จักทรัพยากรไหมคะ
1: ร
0: ู้
1: จ
0: ัก ค่ะทรัพยากรหมายถึงอะไรคะและนักเรียนปลายทางนะคะรู้จักไหมคะว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญอย่างไรทราบไหมเอ่ยทราบบางคนทราบบางคนบอกว่าไม่ทราบครับไม่รู้ค่ะว่าทรัพยากรนั้นคืออะไรเด็กๆลองมองไปรอบๆห้องสินักเรียนพบเจออะไรบ้างเจออะไรคะเจอเครื่องปรับอากาศเจอคุณครูพอแล้วค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็ลองมองไปรอบห้องของตัวเองนะคะว่าพบเจออะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาบอกคุณครูกันว่าในห้องของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์กันในชั่วโมงนี้ก่อนค่ะว่าเมื่อนักเรียนเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรแล้วนักเรียนจะต้องทำอะไรได้บ้างค่ะจุดประสงค์ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องบอกความหมายและความสำคัญของทรัพยากรได้แล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรและมีความสำคัญต่อเราอย่างไรมีความสำคัญต่อคุณครูอย่างไรพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: วันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆได้ดูด้วยเกี่ยวกับทรัพยากรนั่นเองค่ะพร้อมไปดูแล้วนะคะไปดูกันเลยเป็นภาพอะไรคะทำไมถึงคิดว่าเป็นทะเลคะมองเห็นว่ามีชายหาดใช่ไหมคะมีทรายมีน้ำมีต้นไม้ต้นมะพร้าว
2: ม
0: ีโขดหินด้วยนะคะก็คือภาพทะเลนั่นเองค่ะที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะเป็นน้ำเป็นทรายเป็นโขดหินเนี่ยก็คือทรัพยากรทั้งหมดเลยภาพต่อไปเป็นรูปอะไรนะเป็นป่านั่นเองเป็นรูปป่าเพราะนักเรียนสังเกตจากอะไรคะอีคิวบอกว่าสังเกตจากต้นไม้นั่นเองมีต้นไม้เยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมมีใบไม้อะภาพนี้ก็คือป่าไม้นั่นเองค่ะเพราะว่ามีต้นไม้เต็มไปหมดเลยนะคะป่าไม้เป็นทรัพยากรอะไรคะ
3: ทร
0: ั
3: พยากรต้นไม้
0: ทรัพยากรต้นไม้อะทรัพยากรที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติเลยภาพต่อไปเป็นภูเขานั่นเองสวยไหมคะสวยไหมอยากไปไหมคะถ้าอยากไปชวนผู้ปกครองไปเที่ยวนะคะสังเกตได้จากอะไรถึงว่าเป็นภูเขาก็มีภูเขานั่นเองใช่ไหมคะภูเขาเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าภูเขานั่นเองมีหมอกด้วยต่อไปเป็นอะไรมีอะไรบ้างให้กลุ่มที่หนึ่งบอกก่อนนะคะกลุ่มที่หนึ่งเห็นอะไรบ้างคะเห็นตึกกลุ่มที่สองเห็นอะไรคะ
4: เห็น
0: รถนะคะกลุ่มที่สาม
5: เห
0: ็
5: นแม
0: ่
5: น
0: ้
5: ำ
0: เห็นแม่น้ำกลุ่มที่สี่กลุ่มที่สี่เห็นอะไรคะเห็นอะไรบ้างในภาพนี
6: ้
0: เห็นอะไรนะคะ
6: เห
0: ็นเมืองกลุ่มที่ห้าล่ะมีคนกำลังก่อสร้างแสดงว่าเขากำลังทำอะไรอยู่สร้างบ้านสร้างตึกใช่ไหมคะภาพนี้เขาเรียกว่าแม่น้ำนั่นเองนะคะคือเป็นจุดเด่นเลยเห็นไหมคะจุดเด่นของภาพนี้ก็คือแม่น้ำนั่นเองหมดหรือยังเป็นอะไรเป็นบ้านว่าไงคะเป็นรูปบ้านนั่นเองค่ะถูกต้องไหม ถูกต้องนักเรียนเคยเห็นภาพนี้ที่ไหนบ้างก็ที่บ้านแน่นอนเพราะเราก็มีบ้านใช่ไหมคะมีบ้านเอาไว้ทำอะไรบ้านมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้อยู่อาศัยได้เอาไว้นอนหลับพักผ่อนได้เอาไว้ทำกิจกรรมกับครอบครัวได้นั่นเองต่อไป
4: ไว้ห้องครัว
0: ดูสิว่ามีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรเป็นจุดเด่นมีอะไรคะเด็กๆเห็นเป็นห้องครัวมีอะไรอีก
4: ม
0: ี
4: โต
0: ๊ะมีโต๊ะมีอะไรอีกคะมีเก้าอี
4: ้ลิ้นชัก
0: มีลิ้นชักใช่ไหมมีเป็นตู้นั่นเองอ่ะดูซิว่าภาพนี้คืออะไรก็คืออะไรโต๊ะกับเก้าอี้นั่นเองค่ะอ่ะหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะคะคุณครูมีคำถามนักเรียนจำได้ไหมภาพแรกคือภาพอะไรทรัพยากรในภาพนั้นมีประโยชน์อย่างไรภาพแรกคือภาพอะไรคะภาพทะเลทะเลมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีมีประโยชน์ยังไงคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแล้วเราก็จะไปทำอาชีพการประมงจับสัตว์น้ำมาเป็นอาหารนั่นเองแสดงว่ามีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีอ่ะภาพที่สองเป็นภาพอะไรป่าไม้ป่าไม้มีประโยชน์ไหมคะ
4: มีเอาไว้ทำน้ำ
0: ป่าไม้มีประโยชน์ยังไงคะต้นไม้เอามาทำอะไรได้ต
4: ้
0: น
4: เอาไว้บังแดด
0: เอาไว้บังแดดได้ต้นไม้นะคะเอาไว้ทำอะไรได้บ้างดูสิเรานั่งอะไรอยู่เรานั่งอะไรอยู่เรานั่งเก้าอี้อยู
4: ่
0: เก้าอี้ทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้โต๊ะทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ประตูหน้าต่างทำมาจากอะไรคะทำมาจากไม้ดินสอทำมาจากอะไรคะ
4: ไม้
0: กระดาษทำมาจากอะไรคะ
4: ไม้
0: ทำมาจากไม้แสดงว่าต้นไม้มีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีประโยชน์ค่ะภาพที่สามภาพอะไรภาพอะไรคะ
4: แม
0: ่น้ำแม่น้ำมีประโยชน์ไหมคะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำแม่น้ำมีประโยชน์อย่างไรอีกเอาไว้ใช้ทำการเกษตรได้ใช่ไหมคะมีประโยชน์อย่างไรอีก
4: คุณครูทำแม่น้ำทำกรุงเทพด้วย
0: มีประโยชน์อย่างไรคะแม่น้ำ
4: แม่น
0: ้
4: ำ
0: น้ำได้น้ำก็ได้น้ำมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ใช้ดื่มได้ไหมคะ
4: ได้
0: เอาไว้ใช้อาบได้ไหมคะ
4: ได้
0: ไว้รดน้ำต้นไม้ได้ไหมคะ
4: ได
0: ้ล้างจานได้ไหมคะซักผ้าได้ไหมคะ
4: ได
0: ้แสดงว่าน้ำมีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีประโยชน์นะคะภาพต่อไปเป็นภาพอะไร
4: ภ
0: ู
4: เขา
0: ภูเขาภูเขามีประโยชน์ไหมคะ
4: ม
0: ีเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของใครของสัตว์ป่านั่นเองนะคะมีหมีตัวใหญ่ด้วยภาพต่อไปภาพอะไรจำได้ไหมเอ่ยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะ
4: บ
0: ้านบ้านมีประโยชน์ไหมคะบ้านมีประโยชน์อย่างไรคะ
4: เอาไว้อยู่อาศัย
0: เอาไว้อย
4: ู่
0: อาศ
4: ั
0: ย
4: เอาไว้อยู่ไว้มีความส
0: ุ
4: ขแล้วอย
0: ู่
4: ก
0: ับ
4: พ่อแม
0: ่
4: ม
0: ี
4: ความสุข
0: เอาไว้อยู่แล้วมีความสุขไว้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่
4: แล้วก็อยู่กับพ่อไว้อยู่ได้พอเวลาพอเวลาเราไม่ว่าจะเราไม่ใช่ถ้าเรานอนนอกเราจะโดนยุงก
0: ั
4: ด
0: ก็เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นเองใช่ไหมคะเป็นที่หลบฝนได้ด้วย
4: เพราะว่าตอนฝนตกแล้วฟ้าจะผ
0: ่
4: า
0: ตอนฝนตกแล้วฟ้าจะผ่าแสดงว่าบ้านมีประโยชน์เอาไว้หลบแดดหลบฝนเอาไว้พักผ่อนกับครอบครัวทำกิจกรรมกับครอบครัวได้ด้วยแสดงว่าบ้านนั้นมีประโยชน์ถูกต้องไหมคะ
4: ถ
0: ู
4: กต้อง
0: ถูกต้องหมดหรือยังยังไม่หมดอะไรอีกคะโต๊ะเก้าอี้โต๊ะมีประโยชน์ไหมคะ
4: เอาไว
0: ้วางหนังสือก็ได้เอาไว้วางของก็ได้เก้าอี้มีประโยชน์ไหมคะเอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้นั่งนั่นเองนะคะแสดงว่า ใช่เอาไว้วางของได้แสดงว่าทั้งหมดนี้มีประโยชน์หมดเลยใช่ไหมคะมีประโยชน์หมดเลยมีชิ้นไหนที่ไม่มีประโยชน์บ้าง
6: ไม
0: ่มีเลยทุกอย่างมีประโยชน์ทั้งหมดเลยนะคะทรัพยากรนะคะก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของนักเรียนเองที่อยู่รอบตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็คือทรัพยากรนะคะเราจะนำทรัพยากรนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันทรัพยากรนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก้อนหินต้นไม
7: ้
0: ก่อหญ้าก้อนเมฆพระอาทิตย์ฝนทรายดินทะเลหินน้ำ
7: ต้น
0: มะพร้าว
7: ส
0: ั
7: ตว
0: ์
7: น
0: ้
7: ำ
0: สัตว์น้ำหมดหรือยังสัตว์บกทั้งหมดนี้ที่เรียนพูดมานะคะ
7: สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ
0: ที่เรียนพูดมาหมดเลยก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมนุษย์ไม่ได้เป็นผู้สร้างขึ้นมานะคะและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมามีอะไรคะมีบ้าน
7: รถ
0: อะไรคะเก้าอี
7: ้
0: เตียงขวดน้ำ
7: โต
0: ๊
7: ะ
0: ชุดหรือเสื้อผ้านั่นเองกระเป๋านะคะไอ้นะคะสวนน้ำสถานที่ท่องเที่ยวมนุษย์ก็สร้างขึ้นมานะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับใครเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพวกเรานั่นเองค่ะที่บ้านของนักเรียนมีทรัพยากรอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่มที่1ก่อนมีทรัพยากรอะไรบ้างคะที่บ้านของนักเรียน
7: ทะเล
0: มีทะเลอยู่ใกล้ๆบ้านอีคิวมีอะไรคะมีภูเขากลุ่มที่2ล่ะคะมีบ้าน
7: ม
0: ีทีวีมีต้นไม้กลุ่มที่3
8: มีครอบครัว
0: มีสระน้ำมีบ้านที่ติดทะเลกลุ่มที่4มีร้านค้าม ี
7: ที
0: ่
7: นอน
0: มีบ่อปลาสวนสาธารณะใช่ไหมคะกลุ่มที่5มีบ่อปลามีกรงแมวอะไรนะคะมีอะไรอีกหมดแล้วทั้งหมดที่นักเรียนพูดมานะคะคือทรัพยากรที่มีอยู่ใกล้บ้านของนักเรียนนะคะหรือมีที่บ้านของนักเรียนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทะเลนะคะอยู่ใกล้บ้านของไอดีนะคะมีภูเขาอยู่ใกล้บ้านของอิคคิวมีบ่อปลามีอะไรอีกนะมีต้นไม
7: ้
0: มีโต๊ะมีเก้าอี้มีโทรทัศน์มีก่อหญ้าก็คือทรัพยากรที่อยู่รอบๆตัวเรานั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีภาพนะคะเป็นการยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูว่าตัวอย่างของทรัพยากรนั้นมีอะไรบ้างรูปแรกคืออะไร
7: จ
0: ัก
7: รยาน
0: ก็คือจักรยานนั่นเองจักรยานนะคะเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
7: มน
0: ุ
7: ษย์
0: สร้างขึ้นสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเอาให้ละเอาไปทำอะไรคะปั่นออกกำลังกายก็ได้ปั่นไปซื้อของก็ได้ใช่ไหมคะเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมาต่อไปอะไรต้นไม้นะคะต้นไม้เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติต้นไม้มีประโยชน์อย่างไร
7: อาจจะปลูกต้น
0: ไม้อะไรนะคะสามารถนำมาทำโต๊ะนะคะทำเก้าอี้ก็ได้ทำประตูหน้าต่างก็ได้นำมาทำกระดาษก็ได้
7: ต้นไม้ก็ได
0: ้หรือถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ๆก็สามารถให้ร่มเงากับเราได้นะคะต่อไป
7: เก้าอี้
0: มีประโยชน์ไหมคะ
7: ม
0: ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
7: มนุษย์สร้างขึ้น
0: มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะต่อไป
6: ถนน
0: นั่นเองค่ะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น
6: มน
0: ุ
6: ษย
0: ์สร้างขึ้นสร้างขึ้นไว้ทำไมคะเอาไว้ทำอะไรนะคะขับขี่ได้สะดวกนะคะไม่เป็นหลุมนะคะถนนก็ไม่เป็นหลุมด้วยสามารถขับรถไปไหนมาไหนก็ได้สะดวกด้วยนะคะต่อไปน้ำนะคะเป็นรูปน้ำนั่นเองน้ำมีประโยชน์ไหมคะ
8: มีเอาไว้ให้เรากิน
0: เอาไว้ให้เราดื่มไว้อะไรให้เราอาบทำการเกษตรนั่นเองค่ะน้ำเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั่นเองค่ะในภาพนี้ครูก็เป็นการยกตัวอย่างว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติค่ะต่อไปคุณครูจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนนั้นจำแนกทรัพยากรทำได้ไหมคะคุณครูจะมีภาพให้นะคะเป็นบัตรภาพดังนี้จะมีอากาศรู้จักอากาศไหมคะรู้จักอากาศไหมอากาศ
9: รถยนต
10: ์
9: ทะเล
10: โต
9: ๊ะ
10: พ
9: ื้
10: นด
9: ิน โรงเรียน
10: แม่น้ำอ
9: ะไรคะ
10: แม
9: ่น้ำนั่นเองนะคะหมดหรือยังมีกี่ภาพอากาศทะเลโรงเรียนมีกี่ภาพอีกหนึ่งภาพนะคะก็คือบ้านเรือนของเราสรุปว่ามีทั้งหมดกี่ภาพมี8ภาพนักเรียนสามารถจำแนกได้ไหมคะจำแนกได้ไหมคะในกลุ่มให้นักเรียนช่วยกันจำแนกโรงเรียนปลายทางนะคะคุณครูช่วยแจกบัตรภาพให้กับนักเรียนเพื่อที่จะจำแนกบัตรภาพนะคะว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งใดนะคะเป็นสิ่งที่เกิดเองตามธรรมชาตินักเรียนพร้อมหรือยังคะ
11: พร้อมแล้ว
9: กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมกลุ่มนักเรียนต้องทำยังไงทำคนเดียวได้ไหมคะ
11: ไม
9: ่ได้ต้องช่วยกันทำนะคะเดี๋ยวคุณครูมีแบตภาพให้นะคะดูนะคะบัตรภาพสีเขียวบัตรภาพสีเขียวคือทรัพยากรธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสีเขียวนะคะต่อไปสีฟ้าก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเดี๋ยวครูมีบัตรภาพให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันจำแนกตอนนี้นักเรียนแกะออกมาเลยแล้วลองจำแนกดูซิว่าทำได้ไหมทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างวางไว้แบบนี้ธรรมชาติสีฟ้ามา
12: ธรรมชาติมนุษย์สร้างขึ้น
9: ลองแยกดูสิว่าสิ่งไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสิ่งไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วหนูก็นำภาพมาต่อกันลองจำแนกดูทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีภาพอะไรบ้าง
13: เอาอันนี้มาเอาอันนั้นมา
9: ทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างมนุษย์สร้างขึ้น
14: ที่มนุษย์สร้างขึ้น
9: หมดหรือยัง
14: ค่ะ
9: ค่ะ กหรือเปล่าก ลับหัวปรบมือหนึ่งครั้งอะตอนนี้เสร็จหมดทุกกลุ่มแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทน1กลุ่มกลุ่มที่3ขอ1คนค่ะขอ1คนใครเอ่ยอ่ะหนูนะคะหนูข้างในเลยอ่ะหนูชื่ออะไรคะดาวิกาดาวิกาลองบอกเพื่อนซิว่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินั้นมีอะไรบ้าง
10: ทะเลค่ะ
9: มีทะเลเพื่อนมีทะเลไหมคะ
15: ม
9: ีกลุ่มอื่นดูตามไปด้วยมีทะเลไหมคะ
15: ม
9: ีต่อไป
10: มีก้อนเมฆค่ะ
9: เขาเรียกว่าอากาศอ้าวมีอากาศไหมคะ
15: ม
9: ีไหมคะมีภาพต่อไปคืออะไร
10: พื้นดินค่ะ
9: พื้นดินเพื่อนกลุ่มอื่นมีไหมคะมีไหมมีภาพต่อไป
10: แม่น้ำค่ะ
9: แม่น้ำครบแล้วนะคะคือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติขอบคุณค่ะต่อไปขอเป็นกลุ่มที่1ค่ะ EQ EQ ลองบอกเพื่อนสิว่าทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้าง
10: เรียน
9: มีอะไรคะ
10: โรงเรียน
9: โรงเรียนกลุ่มอื่นมีโรงเรียนไหมคะต่อไป
10: บ้าน
9: อะไรนะคะ
10: บ้าน
9: บ้านมีบ้านไหมคะ
15: ม
9: ีบ้านไหมมีต่อไป
10: โต๊ะ
9: โต๊ะกลุ่มอื่นมีโต๊ะไหมคะ
10: รถ
9: รถรถยนต์กลุ่มอื่นมีรถยนต์ไหมคะหมดหรือยังหมดแล้วอ่ะเขาเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเก่งมากเลยจำแนกได้เดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันว่าเด็กๆนั้นเรียงถูกต้องไหมจำแนกทรัพยากรถูกต้องไหมนะคะทรัพยากรที่ครูให้นักเรียนจำแนกแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันใช่ไหมคะประเภทแรกก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวนักเรียนดูไปพร้อมๆคุณครูนะคะว่าจำแนกถูกหรือเปล่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติประกอบไปด้วยอากาศทะเลพื้นดินแล้วแม่น้ำ

0: ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมมีกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือเอามือลงมีกลุ่มไหนผิดไหมคะมีกลุ่มไหนผิดไหมไม่มีอ่ะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นมีอะไรบ้างมีบ้านเรือนโต๊ะโรงเรียนและรถยนต์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะกลุ่มไหนถูกหมดเลยยกมือกลุ่มไหนผิดไม่มีปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยแสดงว่าวันนี้เด็กๆจำแนกทรัพยากรได้แล้วว่าทรัพยากรไหนที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรไหนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตอนนี้เด็กๆเก็บบัตรคำได้เลยค่ะเก็บบัตรคำนะคะแล้วเอาไว้ตรงกลางโต๊ะได้เลยค่ะและต่อไปเราจะมาเรียนรู้ความหมายของทรัพยากรกันเด็กๆ ดูนะคะว่าทรัพยากรนั้นหมายถึงอะไรทรัพยากรคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเราทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันเหมือนกับที่เด็กๆยกตัวอย่างเหมือนกับที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ฟังนะคะทรัพยากรเหล่านี้จะมีประโยชน์มากถ้าหากเราใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดนั่นเองค่ะนี่ก็คือความหมายของทรัพยากรนะคะตอนนี้นักเรียนรู้หรือยังว่าทรัพยากรหมายถึงอะไรทรัพยากรหมายถึงอะไรคะทรัพยากรหมายถึงอะไรคะถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเพื่อนกลุ่มที่2กับเพื่อนกลุ่มที่4บอกแล้วว่าทรัพยากรหมายถึงสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราก็คือทรัพยากรนั่นเองเพื่อนเราเป็นทรัพยากรไหมคะเป็นไหมคะเพื่อนของเราก็เป็นทรัพยากรเหมือนกันคุณครูเป็นทรัพยากรไหมคะเป็นไหมคะเป็นคุณครูเป็นทรัพยากรนะคะต่อไปหมดหรือยังทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติรอบตัวนักเรียนมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะมีอะไรบ้างมีต้นไม้กลุ่มที่หนึ่งมีทะเลกลุ่มที่สามกลุ่มที่สามอะไรนะคะแม่น้ำกลุ่มที่4มีภูเขากลุ่มที่5
1: ต้นไม
0: ้มีต้นไม้นั่นคือทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวของเราคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะตัวอย่างทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นน้ำตกใครเคยไปเที่ยวน้ำตกบ้างไปทำอะไรคะ
1: ไปเล่นน้ำ
0: เอามือลงไปทำอะไรไปเล่นน้ำสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยเวลาเราไปเที่ยวเรานำขยะไปทิ้งได้ไหม
1: ไม่ได้
0: มันสกปรกนะคะเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติภาพต่อไปเป็นอะไรภาพต่อไปเป็นอะไรเป็นภูเขานะคะอยู่ใกล้ๆบ้านอีคิวเลยอีคิวบอกว่าบ้านผมอยู่ใกล้กับภูเขาครับอยู่ใกล้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: บ
0: ้านผมอยู่ใกล้ๆน้ำตกบ้านหนูก็อยู่ใกล้ภูเขาภูเขานะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอีกค่ะมีอะไรคะมีอะไรคะต้นไม้นะคะแล้วก็มีดินดินมีประโยชน์อย่างไรเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของใคร
1: ของไส
0: ้เดือนนั่นเองนะคะเป็นเหมือนบ้านของไส้เดือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นดินมีประโยชน์ใช้ในการปลูกต้นไม้ก็ได้นะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไส้เดือนนะคะหรือของสัตว์ชนิดอื่นๆก็ได้นะคะแถมยังเป็นอาหารของช้างได้ด้วยได้ไหมคะและดินยังสามารถนำไปสร้างบ้านได้ด้วย

0: ็นบ้านดินไหมคะเคยเห็นบ้านดินไหมคะดินนะคะสามารถนำไปสร้างบ้านได้ด้วยแสดงว่าดินมีประโยชน์มากเลยต้นไม้ก็มีประโยชน์เหมือนกันนำเป็นไปสร้างเป็นบ้านได้สร้างเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นดินสอเป็นกระดาษก็ได้นะคะเป็นประตูเป็นหน้าต่างเห็นไหมประโยชน์ของต้นไม้กับดินนักเรียนต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแล้วก็ใช้ให้คุ้มค่ามากที่สุดถ้าเด็กๆใช้ไม่เกิดประโยชน์ใช้ไม่คุ้มค่าจะทำให้ทรัพยากรเหล่านี้ค่อยๆหายไปนั่นเองต่อไปภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพที่คุณครูให้ดูเลยคือภาพอะไรแม่น้ำนะคะแล้วก็ภาพทะเลแม่น้ำมีประโยชน์ใช่ไหมคะเด็กๆบอกมาแล้วว่าน้ำมีประโยชน์ใช้ในการดื่มอาบซักผ้าก็ได้ทำอะไรดีทำการเกษตรก็ได้อาบน้ำล้างมือก็ได้นะคะล้างจานก็ได้แล้วเราจะทำให้แม่น้ำสะอาดได้อย่างไร
1: ช่วยก
0: ัน
1: เก
0: ็
1: บขยะ
0: ช่วยกันเก็บขยะถูกต้องเราจะไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำถ้าเราทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำแหล่งน้ำของเราจะไม่สะอาดสกปรกมีแต่ขยะเหม็น
1: สัตว์น้ำมาทำการแล้วสัตว์น้ำแข็งแล้วมาทำการเลย
0: ถูกต้องสัตว์น้ำที่อยู่ในน้ำก็อาจจะตายได้นะคะทะเลเราจะทำอย่างไรให้ทะเลของเราเนี่ยสะอาดช่วยกันเก็บขยะไม่ทิ้งขยะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทิ้งขยะลงในทะเลล่ะจะเกิดอะไรขึ้นสัตว์ทะเลเขาจะกินขยะเหล่านี้เข้าไปเพราะเขาคิดว่าเป็นอาหารของเขาเขาก็กินเข้าไปทำให้เขาเนี่ยตายได้เพราะว่าพลาสติกที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ย่อยมันจะไม่ย่อยเหมือนอาหารที่เขากินเข้าไปก็ทำให้เขาเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะนี่คือทะเลทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราควรจะดูแลรักษาไม่ให้ธรรมชาติของเราเนี่ยสกปรกนะคะต่อไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบตัวของนักเรียนนั้นมีอะไรบ้างที่มนุษย์สร้างขึ้นรอบตัวของนักเรียนกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5บอกว่าเป็นบ้านนั่นเองใช่ไหมคะเขาก็นำทรัพยากรเหล่านั้นเนี่ยก็คือต้นไม้มาสร้างเป็นบ้านก็คือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นกลุ่มที่4ค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้น
1: โต๊ะ
0: รถเก้าอี้นะคะกลุ่มที่3ค่ะ
1: บ
0: ้านมีนอกเหนือจากนี้ไหมคะ
1: เก
0: ้าอี้แล้วก็โต๊ะกลุ่มที่1อะไรคะคอมพิวเตอร
1: ์
0: กลุ่มที่2โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเราและมนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรโทรศัพท์มือถือรถยนต์บ้านเพราะว่ามันมีประโยชน์ใช่ไหมคะเพราะว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นั่นเองค่ะมนุษย์จะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะคะและใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดนั่นคือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นที่อยู่รอบๆตัวเราหรืออยู่รอบๆตัวนักเรียนเองค่ะคุณครูยกตัวอย่างค่ะทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: สนามฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: มีไว้ทำอะไร
1: เอาไว
0: ้
1: เตะบอล
0: เอาไว้เตะบอลไว้เล่นกีฬาได้อะไรคะห้องน้ำห้องน้ำมีไว้ทำอะไรคะ
1: เอาไว
0: ้ทำอะไรไว้ล้างมือได้ห้องน้ำมีประโยชน์ไหมคะเวลาเราปวดท้องปวดปัสสาวะเราก็สามารถเข้าห้องน้ำได้นะคะสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายไหมคะสะดวกสบายมากเลยยังไม่หมดค่ะมีอะไรอีกอะไร

0: ถนนนั่นเองอ่ะถนนมีประโยชน์ไหมถนนมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ให้เราขับรถอย่างปลอดภัยอ่ะต่อไปบ้านบ้านนะคะเอาไว้ให้เราอยู่อาศัยพักผ่อนกับครอบครัวเอาไว้ทำกิจกรรมจั

0: สามารถทำกิจกรรมนี้ได้ที่บ้านของเรานะคะหมดหรือยังภาพอะไรคะเอาไว้ทำอะไรเอาลบไว้ลบกระดาษเขาเรียกว่ายางลบนั่นเองนะคะมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ให้เราลบดินสอนั่นเองค่ะมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์เวลาเราเขียนหนังสือผิดแล้วก็นำยางลบเนี่ยมาลบออกแล้วก็จดบันทึกลงไปใหม่ภาพต่อไปคือกระดาษกระดาษมีประโยชน์ไหมคะ
1: เอา
0: ไว้เอาไว้ทำกันบ้านนะคะเอาไว้จดบันทึกก็ได้
1: เอาไว้ท
0: ำ
1: งาน
0: เอาไว้ทำงานด้วยนะคะเอาไว้ทำงานกลุ่มก็ได้นั่นคือประโยชน์ของกระดาษนั่นเองอ่ะหมดหรือยังหมดแล้วนะคะที่ครูยกตัวอย่างให้เนี่ยหมดแล้วแต่ยังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่ครูยังไม่ได้เอ่ยนะคะต่อไปไปดูความสำคัญของทรัพยากรนะคะความสำคัญของทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาหรือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเนี่ยล้วนแต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งหมดเลยมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นน้ำเป็นดินเป็นบ้านเป็นรถยนต์ดินสอเสื้อผ้ากระเป๋ายางลบกระดาษเห็นไหมมีประโยชน์หมดเลยเราสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ไหมคะเราใช้ในการดำเนินชีวิตไหมคะใช่ไหมคะใช้เราใช้ทุกอย่างในชีวิตประจำวันนะคะนอกจากนี้ยังเป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเช่นต้นไม้มนุษย์เนี่ยจะทำต้นไม้นะคะมาแปรรูปเป็นสินค้าได้เช่นโต๊ะเก้าอี้กระดาษดินสอประตูหน้าต่างหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะมนุษย์จะนำมาแปรรูปให้เป็นสินค้าเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งอาหารด้วยเช่นอะไรคะ
1: อาหาร
0: อะไรที่เป็นที่อยู่อาศัย
1: บ
0: ้
1: าน
0: บ้านนะคะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยให้กับมนุษย์นะคะก็คือบ้านนั่นเองและเป็นแหล่งอาหารด้วยเช่นป่าไม้ก็จะมีแหล่งอาหารมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือผักต่างๆและยังมีพืชสมุนไพรอีกด้วยนะคะและเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่าได้นะคะนี่คือความสำคัญของทรัพยากรค่ะและต่อไปค่ะคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังเช่นพืชนะคะพืชผักผลไม้ที่เรารับประทานจะต้องใช้ที่ดินเวลาเราปลูกพืชเราจะต้องมีที่ดินใช่ไหมคะในการปลูกพืชปลูกข้าวปลูกผักปลูกผลไม้นะคะใช้น้ำไหมคะพืชต้องการน้ำไหมคะพืชผักของเราต้องการน้ำถ้าไม่ได้ใช้น้ำจะเป็นอย่างไรเราไม่ลดน้ำเลยจะเป็นยังไงคะพืชก็ต้องตายเพราะว่าพืชก็ต้องการน้ำเหมือนกับเราเลยถ้าเราอดน้ำไม่ดื่มน้ำเลยร่างกายของเราจะเป็นยังไงคะไม่สดชื่นนะคะร่างกายของเราไม่สดชื่นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดื่มน้ำต้นไม้ก็ต้องใช้น้ำเหมือนกันนะคะถึงจะเจริญเติบโต
1: น
0: ้
1: ำเพ
0: ีย
1: งวันเดียวเท่านั้นวันอื
0: ่
1: นห้ามอด
0: เราต้องดื่มน้ำทุกวันนะคะเราจะไม่อดน้ำต้องดื่มน้ำทุกวันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในการปลูกพืชปลูกผักที่จะนำมารับประทานจะต้องใช้ที่ดินใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชต้นไม้ของจะได้เจริญงอกงามและมีพืชผักเอาไว้ให้เรารับประทานนั่นเองค่ะต่อไปคุณครูมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือการทำใบงานนั่นเองค่ะนักเรียนอยากทำใบงานหรือยังนักเรียนอยากทำใบงานแล้วเพราะว่าเด็กๆรู้แล้วว่าทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองค่ะเราไปดูคำชี้แจงกันก่อนนะคะนี่คือหน้าตาของใบงานของเด็กที่จะได้ทำกันในวันนี้นะคะก็คือใบงานที่5เรื่องทรัพยากรค่ะคำชี้แจงของนักเรียนก็คือวันนี้เด็กๆจะต้องเขียนทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะบทบาทของครูปลายทางคุณครูช่วยแจกใบงานให้กับเด็กๆด้วยนะคะและอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังและเดินดูนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้เด็กๆหยิบ ชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่6ค่ะ

หยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปหน้าที่6ค่ะเจอหรือยังคะหน้าที่6จะมีรูปก้อนเมฆแล้วก็มีรูปหัวใจอยู่เห็นไหมคะใครยังไม่เจอช่วยเปิดให้เพื่อนด้วยใครยังไม่เจอคะยกมือค่ะหน้าที่6ค่ะเก่งมากเจอหรือยังเจอแล้วนะคะเด็กๆมาดูค่ะเด็กๆดูในใบงานของคุณครูก่อนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนในใบงานของนักเรียนนะคะก็จะมีทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูจะให้นักเรียนเขียนว่ามีทรัพยากรอะไรบ้างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติก็คือในก้อนเมฆเขียนในก้อนเมฆเห็นไหมคะเขียนกี่ข้อเขียนกี่ข้อ4ข้อนะคะต่อมาในวงกลมต่อมาให้นักเรียนเขียนทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะในรูปของหัวใจเขียนกี่ข้อเขียนกี่ข้อ4ข้อเหมือนกันมีอะไรบ้างทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นลองนึกดูนะคะมีอะไรบ้างพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะถ้านักเรียนเขียนไม่ได้ดูที่ไหนดูที่ไหนคะดูในบัตรคำก็ได้นะคะที่ครูแจกให้นักเรียนนำมาเขียนได้เลยนักเรียนสามารถดูได้จากบัตรคำนะคะนักเรียนเขียนไม่ได้ให้เขียนนะคะทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีอะไรบ้างตามธรรมชาติก็คือต้นไม้ต้นไม้มีอะไรอีกอากาศเป็นทรัพยากรอะไรคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่มาเขียนได้เลยเขียนในนี้เลยค่ะในก้อนเมฆใช่ค่ะแม่น้ำแม่น้ำก็เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโอเคนักเรียนแบ่งให้เพื่อนเขียนบ้างนะคะให้เขียนค่ะเขียนคำลงไปทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นให้เขียนในกรอบหัวใจค่ะเขียนนะคะลูกไม่ใช่ว่าลูกรถยนต์เขียนคำนี้ลงไปรถยนต์ทรัพยากรลงไปนะคะ

ากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จกลุ่มไหนเสร็จแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จหรือยังคะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จคะยกมือค่ะกลุ่มไหนยังไม่เสร็จยกมืออ่ะยังไม่เสร็จเอามือลงแต่คุณครูจะมอบหมายให้ไปเป็นการบ้านเพราะว่าวันนี้ไม่ยากเลยนำกลับไปเป็นการบ้านตอนนี้เก็บค่ะเก็บชุดกิจกรรมลงไปในใต้โต๊ะเลยเดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนกันนะคะและเดี๋ยวเราจะมาเฉลยด้วยว่าสิ่งที่นักเรียนเขียนไปนั้นถูกต้องหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมหรือยังตอนนี้เก็บค่ะคุณครูนับ1ถึง5 1 2 3 4 5อ่ะเรียบร้อยแล้วหันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ดูเรามาดูนะคะว่าที่นักเรียนเขียนไปนั้นนะคะคล้ายกับของคุณครูหรือเปล่าให้นักเรียนเขียนแตกต่างจากคุณครูได้เลยทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคุณครูยกตัวอย่างเช่นป่าไม้ทะเลแม่น้ำนะคะและดินในภาพสีฟ้าที่นักเรียนเห็นคุณครูยกอย่างไว้นะคะก็คือทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นคุณครูให้เขียนที่ไหนในกรอบรูปหัวใจคุณครูยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์โต๊ะและยางรบในกรอบสีเหลืองก็คือทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นนักเรียนสามารถเขียนแตกต่างได้จากของคุณครูเลยนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันค่ะสามารถเขียนคำตอบได้แตกต่างจากคุณครูเลยนะคะและต่อไปค่ะเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรไปคะเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรถูกต้องค่ะเราเรียนเกี่ยวกับทรัพยากรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทรัพยากรก็คือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะคะเช่น

0: ต้นไม้ดินน้ำอากาศนะคะบ้านเรือนโรงเรียนค่ะและความสำคัญของทรัพยากรทรัพยากรทุกอย่างนะคะมีความสำคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะอยู่ที่เราใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าได้อย่างไรเช่นมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตไหมคะมีนะคะเป็นปัจจัยที่ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการค่ะและเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหารได้อีกด้วยนี่ก็คือทรัพยากรนั่นเองค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปนักเรียนจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรส่วนตัวว่าทรัพยากรส่วนตัวนั้นมีอะไรบ้างนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปก็คือใบงานที่6เรื่องทรัพยากรส่วนตัวค่ะนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีใช่ไหมคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนความรู้ที่ได้เรียนในวันนี้ด้วยนะคะนักเรียนไปทางมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่คะถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูไปทางได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วคุณครูหนูขอลาเด็กๆไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ก็คือคริสตจักรอิมมานูเอลนะครับเริ่มก่อตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วมีมิชชันนารีชาวนอร์เวย์นะครับเป็น2สามีภรรยามีโอกาสได้เดินทางมาที่คริสตจักรแห่งนี้เพื่อมาเป็นมิชชันนารีพออาจารย์เกรู้ว่าบริเวณแถวนี้เป็นบริเวณชุมชนแออัดของเตยเขาเลยมีไอเดียว่าอยากจะเอาดนตรีเนี่ยเข้าไปในเด็กอนุบาลที่นี่จนกระทั่งเขาไปเปิดเซ็นเตอร์ที่ชุมชนน้องใหม่ซึ่งเป็นชุมชนที่ผมเกิดก็เริ่มมีโอกาสได้รู้จักที่นี่เริ่มเรียนครั้งแรกเลยนะครับ8ขวบก็ตอนที่ผมได้มีโอกาสได้รู้จักดนตรีลึกซึ้งแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเป็นนักดนตรีก็เลยเลือกที่จะสอบเข้าที่มหิดลจบจากที่นั้นก็ได้ทำงานในวงออเคสตราด้วยนะฮะอันนี้คืออาชีพในฝันของนักดนตรีนะครับเพราะว่าที่นู่นเงินดีแล้วเป็นอาชีพที่ได้เล่นดนตรีตลอดเวลาอาจารย์เป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสก็เขาก็ชวนผมมาบอกว่าทำไมเราไม่ลองมาสอนที่นี่ดูเราก็เลยเริ่มเอะใจว่าเออจริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ทำกับเราเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่นะแล้วรู้สึกว่าโอกาสนี้มันน่าจะให้กับน้องๆด้วยนี่มันเป็นเหมือนการให้ที่ดีอะไรเงี้ยถือว่าเราได้รับมาเยอะแล้วเราน่าจะให้บ้างเหมือนอาจารย์เป็นเหมือนต้นแบบของการให้ที่นี่เราสอนดนตรีไม่คิดค่าใช้จ่ายนะฮะที่นี่จะรับเด็กคลองเตยเพราะเด็กคลองเตยไม่มีเงินที่จะไปเรียนพิเศษต่อเขาจะได้โฟกัสดนตรีได้เต็มที่และเชื่อไหมครับสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าเด็กโรงเรียนที่นี่สอบได้เกรดเฉลี่ยดีทุกคนดนตรีมันเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการคิดเป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจำหรือว่าการเรียนวิชาการเนี่ยจะง่ายขึ้นรู้สึกเดียวเลยคือมีความสุขได้เห็นอะไรใหม่ๆได้เห็นการพัฒนาของเด็กได้เห็นเด็กได้เล่นเพลงใหม่ได้เห็นเด็กไปที่ใหม่ๆมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอะตอนนี้อายุ11ขวบเขาเรียนมาตั้งแต่4ขวบจนปัจจุบันเนี่ยฮะเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วแล้วก็เขาก็มีโอกาสได้ไปแสดงโซโล่ที่นอร์เวย์ต่อหน้าคน800คนมาอยู่ที่นี่เราเห็นเด็กรับไปในสิ่งที่เราอยากให้แล้วมันเป็นประโยชน์กับเขาจริงๆเราให้แล้วเราเห็นผลลัพธ์นี่คือสิ่งที่ทำให้เราเหมือนมีความสุขอยู่ทุกวันอะไรคือปัจจุบันนี้ผมก็เป็นอาชีพนะครับปองตมผมได้รับเงินเดือนจากที่นี่แต่ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกเนี่ยคือมันไม่ได้เยอะเลยคือผมไม่ได้ต้องการไม่ได้คาดหวังว่าเงินเดือนจะต้องสูงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้ก็พอแล้วผมก็เชื่อว่าอันนี้ก็คือเป็นอาชีพที่เรารักพอยต์ของผมจริงๆแล้วคือผมอยากให้เด็กเห็นถึงการศึกษาที่สำคัญมากกว่าคนข้างนอกจะมองมาคลองเตยเด็กในคลองเตยเป็นเด็กที่

ไม่เรียนหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นเด็กที่อยู่ในชุมชนขาดโอกาสอะไรเงี้ยแต่ว่าเราพยายามปลูกฝังให้เด็กเห็นว่าการศึกษาสำคัญยังไงเปลี่ยนแปลงชีวิตยังไงถ้ามีการศึกษาที่ทุกอย่างจะตามมาหมดผมก็จะพยายามบอกเด็กเราเนี่ยเป็นเหมือนตัวอย่างนึงให้เขาเห็นเลยว่าการศึกษามันเปลี่ยนชีวิตเรายังไง

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนกันนะครับตอนนี้แผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมเราก็จะเห็นว่าตรงนี้ลมมรสุมก็ยังพัดปกคลุมอยู่นะประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็มีเมฆค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของประเทศฝั่งทะเลอันดามันแล้วก็มีหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ทางด้านประเทศเมียนมานะครับในช่วงนี้เนี่ยลมมรสุมกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมนะครับก็ทําให้คลื่นทางด้านทะเลอันดามันเนี่ยค่อนข้างสูงทางด้านทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยคลื่นสูง2-3 เมตรได้เลยนะครับถ้ามีฝนเนี่ยก็มากกว่า3 เมตรสำหรับอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะคลื่นสูงประมาณ2 เมตรถ้าบริเวณที่มีฝนเนี่ยก็จะมากกว่า2 เมตรได้นะครับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งครับสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยวันนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยฝนตกหนักถึงหนักมากส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านภาคเหนือนะครับทางด้านตะวันตกทางด้านแม่ฮ่องสอนและจังหวัดตากนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีโอกาสฝนตกหนักได้อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็อยู่ทางด้านตะวันตกประเทศเมียนมาพยากรณ์อากาศตามรายภาคนะครับเริ่มที่ภาคเหนือภาคเหนือวันนี้ให้ฝน 70% อาจจะมีหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทางด้านแม่ฮ่องสอนและตากนะครับที่อาจจะเป็นหนักมากส่วนเชียงใหม่ลำพูนลำปางยาวน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเนี่ยก็เป็นลักษณะของฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดโดยรวมอยู่ที่ 31-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกเลยหนองคายบึงกาฬนะครับอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางวันนี้ให้ฝน 40% อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนใหญ่อยู่ทางด้านตอนตกติดประเทศเมียนมาพวกกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวมอยู่ที่ 33-35 องศาเซลเซียสมาภาคตะวันออกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะครับก็ให้ฝนอยู่ที่ 60% อาจจะมีดักบางแห่งทางด้านระยองจันทร์ตราดและนครนายกปราจีนบุรีอุณหภูมิสูงสุดได้รวม 30-35 องศาเซลเซียสมาภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้ให้ฝน 60% นะครับ

0: ใหญ่อยู่ทางด้านตอนบนทางด้านเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุดเลยรวม33-36องศาเซลเซียสสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้ให้ฝน70%อาจจะมีหนักบางแห่งได้ส่วนมากอยู่ทางด้านตอนบนพวกจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุดเลยรวมอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสมากรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ให้ฝน60%อาจจะมีหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยรวม34-35องศาเซลเซียสกับการรายงานลักษณะอากาศจากกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาสวัสดีครับ
1: ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแรงแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมฆแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้วเอามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็ไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
2: เฮ้ยๆๆหยุดมาต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอ
2: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง

0: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
1: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
2: โอ้ยถึงในหลวงจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไปไปไป
1: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเองแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
0: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปไปโอ้ฮะตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
3: นี่เก่งแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
0: อะไรเนี่ยฝนนี
3: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
1: ในหลวงเสกฝนได้จริงจริง
0: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแ
4: ล้วปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
5: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
3: หืมถ้าองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
5: ใช่แล้วล่ะ
4: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: เตรียมทั้งหมดทำความพะโล้
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะครับกับคุณครูจิรวุฒิภักดีหรือคุณครูแม็กนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องนะครับที่น่าสนใจเลยนะครับเด็กๆครับมันนำเสนอให้กับเด็กๆว่าแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้นะครับก็จะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเขียนอะไรไปแล้วนะ6กับ7เยี่ยมมากเลยครับเด็กๆครับวันนี้มาเรียนรู้กันต่อที่จำนวนอะไรนะ8กับ9เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางอ่านชื่อเรื่องนะครับตามคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับพร้อมนะเด็กๆอ่านตามนะครับการอ่าน
1: การอ
2: ่
1: าน
2: ตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ต
2: ั
1: วเลขฮ
2: ิน
1: ด
2: ู
1: อาหร
2: ับ ิ
1: ก
2: และตัวเลขไท
1: ย
2: และตัวเลขไทย
1: แสดงจำนวนน
2: ับ แสดงจำนวนนับ

0: 8และ9
1: 8และ
0: 9 8และ9
1: 8และ
0: 9เอาละครับเด็กๆคิดว่ายากไหมครับความรู้วันนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าเรานับได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วแสดงจำนวนได้หรือยังตอนนี้ได้แล้วนะครับวันนี้ก็มาเรียนในเรื่องของการอ่านแล้วก็ทำไมครับการเขียนตัวเลขกันบ้างทั้งตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยตัวเลขฮินดูอาระบิกเขียนจากไหนนะ
1: บน
0: ลงล่างเยี่ยมมากเลขไทยล่ะครับม้วนหัวก่อนเป็นวงเป็นวงกลมเยี่ยมเยี่ยมครับเอาละครับดังนั้นแน่นอนเลยนะครับจุดประสงค์ในวันนี้นะครับในการเรียนรู้ของเราเรียนรู้ในวันนี้แล้วต้องทำไมต้องอ่านและเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ8และ9ได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเรียนรู้วิธีการเขียนที่ถูกต้องนะครับดังนั้นหลายคนนะครับคุณครูแม็กเชื่อว่าทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเนี่ยหลายคนน่าจะเขียนได้แล้วแต่บางคนทำไมครับอาจจะยังเขียนไม่ถูกต้องนะครับเราก็ปรับปรุงนะครับวิธีการเขียนนะครับให้ถูกต้องตามหลักขั้นตอนนะครับเอาละครับเด็กๆครับก่อนที่จะเริ่มเรียนขอทำไมครับทบทวนอะไรเอ่ยข้อตกลงในการเรียนนะครับกับคุณครูแม็กก่อนเลยว่า2ตาต้องทำไมนะ2หูต้องฟังสมองต้องคิดคิดอย่างมีสติกลับบ้านเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวเราทำไมครับทบทวนไปพร้อมกันเลยนะครับเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางพร้อมไหมครับโอ้โหถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3 2ตา2หูสมองมีสติไม่เข้าใจให้กลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับเด็กๆครับคราวนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก่อนที่จะเริ่มเรียนนะครับคุณครูแม็กจะให้เด็กๆนั่งสมาธินะครับเดี๋ยวให้เด็กๆนะครับนั่งนะครับตัวตรงเนาะเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเอานะครับเด็กๆครับพร้อมนะตั้งสติให้ดี

ตั้งสติให้ดีสองมือวางทับกันทันทีหลับตานั่งตัวตรงสีตั้ง

เอานะครับหลับตานั่งตัวตรงนะครับเด็กๆครับค่อยๆทบทวนวิธีการทำไมครับความรู้เดิมที่เราเคยเรียนกันไปนะครับอยู่กับตัวเองนะครับพยายามทบทวนซิครั้งที่แล้วเรียนอะไรนะครับทบทวนให้ไปแล้ววิธีการเขียนเป็นอย่างไรนะครับจำนวนนับ

0: เอาละครับคุณครูแม็กเชื่อว่านะครับพอได้เวลาอันสมควรแล้วนะครับให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นนะครับทั้งเด็กๆปลายทางด้วยนะครับค่อยๆลืมตาแล้วก็คลายมือที่ทำไมครับวางอยู่ที่ตักออกนะครับแล้วเดี๋ยวเราทำไมครับมาค่อยๆดูนะครับว่าเราจะทำไมครับเริ่มเรียนนะครับโดยการทบทวนในเรื่องของจำนวนนับ8และอะไรครับ8และ9เอาละครับเดี๋ยวทำไมครับคุณครูแม็กนำเสนอตัวหนังสือก่อนปอแอดอ8เด็กๆอ่านตามเลยครับปอแอดอ8ปอแอดอ8กอเอาเก่าไม่โถ9กอเอาเก่าไม่โถ9เอาละครับอันนี้เป็นตัวหนังสือซึ่งเด็กๆทำไมครับสามารถพบเจอนะครับอยู่ในชีวิตประจำวันได้เผลอๆทำไมครับเด็กๆจะต้องเจอในแบบฝึกหัดนะครับในคำชี้แจงนั้นเด็กๆทำไมครับพอเห็นปุ๊บรู้ทันทีคำนี้อ่านว่าอะไรนะ8คำนี้ล่ะครับปอปอปอปลาเห็นไหมครับปอแอดอ8กอไก่เห็นไหมครับกอไก่กอไก่กอกอเอาเกาไม่โทร9เห็นไหมครับเด็กๆก็สามารถสังเกตที่พยัญชนะได้นะครับเอาละครับเริ่มเลยนะครับคุณครูแม็กทบทวนเกี่ยวกับจำนวนก่อนเป็นเป็นวานใช่ไหมครับพ่นน้ำเลยมีกี่ตัวนะมีกี่ตัวนับหน่อยนับหน่อยนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 78เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีวานทั้งหมดกี่ตัวครับมีทั้งหมด8ตัวเด็กๆก็ทำไมครับอาจจะใช้ทำไมนิ้วได้ไหมกรอบ5ช่วยได้ไหมครับได้นะครับวางแบบนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งเท่าไหร่แล้วเนี่ย5ต่อเป็น6 7 8เห็นไหมครับนับต่อก็ได้เด็กๆก็จะเห็นได้ว่า8ทำไมครับมาจาก5กับอะไรนะเรียนไปแล้วห้ากับ3นะครับอันนี้ก็ทำให้เกิด8ขึ้นมาได้เห็นไหมครับบรรจุเต็มกรอบ5เหมือนเดิมเลย5โอ้6 7แล้วก็8เห็นไหมครับเราสามารถใช้วิธีการนับต่อได้นั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อครับเด็กๆครับ
1: แครอท
0: เป็นอะไรนะ
1: แครอท
0: เท่าไหร่เนี่ย
1: 9
0: รู้ทันทีเลยเหรอ9โอ้ช่างสังเกตมากเลยพี่เติร์ดบอกว่าสังเกตที่คำด้านบนของแม็กเขียนว่าจำนวน9เห็นไหมครับเอาละครับแต่ทำไมครับเราลองนับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแครอททั้งหมดเท่าไหร่ครับมี9หัวใช่ไหมครับดังนั้นนอกจากใช้นิ้วเราก็ใช้กรอบ5แสดงจำนวนได้เหมือนเดิมเลยวางแบบนี้ปิ๊งปิ๊งปิ๊งเท่าไหร่แล้ว5 6 7 8 9เราสามารถทำไมครับใช้วิธีการนับต่อเลยเห็นไหมครับเมื่อบรรจุเต็มกรอบ5นับไม่ต้องเริ่มนับแล้ว1 2 3 4 5มองปุ๊บอ๋อ5 6 78 9เห็นไหมครับไวขึ้นอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทำไมครับการนับต่อซึ่งเด็กๆอาจทำไมครับเอาความรู้เนี่ยไปประยุกต์ใช้ได้นั่นเองนะครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเริ่มเรียนเลยการเขียนตัวเลขนะครับอ้าวเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอาราบิก
1: ตัวเลขฮินดูอ
0: าราบิกดังนั้นคำนี้นะครับอ่านว่าตัวเลขฮินดูอาราบิกเลขอะไรครับเลขนี
1: ้
0: เลข8นะครับนั้นเลข8หน้าตาเห็นไหมครับโอ้ยบางคนบอกว่าเหมือนอะไรเนี่ยวงกลม2อันมาต่อกันใช่ไหมครับเหมือนไหมครับเหมือนไหมนะครับเหมือนวงกลมมาต่อกันเลยใช่ไหมมาดูภาพก่อนเครื่องบินมีกี่ลำนะครับนับหน่อยนับหน่อย1 2 4 5หกเจ็ดแปดเสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีเครื่องบินทั้งหมด8ลำเราก็ใช้เลขอะไรครับเลข8นะครับเขียนแทนแสดงจำนวน จากใช้เลข8ฮินดูอารบิกปันปันบอกว่ายังใช้เลข8ไทยได้ไหมครับได้ใจเย็นๆใจเย็นๆขอเลข8ฮินดูอารบิกก่อนนั้นตั้งใจดูเลข8ฮินดูอารบิกและเดี๋ยวเราค่อยไปต่อเลข8เลยครับ8ไทยแต่ถามว่า8ไทยใช้เขียนได้มั้ยเนี่ยได้ไหมครับได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับไปดูต
1: ่อ
0: แอปเปิ้ลเท่าไหร่นะนับดีๆนับดีอ่ะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8

เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามี Apple ทั้งหมดกี่ผลครับ8ผลก็ใช้เลขอะไรครับเลข8เขียนแทนแสดงจำนวน Apple 8ผลนั่นเองแต่ทีนี้เลข8นะครับจะมีกี่ขั้นตอนเด็กๆต้องทำไมครับตั้งใจดูดีๆอย่ากระพริบตาเลยนะจับตาดูดีๆนะครับเลขฮินดูอารบิกเริ่มจากทางด้านบนลงด้านล่างดังนั้นขั้นตอนที่1ปึ๊บอ๋อเริ่มจากด้านบนเห็นไหมครับโค้งลงมาเลยโค้งลงมาด้านนี้นับ1โค้งกลับขึ้นไปตัดกันกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับเท่าไหร่ครับ2ดังนั้นมี2ขั้นตอนโค้งด้านบนก่อนโค้งด้านล่าง1โค้งกลับขึ้นไปแล้วก็กลับไปที่จุดเริ่มต้น2เห็นไหมครับตัดกันเนาะตัดกันก็คือที่มันทับกันนั่นเองนะครับเนาะมีกี่ขั้นตอนครับ2ขั้นตอนยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวจะให้ทำไมครับเด็กๆใช้นิ้ววิเศษทำไมครับปิ๊งๆเนี่ยเขียนตามคุณครูแม็กเดี๋ยวคุณครูแม็กแจกทำไมครับใบงานนะครับซึ่งเป็นใบต้นแบบซึ่งเด็กๆปลายทางนะครับถ้าเกิดไม่มีต้นแบบเด็กๆอาจจะดูทำไมครับในแบบฝึกหัดก็ได้หรือสามารถขีดเขียนบนอะไรครับบนโต๊ะเรียนบนฝ่ามือได้ไหมครับบนฝ่ามือก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวคุณครูแม็กขอแจกนะครับใบงานเนาะซึ่งเป็นใบความรู้นะครับที่เป็นมีต้นแบบให้เด็กๆเห็นได้ชัดเจนเอาละครับขอแจกสักครู่หนึ่งได้ไหมครับครบไหมสี่ค่อยๆส่งด้านในครับลูกส่งด้านในส่งด้านในเลยครับส่งด้านในเดี๋ยวแจกได้ทุกคนค่ะเจ๊เอาเยี่ยมมากเลยครับได้ครับส่งต่อเลยครับที่พี่เต๋อเอาแล้วครับมีใครยังไม่ได้ไหมเอ่ยได้หรือยังครับอ้าวได้แล้วคราวนี้ใช้สองหูทำไมนะใช้สองหูฟังแล้วก็สองตาเอานิ้ววิเศษขึ้นมานิ้ววิเศษอยู่ไหนเอ่ยนิ้วอยู่ไหนนะเอาขอนิ้วชี้ขึ้นมาเลยครับลูกเสร็จแล้วเอานิ้วจิ้มไปที่เลขอะไรครับเอาแล้วลากตามนะเด็กๆครับขั้นตอนที่1ลากลงไปทำไมครับลากโค้งลงไปด้านบนแล้วก็โค้งด้านล่างนับ1เสร็จแล้วโค้งขึ้นไปแล้วก็ทำไมครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับอันนี้คือเลข8ฮินดูอารบิกนะครับเอาเลยครับนอกจากทำไมครับเมื่อสักครู่แอปเปิลคราวนี้เป็นอะไรนะเป็นแตงโมมีเท่าไหร่เอ่ยแตงโมเท่าไหร่นะอ้าวนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่8เสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีแตงโมทั้งหมดเท่าไหร่นะ8ผลก็ใช้เลขอะไรครับเลข8เขียนแอนแสดงจำนวนดูดีๆครั้งหนึ่ง2ตาเอาดูที่ไหนตอนนี้ดูที่ไหนเอาดูโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปแล้วก็โค้งอีกครั้งนึงกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2มี2ขั้นตอนยากไหมครับยากไหมเอ่ยยากไหมไม่ยากนะครับดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแม็กก็จะทำไมครับเขียนลีลามือนะครับให้เด็กๆได้ดูว่าวิธีการเขียนเลข8ฮินดูอารบิกนะครับมีลีลาอย่างไรพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวจะหาตัวแทนที่ตั้งใจเรียนออก

0: มาเขียนให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับเอาละครับอ้าวทวนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับโค้งด้านบนโค้งด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปและกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2เอาละครับเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้ดูนะโค้งด้านบนเห็นไหมครับด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับ2อีกครั้งนึงนะดูดีๆนะโค้งด้านบนด้านล่างนับ1โค้งกลับขึ้นไปกลับไปที่จุดเริ่มต้นนับอีกครั้งหนึ่ง1 2เอาละเดี๋ยวขอดูซิใครจะออกมาช่วยเขียนดีนะเดี๋ยวขอกลุ่มที่4ครับอ้าวขอเชิญเนยครับเนยเนยอ้าวเนยนะครับเขียนเลข8เนาะอ้าวได้ไหมครับโค้งด้านไหนนะโค้งด้านไหนก่อนนะโค้งด้านไหนก่อนโค้งด้านไหนก่อนเดี๋ยวขอแก้ไขหน่อยนะเอาครับโค้งด้านบนทำไมนะเฉียงลงโค้งขึ้นกลับที่เดิมอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนเยี่ยมครับกลับไปที่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนเยี่ยมครับอ้าวปรบมือให้เนยหน่อยนะครับดังนั้นเด็กๆครับดังนั้นเด็กๆต้องทำไมนะดูทิศทางดีๆเราจะทำไมครับโค้งที่ทางด้านซ้ายก่อนนะโค้งไปทางด้านนี้ก่อนนะนะครับแล้วก็ลงมาด้านนี้นับ1กลับขึ้นไปนับ2ยากไหมครับยากไหมเอ่ยเชื่อว่าถ้าเด็กๆตั้งใจดูนะครับทำได้อย่างแน่นอนเนาะเอาแล้วครับขอไปต่อเลยเอาอ่านตามตัวเลขไทยตัวเลขไทย
1: ตัวเลขไทย
0: ไม่ได้ยินเลยอีกครั้งนึงนะครับเด็กๆครับอ่านให้เพื่อนๆปลายทางได้ยินด้วยตัวเลขไทย
1: ตัวเลขไทย
0: นั้นตัวเลขอะไรล่ะครับคราวนี้ตัวเลขอะไรเอ่ยตัวเลขอะไรเนี่ย8ไทยดังนั้นวันนี้นะครับตัวเลขไทยเขียนค่อนข้างยากนั้นต้องใช้ความตั้งใจเนาะนะครับต้องมีสติและมีสมาธินะครับวันนี้อ้าวมาดูกันเจ้าเต่ามีเต่ากี่ตัวนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8มีเต่าทำไมครับเสียงสุดท้ายลงที่8มีเต่าทั้งหมด8ตัวก็ใช้เลขอะไรครับคราวนี้ปันเลขไทยมาแล้วสามารถใช้เลขไทยเขียนแทนแสดงจำนวน8นะครับเอาละครับดูหน้าตาของเลข8นะเลขไทยเริ่มจากม้วนอะไรนะลูกแสดงว่าโอ้โหขั้นตอนแรกต้องม้วนหัวนะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยนะครับเป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปแอปเปิ้ลมีจำนวนเท่าไหร่ครับมีจำนวน8นับไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้นะครับเราก็สามารถใช้เลขไทยนะครับแบบที่น้องปันทำไมครับโอ้โหอยากเขียนมากเลยใช่ไหมครับเลข8ไทยเนาะเริ่มจากตรงไหนแล้วครับขั้นตอนแรกแน่นอนต้องม้วนหัวแล้วก็ทำไมนะปันแล้วก็หยักด้านล่างเป็นขั้นตอนที่2เสร็จแล้วขั้นตอนที่3โค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเป็นขั้นตอนที่3อ้าวเด็กๆเอานิ้ววิเศษขึ้นมาจิ้มไปที่เลขอะไรครับ8ไทยอ้าวเริ่มจากม้วนอะไรลูกม้วนหัวกลมๆนับ1หยักด้านล่างเห็นไหมครับมีหยักด้านล่างนับ2เสร็จแล้วโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเชื่อว่าปลายทางก็ทำไมครับสามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับเจ้าแตงโมก็มีจำนวนเท่าไหร่ล่ะครับนับไปแล้วมี8นะครับก็ใช้เลข8ไทยเช่นเดียวกันเริ่มจากม้วนหัวกลมๆมีหยักด้านล่างเห็นไหมครับโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับยากไหมเอ่ย ไม่ยากนะครับเดี๋ยวมาดูลีลามือ

0: ในการเขียนนะครับของคุณครูแม็กกันเลยนะครับที่เลข8ไทยเอาละครับม้วนหัวมีหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางอ้าวจับตาดูดีๆนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูเลยนะครับเอาเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างเห็นไหมครับยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอลบนิดนึงนะครับไปต่อม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางม้วนหัวเป็นวงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นสะบัดปลายหางนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นหยักด้านล่างแล้วก็สะบัดปลายหางนะครับม้วนหัววงกลมหยักด้านล่างโค้งขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับงั้นก็ทำไมครับต้องให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัตินะครับโดยการทำไมครับหยิบแบบฝึกหัดที่ 1.11 นะครับเอาเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยเปิดไปหน้าที่มีอะไรครับอมอะไรครับอมยิ้มเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยครับเอาขึ้นมาเลยเอาขึ้นมาเลยเปิดเลยหน้าอะไรครับเปิดหน้าอมอะไรนะที่มีอมยิ้มนะครับที่มีเลข8เนาะขึ้นมาเลยแล้วฝึกเขียนที่บรรทัดอะไรครับบรรทัดแรกเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะครับให้เด็กๆทำไมครับนำแบบฝึกหัดที่ 1.11 นะครับเพื่อมาทำไมครับฝึกฝนการเขียนเลข8ฮินดูอาราบิกและเลข8ไทยนะครับเปิดเจอหรือยังเอ่ยเปิดเจอหรือยังเอ่ยปั้นดินเอาขึ้นมาเปิดไว้เลยครับเดี๋ยวเดินดูเนาะเด็กๆครับเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเอ่ยช่วยดูเพื่อนด้านข้างหน่อยเพื่อนเปิดเจอหรือยังเพื่อนเปิดเจอหรือยังเอ่ยใครเปิดเจอแล้วเริ่มเขียนที่เลข8อะไรก่อนครับ8ฮินดู8ฮินดูอาราบิกนะครับ8ฮินดูอาราบิก8ฮินดูอาราบิกได้ไหมครับครูแม็กเขียนเลยนะเริ่มเลยด้านบนนะครับตามรอยปะเลยนะเด็กๆเขียนเฉพาะบรรทัดที่ทำไมนะมีต้นแบบใช่ไหมอันนี้ขอบรรทัดที่เท่าไหร่ก่อนขอบรรทัดที่1ก่อนนะครับเสร็จ8ฮินดูอาราบิกไปต่อ8อะไรเลยครับไปต่อที่8ไทยเลยนะครับ8ไทยนะครับเนาะเด็กๆค่อยๆเขียนนะครับขอแค่บรรทัดแรกก่อนแล้วเดี๋ยวท้ายคาบเรามาฝึกฝนกันเพิ่มเติมนะครับ8ไทยม้วนเลยนะม้วนหัวหยักด้านล่างนะครับเด็กๆดูต้นแบบได้เลยนะนะครับเรียบร้อยยังเอ่ย8ไทยบรรทัดแรกไหนใครเสร็จแล้วเสร็จแล้วทำไมทันทีเลยปิดแบบฝึกหัดจะได้อ๋อนี่เห็นไหมครับตังๆกับเนยเสร็จเรียบร้อยครูแม็กก็จะได้รู้ว่าอ๋อเรียบร้อยแล้วนำแบบฝึกหัดทำไมครับนำใบงานกลับมาไว้ที่เดิมเตรียมตัวที่จะเรียนอะไรต่อครับ9ฮินดูอาราบิกแล้วก็9อะไรครับ9ไทยใครเสร็จบรรทัดแรกนะครับปิดแบบฝึกหัดเลยแล้วก็ทำไมครับเอาใบงานวางไว้บนแบบฝึกหัดโหเยี่ยมมาก

เลยน้องตังกับน้องเนยนะครับน้องตังกับน้องเนยนาวากับโอเมกก็เช่นเดียวกันนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเตรียมตัวที่จะเรียนเลข9ต่อไปนะครับอ้าวเร่งมือนิดนึงนะครับเร่งมือหน่อย

0: ตัวเลขฮินดูอาหรับิกดังนั้นตัวเลขต่อไปเลขอะไรครับเลข9เนาะนั้นเลข9ก็ทำไมครับใช้เขียนแทนแสดงจำนวน9เอจากภาพเป็นอะไรนะแมลงเต่าทองมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแมลงเต่าทองทั้งหมด9ตัวหน้าตาของเลข9เห็นไหมครับโอ้ยบางคนบอกเหมือนเลขอะไรเนี่ยเหมือนเลข6กลับหัวใช่ไหมกลับลงดังนั้นเลขอาหรับิกเหมือนเดิมครับเราก็จะเขียนจากด้านบนลงด้านล่างนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราก็ทำไมครับมาฝึกเขียนเลข9ฮินดูอาหรับิกกันนะครับเรามาดูต่ออะไรเนี่ยรู้จักไหมครับอันเนี้ยหมวกเอาไว้ทำไมเอ่ยไว้ใส่กันแดดนะครับเยี่ยมเยี่ยมมากหมวกเป็นหมวกแก๊ปด้วยมีกี่ใบนะนับหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9เด็กๆนับที่ใบงานของตัวเองได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยได้เช่นเดียวกันเป็นรูปเดียวกันไหมครับรูปเดียวกันเลยมีหมวกจำนวนกี่ใบนะ9ใบเสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีหมวกทั้งหมด9ใบเราก็ใช้เลขอะไรครับเลข9เขียนแทนแสดงจำนวนเอาละดูดีๆ2ตาดูนะเลข9นะครับน้องกัปตันปิดแบบฝึกหัดก่อนครับแล้วดูนะเลข9วิธีการเขียนเลข9ขั้นตอนแรกเริ่มจากทำไมครับโค้งด้านบนก่อนโค้งด้านบนนะดูดีๆนะปั้นดินครับตั้งใจดูนะครับโค้งด้านบนนับเท่าไหร่ครับลูก1เสร็จแล้วโค้งเข้าเห็นไหมครับปิดชิดสนิทพอดีนับ2เสร็จแล้วลากลงมานับ3ยากไหมครับเอานิ้วขึ้นมานิ้วขึ้นมาจิ้มไปที่ใบงานเลยขั้นตอนที่1โค้งด้านบนก่อนนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งปิดชิดสนิทพอดีนับ2เสร็จแล้วโค้งลงมานับยากไหมครับไม่ยากอีกครั้งหนึ่งโค้งด้านบนนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับ2แล้วก็โค้งด้านล่างนับ3นะครับแบบนี้นะครับไม่ยากหรือแว่นตามีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยมองปุ๊บตอบปั๊บเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีแว่นตาทั้งหมด9อันก็ใช้เลข9นั้นเด็กๆปลายทางนะครับตั้งใจดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเด็กๆต้นทางด้วยเช่นเดียวกันโค้งด้านบนนับ1โค้งด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนับ2ปิดชิดสนิทพอดีแล้วก็ลากลงมานับ3ยากไหมครับไม่ยากเดี๋ยวมาดูทำไมครับวิธีการเขียนลีลามือคุณครูแม็กพร้อมกันเลยนะครับสำหรับตัวเลข9ฮินดูอาหรับิกนะครับ9ฮินดูอาหรับิกเนาะเริ่มจากโค้งด้านบนโค้งอีกครั้งหนึ่งปิดชิดสนิทพอดีแล้วก็ด้านล่างอ้าวตั้งใจดู2ตาดูตั้งใจดูดีๆนะครับโค้งด้านบนดูนะนับ1 2แล้วก็ทำไมครับลากด้านล่างอีกครั้งหนึ่ง1 2และ3 1 2และยากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ดูดีๆ1 2 3 1 2 3 1 2 3แบบนี้ยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมไม่ยากเลยนะครับเนาะดังนั้นนะครับเด็กๆครับขอไปต่อเลยได้ไหมที่ตัวเลขอะไรครับไปที่ตัวเลข9 9ไทย9ไทยนะครับเอาเลยครับเด็กๆครับปลาปลาปลาเจ้าปลามีปลากี่ตัวนะนับหน่อยนับหน่อย1 2 3 4 5 6

7 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีปลาทั้งหมด9ตัวนะครับก็ใช้เลข9ไทยหน้าตาแบบนี้นะเลข9ไทยเริ่มจากทำไมครับม้วนหัวก่อนเลข9ไทยเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยวก็มาดูขั้นตอนกันนะครับจากเจ้าหมวกมีกี่ใบนะหมวกนับไปแล้ว9ใบนะครับก็ใช้เลข9ไทยเอาละเลขไทยเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมอุ๊ยเยี่ยมอยากขึ้นไปโอ้เยี่ยมนะครับหลายคนทำไมครับขั้นตอนค่อนข้างถูกต้องเนาะอันดับแรกตั้งใจดูนะขั้นตอนที่1ม้วนทำไมครับม้วนหัวเป็นวงกลมเสร็จแล้วขั้นตอนที่2โค้งขึ้นแล้วก็ลากลงมาเห็นไหมครับโค้งขึ้นและลากลงมาเป็นขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ก็อยากขึ้นไปแล้วก็สะบัดปลายหางเป็นขั้นตอนที่3ยากไหมครับไม่ยากอ้าวเอานิ้ววิเศษขึ้นมาลากตามเลยเริ่มจากม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปลากลงมาด้านล่างนับ2โค้งขึ้นไปยัก1ยักสะบัดหางนับ3นะครับมี3ขั้นตอนนะครับแบบนี้นะครับไม่ยากเลยเจ้าแว่นตาก็เช่นเดียวกันมีจำนวน9ก็ใช้เลข9ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้นะครับเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมเนาะนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับ2เสร็จแล้วลากขึ้นมาแล้วก็ทำไมครับ1หยักสะบัดปลายหางนับ3มี3ขั้นตอนเอาแล้วครับเพื่อทำไมครับให้ไม่เสียเวลาเด็กๆทำไมครับมาดูวิธีการเขียนเลข9ไทยกันเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม่ก็จะเขียนให้เด็กๆทำไมครับได้ดูเนาะตัวเลข9ไทยมีกี่ขั้นตอนมี3ขั้นตอนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูดีๆนะครับเนาะอ้าวเริ่มนะเริ่มจากม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับเสร็จแล้วทำไมครับ1หยักสะบัดปลายหางนับ3อีกครั้งหนึ่งม้วนหัวนับ1โค้งขึ้นไปเฉียงลงมานับ2 1หยักแล้วก็สะบัดปลายหางนับ3อีกครั้งหนึ่งม้วนหัว1โค้งขึ้นไป2เห็นไหมครับ1หยักแล้วก็สะบัดหางนับ3ยากไหมครับไม่ยากเลยเนาะม้วนหัวโค้งขึ้นไปเฉียงลงมา1ยักแล้วก็สะบัดหางม้วนหัวเป็นวงกลมโค้งขึ้นไปเฉียงลงมา1ยักแล้วก็สะบัดหางม้วนหัวโค้งขึ้นไปนะครับ1ยักแล้วก็สะบัดหางยากไหมครับแบบนี้ยากไหมไม่ยากนะครับเด็กๆก็สามารถฝึกฝนได้เอาละครับขอกลับไปที่แบบฝึกหัดที่ 1.11 เปิดไปหน้าเจ้าอะไรครับเจ้าเต่าเพื่อฝึกฝนที่บรรทัดแรกนะครับขอฝึกฝนบรรทัดแรกทั้งตัวเลข9ฮินดูอาราบิกและ9อะไรลูก9ไทยเอาเปิดอีกครั้งนึงดังนั้นแนะนำนิดนึงเด็กๆครับใครที่อยากเปิดไว้ให้ทำไมครับเอาดินสอขั้นไว้ครั้งที่แล้วเราเขียนถึงเลขอะไรล่ะครับเลข8เปิดมาแล้วแอบเอาดินสอทำไมครับขั้นไว้ในหนังสือเนาะเราก็จะเปิดกลับมาได้รวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับที่ไม่ต้องเปิดตั้งแต่ทำไมครับหน้าแรกเลยนะครับเอาละเปิดเจอหรือยังเอ่ยเจอหรือยังเปิดไปหน้าเจ้าเต่าใครเปิดเจอแล้วฝึกเขียนอะไรครับฝึกเขียนเลขอะไรเลยฝึกเขียนเลข9ฮินดูอาราบิกนะครับอะตอมเจอหรือยังเอ่ยเอวาลงมือเลยนะครับคุณแม็กเขียนแล้วนะเลข9
เลข9

0: อ้าวคุณแม็กเสร็จแล้วบรรทัดแรกสำหรับเลข9ฮินดูอาหรับิกคุณแม็กเสร็จแล้วนะคุณแม็กเสร็จแล้วก็ต้องไปต่อเลขอะไรครับขอเฉพาะบรรทัดแรกเดี๋ยวเด็กๆกลับมาฝึกฝนต่อเสร็จแล้วไปต่อที่9ไทยเลยเอานะม้วนหัวนะก้าวไทยก้าวไทยใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วยากไหมครับไม่ยากเลยอ้าวไปต่อเร็วเสร็จหรือยังเอ่ย
1: อ
0: ้าวถ้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มีกิจกรรมที่ทำไมครับตรวจสอบความเข้าใจกันนะครับเอาละครับเด็กๆครับจะเป็นอะไรเนาะเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับนะครับอีกสักครู่หนึ่งเสร็จหรือยังเอ่ยจะได้ทำกิจกรรมกันต่อนะครับในเรื่องของการนับแล้วก็แสดงจำนวนนะครับพร้อมไม่เอ่ยพร้อมไม่เอ่ยถ้าพร้อมแล้วขอให้เอาดินสอขั้นไว้ก่อนและเด็กๆปิดแบบฝึกหัดนะครับเอาดินสอขั้นไว้ก่อนแล้วปิดแบบฝึกหัดนะครับเพื่อที่จะได้เปิดกลับมาฝึกเขียนกันต่อขอตรวจสอบความเข้าใจนะครับอันนาปิดหรือยังเอ่ยอันนาน้องปิดหรือครับปิดแล้วนะครับเอาละเด็กๆอ่านคำชี้แจงพร้อมกับคุณครูแม็กนะให้นักเรียน
1: ให้น
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: วาดภาพผลไม
1: ้
0: วาดภาพผลไม้
1: แล้วเข
0: ีย
1: นต
0: ั
1: วเลข
0: ฮินดูอาหรับิก
1: ฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาหร
0: ับ ิ
1: ก
0: และตัวเลขไทย
1: และต
0: ั
1: วเลขไทย
0: แสดงจำนวนผลไม้
1: แสดงจำนวนผลไม
0: ้แสดงว่าเด็กๆทำไมครับจะต้องทำไมนะวาดภาพผลไม้นะครับสำหรับในส่วนนี้นะครับเด็กๆปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะครับใบกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับได้ผ่านทางเว็บไซต์ได้เลยนะครับอ้าวเด็กๆครับส่วนนี้ให้เด็กๆทำไมนะวาดผลไม้แล้วทำไมนะนับจำนวนเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมนะเขียนตัวเลขอ้าวคราวนี้เพื่อความรวดเร็วคุณครูแม็กขอกำหนดเนาะแล้วให้ทุกคนทำไมครับช่วยกันบอกหน่อยว่าเอ๊ะผลไม้ต้นนี้ของครูแม็กเนี่ยออกลูกออกผลมีกี่ผลนะเท่าไหร่เอ่ยอ้าวนับพร้อมกันนับพร้อมกันจากข้างบนเลยนะ1 2
1: 3 4 5 6 7
0: 8สุดท้ายลงที่แสดงว่ามีผลไม้จำนวนเท่าไหร่ครับเนี่ย8ผลใช่ไหมคราวนี้ต้องเขียนตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขอะไรนะตัวเลขไทยจะขอผู้ช่วยหน่อยกลุ่มไหนที่ยังเดี๋ยวขอกลุ่มที่3นะครับขอน้องหันษานะครับช่วยคุณครูแม็กหน่อยอ้าวเชิญนะครับเดี๋ยวเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับช่วยกันออกมาเขียนขอตัวเลขฮินดูอาหรับิกกับตัวเลขไทยเลขอะไรครับเลขอะไรเอ่ยแสดงจำนวนเท่าไหร่นะผลไม้8อ่างนะครับเลข8ครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากอ้าวขอ8อะไรด้วย8ไทยตั้งใจดูนะ

0: 8ฮินดูอาราบิกไปแล้ว8ไทยอ้าวเพื่อนๆช่วยดูหน่อยถูกไหมครับถูกไหมเอ่ยถูกไหมครับถูกอ้าวปรบมือให้น้องหันษาหน่อยโหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะครับดังนั้นวันนี้เรียนไปแล้วนะทบทวนเนาะอันนี้เป็นส่วนทบทวนนะครับก็คือเลข8ฮินดูอาราบิกแล้วก็8ไทยแสดงจำนวนนั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้ข้อที่2เขาให้ทำไมครับบอกจำนวนของสัตว์แต่ละชนิดแล้วก็เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกอ่ะเดี๋ยวคุณครูแม็กให้เด็กๆช่วยกันนับหน่อยเริ่มจากเจ้ากบก่อนเอ๊ะกบอยู่ตรงไหนนะกบ
1: 2ตัว
0: เอ้ามีกบ2ตัวเหรอครับ
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่เอ๊ะๆๆ
1: 2ตัว
0: มี
1: 6ตัว
0: เอ้ามีฝั่งนี้อีกเอ้านับหน่อยนับหน่อยนับ1 2 3 4 5 6อ๋อมีกบ6ตัวต้องเขียนเลขอะไรเนี่ยเลข6แสดงจำนวนทั้งฮินดูอาราบิกและเลขอะไรครับแล้วก็6ไทยเนาะยากไหมครับไม่ยากต่อไปต่อไปนอโอกอนกมีเจ้านกนกบินอยู่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนเอ่ยด้านบนมีเท่าไหร่นกมีเท่าไหร่เอ้านับหน่อย1 2 3 4 5 67 8 9เสียงสุดท้ายลงที่9แสดงว่ามีนกกี่ตัวนะ
1: 9
0: ตัวก็ใช้เลขอะไรครับ9ฮินดูอาราบิกและ9อะไรลูกและเลข9ไทยเลข9ไทยเขียนแทนแสดงสุดท้ายปลามีกี่ตัวนะปลาอ่ะนับหน่อยนับหน่อย1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสียงสุดท้ายลงที่8แสดงว่ามีปลาทั้งหมด8ตัวก็ใช้เลข8เขียนแทนแสดงจำนวนยากไหมครับ
1: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากนะครับเอาแล้วครับคราวนี้ขอกลับมาฝึกฝนต่อที่ใบงานนะครับก็ต้องให้เด็กๆปลายทางนะครับนำใบงานนะครับแบบฝึกหัดที่ 1.11 ขึ้นมานะครับแล้วก็รบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 1.11 ให้กับนักเรียนพร้อมกับอธิบายคำที่แจ้งและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวคราวนี้เปิดต่อกลับมาที่ลูกอะไรนะลูกอมลูกอมมีจำนวนเท่าไหร่8ขอให้เด็กๆช่วยเติมเต็มให้ครูแม็กได้ไหมครับให้เต็มเลยนะตั้งแต่8ฮินดูอาราบิก8ไทย9ฮินดูอาราบิกและ9ไทยเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้ดู1หน้านะครับเอาละเดี๋ยวเด็กๆลงมือได้เลยนะครับขอให้เด็กๆใช้สมาธิในการเขียนทบทวนนิดนึงเนาะเลข8ฮินดูอาราบิกเริ่มจากด้านบนใช่ไหมครับเดี๋ยวมาเขียนไปพร้อมกับครูแม็กเลยนะครับครูแม็กไปแล้วนะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีอะไรนะมีต้นแบบนะครับทั้งหน้าเลยนะโอ้ครูแม็กจะเต็มหน้าแล้วนะ

0: เดี๋ยวให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาเนาะดังนั้นนะครับเวลาในคาบเรียนทำไมครับอาจจะไม่เพียงพอเด็กๆ ก็ต้องเอากลับไปฝึกฝนต่อที่ไหนครับที่บ้านนะครับนั้นเด็กๆ เรียนรู้วิธีการเขียนไปแล้วนะก็ไม่ยากเลยเนาะก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปทำไมครับฝึกฝนเพิ่มเติม8ฮินดูอารบิกเขียนได้หรือยังเขียนได้หรือยังครับได้หรือยังเอ่ยได้แล้ว8ไทยเขียนได้หรือยังครับได้แล้ว9ฮินดูอารบิกได้หรือยัง
1: ได
0: ้แล้วนะครับ9ไทยล่ะได้แล้วเอาละครับก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปฝึกฝนต่อที่ไหนครับที่บ้านนะครับด้วยเวลาของคาบเรียนเนี่ยนะครับมีอย่างจำกัดก็ต้องฝากเด็กๆกลับไปทบทวนเพิ่มเติมนะครับหรือถ้ามีเวลาว่างทำไมครับหลังจากเรียนแล้วเราสามารถทำไมครับอาจจะหยิบกลับนำมาฝึกฝนเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันเด็กๆครับคราวนี้คุณครูแม็กขอให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดนะครับเพื่อเอาไปทำเป็นอะไรนะเพื่อเอาไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บใส่ใต้โต๊ะให้เรียบร้อย10 9 8 7 6 5 4 3กลุ่มไหนนะเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนกลุ่มไหนเสร็จก่อนโอ้ยังเลยยังเลยยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จเลยกลุ่มที่สองเสร็จแล้วปรบมือให้กลุ่มที่สองเยี่ยมมากอ้าวเด็กๆครับเดี๋ยวขอสรุปให้เด็กๆฟังหน่อยวันนี้เราเรียนรู้อะไรกันไปนะครับดังนั้นตอนนี้เด็กๆทำไมครับเขียนตัวเลขฮินดูอารบิก0ได้หรือยัง1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้หรือยังครับได้แล้วตัวเลขไทย0ถึง9ล่ะครับได้หรือยังได้แล้วดังนั้น2หู2หูอ้าว2ตาดู2หูฟังเด็กๆครับตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยเป็นสัญลักษณ์ทำไมครับที่ใช้เขียนแสดงจำนวนเนาะหรือเด็กๆอาจจะพบเจอเป็นตัวหนังสือก็ได้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะครับเด็กๆก็ฝากเด็กๆทำไมครับทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางนะครับกลับไปทบทวนความรู้เพิ่มเติมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะครับเราจะมาทำไมครับฝึกอ่านทำไมครับการอ่านตัวเลขฮินดูอารบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับเท่าไหร่นะจำนวนนับ10ซึ่งวันนี้เวลาของคุณครูแม็กก็ได้หมดลงอีกแล้วนะครับก็ต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางไปก่อนครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่51อุปาทานตอนที่4
1: เจอกันอีกแล้วสินะเจ้าศิลา
2: ฮะ
1: อุปาทานคราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะพวกเจ้านี่ไม่ธรรมดาผ่านด่านข้าได้ทั้ง3ด่านแต่ด่านอัตวาทุปาทานนี้ถ้าเอาชนะข้าไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้ออกไปจากปราสาทมึกแห่งนี้เลย
2: ข้าไม่กลัวเจ้าหรอกจะให้เล่นเกมอะไรอีกก็บอกมันเลย
1: พวกเจ้าทุกคนต้องแข่งหมากกระดานกับข้า
2: หมากกระดาน
1: เห็นตัวหมากพวกนั้นไหมเจ้าชอบตัวไหนก็เลือกเลยนั่นล่ะคือตัวเจ้าที่จะลงแข่งในเกมหมากกระดานนี
3: ้ข้าชอบตัวนี้ข้าจะเป็นราชินีว้าวข้าเป็นราชินีจริงๆแล้ว
4: เย้เกิดอะไรขึ้นกับตัวข้าเนี่ย
1: ดีมากทีนี้ก็เริ่มเกมได้ใครกำจัดหมากฝ่ายตรงข้ามได้หมดก่อนคนนั้นชนะ
3: ราชินีก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกนี่แ
2: น่เฮ้ย
5: ยังชนะ
4: เฮ้ยทำไมโผล่ขึ้นมาอีกแล้วล่ะ
1: ข้าไม่ได้บอกกติกาไปซะหน่อยว่าตัวหมากจะงอกเพิ่มมาใหม่ไม่ได้
6: แบบนี้ขี้โกงนี่นะ
1: นี่มันเกมของข้าข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นถ้าไม่ได้อยากเล่นก็เชิญอยู่ที่นี่ตลอดไป
2: หนอยจะอุปาทานคิดจะหาเรื่องกันใช่ไหม
6: ศิลาข้าว่าเลิกเล่นเกมเถอะแล้วหาทางออกจากที่นี่ด้วยวิธีอื่นดีกว่า
4: ข้าเห็นด้วยเล่นไปก็ไม่ชนะอยู่ดี
3: ข้าก็ไม่อยากเล่นแล้วอะ
4: ไปกันเถอะ
2: มาตัวข้าคืออัศวินในเกมนี้ข้าไม่ออกจากเกมเด็ดขาดจนกว่าจะชนะย้อยย
5: ้อ
2: ย
5: ้อย
6: ศิลายึดติดกับการเป็นตัวหมากอัศวินไปซะแล้วทำไงดีเนี่ย
4: ตัวช่วยก็ใช้พร่ำเพรื่อไม่ได้ท่านอาจารย์ขอรับพวกข้าควรทำไงดี
7: แย่ละสิศิลาติดกับดักของอัตวาทุปาทานเข้าซะแล้ว
8: อัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราแล้วก็ทำให้ยึดมั่นไปว่ามีตัวเขาของเขาอีกด้วย
9: แบบนี้ถ้าจะรอดยากพวกเราส่งตัวช่วยพิเศษไปเตือนสติศิลากันดีกว่า

0: ปาทานข้าไม่ยอมแพ้ง่ายๆหรอกข้าคือตัวหมากอัศวินผู้กล้าในเกมนี้ข้าต้องชนะ
1: ยิ่งยึดมั่นถือมั่นว่ามีตนมีนั่นมีนี่เป็นของตนมากเท่าไรเจ้าก็จะยิ่งติดอยู่กับข้าไปอีกนานเท่านั้น
2: พอได้แล้วเจ้าไม่ใช่ตัวหมากสักหน่อยแต่คือศิลาเพื่อนข้าออกมาจากเกมนั่นได้แล้ว
0: ไม่ข้าคือตัวหมากอัศวินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครล้มข้าได้นี่
2: โอ้ยศิลา
3: ศิลากลายเป็นตัวหมากยักษ์ไปแล้ว
0: ข้าชนะเกมแล้วข้าชนะแล้วฮะ
4: ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มาช่วยแล้ว
5: ศิลาเจ้ากำลังยึดถือตัวตนที่เป็นตัวหมากในเกมจนลืมความเป็นจริงไปแล้วว่าแท้จริงตัวเจ้าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาเท่านั้น
6: ถูกแล้วตั้งสติแล้วพิจารณาให้ดีๆ
0: อย่ามายุ่งกับข้านี่ตัวข้าของข้าข้าจะทำอะไรก็เรื่องของข้า
7: เห็นทีต้องช่วยเรียกสติศิลากลับมาซะแล้วแว่นสัมมาทิฏฐิ
0: ฮะเอ๊ะนี่ข้ามัวมาทำอะไรอยู่เนี่ยท่านอาจารย์ทั้ง3มาได้ยังไงขอรับ
3: ก็เจ้าโดนอุปาทานครอบงำจนนึกว่าตัวเองเป็นตัวหมาในกระดานนี่นะสิใครพูดก็ไม่ฟังจนท่านอาจารย์ต้องมาช่วย
0: ฮะจริงเหรอทำไมข้าหลงคิดแบบนั้นไปได้
7: เพราะว่าเจ้ามีอัตวาทุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่ามีตัวเราของเราไงล่ะ
0: เอ๊ะแต่ตัวเราก็มีอยู่จริงนี่ขอรับร่างกายนี่ก็คือตัวข้าจะให้ข้าเชื่อว่าไม่มีได้ยังไงล่ะขอรับ
7: สิ่งที่เจ้าเรียกว่าเป็นตัวเจ้าร่างกายของเจ้านั้นเป็นเพียงการแต่งตั้งขึ้นมาแต่งตั้งว่าคนคนนี้หน้าตาแบบนี้เรียกว่าศิลาเด็กผู้หญิงผมสีชมพูนี่เรียกว่ากันเด็กตัวกลมๆใส่แว่นนี่เรียกว่าเจ้าปันเด็กหัวแหลมๆนี่เรียกว่าเข็มทองหรือแม้แต่ธรรมชาติก็เรียกสิ่งที่เติบโตจากพื้นดินแผ่กิ่งก้านใบออกดอกออกผลว่าคือต้นไม้ทั้งหมดนี้เป็นแค่คำที่เรียกกันให้เข้าใจว่าอะไรคืออะไรแต่ไม่ใช่ให้ยึดถือว่ามีตัวตนจริง
0: ๆงั้นถ้าตัวเราไม่มีแล้วร่างกายความรู้สึกความคิดที่ข้ามีอยู่มันคืออะไรล่ะขอรับ
5: เจ้าจำภารกิจที่ข้าให้เดินข้ามสะพานเชือกเพื่อข้ามหน้าผาได้ไหม
3: ข้าจำได้แม่เลยขอรับความกลัวตกเหวนั่นข้ายังไม่ลืมเลย
0: ข้าก็จำได้ขอรับแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความไม่มีตัวตนยังไงล่ะขอรับ
5: ข้าเคยอธิบายแล้วว่าร่างกายและจิตใจของเจ้าคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเช่นต้นไม้ก็คือการประกอบรวมกันของกิ่งก้านลำต้นรากเปลือกไม้กระพี้แก่นไม้เป็นต้นตัวเจ้าเองก็เช่นกันเกิดจากรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากนามคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอ๋อ
0: จำได้แล้วขอรับทั้งหมดนี้เรียกว่าขันห้า
6: ถูกต้องแล้วตอนนี้ที่เจ้ายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้าของเจ้ายังไม่แตกสลายยังประกอบกันดีอยู่แต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเจ้าก็ต้องหายไป
7: แล้วแบบนี้เจ้าจะยังยึดมั่นในตัวตนว่ามีเรามีของเราใดอีกหรือศิลา
0: ข้าเข้าใจแล้วขอรับแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราแต่

0: ีตัวตนอยู่ดีล่ะขอรับ
1: รู้สึกว่ามีแต่ไม่ได้ยึดถือเป็นจริงเป็นจังว่าเป็นของของตนก็ถือว่าเจ้าได้เริ่มละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นแล้ว
0: ขอบคุณมากขอรับท่านอาจารย
2: ์ได้เวลาต้องเดินทางไปด่านถัดไปแล้วเวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆรีบไปเร็วๆเถอะ
3: ฮะแผ่นดินไหวปราสาทจะพังแล้วแน่ๆเลย
4: แย่แล้วรีบหาทางออกกันเถอะเอ๊ะนั่นลิฟต์โผล่มาแล้ว
5: ลิฟต์มาจริงๆด้วยไปกันเร็วค่ะ
6: ไป
5: น้อยให้อาจารย์มาช่วยให้ผ่านด่านแถมยังทำประสาทข้าพังเฮ้ยเจ็บใจนะฝากไว้ก่อนเถอะเ
1: ฮ้ยในที่สุดพวกศิลาก็ผ่านด่านของอุปทานได้สำเร็จทั้ง4ด่านแล้วในตอนต่อไปพวกศิลาจะต้องผจญภัยกับอะไรอีกโปรดติดตาม

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: เด็กคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาที่ช่วยหล่อหลอมบ่มเพาะเยาวชนที่เปรียบเสมือนอนาคตของชาติซึ่งสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าประเทศชาติของเราจะเจริญหรือเสื่อมลงนั้นย่อมขึ้นอยู่กับการศึกษาของประชาชนแต่ละคนเป็นสำคัญผลการศึกษาอบรมในวันนี้จะเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของชาติในวันข้างหน้าทรงเอาพระราชหฤทัยใส่และทรงให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษามาตั้งแต่ครั้งยังดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารโดยได้ทรงส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและศักยภาพแก่เยาวชนไทยเพื่อให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
1: ด้านการศึกษาเนี่ยพระองค์ท่านทรงสรุปสั้นๆเลยว่าท่านทรงใช้คำว่าการศึกษาคือความมั่นคงของชาติพระราชแนวทางได้สรุปชัดเจนเหลือเกินคือการศึกษาเนี่ยเป็นทุกเรื่องของประเทศแล้วเป็นเรื่องความมั่นคงนี่สำคัญมาก
0: ความเอาพระราชหฤทัยใส่ต่อการศึกษาของเยาวชนยังได้แผ่ขยายสู่ดินแดนห่างไกลจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆทรงประจักษ์ว่าเยาวชนในถิ่นทุรกันดารยังด้อยโอกาสในการศึกษานักโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนก่อสร้างและส่งรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาระดับมัธยมจะช่วยเยาวชนคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้จักทำงานรวมกลุ่มและสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้เป็นอย่างดี
2: ในฐานะศิษย์เก่านะคะก็รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนแห่งนี้เนื่องจากว่าเป็นรุ่นนักเรียนรุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่โรงเรียนมุงแย่ค่ะซึ่งก็ถือได้ว่าจะพูดได้ว่าเป็นรุ่นบุกเบิกก็ได้นะคะก็ได้เห็นแล้วก็ได้มีโอกาสในการร่วมพัฒนากับโรงเรียนทำให้รู้สึกมีความภูมิใจตรงนี้นะคะ
0: องค์ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมกิจการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนหลายครั้งพร้อมทั้งพระราชทานทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาและส่งแนะนำให้โรงเรียนดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์แก่นักเรียนเช่นโครงการส่งเสริมอาชีพอิสระเพื่อให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนและอาจนำไปสู่การประกอบเป็นอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโรงเรียนจึงมุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เท่าทันหลักสูตรมาตรฐานยกระดับความสามารถของครูให้มีความสามารถทางด้านวิชาการมีความคิดสร้างสรรค์รู้เท่าทันเทคโนโลยีส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยมีจิตอาสาเพื่อวางรากฐานสู่การเป็นพลเมืองดีที่จะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระองค์
1: ทรงอยากเห็นคนไทยมีคุณลักษณะ4อย่างประการแรกเนี่ยท่านทรงอยากเห็นคนไทยมีทัศนคติที่ดีและก็ถูกต้องประการที่2 อยากเห็นคนไทยมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง3 อยากเห็นคนไทยทุกคนมีอาชีพแล้วก็มีงานทำและสุดท้ายเนี่ยประการที่4ทรงอยากเห็นคนไทยเป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็มีวินัยจะเห็นได้ว่าพระราชบายทั้ง4ด้านของคนไทยที่พระองค์ท่านอยากเห็นเนี่ยหลายด้านเนี่ยมันเป็นปัญหาของประเทศในอดีตที่ผ่านมาทรงมองเห็นทุกเรื่องที่เราจะต้องแก้และสำคัญครูเนี่ยแหละครับสำคัญที่สุดเลยก็ต้องเริ่มตั้งแต่เด็กก็ต้องสร้างกันหน่อยก็ยังไม่สายหรอกครับเพราะว่าพวกเราทุกคนเนี่ยมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นหลักยึดเดียวกันอยู่แล้วนะครับ

0: วันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2559เป็นวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งในปีนี้ได้เวียนมาบรรจบครบ7รอบ84พรรษาตลอดเวลา66ปีที่ทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาตลอดทรงทํานุบำรุงอุปถัมภ์ศาสนาทั้งปวงในขอบขันธสีมาโดยไม่ทรงแบ่งแยกว่าเป็นศาสนาใดเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนมัสยิดโบสถ์และพระอุโบสถต่างๆอย่างทั่วถึงพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงกิจการงานศาสนกิจของศาสนาต่างๆตามวาระโอกาสอยู่เสมอปรากฏเป็นที่สรรเสริญและเจริญรอยตามของถวยราชหลายครั้งหลายโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำรัสถึงเรื่องการศาสนาให้ประชาชนคนไทยได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคีระหว่างชนในชาติโดยมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดที่อยู่ในประเทศไทยปฏิบัติต่อกันอย่างคนที่เจริญอย่างแท้จริงอยู่ในศีลในธรรมของตนมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นร่มเกล้าธงชัยยึดโยงคนไทยทุกหมู่เหล่าให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบมา
1: ผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์บอกว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชาวไทยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินองค์แรกๆของสุโขทัยเวลาจะขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็จะต้องกล่าวคำปฏิญาณว่าจะทนุบำรุงพระพุทธศาสนาไว้ด้วยชีวิตซึ่งเดี๋ยวนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์นี้ก็เช่นกันก็ยังถือธรรมเนียมเหมือนอย่างคนไทยทั้งหลายถือว่าพระบวรพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ล้ำค่าของชีวิตคนไทยที่จะพึ่งพาเวลามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตพระบวรพุทธศาสนาเป็นแสงสว่างเพราะฉะนั้นไม่มีวันยอมให้สลายหรือล่มลงไปเป็นอันขาด
0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ทรงมีพื้นฐานจากครอบครัวที่ปลูกฝังให้เคารพนอบน้อมในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ทรงบำเพ็ญกุศลทานเช่นทรงบาตรในยามเช้าทรงจัดดอกไม้บูชาพระในตอนเย็นและในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสดับพระธรรมเทศนาและเวียนเทียนที่วัดวาอารามต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสังเกตเห็นเด็กไทยสนใจพระพุทธศาสนามากขึ้นไปนั่งปฏิบัติธรรมเข้าค่ายธรรมะกันมากขึ้นและมีประชาชนไปรอคอยฟังเทศเป็นจำนวนมากจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีลำโพงขยายเสียงให้ประชาชนที่มานั่งได้ฟังคำพระเทศไปพร้อมๆกับพระองค์พระราชจริยวัตรอันงดงามนี้แสดงให้เห็นถึงความศรัทธาว่าหากคนเราประพฤติดีปฏิบัติชอบตามหลักศาสนาแล้วอยู่ที่ใดจะทำให้ที่นั่นสงบร่มเย็นจึงควรแล้วที่ประชาชนคนไทยทุกคนจะยึดถือและน้อมนำไปปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตเพราะเมื่อคนเราเคารพสิทธิด้านความเชื่อและศาสนาไม่เบียดเบียนกันไม่แตกแยกกันด้วยความคิดความเชื่อก็จะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่สำคัญคือจะทำให้ประเทศชาติเป็นปึกแผ่นมั่นคงประโยชน์จะบังเกิดแก่ประชาชนและผืนแผ่นดินที่อยู่อาศัยคือประเทศไทยของเราทุกคน

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รับได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา2เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา3เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่างก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆเลยครับ
2: แม่พูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่โพยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนเราเลยครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
3: ครับ
2: พ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง

0: ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะรู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคำ

0: ีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
1: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้วโหมาหลายคันเลย
0: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงไอความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
1: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
2: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
0: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
2: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
0: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพรุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพรุควรเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพรุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพรุควรเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
2: แล้วในประเทศไทยยังมีป่าพรุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
0: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพรุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพรุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการณ์ขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
1: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
2: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
1: สุดยอดเลยครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
1: เย้
0: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปส่วนเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
1: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจาก

0: ายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพ
1: ก็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
2: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

0: รัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่15ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
1: ร่มเย็นเป็นสุขตัวเลอะหมดเลยไปทำอะไรกันมาล่ะเนี่ยตาให้หลานๆไปทำอะไรกันล่ะจ๊ะ
2: ปีตะลิงพังตาเลยไปปลูกหญ้าแฝกหลานๆเลยขอตามไปด้วย
3: ร่มเย็นกับเป็นสุขยืนดูคุณตาปลูกหญ้าริมตะลิงครับแต่ไม่ทันระวังก็เลยไปเหยียบดินที่ซุดอยู่นะครับคุณยาย
1: โอ้ยตายแล้วดีนะที่ไม่เป็นอะไรกันมากนะ
4: น้ำตื้นค่ะตัวเลอะไปหมดเลยคุณตาเลยให้ช่วยปลูกไปด้วยกันเลยค่ะ
1: ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติแบบนี้ตะลิงก็คงไม่พังแล้วล่ะทำดีมากเลยหลานหลาน
3: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยหญ้าแฝกเนี่ยหรอครับ
2: ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เหมือนกันนะหลานในหลวงรัชกาลที่9ทรงศึกษาการอนุรักษ์หน้าดินโดยวิธีธรรมชาติรวมถึงทรงศึกษาเอกสารของธนาคารโลกเกี่ยวกับการอนุรักษ์หน้าดินด้วยหญ้าแฝก
1: ทรงพบว่าหญ้าแฝกมีประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำเพราะมีรากที่ยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคงรวมถึงมีลำต้นชิดติดกันแน่นหนาทำให้ดักตะกอนดินและรักษาหน้าดินได้ดีด้วยความมหัศจรรย์ของหญ้าแฝกที่มีรากยาวที่สุดในบรรดาพืชตระกูลหญ้าทั้งหมางความลาดชันส่วนพื้นที่ราบให้ปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงพืชไร่จัดเป็นการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยความเข้าใจในธรรมชาติอย่างลึกซึ้ง
3: ร่มเย็นดีใจแล้วก็ภูมิใจครับที่ได้มีส่วนช่วยให้ชายตะลิ่งและริมคลองบ้านเราไม่สุดและพังตามโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
2: ตาก็ดีใจนะที่ร่มเย็นกับเป็นสุขมีจิตสำนึกทำเพื่อส่วนรวม
1: ไปเด็กๆไปอาบน้ำไปล้างเนื้อล้างตัวกันได้แล้วจ้า
4: ค่ะ

0: นี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
1: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็นรัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7

0: เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่หนึ่งประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับเด็กหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยัง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภ

สัจศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายทูมูอามาสนาเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่26ตุลาคม2563เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่เวลา 17:30 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแรมโก้โยฮันเนสฟันไวคาเดนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่16มิถุนายน2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายกาเตอร์อิกส์ดูโองคู่สมรสร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:41 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแอนส์วอฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคม2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่พ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานลูสมาเรียเดอครูไรเชลภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 17:55 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปอร์งีรันฮาจีซาฮารีบินเปอร์งีรันฮาจีซัลเลเอกอัครราชทูตบรูไนดารุสสลามประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางฮามิดะบินตีฮาริสภริยาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประจำปีการศึกษา2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะเวลา 19:15 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนำผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงประกอบด้วยวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยเสนาธิการทหารวิทยาลัยการทัพบกวิทยาลัยการทัพเรือวิทยาลัยการอากาศโรงเรียนเสนาธิการทหารบกโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือและโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศประจำปีการศึกษา2568จำนวน 1,306 รายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะสถาบันการศึกษาทางการทหารชั้นสูงเป็นสถาบันการศึกษาหลักของกองทัพไทยที่มีความมุ่งหมายให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในวิทยาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติเพื่อให้สามารถประเมินและกำหนดยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ทหารอำนวยการปฏิบัติการร่วมและสามารถปฏิบัติหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพในการนี้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจการสร้างเสริมและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
1: ข ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบปริญญาบัตรวุฒิบัตรประกาศนียบัตรและเข็มวิทย์วิทยาฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมทั้งสถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูงในวันนี้การสร้างเสริมรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นภารกิจที่สำคัญและมีผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท่ามกลางสถานการณ์โลกที่มีความเปลี่ยนแปลงผันผวนและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของทุกคนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจงล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนจะนำความรู้ความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีที่ได้จากการศึกษาอบรมนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานสอดคล้องกันอย่างมีเอกภาพด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและวิจารณญาณอันรอบคอบประกอบด้วยเหตุผลเพื่อให้บ้านเมืองของเรามีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นที่ที่ทุกคนจะดำรงชีวิตได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขสืบไปขออำนวยพรให้ผู้สำเร็จการศึกษาและผู้ร่วมในพิธีนี้มีความสุขสวัสดีโดยทั่วกัน
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 14:16 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรมการข้าวภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตบางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2552คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันข้าวและชาวนาแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่5 มิถุนายน 2489เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุ

ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลเดชไปทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงถือเป็นวันสิริมงคลยิ่งของชาวนาไทยงานวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7มิถุนายน2569ภายใต้แนวคิดรวมใจพักรักข้าวไทย2ทศวรรษกรมการข้าวก้าวไกลใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโอกาสนี้มีพระราชดำรัสเปิดงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าวเป็นธัญพืชมีค่าที่ช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตคนไทยมาแต่โบราณกาลมีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าพื้นที่แถบนี้ปลูกข้าวมานานนับพันปีก่อนที่จะมีการก่อตั้งประเทศข้าวเป็นอาหารหลักที่มีคุณค่าทางโภชนาการและยังเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมความเชื่อธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่แสดงถึงความคิดจิตใจอันละเอียดอ่อนดีงามมีอารยธรรมมีความรู้คุณความรักสามัคคีและน้ำใจโอบอ้อมอารีของชาวไทยข้าวยังเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดศิลปะที่หลากหลายข้าวไทยมีรสชาติดีมีชื่อเสียงเป็นสินค้าที่ทำรายได้ให้แก่ประเทศเป็นอย่างดีการที่ไทยสามารถผลิตข้าวพอเลี้ยงคนทั้งประเทศและชาวโลกจำนวนมากผู้ที่มีบทบาทสำคัญคือชาวนาข้าวแต่ละเม็ดเป็นเหมือนตัวแทนหยาดเหงื่อและแรงงานของชาวนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงควรช่วยกันส่งเสริมชาวนาทางเป็นการตอบแทนร่วมระดมความรู้ความสามารถคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องดินน้ำพันธุ์ข้าวปัญหาโลกร้อนภัยธรรมชาติหรือฤดูการแปรปรวนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใช้ความรู้ใหม่ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาเดิมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีทั้งปริมาณและคุณภาพซึ่งจะช่วยให้ชาวนามีรายได้ดีมีฐานะและคุณภาพชีวิตที่ดีบุตรหลานได้รับการศึกษาและสามารถใช้ความรู้ทำประโยชน์แก่ครอบครัวและสังคมเมื่อโตขึ้นจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงโปงลางชุดสู่ขวัญข้าวเชิญแม่โพศพคืนนาสืบสารพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแสดงโดยสมาชิกกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนโนนกอกจังหวัดอุดรธานีและเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอัคคหาสีจังหวัดมหาสารคามต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อกิจการด้านข้าวและชาวนาไทยตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันนิทรรศการเชิดชูเกียรติชาวนาสถาบันและองค์กรชาวนา4สาขาจากสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติประกอบด้วยเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาอาชีพทำนาประจำปี2569สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีสาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวประจำปี2569ประเภทข้าวหอมมะลิประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่นาเยียจังหวัดอุบลราชธานีสาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนประเภทข้าวอื่นๆประจำปี2569ศูนย์ข้าวชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงจังหวัดบึงกาฬนิทรรศการวิชาการศูนย์ข้าวชุมชนที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนระบบการผลิตข้าวและพัฒนาชาวนาแบบครบวงจรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตข้าวสมัยใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพลดต้นทุนและสามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีคุณภาพนิทรรศการวิชาการรากฐานเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีต่อยอดอนาคตชาวนาไทยทั้งนี้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีคือหัวใจหลักของการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนช่วยแก้ปัญหาข้าวดีดข้าวเด้งเกษตรกรสามารถรับมือกับสภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงให้ชาวนาไทยการต่อยอดอนาคตต้องอาศัยการยกระดับมาตรฐานผลผลิตและการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแปลงนานิทรรศการการบริหารจัดการน้ำด้วยเทคโนโลยีเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งตอบโจทย์การเกษ

รักโลกที่ช่วยลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตและตอบโจทย์วิถีเกษตรรักโลกได้อย่างยั่งยืนในงานยังมีนิทรรศการวิชาการกรมหม่อนไหมจัดแสดงผ้าไหมและสาธิตการทอผ้าไหมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรภายหลังช่วงฤดูทำนาในงานภาครัฐและภาคเอกชนกว่า20หน่วยงานนำเสนอผลงานโครงการและนวัตกรรมการเกษตรต่างๆเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นณแปลงนาสาธิตได้ทอดพระเนตรการสาธิตเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะและระบบนำทาง GPS เพื่อควบคุมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ทางการเกษตรจากระยะไกลช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูกด้วยการควบคุมรถปลูกข้าวและการใช้งานโดรนเพื่อการเกษตรสำหรับหว่านปุ๋ยทั้งนี้กรมการข้าวมุ่งเชื่อมโยงนโยบายการพัฒนาข้าวลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปลูกข้าวทั่วประเทศโดยให้ความสำคัญกับการวางระบบการผลิตการตลาดและการบริหารจัดการเพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างความมั่นคงให้แก่ชาวนาไทยควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการผลิตข้าวที่สอดคล้องกับบริบทการเกษตรยุคใหม่เพื่อยกระดับข้าวไทยให้เป็นสินค้าคุณภาพที่แข่งขันได้ในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาวันนี้เวลา 14:25 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนกรุงเทพมหานครทรงร่วมงานศตวรรษสิกชน100ปีศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการอันทรงคุณค่าที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาได้อุทิศให้แก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วงการวิทยาศาสตร์และประเทศชาติมาอย่างยาวนานเป็นครูผู้ประเสริฐที่ศิษย์ต่างเคารพรักและสำนึกในพระคุณอย่างยิ่งโอกาสนี้ทรงร่วมมุทิตาจิตและพระราชทานน้ำสังแด่ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีในช่วงทรงศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเคมีคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศาสตราจารย์เกียรติคุณกฤษณาชุติมาเกิดวันที่25มีนาคม2469เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตั้งแต่ปี2496จนเกษียณอายุราชการนับเป็นนักวิชาการทางเคมีที่มีชื่อเสียงของวงวิชาการไทยเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนทางเคมีวางรากฐานของวิชาเคมีในมหาวิทยาลัยหลายแห่งและเป็นผู้บุกเบิกการเขียนตำราเคมีระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่งตำราดังกล่าวได้นำไปใช้เป็นหลักในการเรียนการสอนวิชาเคมีอย่างแพร่หลายทั่วประเทศหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดกุณฑีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามวัดพรหมวงศารามกรุงเทพมหานครวัดประตูเขียนวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลผู้การามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้า

ภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดและปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวลนรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางประทุนนอกวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยวัดไซม้าใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่วัดบ่อชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญและวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูลจังหวัดชุมพรคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรการกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานและห้างหุ้นส่วนจำกัดProsper Diamonds ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดราชสิงห์ขอนกรุงเทพมหานครและโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 นถึง20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:30 ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญใจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับ10ตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หอรัชมงคลสวนหลวงร.9
1: ตะวันมาทางนี้เร็วน้ำมันอะไรน่ะ
2: อยากจะรู้ว่าอะไรก็ลองอ่านที่ป้ายดูสิ
3: กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียโดยใช้หลักการเติมอากาศออกซิเจนให้กับแหล่งน้ำสามารถติดตั้งและเคลื่อนที่ได้ง่าย
1: ในหลวงรัชกาลที่9ท่านคิดสิ่งนี้ขึ้นมาหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะท่านเป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยเลยนะ
3: แล้วทำไมท่านต้องประดิษฐ์ของพวกนี้ขึ้นมาด้วยล่ะคะ
2: ก็เพราะว่าเวลาท่านไปเจอว่าประชาชนมีปัญหาอะไรท่านก็จะพยายามหาทางแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดซึ่งบางทีก็ต้องสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นพอเจอน้ำเสียท่านก็สร้างเครื่องกลเติมอากาศพอน้ำมันแพงท่านก็คิดไบโอดีเซลมาเป็นพลังงานทดแทนพอฝนไม่ตกท่านก็ทำฝนหลวงแล้วก็ยังมีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆอีกมากมายเลยนะ
3: โหสุดยอดมากเลยค่ะ
1: ฝนหลวงเนี่ยฉันเคยได้ยินแต่ไม่เคยเห็นของจริงเลยเราไปดูกันดีกว่าโอ้ทำไมมันดูแล้งแบบนี้เนี่ย
0: จังหวัดนครราชสีมาพุทธศักราช2512
3: เมธแก่นแก้วหายไปไหน
4: ได้แมวแล้ว
1: เอ
4: ามาเร็ว
5: เฮ้ยแก่นแก้ว
3: เดี๋ยวนะคะจะเอาแก่นแก้วไปทำอะไรเหรอคะ
4: อ้าวก็เอาไปแห่นางแมวขอฝนไงอีหนูไม่รู้ประเพณีโบราณหรือไงเนี่ย
6: เฮ้ยๆๆหยุดหยุดไม่ต้องแห่นางแมวกันแล้วเพราะวันนี้ในหลวงท่านจะทดลองทำฝนครั้งแรกที่บ้านเฮาแล้ว
4: ทำฝนงั้นเหรอหืม
6: นั่นไงได้ยินบ่เครื่องบินของในหลวง
4: ทดลองทำฝนนี่มันอีหยังอ่ะผู้ใหญ
6: ่ทดลองทำฝนก็คือฝนเทียมที่ในหลวงท่านศึกษาทฤษฎีมาจากเมืองนอกแล้วก็เอามาพัฒนาเฮ็ดในบ้านเฮาไงเล่า
7: โอ้ยถึงในหลวงท่านจะเก่งแต่ท่านจะเสกฝนให้หมู่เฮาได้จังไดไป
6: เอ้ยเอาจังสิรอก่อนถ้าฝนบ่ตกเดี๋ยวข้าเอาแมวที่บ้านมาให้พวกเอ็งแห่ด้วยเลยยิ่งหลายตัวฝนยิ่งตกหนักนะ
4: โอ้ยรอบ่ได้ดอกผู้ใหญ่ไปหมู่เฮาตะขบวนรอแห่กันเบิดแล้ว
5: นี่แก่นแก้วเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อน
4: อะไรเนี่ยฝนนี
5: ่ตกแล้วฝนตกแล้ว
6: นายหลวงเสกฝนได้จริงๆเห็น
3: บ่แก่นแก้ว
4: ไม่น่าเชื่อเลยฝนมาแล้ว
3: ปู่คะสิ่งประดิษฐ์ของในหลวงนี่เจ๋งมากๆเลยนะคะ
2: ใช่แล้วล่ะแล้วสิ่งประดิษฐ์ของท่านก็ได้รับการยอมรับและได้รับรางวัลมากมายเลยนะยังกังหันน้ำชัยพัฒนาเนี่ยก็ได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรระดับโลกเยอะแยะเลยนะ
1: หืมพระองค์เสกได้ทุกอย่างจริงๆเลยนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะ
1: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำฝนได้เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำดีได้ผลิตพลังงานทดแทนได้เพราะพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยจนคนไทยได้อยู่อย่างมีความสุขเราจึงยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย

0: เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะพอดีปีนี้สับปะรดมันล้นตลาด
1: บอกให้เพื่อนลองศึกษาเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้ยทำไมป้ายถึงมาวางอยู่แบบนี้ล่ะ
3: ก็ไร่แถวนี้มันเจ๊งหมดแล้วนะสิไร่เนี้ยหนักสุดได้ยินว่าไปลองทฤษฎีใหม่อะไรก็ไม่รู้
4: เข้ามาดูไหมล่ะจะได้รู้ว่าข้าทำอะไร
3: แกทำอะไรของแกเนี่ย

0: การเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราปัดคอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนายหมูนี่เป็นครั้งแรกมีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
3: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
4: มันก็ต่างจังใดตีมันก็บรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางจ้าทางน้องที่มันก็แค่ปลาเผาซุปขี้เท่าซื้อนี่ก็แซ่บไหมมันบ่มันแซ่บพวกกัน
5: ฮะเจมส์เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณ
6: น
5: ี่
6: ก็เบื่อเอิญมันยังคงนั่นไง
7: เบื่อเอิญแล้วแล้ว
5: ไปหาปลาบ
8: ่โอ้อยากไปอยู่ประชาสัมพันธ
9: ์ไปประชาสัมพันธ์
10: แล้วก่อนกินหลานซื้อบ้านแม่ก่อน
5: น้องมาปาก
10: น้องมาปากหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่มันเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นจะได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
5: จ้าอับสอนด้วย
10: สอนเป็นบ่บัดนี
5: ้สอนเป็นโต๊ะๆมีโต๊ะเบ็ดปลาก้อนนมปังค่อยสิเฮ็ดได
10: ้เนียนบ่เน
5: า
10: ะเอาคือบ่เบ็ดพร้อม
5: คันมีดโต๊ะเบ็ดปลานี่น่ะปลาสิปุ๊บอู้ได้แล้วตึได้ตบแน่เลยล่ะ
1: ได้ปลาหยังล่ะ
5: ได้ปลาคอ
1: จักโต
5: 5โต
1: เอามาเฮ็ดหยังนักผ่าโตนี
5: ่เอาเอามาเป็นเลี้ยงติ
10: เลี้ยงอีหยังเ
1: นี่ย
10: มาต้ม
1: บ่กินบ
5: ่เป็นเลี้ยงไปน้ําปลามีอีกอยู่น้ําอยู่องค
10: ์ยัง
5: อัง
6: โอ้ก็เอิ้นมีคงน
11: ี่โอ้ยรั่วเลี้ยงเราจะกับผู้ปลูกแกงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมันเป็นยางฟ้าล่าอย่างนี้ล่ะ
12: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทงหน้าตกหน้าเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูเพราะฉันแล้วหางกระหอกกระแตหางหนูหากินทุกอย่างที่มี
2: สวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปลาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปลาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปลาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อๆออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากันใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แบ่งกันออกเป็น2กลุ่มหลักๆกลุ่มหนึ่งถือสวิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหากุ้งฝอย
1: บอกอันนั้น
2: มาถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มมาถือเปิดเทียนมาล่องมา

0: จำได้ลูกชายข่อยจังสิเฮ็ดลูกหลงใหม่ว่ะเออเนาะ
1: เป็นลูกหลงเปล่าดอกลูก

0: เลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
1: เฮ้ยแมวแม่งนี่ตาลาย
2: ตาลายไปเห็นยัง
0: ยอดเลยว่าเพิ่นเฮ็ดเป็นน่ะ
1: เอาไปปล่อยน้ำเอาไปไปตาลายเอาไว้อัน
2: ไว้ให้ยัง
1: เอาไว้เลี้ยง
2: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
1: แต่ไม่ไง
2: เนี่ยเราไปหัวต
1: ่อกะเอาไปกิน
2: กินกับยัง
1: กินกับต้มสุ่มไก
2: ่ต้มสุ่มไก
3: ่หากินกันจังซี่ล่ะลูกล่ะหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่ล่ะเป็นจังซี่ล่ะหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนซิ่วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมียงเฮานี่ล่ะก็ได้อยู่ได้กินตามเพิ่นบ้านเฮาล่ะกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
4: เฮ็ดหลายบ่ครับ
3: สิบ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
5: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อสอหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
6: เอามันกอดคนเนี้ยทอดๆกันก็สิหิวเก่าโอ้ๆอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยๆหลายมันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็บ่มีดอก
7: อ้าวข้างนี้อ่ะเนาะว่าข้างนี้ก็นั่ง
6: เดี๋ยวกุ้งได้อ้อข้างนี้นําด้านโน้นมานี่ห้ามมาแก้นี่จัดการสิปื้อสิอุบๆอยู่ไปโอ้ยพอแง่ดอกข้างนี้ยังๆหน่อยนึง
7: แม่เอ้า
8: ลงมาแล้วก็มดแดง
7: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
8: มีแต่มดแดง

0: ก็จะไปแง่กันหลาย
1: เพิ่นไปอยู่แต่เพิ่นแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายน้ําตลาดแต่ยัง
0: ขายแพงบ่ได้ฮะซุม
1: แพงอยู่ดิมันมีสิละ20บาทพุ่นติ
0: กิโลละ200
1: จ้า
2: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลาย10กํามือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
3: ลากเลย
4: เฮาก็เป็ดป้อยพุ่นแหม
3: มันบ่แม่นแหงเฮา
4: บ่เฮาก็บ่เป็นหยัง
3: โอ้บ่ต้อง
4: เฮาบ่เฝ้าเลยเฮ้ยละสิในมื้อไว้ปลาไข่มันเข้าหัวมันพูล่ะบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่ล่ะมันกว่ากันเลยเฮ้ยคือกูตายแน่เนี่ย
5: ลองไปหันลาเพิ่นนักก้อยปลาเพิ่นนักเบิ่งปลากินได้สวยปลาก้อยนี่ให้ใส่ก็มันกินไปอะไรก็บ่ร่างใส่ปลานี่แม่นก้อยนี่ชวดๆๆตักเสร็จเสร็จก็ใส่ให้แดงก้อยเห็นเพิ่นสิก้อยแม่นสิบ่ได้เอาเสียง

0: ไม่มีพวกกันเยอะก้อยค่อยๆเนี่ยนี่ไหมมันได้
1: อันนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมู้นั่นย่างมีหลายแผนกมาลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ร้านนี้ดีก็สิต้ม
2: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
1: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบ
3: ถ้าแม่มากินปลาดุบเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเต้หน่อยอีสานมากินปลาดุบเด้อฉันว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรทำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้คนที่หมดยาตะเดียนคนที่ลูกเคยคอยสบาย
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ก็บ่คัดค้านใส่ได้ลูกหลานบ่เก็บก็ได้ได้ยินไปเบิ่งมองหันมองนี่ผู้ใดก็ว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดก็ว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตะหยังมาเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นตะเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน่ะเมาเนาะบ่หลายมันบ่หลายจังซี่มันขนมาแค่5รถ6รถนึงเด้ก็บ่เป็นสิถึงว่าตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเฮามันสิอยู่ได้ติถ้าเขาแบบว่าข่าวๆมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห้างรัศมีจากหมองเขาจ่อได้5กิโลเพราะถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมี้ยงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนส้มหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตบาดนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟแต่ต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาวันนี้หมู่แม่ก็ทั้งมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกุมเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เทื่อกันไปหาเบิ่งหันได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮะอันยวนเนี่ยอยู่
3: เคยเจอมาแต่กัน
2: ลำพอง
0: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: สู่มาแต่เดือนมกราเริ่มมกราต่อสู่มาจนมาถึงเงินมือนี่แหละต่อสู่มาแต่มกราให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตาหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่เพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาสิหันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมาพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของอู่แม่ซั่งซี่แหละแม่คิดหลายแม่ก็มากันคืดเสียใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่บ่เป็นแต่กินบ่เป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะมื้อแม่จนกระทั่งถึงมื้อนี้ละ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปพื้นดินนี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเท่ากับรู้สึกว่าขาดแคลนแต่หากว่าเฝ้าหาเรื่องตัวแทนนะครับกันที่ให้แทนในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบาสิมุมขึ้นไปด่าบอกมันบ่หัวรู้ว่าสิไปบอกขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปซะกูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: กลับขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักก่อนเรามานอนจักอันใดตันใดมาคู่มู่แม่ว่าจังสั่นจังสี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อน่ะนะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีถึง60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุณมนุษย์รักไปซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่หน้าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ําตายืนต้นมรณังจึงมาบ่นเป็นก้อนก้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจลงมูลลงหนาป่าไม้หมดเตียงแดดก็ร้อนเตียงขาดเงาร่มไม้ยิ่งฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนะกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน

0: ิบมือเดียวนึงทหารนับ8กองทัพค่ะ
1: คนแม่หยัง
0: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
2: ้ตำรวจทหารเก่ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้แท้บัญญัติบัญญัติ
3: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ําใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในยกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ําก็พอเองแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ําอีก
4: แล้ว
3: บ่มีที่พึ่งที่อาศัยได
4: ้เออฮับผู้สาธุ
5: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเขายังได้ขี่รถเบือนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายก็ไทบ้านมัน
6: เถาะก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนชนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
7: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
6: พวกคุณบอกาเสียสละระว่านี
8: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นแน่ลมหายใจคือกันนั่น
6: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
7: ตายอยู่
6: ม
7: ันกับพ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
9: ค่ะ
7: เพราะว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
9: ีเป็นมีพี่ต้งมีอิงแล้วก็
7: มันมีกระสร้างแต่ว่าตัวได้ต่อต้านแต่ว่าตัวได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมูตัวมูแม่ก็ว่าจังซี่แล้วเนาะ
10: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาร์ติโก้โคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ฟู้ดวอล์กวันนี้นะผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักแสมชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูแสมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักแสมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์หรือยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบำบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่าเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูแสมปูแสมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยใน

0: รักเพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรกันครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์นี่คุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งโน้น
1: ข้ามไปฝั่งโน้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: อ๋อถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็
0: จแน่นอนลงคกแน่นอนเลยการปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วันไทยนะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูเสม
0: อโอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูเสม
1: อ
0: เขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อน ที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต้
0: มาหาสาวแถวนี
1: ้ให้
0: แ
1: ต่งสาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: คร
0: ับ สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันธุ์ไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่จะออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่จะเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬาเชือก
0: เนี่ยผมมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สั่งมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆจะหอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปลาการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อที่เราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปลาการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อยที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นๆมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
1: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันทร์อย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
0: เอ้ยงั้นเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
1: ิ
0: ต
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
1: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
0: เขาเรียกอะไรเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไรเขาเรียก
1: ก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ้ะ
1: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
1: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมณ์แล้วไม่ได้กินส้มตำปูสมัยนี้เหมือนมาไม่ถึงเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
2: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
2: ใช่
0: ความมัน
2: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี
1: ่ใช่ครับนั่งออกเรือออกไป
0: ออกไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้นะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: พี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาซ้ายทำไมมันอยู่โอ้ย

0: บ๊ายบายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนั่นมันคืออะไรอ่ะพี่
1: อ๋อก็เลยปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั่นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: โคนนี้เราทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได
2: ้หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูสมแหต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูสมแหชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องนมแต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับพอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ
0: แล้วพี่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าเจ้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล
0: ้วไปเลยพี
1: ่เอ้า1 2 3
0: เฮ้ยเดี๋ยวติดเดี๋ยวพี่เฮ้ยทำไมพี่ติดโดดไปเลยอ่ะโอเคครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
2: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกแต่นี่เราเห็นรูแล้วเราใช้กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไห
1: มที่ขุยมือ
0: นี่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอน
2: วางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่า
0: ถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้าน่าจะอยู
1: ่แน่นอน
0: โอ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมี

0: มีแน่นอนมาดูมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละนี่แหละไส้ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี้หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชม อันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตะปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตะปิ้งมันจะเป็นแหลมแหลม
1: เขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยกระบอก
1: เออเป็นร้อยกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
2: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับ
0: พี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักนึง
1: เอ๊ถ้ายืนนานๆเดี๋ยวจะมิดตัวนะ
0: ก็คือพี่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้เออดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือนะพี่ไปมันลำบากขนาดนี
2: ้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านนี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่แน่สนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับ
0: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู่
3: จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
3: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
3: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
3: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
3: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่านั
3: ้
0: นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออก
3: จ้ะ
0: ครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
3: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานั่นคือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
3: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
3: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
3: ม
0: ัน
3: จะขมค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเค็มครับ
3: แล้วก็ใส่ปูน
0: แดงป
3: ู
0: นที่กับหมากนี่แหละ
3: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
3: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
3: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมาเอาออกจากน้ำ
3: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
3: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
3: 2อาทิตย์ค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
3: จ้ะ
2: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
0: ปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
3: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
3: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็มาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
3: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
3: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
3: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมโอ้แสดงว่ารถต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
3: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริ

0: ้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะแล้วใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้มั้ยพี่พริกป่นพี่จิตเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเองเขาชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: แซ่บขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บอูแซ่บแสบปากเลยคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยครับผมยกได้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทำปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้โหมันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเน
1: า
0: ะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: อันนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่ในกระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี
0: ้อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่อมปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้โหคุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเทียมจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: เสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมีครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูสมแหมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูสมแหมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคแมนะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงขั้วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายคแมจะนิยมทํากันแต่ว่าเขาจะตํานะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้

0: แกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ต้องไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคะแมนะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงเรามาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกแล้วที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก1ช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสัก1ช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วไม่อยากใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับพี่เจตลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลยงงเลย
1: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
1: ใช่อ
0: ร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
1: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านรักแสมใช่ไหมพ
1: ี่ใช่รักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
1: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานรักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาก็ได้ทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
1: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไหร่

ครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

สวัสดีครับก้องชนะจากช่อง Green Thailand นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: Bye.
1: Tchau. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับซีโร่โมเมนต์รีฟิลเลอรี่ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากันงงใช่ไหมครับ
3: งง
2: อยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
3: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชนกค่ะเป็นเจ้าของร้านซีโร่โมเมนต์ค่ะ

0: ีโร่โมเมนต์เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาและเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องของพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับเนี่ยเม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแอมพูเห็นไหมก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกัน
1: สำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็มีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผม
0: อันนี้อะไรเลย
2: ปรับเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
2: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารประจุด้วย
0: ครับ
2: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช้แชมพูป่ะครับ
2: ใช่ค่ะ
0: แชมพูหมักผมใช้ได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ต้นนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับกับของโกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อันนี้คือเหตุผลหลักเลยวันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ช
0: ิ้
1: นค
0: ่
1: ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิต

0: ว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
1: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค่ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยเหลือโลกด้วย
1: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
1: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
1: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
1: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
1: ค่ะ
0: จริงเปล่า
1: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งนึงละกันเอามาเองครึ่งนึงอีกครึ่งนึงยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกระดาษอยู
0: ่โอ้นี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเนี่ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
1: ี่
0: ยก็ลดได้เป็น1,000ชิ้นแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
1: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
2: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชห่วยมินิมาร์ทซูเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนเลยครับผม
1: อันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
1: ค่ะได้611
0: 611
1: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
1: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลย
0: ครับผม
1: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าคือหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
1: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้ว
1: โอเคค่ะ
0: นี่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปัง
1: นี้674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
1: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
1: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
1: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้เอาคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยเอาไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับ ใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตาม

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับพี่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบดึงย่อสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั่นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แค่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ไอ้กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี
4: ่มังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรนี่ชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหน
4: ฮะอ๋อเป็นกล่องโล่ครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผลหนึ่งคือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับสองก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับ
5: มันจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้น
5: แอดราคาได้มากขึ้น
0: เพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านนี้ครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: เพราะนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้อ
0: ครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมจะตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับ

0: ไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
1: ทำไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านหนึ่งนะครับนี
2: ่สวัสดีครับพัดครับ
1: คุณพัดใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัฒนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
3: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
1: ครับ
3: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการพรินติ้งที่สวยงาม
1: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
3: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
4: เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
1: ้เออ
4: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
1: มัน
4: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
1: ครับครับผมดีและก็สามารถย่อยสลายได้
3: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
1: อ
3: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เรากำลังจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่
1: อ
3: ยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
1: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
3: ใช่ครับ
1: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งอะไรอย่างงี้ผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยเรามีวิธีการจูงใจยังไงครับให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
3: อันดับแรกคือจริงๆแล้วอะเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
1: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
3: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
1: หมายถึง
3: เป็นยี่ปัวเลย
1: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
3: ใช่ครับ
1: อ๋อครับผม

0: เสร็จแล้วฮะเข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้เนี้ยค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้เนี้ยลำบากชีวิตฉันขายไม่ได
0: ้ครับผม
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการให้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ แล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: ค่ะเยอะ

0: เ
1: พิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น101ก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
0: อืม
1: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
1: สำหรับที่ร้านที่ขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
1: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
1: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
1: ่
0: แบบกล่องละไม่กี่บาท
1: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
1: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเน
0: ี่
1: ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: The Green Dairy วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถ

และพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราภรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาภัทรรัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

1971ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

0: และกระป๋องที่เราขนขึ้นเรือกันมาวันนี้นะคะนี่แหละค่ะเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ชาวบ้านที่นี่ใช้ในการดักปูแสมค่ะ
1: มินให้ดูก่อนว่านี่เป็นกระป๋องนมแบบดัดแปลงทำเองเราต้องใส่เหยื่อไหมต้องมีเหยื่อ
2: ต้องมีเหยื่อ
1: ต้องมีเหยื่อเราใช้เหยื่อเป็น
2: เหยื่อปลาหมึกแห้ง
1: ทำไมเราใช้เหยื่อเป็นปลาหมึกแห้งอะคะเราใช้เป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นปลาสดปลาหมึกสดอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
2: มันต้องเป็นปลาหมึกแห้งอย่างเดียวมันจะกลิ่นมันจะแรง
1: เดี๋ยวมินให้ดูว่าข้างในกระป๋องเนี่ยค่ะมันจะเป็นลวดแบบนี้แล้วเราก็เอาปลาหมึกเนี่ยแทงเข้าไปพอแบบปูเขาเข้าไปข้างในกินปลาหมึกเรามันก็จะดีดปุ๊บนี้เหมือนมันเป็นกับดักอย่างนี้เนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้พื้นที่ที่เรามานะคะสองข้างทางนี่ก็จะเป็นป่าชายเลนเป็นป่าต้นจากอะไรอย่างนี้เนาะเป็นดินโคลนเลยซึ่งเราก็คือจะไปหากันในนี้เนี่ยแหละเนาะ

0: อันนี้อุปกรณ์เราใส่เหยื่อครบเรียบร้อยทุกอันแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันนะคะลักษณะพื้นที่เป็นดินโคลนแบบแฉะเลยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแต่ว่าเราก็หาปูได้เหมือนกันคราวนี้เราต้องวางอะไรยังไงคะพี่โอต้องดูพื้นที่ยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ดูปูที่ว่ามีขี้ขุยปูอย่างเงี้ย
0: ใช่อ๋อไอ้ที่เป็นกองดินขึ้นมาขุยๆใหญ่ๆนี่คือปูเลยอะคะนี่เดี๋ยวมีให้ดูลักษณะนะคะรูปูของที่นี่คือใหญ่มากสังเกตถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบดินเป็นกองดินขึ้นมาเป็นปุยปุยขึ้นมาเป็นแบบนี้แล้วข้างในก็คือจะเป็นรูกว้างๆนี่คือปูอยู่ในนี้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้แสดงว่าตัวมันใหญ่มาก
1: ใหญ่ค่ะ
0: นี่เดี๋ยวเราก็จะเลือกวางตำแหน่งที่มันอยู่หน้ารูแบบนี้เดี๋ยวให้พี่โอทำให้ดูดีกว่าวางยังไงบ้างจ๊ะโอ้นี่ต่อหน้ารูแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวระวังกันวันนี้ทั้งหมด
1: 40กว่า
0: 40กว่าใบไปมีอีกหลายรูแน่นอนเพราะเห็นนี่มีแต่กองรูปูกองดินนะคะเยอะมาก
2: จุดที่เราเลือกวางกระป๋องนะคะเราจะสังเกตจากลักษณะของรูบางรูนะคะก็จะเห็นว่ามีรอยขาปูให้สันนิษฐานว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นทางขึ้นแล้วก็ทางลงของปูเราก็จะวางกระป๋องลงไปค่ะ
0: นอกจากที่จะเป็นกองดินเป็นขุยๆอันใหญ่ๆแล้วคือตามโคนต้นไม้แบบนี้มันก็มีอะคะ
1: มีครับมันรูเหมือนกันแหละแต่ว่ามันจะเป็นโพรงไม้ปูมันจะชอบเข้าไป
0: อันนี้ก็คือเป็นโพรงไม้ที่ต้นไม้ตายแล้วนี่แหละแล้วก็ปูเข้าไปอยู่ในนี้
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นรูใหญ่ๆกว้างๆเลยค่ะแล้วก็พี่โอ๊คก็จะสังเกตเหมือนกันว่ามันจะพุ้ยๆดินขึ้นมาแต่ว่ามันก็คงจะไม่ได้แบบฟูเป็นหลุมขนาดนั้นมันจะเป็นกองๆเล็กๆแล้วก็วางดักไว้ได้เลยมี1 2 3นะคะตรงนี้วางเลยมาเดี๋ยวหนูส่งให้พี่โ
2: อการดักปูแสมด้วยกระป๋องแบบนี้นะคะชาวบ้านที่นี่จะทำกันเป็นอาชีพค่ะแล้วก็สามารถหาจับกันได้แบบนี้ทั้งปีแต่ว่าจะทำเฉพาะช่วงเวลากลางวันที่น้ำลงเท่านั้นซึ่งปูแสมจะขุดรูอาศัยอยู่ตามพื้นโคลนในป่าชายเลนตรงบริเวณที่เป็นเนินน้ำท่วมไม่ถึงหรือในโพรงต้นไม้ที่ตายแล้วค่ะส่วนช่วงเวลาที่น้ำขึ้นไม่สามารถวางกระป๋องได้ชาวบ้านก็จะใช้วิธีการจับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะทำกันในเวลากลางคืนที่ปูแสมจอกจากรูขึ้นมาหากินตามรากไม้ค่ะวันนี้พี่โอเตรียมกระป๋องมาเยอะนะคะเราสองคนก็ต้องช่วยกันหารูปูค่ะซึ่งก็ต้องลุยโคลนเข้าไปในป่าชายเลนเรื่อยๆยิ่งเดินเข้าไปก็ยิ่งรกแต่ที่แบบนี้นี่แหละค่ะที่พี่โอบอกว่าจะมีรูปูอยู่เยอะค่ะ
0: นี่มีให้ดูนี่รูนี้นะคะคือใหญ่มากแล้วก็อยู่ในที่ที่รกมากด้วยเดี๋ยวเราจะวางลงไปนะคะแบบนี้ตรงนี้เลย
2: ระหว่างที่เราวางกระป๋องอยู่ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาดูกันว่าเสียงที่เราได้ยินนี้เนี่ยจะเป็นเสียงปูแสมที่เข้ามาติดกับดักเราหรือเปล่าแล้วจะได้เยอะขนาดไหนพักสักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจานวันนี้เรายังอยู่กันที่บ้านคลองไหหลำอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะคะในช่วงที่แล้วเนี่ยมินนี่ตามพี่โอออกเรือมาดักปูแสมในป่าชายเลนกันด้วยกับดักที่ทำจากกระป๋องนมค่ะหลังจากที่เราวางกระป๋องทิ้งกันไว้สักพักนะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาเก็บกู้ดูผลงานกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะได้ปูแสมเยอะขนาดไหนค่ะ
0: ตอนนี้เราวางกระป๋องไว้ครบชั่วโมงแล้วนะคะคือวางอันสุดท้ายกลับมาเก็บอันแรกได้พอดีค่ะแล้วก็ได้ยินเสียงกระป๋องมาปิดปุ๊บปุ๊บปุ๊บตลอดเลยเดี๋ยวเรามาไล่เก็บกันโอ้ยอันนั้นติดนี่นี่นี่อันนี้ติดมาโอ้ยนี่ตัวใหญ่มากตัวนี่มันเท่ากระป๋องนมเลยนะหนูเข้าใจแล้วเราจะใช้กระป๋องแบบปลากระป๋องอย่างนี้ไม่ได้ต้องใช้เป็นกระป๋องนมขึ้นไป
1: กล่องนมใหญ่
0: เพราะว่าเนี่ยเต็มกระป๋องเลยนะคะอุ้ยอุ้ยดูกล้ามหนีบนิ้วแตกอะแบบเนี้ยคือให้ดูก่อนว่าตัวนี้เป็นตัวผู้นะคะตัวเขาใหญ่มากตรงปลายขานี่ก็จะมีขนสีออกแบบดำดำม่วงๆสีที่ตัวนะคะส่วนกล้ามสองอันนี้กล้ามใหญ่มากกล้ามนี่คือเป็นสีออกม่วงๆแดงๆลองจับได้ไหม
1: จับได้มันจะไม่หนีบ
0: นี่โอ๊

0: าม
1: ใหญ่มากตัวคือเต็มกระป๋องเลยอ่ะเฮ้ยดูกล้ามดิเฮ้ย
0: เดี๋ยวนี
2: ่การทำงานของกระป๋องก็เหมือนกับกรงดักหนูที่ใช้อาหารล่อไว้ด้านในเมื่อปูกินเหยื่อโดนลวดที่เกี่ยวกับกระเดื่องและฝาที่อยู่ด้านนอกก็จะพับปิดทันทีปูแสมก็จะถูกขังไว้ในกระป๋องนั่นเองค่ะ
0: จำได้ไหมอันนี้ที่เราวางไว้โคนต้นไม้ค่ะ
3: เดี๋ยวมาดูกัน
0: อุ้ยพี่โอปกติอะถ้าสมมติว่าเรามาดักปูอย่างเงี้ยค่ะนอกจากปูเราเคยได้อย่างอื่นไหมคะหมายถึงว่ามันมีตัวอะไรเข้าไปไหมที่ไม่ใช่ปู
4: ถ้าเป็นอย่างอื่นก็เป็นหนูมันจะเข้าไปกินเหยื่อแล้วมันก็ออก
0: อ๋อแต่มันออกได้อย่างเงี้ยค่ะ
4: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวมันใหญ่อย่างนี้แต่ว่าปูมันก็คือติดเลย
4: ติดเลย
2: ป่าชายเลนที่เราเข้ามากันตอนนี้น้ำก็เริ่มขึ้นฝนก็ตกช่วงไหนฝนตกเนี่ยพี่โอบอกว่าปูจะไม่ค่อยเข้ากระป๋องค่ะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจะหนีน้ำออกมาจากรูกันและยิ่งถ้าน้ำขึ้นนะคะปูที่เข้าไปติดเดี๋ยวก็อาจจะหลุดออกจากกระป๋องได้เหมือนกันตอนนี้มินนี่และพี่โอก็ต้องเร่งมือกันแล้วล่ะค่ะ
0: อันนี้ไม่ติดอ่ะสองอันข้างหน้า
3: แต่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเลย
0: นี่ก็ไม่มีเหมือนกันเฮ้ยต้นซอยนี่ไม่มาเลยแต่อันนี้มีอันนี้มินวางมินจำได้ชึบประสบความสำเร็จนี่อันนี้ก็มีค่ะใกล้ๆกันเลยอันนี้ดีจะกระป๋องตีลังกาเลยดูอันนี้ติด1ตัวเนี่ยจะเปิดไม่ได้ให้ดูขาเขาจะปีนออกอันนี้วางไว้แบบ2กระป๋องใกล้กันแล้วติดทั้งคู่เลยอุ๊ยตัวใหญ่เหมือนกันนี่นะคะกระป๋องที่4นี่ดูกระป๋องที่5อุ้ยตัวใหญ่มากอันนี้ตัวผู้ใหญ่กว่าทุกตัวที่เจอมา
3: อุ้ยดูดิกล้ามบันโลเลยอ่ะ
0: ไปเก็บต่อจ้าหกตัวแล้วไปข้างหลัง
3: อุ้ยนี่ตัวใหญ่แน่เลย
0: อุ้ยตัวใหญ่
3: ตัวใหญ่ด้วย
0: มันเอามือหนูแน่เลยพี่โอพี่โอช่วยหนูก่อนพี่โอช่วยหนูโอ้โหหนูเหนื่อยมากตอนวางกระป๋องลุยเลยเลยอะไม่เหนื่อยหนูเหนื่อยช็อตเมื่อกี้เหนื่อยพี่โอถ้าพี่โอมาไม่ทันนี่เรียบร้อยไปแล้วตัวเนี้ย
3: เกือบไปแล้ว
0: มาเข้ากระป๋องซะดี
3: ๆมันไวมากนะคะอย่างเงี้ย
4: ไวมากถ้าออกแล้วถ้าจับไม่ทันก็ลง
0: เมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหดูดิใจหนูร่วงเลยเมื่อกี้ตัวใหญ่มากเลยหนูจะไม่เปิดโชว์ละหนูกลัว
2: เกือบไปแล้วไหมล่ะคะแต่พี่ช่างภาพไม่ช่วยพี่โอมาจับไม่ทันนี่มินนี่ทำปูแสมตัวใหญ่ตัวนี้หลุดไปแน่ๆเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็เก็บกระป๋องทั้งหมดจนครบแล้วได้ปูแสมตัวใหญ่ๆกันมาพอสมควรช่วงหน้านะคะเราจะนำปูแสมจากบ้านคลองไหหลำนี่ละค่ะไปทำกับข้าวอร่อยๆกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนอดใจรอสักครู่เดียวค่ะ

0: จ้าได้เวลาทำอาหารอร่อยๆจากครูแสมบ้านคลองไหหลำกันแล้วนะคะแล้ววันนี้แม่ครัวที่จะมาพาเราทำกับข้าวกันก็คือพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะวันนี้เมนูของเราก็คือมีทั้งปูสดแล้วก็ปูดองเนาะปูเค็ม
1: อันนี้เราดองสัก10ชั่วโมง
0: ครา
1: วนี้เราก็เอามายำหรือเอามาทำเมนูอื่นอาหารได้แล้ว
0: เดี๋ยวเมนูแรกที่เราจะทำกันนะคะก็คือปูแสมยำก็จะมีปูแสมดองอันนี้พริกสดมีมะขามอ่อนหอมแดงน้ำตาลปี๊บน้ำปลาแล้วก็น้ำมะขามเปียกซึ่งน้ำมะขามเปียกอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกแบบที่เราเคี่ยว
1: เราเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บให้มันหอมแต่เราใส่น้ำตาลปี๊บนิดหน่อยน้ำปลานิดหน่อย
0: คือเราปรุงรสเป็นน้ำมะขามเปียกสูตรของคนที่นี่กินกันแต่ว่ารสก็จะไม่ได้หวานหวานจัดอะไรมากเราก็ต้องเติมน้ำตาลปี๊บลงไปอีกนะคะเดี๋ยวเรามาทำกันก่อนค่ะต้องทำยังไงบ้างคะพี่ปุ๊ก
1: ตอนนี้เราก็แกะเอานี้มันคือขี้มัน
0: ซึ่งต้องสกิดดีๆเลยถูกไหมพี่ปุ๊ก
1: เพราะว่าถ้าเราสกิดแรงมันก็จะหายไป
0: ส่วนที่อร่อยอะเนาะไปหมดเลยโหเนี่ยมันทั้งนั้นเลยเดี๋ยวหนูให้พี่ปุ๊กสกิดดีกว่า

0: ขาปลายแหลมเนี่ย
1: ค่ะ
0: พอเวลาเราทานจะได้ไม่ทิ่ม
1: นี่หนูแกะมาทุกตัวไม่มีตัวไหนที่ไม่มีมันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะคะเนี่ยดูดิมันมากมีแต่มันทั้งนั้นเลยเหลืองอ่อยเลยนะคะเนี่ย
0: ปูที่นี่มันจะมันเหลืองถ้าปูภาคใต้จะมันจะออกดำๆเพราะว่ามันอยู่ที่ดินอะ
1: ค่ะแล้วมันมันแบบนี้ทั้งปีไหมพี่ปุ๊ก
0: มันเป็นอย่างนี้ปูที่นี่จะมันเหลืองตลอด
1: หาได้ทั้งปีด้วยแล้วก็มันแบบนี้ทั้งปีด้วยเตรียมปูกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราซอยหอมแดงกันก่อนนะคะหอมแดงเราซอยไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนมะขามอ่อนกับพริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะตำเนาะก็คือความเปรี้ยวของยำปูแสมเราเนี่ยไม่ได้ใส่มะนาวเลยเนาะใช้ความเปรี้ยวจากมะขามอ่อนนี่แหละ
2: เราจะตำเนื้อมะขามอ่อนให้ละเอียดค่ะแล้วใส่พริกสดตำลงไปตำผสมกันหลังจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวและคลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะ
0: เปรี้ยวใช่ไ
1: หมน้ำลายแตกมากตอนนี้เปรี้ยวปากมากมันดูแซ่บมากเลยอะพี่ปุ๊กเดี๋ยวน้องให้พี่ปุ๊กชิมว่ารสได้หรือยังนะคะ
0: เปรี้ยวหวาน
1: เปรี้ยวหวาน
0: สามรส
1: อร่อยแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวเราเอาไปคลุกใน
0: ใส่กะละมัง
1: ในกะละมัง
0: อันนี้ใส่ก่อน
1: ในนี้เราใส่หอมแดงซอยรอเอาไว้แล้วนะคะโอ้ยนี่มีให้ดูตัวเครื่องยำของเราเนาะคือมะขามมันมีความแบบเป็นเนื้อค่ะมันเหมือนน้ำพริกเหมือนกันเนาะพี่ปุ๊กเน
0: า
1: ะ
0: ต่างกันที่ว่าถ้าน้ำพริกเราใส่กะปิ
1: จ้ะ
0: แค่เราใส่กะปิมันก็เป็นน้ำพริกมะขามก็ใส่กระเทียมแต่เราจะไม่ใส่หอมไง
1: จ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยำปูแสมดองเนาะหรือยำปูเค็มนั่นแหละใส่มะขามอ่อนด้วย

0: ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำหล่นปูแสมกันนะคะเครื่องก็จะมีหัวกะทิหอมแดงตะไคร้ใบมะกรูดพริกนี่เราใช้ทั้ง2พริกเลยนะคะเป็นพริกชี้ฟ้าเอามา3สีเลยแล้วก็เป็นพริกจินดาแดงแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกที่เคี่ยวเอาไว้มีไข่ไก่ด้วยตอนนี้พี่ปุ๊กก็จะซอย
1: ตะไคร้
0: กับหอมแดงก่อนเดี๋ยวนี้มินตั้งเตาเลยนะคะนี่เราใส่หัวกะทิลงไปเลยนะคะ
1: คนเลยคนกะทิเป็นก้อน
0: อันนี้เราต้องคนตลอดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: เราจะเคี่ยวหัวกะทิด้วยไฟแรงค่ะพอน้ำกะทิเริ่มเดือดนะคะก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงซอยและใบมะกรูดฉีกลงไประหว่างที่ต้มก็ต้องคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดนะคะเพื่อไม่ให้กะทินั้นจับตัวเป็นก้อนค่ะ
0: แล้วปกติอย่างนี้นอกจากยำปูปูหล่นเราทำอย่างอื่นด้วยไหมคะทำอะไรกินกันบ้าง
1: คนเฒ่าคนแก่ก็ไม่ทำอะไรก็ต้มจิ้มน้ำปลาหวานแกงคั่วได้ช่วงที่ว่านิ่มเราก็ผัดฉ่าได้หรือไม่เราก็เอามาทอดแป้งก็ได
0: ้ช่วงที่มันนิ่มก็คือเป็นปูนิ่มแล้วอย่างนี้คือมันช่วงไหนคะ
1: จะมีช่วงเดือน8เดือน9จะมีปูนิ่ม
0: หลังจากนั้นเราใส่ปูเค็มลงไปนะคะ
1: เราจะไม่ให้สุกมากนะเนื้อปูจะหาย
0: เอาแบบพอประมาณใช่ไหมคะ
2: เมื่อปูสุกได้ที่นะคะเราจะใส่ไข่ไก่ตีผสมลงไปเพื่อเพิ่มความข้นค่ะหลังจากนั้นจะใส่พริกชี้ฟ้าและพริกจินดาแดงเพื่อเพิ่มสีสันและความเผ็ดค่ะแล้วก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะ
0: น้ำปลาน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหล่นปูแสมของเราน่ากินมาก

0: ที่เราจะทำกันนะคะนั่นก็คือปูแสมสดต้มจิ้มกินกับน้ำปลาหวานค่ะเครื่องก็จะมีไม่เยอะนะคะมีแค่หอมแดงพริกน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวค่ะโดยเราจะต้มปูแสมให้สุกนะคะในส่วนของน้ำจิ้มเราจะผสมน้ำปลาน้ำตาลปี๊บและน้ำมะขามเปียกเคี่ยวเข้าด้วยกันหลังจากนั้นก็จะใส่พริกแล้วก็หอมแดงซอยตามลงไปคลุกให้เข้ากันค่ะ
1: สูตรนี้ตั้งแต่คุณทวดคุณย่าคุณยายเขาก็จะกินกันแบบนี้ถ้าโบราณเขาจะน้ำส้มมะขามเขาจะไม่เคี่ยวเขาก็จะใส่เป็นเนื้อมะขามไปเลย
2: ใครที่ไม่มีน้ำมะขามเคี่ยวแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็คือใช้เป็น
1: มะขามสด
2: น้ำมะขามเปียกไปนั่นแหละเน
1: า
2: ะ

0: แล้วนะคะเมนูปูแสมบ้านคลองไหหลำทั้ง3เมนูของเรานี่มีทั้งปูแสมต้มนะคะกินกับน้ำปลาหวานแล้วก็ปูหลนแล้วก็ยำปูเค็มนะคะพี่โอคนหาที่พาหนูไปบุกป่าฝ่ายุงมาต้องได้กินด้วยนะคะนี่มานั่งกินข้าวกันนะคะหล่นปูนี่เรามีผักสดมาพร้อมนี่เวลากินหล่นต้องกินกับขมิ้นขาวเนาะดีมากหล่นปูนี่คือทั้งหอมทั้งมันอร่อยมากเลยนะคะคือเราใช้ทั้งหัวกะทิให้มันข้นๆแล้วก็เติมไข่ลงไปด้วยน้ำก็จะเข้มข้นมากแล้วรสชาติก็จะออกแบบหอมกะทิมันมันหวานนิดๆค่ะแล้วตัวปูเค็มที่อยู่ในหล่นค่ะเขามีรสชาติก็คือกินเข้ากันมันก็จะทั้งเค็มหวานมันอร่อยดีมากต่อกันที่ยำปูเค็มนะคะยำปูเค็มคือมันแซ่บมากปกติยำก็คือจะใส่เป็นแบบมะม่วงใส่เป็นมะนาวได้ความเปรี้ยวแต่นี้ได้ความเปรี้ยวจากมะขามแล้วก็เหมือนที่บอกค่ะว่าเราตำให้มันเหมือนเป็นน้ำพริกเนาะเราก็จะได้กินตัวแบบเครื่องยำเคี้ยวผสมเขาไปกับความเค็มของเนื้อปูด้วยดีมากรสจัดจ้านมากอร่อยมากค่ะอร่อยไม่ขาวเลยปูแสมสดต้มกันบ้างนะคะไม่เคยกินเลยปกติหนูกินปูแสมคือเป็นปูดองแล้วปูอยู่ในส้มตำแล้วนะคะเดี๋ยวมินชิมแบบที่ไม่จิ้มอะไรก่อนจืดเลยค่ะจืดเลยไม่เหมือนปูม้าไม่เหมือนปูทะเลที่เขาจะมีกลิ่นปูมากกว่าเนื้อก็จะมีความแบบว่านุ่มๆแต่ว่าหนึบน้อยกว่าพวกแบบปูตัวใหญ่พวกปูม้าปูทะเลเนื้อจะหนึบกว่าแต่นี้จะมีความนุ่มๆแล้วก็หอมเป็นกลิ่นเนื้อปูเลยนะเดี๋ยวขานี้ลองกินแบบจิ้มตัวน้ำปลาหวานด้วยพอเนื้อปูสดๆที่มันจืดๆอะค่ะไปเจอกับน้ำปลาหวานที่เราปรุงมาแบบรสชาติเข้มข้นเนาะมันก็จะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มแบบนี้แล้วก็ได้ความหอมจากหอมแดงด้วยเวลานั้นราดให้มันติดตัวเนื้อหอมแดงตัวพริกหน่อยเคี้ยวๆเผ็ดๆหอมๆอร่อยค่ะดีเลยมีเนื้อทุกส่วนก้านก็มีเนื้อเหมือนกันคือปกติอะปูแสมเราจะไม่ค่อยได้กินก้านเขาหรอกเนาะเพราะว่ามันจะเล็กเกินแต่ว่าพอปูแสมของที่นี่ตัวใหญ่เนื้อก้านนี่คือแบบมาเต็มๆเลยนะคะแล้วหวานด้วยอะค่ะและสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนี่พวกปูแสมโสดหรือว่าปูแสมดองนี่พี่ปุ๊กก็คือทำขายด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะขายเป็นปลีกหรือส่งก็ได้แต่สามารถจะเป็นปูสดล
0: ู
1: กค้าก็เอาไปดองเอาเอง
0: ก็สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะย้ำอีกทีว่าปูพวกนี้เป็นของสดนะคะก็คือจะขายเฉพาะในพื้นที่เท่านั้นต้องมาซื้อกับพี่ปุ๊กเองเราไม่มีส่งนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่ปุ๊กนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้ทานนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โอด้วยเช่นเดียวกันที่พาเราไปหาปูนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติชมรายการหรือว่ามีวัตถุดิบอะไรในท้องถิ่นของบ้านเราเนี่ยอยากจะแนะนำให้มินนี่พี่โน้พี่ภูไปตามอำเภอจานก็สามารถทักเข้ามาใน Facebook ของตามอำเภอจานได้เลยนะคะวันนี้นะคะตามอำเภอจานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะอร่อยมากมากินต่อเลยสดหวานมาก
1: เสียงแล้วอร่อยมาก
0: หนูเป็นการแสดงค่ะเป็นการทำงานทั้งภาพเขาจะได้มีภาพอมรินทร์ทีวี
2: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 น วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ส่งสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจด้วยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณา

กรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาบิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราช

0: ปถัมภกสภากาชาติไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาติไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีกุศลเนี่ยนะครับที่จะจ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์ทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาดสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับ อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้

ความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับเป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างนี้ก็ยังไปเจอเคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ขอผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้ทั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นเนี่ยพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปละได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปละเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วอาจารย์จรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่างั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นนะแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขา

พาไปหมดเลยหมอเด็กหมอประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มนี้เยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหว่ใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับแล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็คิดได้ว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนลงไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนไข้เข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับแล้วก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่าง

0: เงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่าง
1: ๆการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับ

0: รวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสาวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว้
3: ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกๆเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

ักย่าแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่12ประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุด

0: พี่ร่มเย็นดูสิจุ๊บแจงโพสต์รูปรองเท้าใหม่เป็นสุขอยากได้มั่งอ่ะ
1: รองเท้าเป็นสุขที่เพิ่งซื้อไปขาดแล้วเหรอ
0: เป็นสุขใส่จนเบื่อแล้วค่ะเชือกรองเท้าก็หายไปแล้วด้วย
1: ก็ซื้อแค่เชือกรองเท้าใหม่ดีไหมล่ะประหยัดไว้ดีกว่า
2: พี่ร่มเย็นเขาพูดถูกนะหลานอะไรประหยัดได้ก็ควรประหยัดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนที่จะทิ้งตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงเป็นต้นแบบของการประหยัดมัธยัสถ์อย่างแท้จริงเห็นได้จากของใช้ส่วนพระองค์ที่ทรงใช้ทุกอย่างแบบรู้คุณค่าและคุ้มค่าที่สุดไม่ว่าจะเป็นการใช้ฉลองพระองค์ชุดเดิมมาเป็นเวลาหลายปีหากมีการชำรุดเล็กๆน้อยๆก็จะโปรดให้ชุนบ้างเปลี่ยนยางยืดบ้างบางชุดตัดมา 8-9 ปีบางชุดก็ใช้นานถึง12ปีหรือจะเป็นดินสอทรงงานที่พระองค์ทรงเบิกใช้เพียงปีละ12แท่งแม้กระทั่งหลอดยาสีพระทนที่ทรงใช้จนแบนราบเรียบขณะเดียวกันการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักในการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำได้เองหาได้ในท้องถิ่นและประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆมาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณ
0: โหพระองค์ท่านยังทรงประหยัดขนาดนี้เลยเหรอคะ
2: ใช่แล้วหลานๆถ้าคนไทยเรารู้จักประหยัดมัธยัสถ์ใช้ทุกอย่างอย่างคุ้มค่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจยังไงเราก็จะพึ่งพาตัวเองได
3: ้ค่ะคุณยาย

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงสูงต่ำต่ำคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงสูงต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเด้

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาร์วังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเงอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ67ปีที่แล้ว

0: ระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตกว่า1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาวังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้องปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางรถเลี้ยวเคี้ยวคดจำ

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตูเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบริเวณท่า

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลั่นบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่าร้อยปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: วันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old story of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Chulalongkorn Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik. And there was a story from the beginning coming. They have more records of King Chulalongkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools, at the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the King Chulalongkorn in Breivik, and this story went from father to son. So that's why the many people in Breivik knows that the King Chulalongkorn was here 400 years ago. It's a part of the local history.
2: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องจากว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินผ่านไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: For my view, so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Breivik they were crowded around him, giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange a king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to one of his crown princes, give the 10 crowns, kroner, to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there said that it's very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies with their fine costumes. So I think the people of Breivik had a very fine day. I liked it. And,I think I look forward to such a meeting again.
2: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับ นะฮะแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarks Kanal und den Fähren Bevor die Schlüssen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นชั้น3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างแลเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องที่บานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกัน

0: ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตดเด่นกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตดเด่นนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกคนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พอติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้นอีกสัก3ปี

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14 Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ปู่เขาน่าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งเราก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายปลาทูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรอะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางข้ามาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์อาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกกลางคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปเล่นเล่นเรียบๆนะเล่นเล่นเรียบๆมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตมันแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้นมาสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้ค
0: ่ะหิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหมโอเคไปอัมพวา
3: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ำสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์เนี่ยออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นเราไปชาวเกาะนี่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก๊อปปี้อะแบบตอนที่นัชชาลำอยู่ก็ฮึ่มๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดนัชชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะคงไว้ทำอะไรหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียน

0: ันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
1: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี่ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว

0: ชมกันเลยดีกว่าครับ
1: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้ไหม
2: ค่ะครับ
1: โต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัด
2: พี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทำพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทำอะไรได้อีกค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่เลย
2: เย้
0: น่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่เนี่ยดีมากๆเลยนะครับ
1: ถึงแล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะนี่คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
2: เ
1: ดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
3: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคะ
1: ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
2: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานไหมคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเคี่ยวได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้ว
2: วันเสีย
1: ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
3: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นเหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้เขาเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลจะเริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็วีบ

0: พี่เลยค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ
2: ์เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อน

0: ันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
1: ทำได้แล้ว
0: แล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกัน
1: เอ้
0: าเริ่มเลย
2: แม่เด็กๆครับดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่ๆเลยใช่ไหมครับ
3: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
4: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: สู่พันธุ์กันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: อ
1: ่
0: ะพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: อ้าวงั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจซึ่งเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เด็กๆเราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี่
1: ค่ะใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้ามุก
4: สวัสดีค
1: ่ะเห็นไหมป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุกสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
3: โดนัท
1: เร็วหยิบแป้งขึ้นมา

0: ครับเนี่ยแบบนี้ครับมันผสมอะไรบ้างครับ
1: ในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: แคบหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม้กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: พี่เล็กค่ะแล้วน้ำตาลเนี้ยค่ะมีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียว
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: เดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มินมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้วเดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
2: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: ดูท่าทางเด็กๆทุกคนจะมีความสุขกันสุดๆแวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านอ้อระวังอิ่มกันซะก่อนนะครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้จงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทําขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุก

คนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: วันนี้หนูมาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงลองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: ว้าวค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจักรลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างหนึ่งผมได้ทำเองกินเองเลยครับขนมวงครับ
2: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
2: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อแล้วก็พัฒนาต่อไป
5: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำหน้าที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนของเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เนี่ยเป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้ทั้งคนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่อิมแพคเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเ

ข้าวหรือภูมิปัญญาตัวเองก็สามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะสังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะแบบเดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี่ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้เนี่ยก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความสุขอย่างยั่งยืนทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการมานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์จวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนเป็นที่ประจักษ์ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชา
1: ธรรมราชาหมายถึงธรรมะของพระเจ้าแผ่นดินหรือพระเจ้าแผ่นดินมีธรรมะเป็นเครื่องกำกับในการปฏิบัติพระองค์และทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยทศพิธราชธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมของพระราชาหรือพระมหากษัตริย์มี10ประการคือทานหมายถึงการให้ทั้งทางกายและใจพระราชทานพระราชทรัพย์ในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาราษฎรพระราชทานพระกำลังและพระราชดำริต่างๆในการทรงงานและการพัฒนาบ้านเมืองศีลหมายถึงการประพฤติปฏิบัติพระราชจรรยานุวัตรเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจจนเป็นที่เคารพนับถือของประชาราษฎรปริจาคะหรือการบริจาคหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมัทวะหมายถึงความสุภาพอ่อนโยนมีอัธยาศัยนุ่มนวลไม่ถือพระองค์ตลอดจนหมายถึงความสง่างามเป็นที่ศรัทธาและยำเกรงตบะหมายถึงความเพียรมีพระราชวิริยะ

0: ตสาหะและความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพอโกทะหมายถึงความไม่โกรธมีความเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมออวิหิงสาหมายถึงไม่ทรงก่อทุกข์หรือเบียดเบียนผู้อื่นมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งทั้งปวงและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรมอวิโรธนะหมายถึงทรงตั้งอยู่ในขัตติยราชประเพณีการยึดมั่นในธรรมการยึดความถูกต้องเที่ยงธรรมเป็นที่ตั้งปวงชนชาวไทยได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของบุรพมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐมาทุกยุคทุกสมัยจวบกระทั่งรัชกาลปัจจุบันที่ทรงปกครองบ้านเมืองโดยทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการพระราชทานอารักขาแก่ปวงชนชาวไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปในการนี้ได้ทรงหลั่งทักษิโณทกตั้งพระราชสัตยาธิษฐานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครองราชอาณาจักรไทยโดยทศพิธราชธรรมจริยาซึ่งทรงแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ตามพระราชธรรมนั้นทุกประการ
1: ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระสังฆราชจะต้องถวายเทศทศพิธราชธรรมแล้วก็ที่สำหรับให้สมเด็จพระสังฆราชประทับเพื่อถวายเทศนี่คือพระแท่นมหาเสวตฉัตรนะครับก็แสดงว่าผู้ที่เข้าไปประทับนั่งบนพระราชบัลลังก์สูงสุดเป็นครั้งแรกและองค์แรกในรัชกาลนี้คือสมเด็จพระสังฆราชซึ่งเท่ากับเป็นตัวแทนของพระศาสนาหรือพระธรรมนะครับนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าพระมหากษัตริย์ไทยนั้นยกธรรมะไว้สูงสุดตามหลักการของพุทธศาสนานะครับเพราะในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอยู่เสมอว่าธรรมะคือสิ่งสูงสุดในโลกไม่พระพุทธเจ้าสูงสุดนะธรรมะครับแล้วสิ่งเหล่านี้ก็สะท้อนออกมาในการปกครองของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยโบราณ
2: ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทศพิธราชธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็เลยบอกว่าธรรมะสำหรับผู้ปกครองแต่ว่าไม่จำเป็นนะครับธรรมะสำหรับผู้ทุกคนนั่นแหละแต่ว่าเป็นทุกคนในบริบทของพระมหากษัตริย์บริบทของธรรมราชานั้นมันไม่ใช่แค่พระองค์แต่ว่าพระองค์วางพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ให้แก่มหาชนแก่ประชากรนี่ก่อนเพราะฉะนั้นเวลาเราอาจจะมองในแง่ที่เรียกว่าทานศีลปริจาคะแต่ละข้อแต่ละข้อเลยบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมมันไม่เห็นรูปแบบนี้ทำไมไม่อย่างนั้นแต่ว่าถ้าเราเข้าใจในธรรมะเหล่านั้นมันไม่ใช่เป็นธรรมะที่ออกมาเป็นข้อๆตามหนังสือแต่เป็นออกมาในเชิงของพฤติกรรมออกมาในเชิงของการกระทำออกมาในเชิงของพระราชกรณียกิจหรือว่าอีกเรื่องนึงที่พระองค์เคยรับสั่งให้ฟังเหมือนกันก็คืออย่างเช่นโดยปกติสิ่งที่ภาพที่เราเห็นอยู่บ่อยๆก็คือเวลาเสด็จประธานปริญญาบัตรเราก็คงสงสัยอยู่เหมือนกันพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยทุกพระองค์เนี่ยสามารถที่จะเนี่ยพระราชทานปริญญาบัตรตลอดเป็นหุ่นยนต์ได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโดยไม่มีง่วงโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยพระองค์เคยรับสั่งให้ฟังว่าที่ทำได้เช่นนี้ก็เพราะว่าเวลาทรงปฏิบัติหน้าที่นั้นทรงต้องมีพระสติอยู่ตลอดเวลาต้องมีพระสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นพอก่อนที่จะเข้าห้องประชุมพระองค์บอกว่าจะต้องทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ทรงมีพระราชกังวลมีความพระราชดำริอะไรก็แล้วแต่พระองค์จะกองไว้หน้าห้องและก็พอไปถึงที่ตรงนั้นก็คือก็ทำหน้าที่ก็คือไม่ใช่แอบมองว่าเหลือเท่าไหร่ไม่ใช่ว่าเมื่อยแล้วก็จะต้องอยู่เพราะว่าจะต้องมีพระสติพระสัมปชัญญะในแง่ของคนที่มารับเพราะว่านั่นก็คือครั้งเดียวชีวิตของเขาภาพตรงนั้นอาจจะเสียขึ้นมาก็เป็นครั้งเดียวของชีวิตของเขา พราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทุกภาพที่พระองค์เนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป๊ะแล้ว

0: พระองค์ก็จะต้องระวังอยู่ตลอดเวลาว่าคนที่มารับเนี่ยพระราชทานเนี่ยบางทีก็เอามาใกล้บางทีก็เอามาไกลอะไรต่ออะไรมันก็มีอยู่ความเกรงเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยไม่ใช่ก่อนที่จะปล่อยเนี่ยไม่ใช่ว่าปล่อยพระองค์ต้องมั่นใจว่าไอ้คนคนนั้นรับแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี่ต้องมีพระสติอยู่ทุกชั่วขณะและก็ในช่วงที่พระองค์ที่ช่วงขณะนั้นก็ไม่ใช่ว่าเมื่อยก็ทรงก็ไม่สามารถจะมีรับสั่งได้อะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแม้แต่จะแอบไม่มองว่าเหลือเท่าไหร่ก็ไม่มีก็เพียงแต่ว่าเอาทรงมาก็พระองค์ก็ทำเพราะฉะนั้นทุกขั้นตอนที่พระองค์พระราชทานนั้นพระองค์ทรงรู้พระองค์อยู่ตลอดเวลามีพระสติพระสัมปชัญญะตลอดเวลาแล้วก็เนี่ยภาพฉายหรือทุกภาพของนักศึกษาทุกคนที่ได้รับพระราชทานก็จะออกมาเป๊ะนี่ไม่ใช่เป๊ะตรงนั้นอ่ะเพราะว่าทำสักแต่ว่าทำพระองค์รู้พระองค์อยู่ตลอดเวลาและพระองค์บอกว่าต้องทำอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วก็เสด็จกลับก็เอาเรื่องอะไรก็เอากลับไปตอนนั้นไม่ใช่เอามาไว้ตรงนั้นเวลาปฏิบัติพระราชภาระอย่างเงี้ยพระราชนาที่ตรงนี้แต่อันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมโดยตรงนั่นก็คือเราจะเรียกว่าการปฏิบัติสมาธิพระสมาธิก็ได้นั่นจะเรียกว่าการปฏิบัติให้ทรงมีพระสติก็ได้ก็เรียกว่าพระสัมปชัญญะก็ได้จะเรียกว่าพระปัญญาก็ได้ก็คือนั่นก็คือธรรมะทั้งหมดนั้นไม่ได้ออกมาเป็นก้อนๆแต่ว่าออกมาจากการปฏิกิริยาหรือว่ารูปแบบที่พระองค์ปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระองค์ทุกแห่งทุกเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณในพระราชกรณียกิจต่างๆของพระบรมราชชนกคือสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบรมราชชนีพันปีหลวงตลอดมาตลอดรัชกาลทุกด้านนับว่าได้ทรงมีพระวิสัยทัศน์มองโลกทัศน์นี่ได้ชัดเจนในเรื่องชาติศาสนาธรรมชาติประชาชนชาวไทยตลอดถึงระดับโลกด้วยซึ่งมากมายในทุกด้านกล่าวเฉพาะในด้านทางคณะสงฆ์ที่เสริมกับทางฝ่ายราชอาณาจักรนั่นก็คือในด้านคณะสงฆ์นี่ก็คือในด้านการปกครองการศาสนศึกษาการศึกษาสงเคราะห์การเผยแพร่รวมถึงการปฏิบัติธรรมด้วยและการสาธารณูปการหรือการบริหารจัดการทั้งหมดต่างๆในเรื่องทั้งด้านศาสนาและเรื่องการศาสนสงฆ์ศาสนสงเคราะห์ซึ่งเกี่ยวข้องกันระหว่างการให้การสงเคราะห์ในทุกๆด้านทั้งแก่คณะสงฆ์ด้วยทั้งแก่ประชาชนตลอดถึงชาวโลกด้วยมากมายซึ่งทั้งหมดเนี่ยสมเด็จพระบรมพิตรพระสมภารเจ้าในฐานะที่เป็นองค์รัชญาติสืบราชสมบัติมาเป็นรัชกาลที่10เนี่ยได้ทรงสนองพระมหากรุณาธิคุณมาเป็นตลอดมาเป็นอย่างดีเฉพาะในด้านการศึกษาทางคณะสงฆ์เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญคู่กับเรื่องในเรื่องการปฏิบัติซึ่งในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้ เป็นธุระของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไว้มี2 อย่างคือคันธธุระคือการศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยและทุกด้านที่เป็นประโยชน์แก่การเผยแผ่และวิปัสสนาธุระก็คือการนำเอาหลักธรรมคำสอนเรื่องอะไรต่างๆทุกอย่างเนี่ยออกมาปฏิบัติสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดปฏิเวทธรรมความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยพระพุทธเจ้าได้วางหลักไว้3หลักนี้ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอันนี้มีครบถ้วนในพระพุทธศาสนานั้นจะกล่าวเฉพาะในเรื่องการศึกษาในเรื่องปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของนักธรรมแล้วก็บาลี2 อย่างนี้เป็นหลักการศึกษามาตั้งแต่เดิมพระองค์ก็ได้ทรงส่งเสริมสืบทอดต่อจากบุรพมหากษัตริย์ตาธิราชเจ้ามาทั้งถูกกับหม่อมพ่อนะมาซึ่งปัจจุบันนี้เรียกว่ากว้างขวางมากในปัจจุบันก็ได้ขยายไปเยอะเลยใน2ด้านนี้ในด้านปริยัติสามัญรวมทั้งในด้านนักธรรมและก็เชื่อมโยงกับในเรื่องของ การศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนคือสามเณรของเราเนี่ยก็เท่ากับเป็นเหล่าของพระภิกษุก็ได้ขยายออกไปเยอะเลยตอนนี้และนอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมเรื่องการศึกษาของสามเณรนี่ถึงขั้นสูงสุดคือทั้งขั้นบาลีถึงขั้นเป็นประโยคเก้าอย่างเป็นสามเณรนี่ได้ทรงสืบทอดมายังรักษาและสืบทอดและทำให้ดียิ่งขึ้นด้วยและพระองค์ก็ทรงส่งเสริมทุนเล่าเรียนหลวงต่อจากทุนหม่อมพ่อจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10รัชกาลที่9เนี่ยยังทำอยู่ต่อเนื่องทุกด้านเลยไม่ใช่ส่งเสริมในด้านการศึกษาส่งเสริมทุกด้านเลยทั้งด้านการศึกษาการเผยแผ่การปฏิบัติธรรมและในเรื่องการอุดมศึกษาของทางคณะสงฆ์ด้วยส่งเสริมในทุกๆด้านเลยเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงสมบูรณ์แบบในการส่งเสริมในด้านกิจการพุทธศาสนานี่ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในรัชกาลที่10นี้
2: เคยได้ยินสมเด็จพระคณิฐาธิราชเจ้าเนี่ยสมเด็จพระเทพรัตน์รับสั่งว่าหน้าที่ของพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยมี2อย่าง1คือหน้าที่ในฐานะพระเจ้าแผ่นดินต้องดูแลราษฎรท่านใช้คำว่าต้องดูแลราษฎรแล้วนอกจากนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังเป็นคนไทยคนหนึ่งเพราะนั้นพระเจ้าแผ่นดินยังมีหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนไทยหน้าที่เป็นคนไทยคือเป็นพลเมืองดีพลเมืองดีก็คือเห็นอะไรจะทำเพื่อแผ่นดินได้ก็ต้องทำเพราะนั้นผมคิดว่าทั้งสองหน้าที่ของพระเจ้าอยู่หัวที่สมเด็จพระคณิฐาธิราชได้ทรงอธิบายไว้เนี่ยผมคิดว่าชัดเจนที่สุดละหน้าที่แรกคือเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีหน้าที่อะไรต้องดูแลราษฎรหน้าที่ที่สองก็คือทรงเป็นพลเมืองดีหน้าที่พลเมืองดีคือเห็นอะไรจะทำเพื่อบ้านเมืองได้ก็ต้องทำถ้าเราจำได้พระปฐมบรมราชโองการที่เริ่มต้นก็คือสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยผมคิดว่าสามคำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวมันพูดถึงถ้าคนไทยช่วยกันสืบสานรักษาต่อยอดความเป็นไทยเนี่ยไอความเป็นไทยมันจะยั่งยืนจะคือยั่งยืนเพราะฉะนั้น3คำเนี่ยผมคิดว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มากแล้วผมพยายามติดตามพระบรมราโชวาทในโอกาสสำคัญของพระเจ้าอยู่หัวนะฮะผมคิดว่ามีอยู่ประโยคนึงที่รับสั่งเกือบทุกครั้งคือขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนขอให้เราทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชนไม่ว่าจะรับสั่งกับบุคคลกลุ่มใดที่เข้าเฝ้าก็ดีในโอกาสใดก็ดีประโยคนี้จะรับสั่งบ่อยที่สุดขอให้ทำเพื่อบ้านเมืองและประชาชน
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถและพระราชวิริยะอุตสาหะมาเป็นระยะเวลายาวนานทรงเป็นพุทธมามกะและเอกอัครศาสนูปธรรมภกที่ทรงทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนาและทรงสนับสนุนส่งเสริมกิจการของศาสนาอื่นในราชอาณาจักรทั้งพราหมณ์ฮินดูคริสต์อิสลามและศาสนาซิกทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจในด้านการทหารและความมั่นคงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรการส่งเสริมด้านการเกษตรตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงห่วงใยในสุขภาพอนามัยและการขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลของราษฎรผู้ยากไร้และอยู่ในท้องถิ่นห่างไกลนำมาซึ่งโครงการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขจำนวนมากการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนไทยในทุกระดับเพื่อให้มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศชาติอีกทั้งยังทรงอนุรักษ์ความเป็นไทยโดยทรงส่งเสริมสนับสนุนงานศิลปะวัฒนธรรมไทยทุกแขนงและทรงสืบสานพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมและการแสดงโขนอันเป็นศิลปะประจำชาติ
4: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาประเทศในทุกด้านค่ะรวมทั้งการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและพัฒนาแหล่งน้ำที่ทำให้ประชาชนเกิดความเดือดร้อนในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศนะคะ นับตั้งแต่โครงการนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาก็มีโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมถนนวิภาวดีรังสิตโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดพิจิตรแห่งนี้ค่ะโดยเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโครงการพัฒนาบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567และทรงเปิดสนามจักรยานสราญจิตมงคลสุขนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นแก่ประชาชนชาวจังหวัดพิจิตรและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งเป็นข่าวที่น่ายินดีปลื้มปิติของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศค่ะ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในหลากหลายรูปแบบมาตั้งแต่พุทธศักราช2534ทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงให้ความสำคัญกับน้ำซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประสบกรณิกรจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตราษฎรตามความต้องการของประชาชนและความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศโดยทุกครั้งที่โดยเสด็จสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปทรงเยี่ยมราษฎรขณะที่สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงงานด้านศิลปาชีพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือปัดเป่าความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในพื้นที่นั้นๆต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชในพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรแล้วมากกว่า100โครงการนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำในพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศเริ่มจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำนำร่องคือโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากรในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตเพื่อลดปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีการบูรณาการร่วมกันในการพัฒนาระหว่างหน่วยราชการในพระองค์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนจิตอาสาพระราชทานและในปีพุทธศักราช2567อันเป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจังหวัดพิจิตรก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในการฟื้นฟูและพัฒนาบึงสีไฟบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพิจิตรมาช้านานให้กลับสวยงามดังเดิมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสนองพระบรมราโชบายในการพัฒนาแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสำคัญบึงสีไฟเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงเห็นว่าจังหวัดพิจิตรเป็นพื้นที่ลุ่มเต็มไปด้วยห้วยหนองคลองบึงโดยเฉพาะบึงสีไฟที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีจึงทรงเรียกเมืองพิจิตรว่าโอคะบุรีที่แปลว่าห้วงน้ำอาณาบริเวณของบึงสีไฟในอดีตครอบคลุมพื้นที่ 12,000 ไร่แต่ลดลงเหลือ 5,390 ไร่ในปัจจุบันจัดเป็นแหล่งน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ3ของประเทศโดยมีพื้นที่ติดต่อ5ตำบลในอำเภอเมืองพิจิตรได้แก่ตำบลในเมืองตำบลท่าหลวงตำบลเมืองเก่าตำบลโรงช้างและตำบลคลองคะเชน ดยเป็นแหล่งเศรษฐกิจและแหล่งรายได้จากการทำประมงทำสวนบัวและการค้าขายเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดพิจิตรและได้ทอดพระเนตรบึงสีไฟเป็นการส่วนพระองค์ในพุทธศักราช2555จังหวัดพิจิตรร่วมกับกรมเจ้าท่าได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่บริเวณบึงสีไฟและพบปัญหาผักตบชวาที่เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็วกีดขวางทางเดินของน้ำมีขยะในบึงที่ทำให้เกิดทัศนียภาพไม่สวยงามแหล่งน้ำมีความตื้นเขินทำให้พันธุ์ปลาและสัตว์น้ำที่เคยมีหายไปเกิดปัญหาเรื่องการทิ้งดินจากการขุดลอกเนื่องจากไม่มีการวางแผนร่วมกันต่อมาพุทธศักราช2556บึงสีไฟถูกผลกระทบจากภาวะภัยแล้งอย่างหนักฝนที่ทิ้งช่วงเป็นเวลานานทำให้น้ำในบึงแห้งขอดและในพุทธศักราช2560เกิดไฟไหม้บริเวณเกาะกระบึงสีไฟเนื่องจากมีวัชพืชแห้งทับถมกันเป็นเวลานานทำให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายโดยเฉพาะในฤดูแล้งหน่วยราชการในพระองค์จึงได้น้อมนำพระบรมราโชบายในการปรับปรุงพัฒนาบึงสีไฟและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่บึงสีไฟทั้งด้านการบริหารจัดการดินและน้ำรวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตรปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยรอบบึงสีไฟรวมทั้งมีการสร้างทางจากดินที่ขุดลอกมาทำเป็นเส้นทางปั่นจักรยานรอบบึงระยะทาง 10.28 กิโลเมตรโดยสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มีสนามจักรยานประเภทต่างๆคือสนามจักรยาน BMX สนามขาไถสนามปั๊มแทร็กและสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาการพัฒนาอุทยานบัวบึงสีไฟโดยขยายบัวหลากหลายสายพันธุ์จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดสร้างสถานเพาะพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้บึงสีไฟเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปลาน้ำจืดที่ควรค่าต่อการอนุรักษ์รวมทั้งยังมีการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่เกาะกลางบึงที่เคยถูกไฟไหม้ให้กลับมาเขียวชอุ่มดังเดิมทำให้แหล่งน้ำสำคัญคู่เมืองพิจิตรแห่งนี้กลับมาสวยงามอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นแหล่งอาชีพเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและประกอบกิจกรรมสันทนาการต่างๆอันทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังจังหวัดพิจิตรรวมถึงเป็นสถานที่จัดงานสำคัญต่าง
1: ๆท่านเสด็จมาเปิดงานซึ่งไม่มาเปิดบึงสีไฟให้แก่ชาวจังหวัดพิจิตรนะเมื่อวันที่3มีนาคม2560มานี่เป็นสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เสด็จมาแล้วมาทรงปั่นจักรยานความยาวถึง 10.28 กิโลนะครับนะแบบนี้แล้วก็เป็นประชาชนมีความสุขทำบึงสีไฟเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมีแห้งแล้งน้ำเดิมแต่2ล้านคิวตอนนี้ขึ้นมา15ล้านคิวตอนนี้เป็นแหล่งที่เที่ยวเชิงอิทธิพลมีปั่นจักรยานมี BMX มีปั๊มแท็กมีขาไถประชาชนมีความสุขทุกวันนี้นะครับถ้าว่างก็เราไปแวะดูนะครับคนมาวันเราเป็นพันคนทุกวันทำให้เศรษฐกิจจังหวัดพิจิตรเนี่ยขยับขึ้นแบบเร็วมากเลยเพราะว่าทุกวันนี้มีคนพูดถึงบึงสีไฟบึงสีไฟแต่ถ้าไม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทที่หัวเราคงไม่ได้งี้หรือขาไถเนี่ยเป็นพระบรมราโชบายที่ลึกซึ้งที่จะพัฒนาคนนะผลงานวิจัยออกมาเรียบร้อยถ้าเราใช้ขาไถแท็กแบบนี้นะเด็กจะฉลาดเด็กได้ใช้สมองซีกว่าบนการแพทย์ออกมาเรียบร้อยเลยเพราะนั้นที่นี่ได้ทำแล้วแล้วก็รวมทั้งทำแท็กก็คือแล้วมินิบิมเอ็กซ์แล้วก็ยังมีสนามสร้างปัญญาในนั้นเราก็จะมีอ่างเก็บน้ำคือบึงสีไฟที่พระองค์พระราชทานดูให้ตรงนี้เรามีพื้นที่ใหญ่อันดับ5ของประเทศนะอันดับ3ของภาคเหนือและบึงสีไฟจากที่มีชีวิตพระองค์พระราชทานให้มีชีวิตมาเราจะเป็นศูนย์กอบกอดเลี้ยงในการดูแลพันธุ์ปลาพันธุ์นกต่างๆสิ่งที่จะทำก็คือสิ่งที่คนจะไปคิดจะทำยังไงให้เกิดความยั่งยืนรักและหวงแหนตรงนี้ขึ้นเพื่อถนองแก่พระราชพระบรมราโชบายในสิ่งที่พระองค์พระกรุณาเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้เทิดทูนไว้อยู่เหนือเศียรเก้าเลยทันทีเพราะทุกคนรักรับองค์มาก
0: ๆพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ ทรงงามพร้อมในราชจริยวัตรแห่งกษัตริยาธิราชเจ้า

0: ผู้ทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านทรงปกป้องดูแลอาณาประชาราษฎร์และบ้านเมืองให้ร่มเย็นเป็นสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทศพิธราชธรรมจริยาทรงเป็นธรรมราชาผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมอย่างแท้จริง
1: ทรงพระเจริญทรงพระเจริญ
2: สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุด72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ดำเนินมาจนถึงตอนสุดท้ายนะคะหากแต่พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่แห่งธรรมราชาและพระบารมีอันแผ่ไพศาลมิอาจจะพรรณนาได้หมดสิ้นค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงพระศกนิกรตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

กล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10กับการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศและพระราชภารกิจด้านการทูตเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประเทศชาติและประชาชนภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแห่งพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยและพระวรกายเพื่อที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทัดเทียมนานาอารยประเทศโดยมิทรงละทิ้งเอกลักษณ์และภูมิปัญญาอันล้ำค่าที่มีอยู่คู่แผ่นดินไทยพระองค์มีพระราชกรณียกิจสุดแสนเหนื่อยยากนอกจากทรงดูแลพระสุนิกรในประเทศแล้วยังทรงเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศเพื่อคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตหาใช่เพื่อความสำราญแต่อย่างใดไม่พระองค์เสด็จไปเยือนที่ใดในโลกนี้จะทรงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นสมพระเกียรติประเทศแต่หลังจากพุทธศักราช2510สมเด็จพระบรมชนกนาถก็มิได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอีกเลยเพราะทรงเห็นว่าพระราชภารกิจในการทรงงานเพื่อความผาสุกของประชาชนของพระองค์นั้นมีความสำคัญยิ่งและมีมากมายเหลือขนานับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการต่างประเทศสำคัญประการหนึ่งคือการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศทั่วทุกทวีปรวมทั้งการเสด็จพระราชดำเนินในส่วนของพระองค์เองการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานามิตรประเทศเหล่านี้นับเป็นการสานสัมพันธไมตรีที่มีต่อกันมายาวนานให้สนิทแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นและเป็นโอกาสสำคัญที่ได้ทอดพระเนตรกิจการต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งกิจการด้านการทหารการศึกษาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเกษตรกรรมศิลปะวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มีทั้งการเสด็จพระราชดำเนินไปร่วมพระราชพิธีสำคัญของแต่ละประเทศอาทิงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งประเทศญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวในปีพุทธศักราช2533งานพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีโอลาฟที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลในปีพุทธศักราช2534พระราชพิธีรัชดาภิเษกสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเนอร์การาบรูไนในปีพุทธศักราช2535และในปีพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงร่วมพระราชพิธีในโอกาสที่เจ้าชายวิลเลียมอเล็กซานเดอร์มกุฎราชกุมารแห่งเนเธอร์แลนด์เสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระรามาธิบดีแห่งเนเธอร์แลนด์ณกรุงอัมสเตอร์ดัมการเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรภูฏานราชอาณาจักรสเปนราชอาณาจักรสวาซิแลนด์ราชอาณาจักรโมร็อกโกนับเป็นการกระชับพระราชไมตรีที่มีต่อกันระหว่างพระราชวงศ์เป็นอย่างดีนอกจากนี้
ยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนนครรัฐวาติกันเพื่อเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นปอที่2เมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2528รวมถึงการได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางศาสนาณประเทศญี่ปุ่นสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและราชอาณาจักรโมร็อกโกสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2530นอกจากจะได้พบปะบุคคลสำคัญยังได้ทรงทอดพระเนตรสถานที่สำคัญต่างๆอีกด้วยด้วยความสนพระราชหฤทัยในกิจการด้านการทหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรความก้าวหน้าของเหล่าทัพและการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศต่างๆอาทิราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ราชอาณาจักรเบลเยียมสาธารณรัฐฝรั่งเศสสาธารณรัฐโปรตุเกสสหราชอาณาจักรสหพันธรัฐรัสเซียเครือรัฐออสเตรเลียรัฐอิสราเอลสาธารณรัฐอิตาลีสาธารณรัฐเปรูนอกจากนี้ยังได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อาทิพีระมิดสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มาชูปิกชูเมืองโบราณของอารยธรรมอินคาสาธารณรัฐเปรูและเมืองโบราณของชนชาวแอสเท็กการจัดการศึกษาและการพัฒนาด้านการเกษตรก็เป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยอาทิคิบบุตส์ที่รัฐอิสราเอลมหาวิทยาลัยซิดนีย์และวิทยาลัยเกษตรกรรมแกสตันมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์เครือรัฐออสเตรเลียและสหกรณ์โคนมนิวซีแลนด์รวมทั้งได้ทอดพระเนตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมหมู่เกาะกาลาปากอสสาธารณรัฐเอกวาดอร์ทะเลสาบนาเวลอัวปีเขตอุทยานแห่งชาตินาเวลอัวปีสาธารณรัฐอาร์เจนตินาการเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศในทุกครั้งเป็นเสมือนการสร้างสายใยแห่งความสัมพันธ์ความช่วยเหลือเกื้อกูลระหว่างกันทั้งยังทรงได้นำพระราชมัยตรีและความปรารถนาดีจาก

ือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงพระราชสารแสดงพระราชไมตรีเนื่องในโอกาสสำคัญไปยังผู้นำประเทศต่างๆอย่างสม่ำเสมอภาพที่งดงามประทับใจไปทั่วโลกเมื่อคราวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกเพื่อทรงรับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสประมุขแห่งนครรัฐวาติกันในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อ21พฤศจิกายน2562ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยพระอัจฉริยภาพพระราชญาณทัศน์ที่ลึกซึ้งการเจริญพระราชไมตรีระหว่างประเทศเป็นการแพร่เกียรติภูมิและอารยธรรมแห่งสยามประเทศที่ทั่วโลกยกย่องและนำมาสู่ความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและประชาชน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนหากเราเฝ้าฟังกระแสพระราชดำรัสในพระองค์ดีๆกระแสรับสั่งหนึ่งที่พระองค์ทรงรับสั่งเสมอๆคือประชาชนทุกคนต้องปลอดภัยเพื่อความสุขและปลอดภัยของประชาชนและพระปฐมรมราชโองการเพื่อประโยชน์สุขแก่อาณาราษฎรความปลอดภัยและความสุขของประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยของพระองค์เสมอมายามใดราษฎรเดือดร้อนทุกเข็นพระองค์ทรงหยิบยื่นความช่วยเหลือเสมอพระองค์ทรงเห็นเราเสมอแม้เราจะเป็นเพียงอนูเล็กๆก็ตามเมื่อครั้งเกิดอุทกภัยภาคใต้ปี2560ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานลายพระหัตถ์ถึงพระสุกนิกรคนไทยความว่าด้วยความรักและห่วงใยขอเป็นกำลังใจในการร่วมกันฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อขวัญที่ดีจิตใจและร่างกายที่เข้มแข็งนำมาซึ่งความสุขและมั่นคงของชาติเดือนกุมภาพันธ์ปี2562พระราชทานเงินก่อสร้างบ้านและสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวชาวเลมอแกนจังหวัดพังงาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกไฟไหม้บ้านเรือนได้รับความเสียหายเดือนกันยายนปี2562เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีไปประชุมและติดตามอย่างใกล้ชิดเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับสั่งให้ดูแลให้ดีที่สุดพระองค์ทรงละเอียดอ่อนและให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่ผู้สูงอายุและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ต่างๆเป็นประจำทุกปีเมื่อย้อนไปเห็นภาพสถานการณ์น้ำท่วมในปี2554ประชาชนกว่าครึ่งประเทศต้องใช้ชีวิตท่ามกลางความทุกข์แต่ด้วยพระเมตตาพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนพร้อมพระราชทานถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วยพระองค์เองซึ่งภาพนั้นยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยมิรู้ลืมโอ้พระทูลกระหม่อมแก้วของแผ่นดินประเทศไทยที่สวยงามและปลอดภัยที่สุดในโลกทั้งยามสุขและยามทุกข์

น้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์แห่งพระเจ้าแผ่นดินจะคอยคุ้มครองคนไทยเสมอแม้พระองค์จะทรงเหน็ดเหนื่อยเพียงใดก็ตามวันนี้หล่นเกล้าลงกระหม่อมรัชกาลที่10ผู้ตั้งพระราชปณิธานสืบสานพระราชภารกิจที่หนักอึ้งจึงเป็นร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมทรงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการศึกษาด้านการทหารและการบินพระองค์คือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงรอบรู้ศาสตร์แห่งการรบและการบินอย่างบริบูรณ์เต็มเปี่ยมทรงตั้งพระราชปณิธานมุ่งมั่นที่จะศึกษาเรียนรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเต็มที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จากพระราชดำรัสตอนที่จะทรงไปศึกษาและขอให้ประชาชนเป็นกำลังใจเมื่อวันที่29ธันวาคมพุทธศักราช2515ความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าทราบตระหนักว่าข้าพเจ้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบต่อประเทศชาติอย่างสูงและการปฏิบัติราชการแผ่นดินนั้นเป็นภาระสำคัญใหญ่ยิ่งที่ต้องอาศัยทั้งสติปัญญาและความรู้ความสามารถอย่างพร้อมมูลข้าพเจ้าจะต้องเพียรพยายามศึกษาและปฏิบัติฝึกฝนตนเองต่อไปอีกอย่างมากเพื่อให้สามารถเหมาะสมกับหน้าที่ตามที่ทุกคนมุ่งหวังในโอกาสอันพิเศษนี้จึงใคร่ขอให้ท่านทั้งหลายได้เป็นกำลังใจสนับสนุนข้าพเจ้าและได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้าที่จะมุ่งมั่นประกอบกรณียกิจด้วยความสามัคคีพร้อมเพรียงและด้วยความสุจริตยุติธรรมเพื่อยังความเจริญมั่นคงและความร่มเย็นเป็นผาสุขให้บังเกิดแก่ชาติประเทศและประชาชนยั่งยืนสืบไปความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนอยู่ในพระราชหฤทัยเสมอมาพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยด้านการทหารมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์และทรงมีพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์ชัดดังเช่นในปีพุทธศักราช2512พระองค์ได้โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงร่วมการฝึกทักษิณ12ของกองทัพเรือโดยทรงชุดฝึกทหารนาวิกโยธินประทับบนยานสะเทินน้ำสะเทินบก LVT4 หมายเลข101เสด็จพระราชดำเนินนำทหารนาวิกโยธินยกพลขึ้นบกเป็นพระองค์แรกณหาดบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสหลังจากทรงสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมิลฟิลด์ประเทศอังกฤษทรงเข้ารับการศึกษาระดับเตรียมทหารจากโรงเรียนคิงส์เขตพารามาตานครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียในพุทธศักราช2513ถึง2514จากนั้นพุทธศักราช2515ถึง2519ทรงเข้ารับการศึกษาระดับอุดมศึกษาและทรงได้รับปริญญาอักษรศาสตร์บัณฑิตการศึกษาด้านการทหารมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียซึ่งวิทยาลัยการทหารดันทรูนได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์จัดการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และอักษรศาสตร์ขึ้นที่วิทยาลัยพระองค์ทรงพระวิริยะอุตสาหะในการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในด้านวิทยาการการบินกล่าวคือเดือนมกราคมถึงตุลาคมพุทธศักราช2519ทรงเข้ารับการฝึกเพิ่มเติมและทรงศึกษางานด้านการทหารในประเทศออสเตรเลียหลักสูตรการทำลายและยุทธวิธีรบนอกแบบหลักสูตรต้นหนชั้นสูงหลักสูตรการลาดตระเวนและต้นหนชั้นสูงหลักสูตรส่งทางอากาศจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเมื่อพุทธศักราช2520ถึง2521ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่56พุทธศักราช2522และ2523ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่มณศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินค่ายกรมหลวงชุมพรอำเภอสัตหีบ
จังหวัดชลบุรีเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมพุทธศักราช2523ส่งเข้ารับการฝึกตามโครงการช่วยเหลือทางทหารกองทัพบกสหรัฐอเมริการวม6หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาวุธประจำกายและเครื่องยิงลูกระเบิดหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษหลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้ายหลักสูตรการสงครามแบบกองโจรหลักสูตรการฝึกการดำรงชีพและหลักสูตรส่งทางอากาศทางบกและทางทะเลพุทธศักราช2533ส่งเข้ารับการศึกษาณวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งสหราชอาณาจักรยิ่งกว่านั้นด้วยการสนพระราชหฤทัยด้านอากาศยานและการบินมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จึงทรงทุ่มเทฝึกการบินเครื่องบินแบบต่างๆในพุทธศักราช2522ถึง2523ส่งเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H เดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้าศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปแบบ UH-1H-1N จำนวนชั่วโมงบิน 249.56 ชั่วโมงเดือนกันยายนถึงตุลาคมพุทธศักราช2523ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเฮลิคอปเตอร์โจมตีติดอาวุธแบบ UH-1H ของกองทัพบกไทยจำนวนชั่วโมงบิน 54.50 ชั่วโมงจากนั้นเมื่อพุทธศักราช2523ถึง2524ทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบMagetti SF-260MT จำนวนชั่วโมงบิน 172.20 ชั่วโมงและทรงเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการฝึกบินเครื่องบินปีกติดลำตัวแบบเซสนาที่37รวมจำนวนชั่วโมงบิน240ชั่วโมงและทรงผ่านการฝึกบินด้วยเครื่องบินไอพ่นแบบ T-33 พุทธศักราช2525ถึง2526ทรงฝึกบินหลักสูตรการบินขับไล่พื้นฐานและหลักสูตรการบินขับไล่ขั้นสูงแบบ F-5EF ณฐานทัพอากาศวิลเลียมส์มลรัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะสำหรับเครื่องบินแบบ F-5 มากกว่า 2,000 ชั่วโมงทรงเป็นเจ้าฟ้านักบินขับไล่ไอพ่นพระองค์แรกในพระบรมราชจักรีวงศ์พระองค์ทรงมีพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านการบินทรงรอบรู้เทคนิคสมัยใหม่ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเคยทรงเข้าร่วมการแข่งขันการใช้อาวุธทางอากาศณสนามฝึกบินใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีและทรงชนะเลิศการแข่งขันเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศักราช2530วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2537ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F-5EF ทรงสอนนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศทั้งภาควิชาการและการฝึกบินต่อมาในปี2547ทรงเริ่มฝึกการบินเครื่องบินลำเลียงเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญนำไปสู่การบินเครื่องบินพาณิชย์ทรงฝึกบินด้วยเทคนิคและสถานการณ์จำลองแบบต่างๆเพื่อสะสมพระประสบการณ์ด้านการบินทรงใช้เวลาเพียง2ปีก็ทรงสามารถทำการบินเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 ในตำแหน่งนักบินที่1เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ทรงทำการบินเครื่องบินพระราชพาหนะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยไม่หวั่นต่อพยันตรายทรงใช้ความเชี่ยวชาญและพระประสบการณ์เสริมสร้างความมั่นคงด้านการทหารและเพื่อความสงบสุขของประชาชนชาวไทยพระองค์ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่จะไปศึกษาเล่าเรียนด้านการทหารทุกประเภท
แม้จะยากลำบากสักเพียงใดในห้วงของการศึกษาหน้าต่างแดนพระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อทรงมีพระอัจฉริยภาพในศาสตร์แห่งการทหารและการบินอย่างสูงยิ่งทรงเป็นปราชญ์แห่งยุทธวิธีชั้นสูงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบรมราชบุพการีอย่างบริบูรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรวบรวมตำราการวางแผนการรบของบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าไม่ว่าจะเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชสมเด็จพระสุริโยไทยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งล้วนแต่เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่มีชาติใดในโลกเสมอเหมือนนั่นคือตำราพิชัยสงครามที่ดีที่สุดในโลกประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของชาติใดเลยและไม่เคยมีชนชาติใดมาเป็นพระมหากษัตริย์ในแผ่นดินไทยแม้แต่คนเดียวประเทศไทยผ่านวิกฤตสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2และสงครามเย็นสงครามคอมมิวนิสต์เพราะพระราชปรีชาญาณแห่งพระมหากษัตริย์โดยแท้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงศึกษาตำราพิชัยสงครามและศาสตร์แห่งยุทธวิธีในพระมหาบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าและพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ผนวกกับวิทยาการแห่งการทหารและการบินที่พระองค์ทรงศึกษาอย่างลึกซึ้งพระวีรภาพในพระองค์จึงเปรียบประดุจคำพีแห่งพิชัยสงครามศาสตร์ชัยชนะชั้นสูงวันนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่าสายพระโลหิตแห่งมหาวีรกษัตริยาธิราชเจ้าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นปราชญ์แห่งวิทยาการการทหารและการบินผู้พร้อมจะปกป้องพื้นแผ่นดินตามรอยพระบาทพระบรมราชบุพการีนั้นได้สืบสานอยู่ในพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10อย่างเต็มเปี่ยมด้วยพระราชญาณทัศน์พระอัจฉริยภาพพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นสองพระหัตถ์ที่เข้มแข็งแห่งพระองค์จะปกปักรักษาพื้นแผ่นดินและพระศกนิกรให้ปลอดภัยเสมอพระมหาเอกราชาที่ทรงพระนามว่าพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น

เสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: ร่างกายที่มีอวัยวะครบ32หรือมีความสมบูรณ์ไม่ผิดปกติเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากให้เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองบุตรหลานหรือคนใกล้ชิดของเราแต่ถ้ามีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นจริงเช่นรูปหน้าศีรษะผิดปกติปากแหว่งเพดานโหว่หน้าตาปิดเบี้ยวมีเนื้องอกชิ้นโตบนใบหน้าและอื่นๆสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะก็คือหาทางแก้ไขและช่วยเหลือเขาโดยเร็วที่สุดเพราะพวกเขาถือเป็นคนปกติเพียงแต่มีชีวิตที่เกิดมาน่าเห็นใจเป็นสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะนับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลจากการแพทย์การสาธารณสุขด้วยเหตุนี้เองค่ะศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางการรักษาความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า23ปีจึงได้จัดทำโครงการคลินิกเคลื่อนที่สำรวจความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบโดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์และสภากาชาดไทยเพื่อรวมกันค้นหาผู้ที่มีความผิดปกติบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะให้ได้รับโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพทั่วประเทศเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยเชิงรุกค่ะโครงการคลินิกเคลื่อนที่นี้มีรายละเอียดอย่างไรไปติดตามรับฟังจากศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกแพทยศาสตร์ปี2528และศาสตราจารย์นายแพทย์นนท์โรจน์วชิรนนท์รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยกันค่ะ
1: ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์นะครับแก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยแล้วก็คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับปีนี้เป็นปีมหามงคลคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ6รอบนะครับเราก็

ทางศูนย์ก็ได้จัดตั้งโครงการคลินิกขึ้นที่ขึ้นเพราะเราปฏิบัติกันมานานแล้วและเห็นว่าผู้ป่วยที่มีความพิการเบิดใบหน้าชนิดรุนแรงเนี่ยฮะในต่างจังหวัดเนี่ยยังมีที่อาจจะหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านหรืออะไรที่ยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องการเดินทางต่างๆก็จะลำบากต้องมีค่าใช้จ่ายแล้วเด็กพวกนี้ก็อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนซึ่งเราทุกคนก็ทราบอยู่แล้วระบบของทางราชการบางครั้งก็อาจจะตกหล่นไปไม่กล้าที่จะมารักษาจริงๆแล้วถ้าส่งมาที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรามีกองทุนที่ผู้บริจาคผู้มีจิตกุศลเนี่ยนะครับที่จ่ายให้หมดทั้งค่าเดินทางค่าที่พักค่าที่อยู่ของผู้ป่วยและญาติด้วยค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ต้องเสียเราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยการเดินทางของเขาลำบากและอยู่ต่างจังหวัดเราไปหาเขาไปค้นหาเขาไปเจอเขาถ้าเป็นรายที่ไม่หนักหนาสาหัสก็อาจจะแพทย์ของศูนย์นะครับซึ่งอาจารย์นนท์เนี่ยนะครับของศูนย์เนี่ยก็สามารถที่จะไปทำการผ่าตัดในจังหวัดนั้นๆได้นะครับแต่ถ้าเป็นเคสที่มีความรุนแรงมากๆต้องการinvestigation ที่ค่อนข้างจะแพงแล้วก็อย่างเช่นทำ MRI ทำ CAT scan เราก็พาผู้ป่วยนะครับมาที่โรงพยาบาลจุฬาที่ศูนย์สุริยประเทศพรัตทำการตรวจแล้วเราก็เริ่มโดยการตรวจค้นหานะครับว่ามีอะไรหลงเหลืออยู่ข้างๆอยู่บ้างในต่างจังหวัดนะครับคือเขาอยู่ไกลเราก็ไปหาแทนที่เขาจะต้องมาหาเราเพราะว่าจะเกิดความยุ่งยากเวลามาต้องมาทั้งครอบครัวด้วยค่าใช้จ่ายก็จะสูงด้วยนะครับเผอิญเรามีสภากาชาดไทยเนี่ยนะครับมีผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยนะฮะขอเอ่ยนามนะฮะท่านกฤษดาบุญราชนะครับซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านทำงานช่วยสภากาชาดไทยในแง่ของบริหารหน่วยเหล่ากาชาดของทั่วประเทศนะครับทุกจังหวัดโดยประสานงานกับนายกเหล่ากาชาดซึ่งท่านเป็นภรรยาของผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตำแหน่งอยู่แล้วนะครับก็ทำให้การทำงานเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประสานงานในต่างจังหวัดให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาเราประสานงานก็ลงไปที่นายกเหล่ากาชาติสสจในจังหวัดนั้นๆไปถึงอำเภอไปถึงหมู่บ้านอสมก็จะค้นหามีการติดต่อทางไลน์เข้ามาที่ศูนย์ว่าเคสนี้ใช่ไหมเคสนั้นใช่ไหมสมควรจะต้องทำยังไงเรามีทีมงานที่ศูนย์นะฮะรองรับอยู่ตั้งใจไว้ว่าจะทำไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็เริ่มต้นนะฮะอย่างที่บุรีรัมย์เราก็ทำมา 2-3 ครั้งแล้วนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแล้วแต่ปีนี้เราก็จะขยายไปเรื่อยๆนะครับ อยู่ที่ความพร้อมของแต่ละจังหวัดที่เสนอมาด้วยนะครับ เมื่อเดือนที่แล้วก็ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีจังหวัดที่มาร่วมโครงการนะไปเปิดโครงการแนะนำนะครับ7จังหวัดรอบๆอีสานใต้นะครับท่านผู้ว่าสสจผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเหล่ากาชาติอสมเป็นต้นนะครับเข้ามาร่วมงานจำนวนมากแล้วก็เกิดความเข้าใจว่าเคสอย่างนี้นะครับ เป็นเคสที่มีความพิการบนใบหน้าที่รักษาได้นะก็อย่างนี้ก็ยังไปเจ เคสอย่างน้อย3เคสที่รักษาแล้วยากมากบางครั้งมีเคสหนึ่งคุณตาเนี่ยนะฮะก็หมดกำลังใจจะไม่รักษาแล้วเราก็ไปพูดให้กำลังใจเขาบอกเอาเถอะเดี๋ยวเราถ้ามันยากมากเนี่ยเราจะพาไปที่ศูนย์ที่กรุงเทพโดยออกค่าใช้จ่ายเขาทั้งหมดเขาก็ยินดีนะครับดีใจที่จะมารักษาครับ

8-9 ปีที่แล้วเรานั่งสัมภาษณ์คนไข้ด้วยตัวเองมาเนี่ยทุกคนทุกคนเลยเพราะว่าตั้งแต่ตั้งศูนย์มาเนี่ยผมก็ตรวจคนไข้อยู่คนเดียวผ่าตัดอยู่คนเดียวนะครับร่วมกับศัลยแพทย์ทางด้านประสาทนะครับประสาทศัลยแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราเจอคนไข้

ั้งหมดเลยของศูนย์ทั้งหมดเลยอยู่คนเดียวเนี่ยสัมภาษณ์อยู่คนเดียวเรารู้เลยครับว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วล่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยครบมีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคโนโลยีมีทุกอย่างครบหมดเลยแต่มันอยู่ในกรุงเทพแต่ปรากฏว่าณตอนนั้นพบว่าคนไข้ 70% เนี่ยมาจากต่างจังหวัดแล้วเราฟังเรื่องของเขาครับโอ้โหกว่าเขาจะมาหาเราได้นี่มันยากลำบากมากเลยนะครับหลายๆคนเนี่ยหมดหวังไปแล้วได้รับคำแนะนำที่ไม่ถูกต้องแล้วก็คิดว่าไม่มีทางรักษาบางคนก็รักษาไปแล้วรักษาไม่ถูกวิธีรักษาไม่ตรงช่วงเวลาแล้วก็หยุดไปแล้วเพราะว่าผู้ที่รักษาบอกว่าได้แค่นี้คือคนไข้เหล่านี้หมดหวังหมดแล้วจนกระทั่งได้สื่อมวลชนอย่างท่านเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าโทรทัศน์นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมีการไปสัมพันธ์งานเราออกไปผมเนี่ยก็เห็นความสำคัญการไปสัมพันธ์แล้วก็เริ่มว่าทางศูนย์เนี่ยจะต้องมีการไปสัมพันธ์ผมก็เป็นคนที่จัดทำเว็บไซต์ให้กับศูนย์จัดทำตั้ง Facebook ให้ศูนย์แล้วก็พยายามประชาสัมพันธ์คนไข้ที่หมดหวังพวกนี้ครับเขาเห็นข้อมูลเราเนี่ยเห็นเพื่อนบ้านที่เรารักษาไปเขาก็ติดต่อเข้ามาทางช่องทางที่เราทำทางดิจิตอลด้วยเทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศเนี่ยทำให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราจากต่างจังหวัด 70% เนี่ยเข้ามาในกรุงเทพเราเห็นอย่างเงี้ยมาตลอดเลยจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วนะเราจะนั่งอยู่ที่กรุงเทพแบบสบายๆแล้วก็ตรวจแล้วก็ใครมาได้ก็รักษาให้อย่างเงี้ยไม่ได้ละก็เลยคิดว่าต้องช่วยหลายๆทางนะครับทางหนึ่งที่ช่วยคือเรื่องของการเดินทางมีนักสังคมสงเคราะห์สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยเหลือค่าเดินทางนะครับมีการจ้างคนเนี่ยผมก็เริ่มว่าจะต้องมีการจ้างคนมาประจำแต่ก่อนก็ไม่มีเหมือนแผนกหมอทั่วไปครับก็เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็รับเฉพาะที่มาตรวจวันหนึ่งก็แย่แล้วไม่มีใครสนใจจะไปตามหรอกครับถ้าคนไข้ไม่มาตรวจเราก็เริ่มให้มีการจ้างเจ้าหน้าที่มาประจำแล้วคอยติดตามคนไข้พามาตรวจมีอุปสรรคอะไรบางคนก็บอกโอ้โหเขาทำงานเขาไม่มีเงินจะใช้เลยแล้วก็ต้องทำงานก็จะเสียเวลาพาลูกมาเนี่ยเขาก็ทำงานไม่ได้ขาดอาชีพขาดรายได้เราก็ต้องช่วยเหลือตรงนี้เข้าไปจนกระทั่งเราคิดว่าไม่ได้แล้วล่ะเราใช้วิธีอย่างนี้ไม่ได้แล้วล่ะคือต่อให้เอาเงินช่วยค่าเดินทางพยายามหาที่พักให้เขาที่นี่ก็ไม่ได้แล้วล่ะก็เลยคิดว่าทำยังไงเราถึงจะช่วยเขาได้ดีกว่านี้จึงได้คิดไอเดียนี้ขึ้นมานะครับแล้วจรัญก็ช่วยตั้งชื่อให้ว่าเป็นคลินิกเคลื่อนที่นะครับเราจึงมีคลินิกเคลื่อนที่ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตน์มาตั้งแต่ประมาณปี2558นะครับผมคิดโครงการนี้ขึ้นเนี่ยก็ได้ไปชวนผู้เชี่ยวชาญในทีมทั้งหมดที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยครับว่าอย่างนั้นเนี่ยเราไปออกตรวจคนไข้เหมือนกับเราเอาคลินิกโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยไปที่ต่างจังหวัดแต่ไม่ใช่เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ที่ไปผ่าคือเราไปตรวจเนี่ยเราไม่ผ่าเราไปตรวจเพื่อที่จะวินิจฉัยนะครับคนไข้ที่อยู่ในแต่ละจังหวัดเรามองเห็นข้อดีของการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ก็คือทุกครั้งที่จะมีการออกหน่วยเคลื่อนที่เนี่ยจะมีการระดมคนในจังหวัดทุกภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยนะครับแล้วก็จิตอาสาเนี่ยไปค้นหาในจังหวัดนั้นแล้วก็พามาจุดเด่นอันนี้ก็คือการค้นหาคนไข้เนี่ยจะทำให้คนไข้เนี่ยไม่ตกหล่นเลยพามาหมดแต่ว่าข้อเสียคือพามาแล้วมาผ่าเนี่ยอันนี้เราไม่ทำแต่ว่าเราเรียนแบบที่เราเนี่ยน่าจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยการไปค้นหามาแล้วเรามาวินิจฉัยแต่ว่าเราวินิจฉัยด้วยทีมแพทย์ที่ครบสาขาพาไปหมดเลยครับหมอเด็กประสาทศัลยแพทย์นะครับหมอฟันหูคอจมูกหมอตาพาไปหลายๆสาขาเหมือนที่อยู่ที่จุฬานี่แหละพอตรวจวินิจฉัยได้แล้วเราก็วางแผนการรักษาคนนี้ต้องผ่าตัดคนนี้ต้องช่วยการได้ยินคนนี้ต้องพบนักจิตวิทยาคนนี้ต้องช่วยเหลือการเงินเรื่องสังคมเรื่องทางจิตใจเรื่องความเครียดในครอบครัวคือเราเหมือนเอาเขาอะมารักษากับทีมเราแต่เราอะไปหาเขาไม่ได้ต้องให้เข้ามาที่กรุงเทพนะครับแต่ว่าเราก็มาคิดว่าเอ๊ะจะไปที่ไหนก่อนก็เลยไปดูสถิติของคนไข้ที่เข้ามาแล้วเราก็พบว่าภาคอีสานเนี่ยมีคนไข้ที่มาหาเราที่กรุงเทพเนี่ยเยอะที่สุดนะครับแล้วเราก็มองไปเราก็เห็นจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีคนไข้กลุ่มเนี่ยเยอะมากทั้งปากแหว่งเพดานโหวใบหน้าแหว่งแต่กำเนิดใบหน้าเล็กแต่กำเนิดโรคงวงช้างสารพัดโรคเลยครับที่เป็นใบหน้าที่ผิดปกติเราถึงปรึกษาหารือกันภายในศูนย์ว่าถ้าอย่างนั้นเราไปที่บุรีรัมย์ก่อนถึงได้เกิดงานอันนี้ขึ้นที่บุรีรัมย์มา2ครั้งนะครับแล้วตัวเลขสถิติคนไข้เราก็พบว่าภาคเหนือก็มีนะครับ

แล้วก็มีจุดที่ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงการบริการทางการแพทย์ได้ยากแล้วเราก็เลยไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับเป็นครั้งที่3ที่เรายกทีมทั้งหมดที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยไปตรวจนะครับ

แต่ว่าพอมาถึงช่วงโควิดนะฮะหลังจากทำไป3ครั้งเนี่ยมันก็เลยต้องหยุดเลิกไปแต่คนไข้อะมันไม่ได้หายป่วยครับมันยังต้องการการดูแลอยู่เราเลยต้องใช้เทคโนโลยีการตรวจรักษาด้วยสารสนเทศออนไลน์เราก็ตรวจออนไลน์อย่างนั้นเรื่อยมานะครับจนกระทั่งโควิดซาลงแล้วก็หมดเราก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมารอการยกทีมออกไปทำไมเราไม่ทำอะไรที่ดีกว่านั้นด้วยเทคโนโลยีที่เราทำกันมาแล้วในช่วงโควิดก็คือการตรวจหรือพูดคุยกับคนไข้ออนไลน์เพราะว่ามันได้ผลดีมากเลยโปรแกรมแชทที่เราใช้กันอยู่นิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ปรากฏว่าคนไข้ชาวบ้านชาวช่องที่แม้จะฐานะไม่ค่อยดีเขาก็มีใช้นะครับเราก็เลยปรับเปลี่ยนโครงการนี้คุยกันในทีม แล้วก็ตกลงกันว่าถ้างั้นเราทำคลินิกเคลื่อนที่เป็นแบบออนไลน์นะครับแทนที่เราจะต้องยกคนออกไปทั้งหมดเนี่ยเรายังคงขั้นตอนที่เป็นขั้นตอนสำคัญที่เราเรียนรู้มาจากการออนไลน์แพทย์เคลื่อนที่ก็คือว่าค้นหานะครับก็คือขอความร่วมมือไปจังหวัดแต่ละจังหวัดดีไหมว่าให้เขาเนี่ยไปค้นหาคนไข้พอค้นได้แล้วเนี่ยแทนที่ต้องให้คนไข้มาที่โรงพยาบาลในจังหวัดเขาแล้วเราก็ยกทีมไปเราก็ใช้วิธีโทรไปแล้วก็คุยด้วยโปรแกรมออนไลน์กับคนไข้ปรากฏว่าทำได้เราอาศัยความร่วมมือในความเป็นกาชาดก็คือความร่วมมือของเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับทุกจังหวัดจะมีเหล่ากาชาดจังหวัดนำโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับซึ่งเป็นภรรยาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอความร่วมมือผ่านไปทางสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดนะครับกระจายข้อมูลออกไปปรากฏว่าได้รับการตอบรับอย่างดีจากนายกเหล่ากาชาดแล้วก็เหล่ากาชาดทั้งหมดเลยแล้วก็เริ่มมีการส่งคนไข้เข้ามา

0: เราก็เลยเปิดแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับคนที่สามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ส่งข้อมูลคนเข้ามาพอได้ข้อมูลมาเราก็พูดคุยคนไข้แล้วเราก็วางแผนแล้วก็รักษาเลยเช่นคนนี้อาจจะต้องเอ็กซเรย์คนนี้อาจจะต้องพบหมอฟันคนนี้อาจจะต้องตรวจการได้ยินต้องใช้เครื่องช่วยฟังคนนี้มีความเครียดมากนักจิตวิทยาของเราก็พูดคุยทางออนไลน์เลยต้องเอ็กซเรย์ใช่ไหมครับเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลจังหวัดประสานกับแพทย์ในพื้นที่ต้องการพบหมอด้านไหนแล้วก็ประสานหาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในจุดที่ใกล้เขาที่สุดนะครับแล้วก็ทำการรักษาทำอย่างเงี้ยมันเรื่อยเลยครับมีคนไข้บางรายเนี่ยได้รับการผ่าตัดรักษาโดยที่ไม่เคยมาที่โรงพยาบาลจุฬาเลยนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่หรือโดยผมที่ผมเนี่ยเดินทางออกไปยังจังหวัดไปโรงพยาบาลจังหวัดนัดกับแพทย์ที่อยู่ในโรงพยาบาลนั้นเรียบร้อยนัดคนไข้เรียบร้อยก็ไปผ่าตัดให้เรียบร้อยแล้วก็แพทย์ในจังหวัดก็ดูแลกันต่อไม่เคยมาที่โรงพยาบาลเลยนะครับก็ทำอย่างเงี้ยมาถึงตอนนี้24จังหวัดตรงนี้เราเริ่มทำกับเคสที่ไม่ซับซ้อนปากแหว่งเพดานโหว่แล้วก็โรคที่ไม่ซับซ้อนไม่ได้ต้องเข้า ICU ไม่ต้องเสียเลือดมากไม่ต้องการใช้ผู้เชี่ยวชาญเยอะเราทำมาจนกระทั่งปีนี้ครับเป็นปีแรกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยพอเป็นโรคซับซ้อนรักษาในพื้นที่ไม่ได้เราจะทำตัวเป็นเหมือนกับผู้สนับสนุนหลักพาเหมือนทัวร์คือทำให้เขาเข้ามาที่นี่ด้วยความง่ายที่สุดนะครับหาที่พักให้เรียบร้อยแล้วก็มีค่าเดินทางให้แล้วก็มาพาที่โรงพยาบาลจุฬาพาที่นี่ก็ปลอดภัยแน่นอนเราก็ดูแลได้อย่างดีแต่ว่าปีนี้เป็นปีที่เราเริ่มทำการรักษาผ่าตัดคนไข้ที่ซับซ้อนยุ่งยากในพื้นที่ที่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาคนไข้ปีนี้เป็นปีแรกครับเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่สนใจอยากทำงานด้านนี้นะครับแล้วก็อยากจะเรียนรู้กับเราซึ่งตอนนี้เรามี4โรงพยาบาลครับที่ร่วมมือกันโรงพยาบาลที่เราออกไปทำเป็นจังหวัดแรกเลยที่สงขลามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับผ่าตัดซับซ้อนเป็นแห่งแรกในปีนี้แล้วก็ตามมาด้วยที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์หรือว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยนะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกอบรมกับเราเราก็ออกไปผ่าตัดโรคใหญ่ซับซ้อนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีที่พระมงกุฎด้วยนะครับพระมงกุฎเนี่ยก็กำลังขยายงานด้านนี้เราก็ไปช่วยเหลือแล้วก็ผ่าตัดคนไข้ซับซ้อนนะครับต่อไปก็กำลังจะเพิ่มนะครับจำนวนขึ้นในที่ต่างๆ
1: การดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ทั้งทางกายใจและสังคมเป็นหลักการที่จะดูแลให้พวกเขาได้ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเพราะกว่าใบหน้าจะกลับมาดูเป็นปกตินะคะพวกเขาต้องการกำลังใจและความเข้าใจจากคนรอบข้างอย่างมากค่ะในครั้งนี้นะคะเราได้พูดถึงเรื่องของการค้นหาการรักษากันแล้วยังเหลือการติดตามผลการรักษาให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการคลินิกเคลื่อนที่ค่ะรับชมกันต่อได้ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิทย์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์พร้อมคำอำนวยพรไปลงพิมพ์เป็นบัตรอวยพรและไดอารี่จำหน่ายแก่ประชาชนเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาโรงพยาบาลสิริราชอาคารซึ่งเป็นโครงการสุดท้ายที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่โรงพยาบาลสิริราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรอวยพรและแดอารี่จำนวน100ล้านบาทแก่โรงพยาบาลสิริราชเมื่อวันที่11สิงหาคมปี2560และมีพระราชดำรัสที่เป็นขวัญและกำลังใจแก่ชาวสิริราชความว่าช่วยโครงการสิริราชที่ดำเนินการอยู่หวังว่าจะช่วยได้บ้างและก็ขอขอบคุณที่ดูแลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยนะ
1: ท่านทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับทางสิริราชเพื่อในการจัดสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84,000 พรรษาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์ที่ดีๆก็มีความสัมพันธ์พระองค์ท่านจึงพระราชทานทรัพย์ครั้งที่2ให้กับทางสิริราชจัดหาอุปกรณ์ครุภัณฑ์การแพทย์มาเติมเต็มสามารถดึงชีวิตของผู้ป่วยได้โอกาสที่เข้ามารักษาที่นี่สามารถคืนความสุขให้กับครอบครัวของคนต่างๆเหล่านั้น
0: โรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โรงพยาบาลประจำอำเภอที่ให้บริการประชาชนในอำเภอหัวหินและจังหวัดใกล้เคียงและได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยทรงพระราชดำริให้โรงพยาบาลหัวหินยกระดับเป็นโรงพยาบาลศูนย์เชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุและโรคหัวใจฉุกเฉินแต่ปัจจุบันโรงพยาบาลยังขาดแคลนเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถดูแลผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงประสิทธิภาพของการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินในการจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาลต่างๆรวม27แห่งเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 2,400 ล้านบาทโรงพยาบาลหัวหินก็เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ด้วยเงินจำนวนนี้เป็นเงินที่ประชาชนคนไทยได้ร่วมกันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในการร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทั้งหมดและส่วนหนึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์โรงพยาบาลแต่ละแห่งรวมทั้งโรงพยาบาลหัวหินจะนำเงินพระราชทานนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ตามที่ได้จัดทำรายการเสนอสำนักพระราชวังไว้แล้ว
2: ชาวโรงพยาบาลหัวหินประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงได้ให้กับประชาชนของเราในวโอกาสครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งทางโรงพยาบาลหัวหินก็จะได้นำเงินจำนวนนี้ไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์เพื่อที่จะให้มีศักยภาพในการดูแลกับประชาชนชาวไทยของเราให้สมกับที่

0: ในหลวงได้ตั้งพระปณิธานไว้
1: เงินพระราชทานจากพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เพียงช่วยให้ประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพยาบาลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศดีขึ้นแต่เงินนี้ซึ่งมาจากการร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลในวาระต่างๆเงินพระราชทานจึงเป็นดั่งสายใยน้ำใจจากคนไทยสู่คนไทยเพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาราษฎรของพระองค์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: สวัสดีลูกเสาร์อาทิตย์มันสั้นๆนี้หาที่ไปเที่ยวใกล้ๆดีไหมปู่ข้าวหน้าจะพาไปใกล้ๆเนี่ยเที่ยวนี้เราไปสมุทรสงครามกันแล้วกันนะที่นั่นมีเมืองมีตำบลเล็กๆอันหนึ่งอัมพวาก็วันดีคืนดีนั้นมีเศรษฐีคนหนึ่งแก่แล้วอยู่คนเดียวก็ปรากฏยกห้องแถวยกแค่ห้องแถวให้มูลนิธิชัยวนาประมาณ30ห้องก็ไม่รู้จะทำอะไรสมเด็จพระเทพรับสั่งบอกควรจะอนุรักษ์ไว้เพราะชีวิตดั้งเดิมชีวิตริมน้ำมันหายากกันทุกทีบูรณะฟื้นฟูเสร็จอะไรฟื้นฟูเสร็จก็ปรากฏว่ามีลานหนึ่งแล้วก็บอกเอาใครมีอยากจะมาขายประตูใครอยากจะมีหัตถกรรมประจำท้องถิ่นมีผลิตผลจากกะลามะพร้าวอะไรต่ออะไรก็ให้มาขายเงี้ยเหมือนตลาดนัดอ่ะมาเปิดไว้ปรากฏรุ่งเรืองไม่น่าเชื่อนะผู้คนมาดูกันมากมายก่ายกองเลยเต็มเกือบทุกอาทิตย์เลยนะมีฝรั่งบางท่านมาดูอยากดูชีวิตชาวบ้านครับอยู่เป็นยังไงอ่ะเพราะนั้นวันเสาร์วันอาทิตย์ในขณะนี้คนแน่นเอียดเลยเนี่ยเราไม่รู้วันที่เราไปกันนี่เราจะมีที่เดินหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรช่วยกันเบียดๆนะเดินเข้าไปตามที่ปู่เล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงจะเห็นว่าชีวิตเขาเหมือนดั้งเดิมนะเขาทำขนมเขาทำขนมต่ออะไรต่ออะไรวิถีชีวิตคนที่พายเรือตลาดน้ำตลาดเนิ่มกลับคืนฟื้นคืนชีพอีกพอตกคืนกลับไม่ทันอ้าวมีของแถมอีกไปดูอะไรรู้ไหมกลางคืน
1: อะไรครับ
0: หิ่งห้อยเคยเห็นหรือเปล่าที่อัมพวานี่หิ่งห้อยยังมีอยู่ถ้าค้างคืนที่นั่นกลางคืนแล่นเรือไปแล่นแล่นเรียบนะแล่นแล่นเรียบมันจะวิบวับวิบวับวิบวับอยู่เป็นต้นไม้เนี่ยชีวิตแปลกมากมันโตจากในน้ำมันขึ้น

0: เป็นสองสมัยแล้วแต่แล้วมันเป็นไข่ปีถัดมามันก็เป็นตัวไต่ขึ้นมาบนต้นไม้อยู่บนต้นอะไรรู้เปล่า
1: ไม่รู้ค่ะ
0: หิ่งห้อยอยู่ต้นลำพูเพราะนั้นสรุปวิถีชีวิตก็ชักชวนให้มีการท่องเที่ยวได้เขาเรียกการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกฝ้าหนึ่งเป็นสวน
2: wow.
0: เดี๋ยวไปถึงจะมีโอกาสได้ไปทำน้ำตาลเดี๋ยวไปเคี่ยวเองเลยใส่ขวดเอากลับบ้านไปกินได้เลยทำขนมวงทำขนมอะไรเดี๋ยวได้ลงมือทำด้วยนะได้ทำได้กินได้ลิ้มรสได้ไปเที่ยวได้ไปเห็นมากลับมาเล่าให้เพื่อนฟังต่อพร้อมไปไหม
1: พร้อมครับ
0: โอเคไปอัมพวา
3: ช่วงหน้าเด็กๆจะได้ไปสัมผัสวิถีชีวิตของชุมชนอัมพวากันจะสนุกและได้ความรู้อะไรบ้างนั้นห้ามพลาดนะครับ

0: ความสวยดีนะแต่ว่าพี่ไอแคร์เนี่ยออกจากเกาหลีหรือว่าไปเป็นชาวป่าแล้วนะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเราก็ชาวเกาะที่เห็นมานานแล้วแบบเหมือนก๊อปปี้อ่ะแบบตอนที่นชาลำอยู่ก็ฮึ่ยอย่างเงี้ยถ้าเกิดนชาสอนพี่ไอแคร์นิดนึงนะพี่ว่าโชว์มันน่าจะดีกว่านี้นะ

0: อัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ไหนพูดพร้อมๆกันซิมาถึงแล้ว
1: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ
0: ์โอเค
2: ตรงที่นี่นะคะคงไว้ทำอะไรหรอคะ
0: ตรงที่นี่เอาไว้ทำอะไรของเราเนี่ยก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้แล้วก็เราอยากเผยแพร่วิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวด้วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยมาถึงเรือนไทยของเราแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก่อนไหม
1: ไปค่ะ
0: อันนี้จะเป็นนิทรรศการของกลาบรรเลง
3: แล้วที่มาของชื่อนี่คืออะไรอะคะ
0: ก็ที่จริงเนี่ยที่มาของชื่อเนี่ยคือคุณอาบรรเลงเป็นคนทำเพราะว่าเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยจะเป็นจังหวัดเกี่ยวกับเรื่องของมะพร้าวเยอะเป็นเมืองมะพร้าว
3: พี่เล็กครับแล้วขั้นตอนกระบวนการในการทำสิ่งต่างๆอย่างนี้แบบนี้คะมันยากไหมคะ
0: ก็ค่อนข้างยากหน่อยอะค่ะเพราะว่าคุณอาเนี่ยเขาก็ต้องเลือกกะลาที่มันได้ทรงกับของที่เราจะทําต่างๆอะค่ะ
4: นอกจากที่เรานํากะลามะพร้าวไปทําเป็นอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วนั้นเราจะสามารถนําไปแปรรูปเป็นอะไรได้อีกเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ
0: แล้วเห็นโต๊ะตัวนี้มั้ย
3: ค
0: ่
3: ะ
0: โต๊ะตัวนี้สมเด็จพระเทพท่านมานั่งเสวยแต่ไม่ได้เสวยตรงนี้นะคะเสวยอยู่ตรงร้านพัด
3: ๆพี่เลยค่ะแล้วนอกจากการที่เราจะเอามะพร้าวเนี่ยค่ะมาทําพวกกะลาหรือของใช้อะไรพวกนี้เราสามารถเอาไปทําอะไรได้อีกค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเราก็จะไปทำน้ำตาลเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน
3: เราจะไปทำด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่เลย
3: เย้
4: โอ้โหน่าอิจฉาเด็กๆนะครับได้ไปเดินเล่นแล้วก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติในสวนจริงๆต้องบอกเลยแหละครับว่าบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะครับ
0: แล้วนะคะตรงนี้คือโรงเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวเราจะเข้า

น้ำตาลมะพร้าวกันในนี้ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์มีทั้งการสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวแต่ก่อนอื่นเราไปดูวิธีการขึ้นน้ำตาลกันก่อนค่ะอันนี้คือวิธีการขึ้นน้ำตาลมะพร้าวนะคะเดี๋ยวจะให้พี่วินขึ้นให้ดูเห็นไหมพี่วินขึ้นไปถึงงวงแล้วเห็นลักษณะงวงไหมคะอันนั้นเขาจะเรียกว่างวงนะคะถ้าเป็นคนในจังหวัดเนี่ยจะเรียกว่างวงแต่ถ้าเป็นคนที่อื่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าจั่นหรือว่าเกสรดอกไม้ก็ได้อันนี้เป็นวิธีการปาดน้ำตาลคือปาดงวงมะพร้าวปาดสักประมาณ2มิลถึง5มิลเพื่อกระตุ้นให้หน้ามันสะอาดนะคะพอน้ำเริ่มหยดเยอะเนี่ยเราก็ใช้น้ำตรงเนี้ยเดี๋ยวมาเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวกัน

0: ทำอะไรกันต่อคะ
1: เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวน้ำตาลมะพร้าวกันจ้ะอันนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวอันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเลยที่เวลาที่เราเทน้ำตาลใส่มาแล้วอันนี้เราจะเรียกว่ากระทะใบบัวแล้วพอน้ำตาลโดนความร้อนปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีฟอง
2: เราตักฟองออกมาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เราตักฟองออกมาเพื่อเวลาที่เราเคี่ยวน้ำตาลแล้วน้ำตาลมันก็จะเนื้อใสนะคะเนื้อสะอาดนะคะตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าโคหรือว่ากระวงนะคะมาครอบไว้เพราะว่าเวลาที่น้ำตาลมันเดือดเนี่ยมันจะฟูตัวขึ้นมาก
3: ว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานนะคะ
1: ใช้เวลานานไหมถ้าสมมติว่าเราจะเข้าได้ที่เนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งจ้ะนี่มาดูเห็นไหมน้ำตาลฟูตัวแล้วว
3: ันเนี่ย
1: ที่แล้วเนี่ยเขาก็จะยกลงมาตรงนี้เพื่อเป็นการเติมอากาศนะคะ
2: แล้วทำไมต้องเติมอากาศนะคะทำให้ข้นหรอ
1: ใช่ค่ะเติมอากาศเพื่อให้น้ำตาลเนี่ยเขาเซตตัวแข็งอะค่ะอันนี้ก็คือเติมอากาศประมาณ 10-15 นาทีน้ำตาลก็เริ่มแห้งและเห็นไหมน้ำตาลแห้งเราก็จะยกขึ้นมาแล้วก็ฟีด

0: พี่เล็กค่ะแล้วพอเราทำเสร็จเนี่ยค่ะน้ำตาลจะเป็นรูปร่างหรือลักษณะยังไงอะ
1: พอเดี๋ยวอันเนี้ยทิ้งไว้สักพักนึงน้ำตาลก็จะแห้งนะคะแข็งตัวเดี๋ยวเราจะยกขึ้นไปหยอดใส่แม่พิมพ์
2: เป็นการสนับสนุนอาชีพชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่จ้ะเดี๋ยวเรามาหยอดน้ำตาลกันอันนี้นะคะแม่พิมพ์ของเราก็คือมีอันนี้เป็นแม่พิมพ์ส่วนด้านในนี้จะเป็นกระทงใบตองนะคะกัดด้วยไม้กัดอันนี้เดี๋ยวเราอ้าวแจกอาวุธก่อนวันนี้มีภารกิจให้เด็กๆต้องหยอดน้ำตาลให้ได้ครบ12กระทงโอ้ทำได้หรือเปล่า
3: ทำได้แล้ว
1: แล้วเดี๋ยวเราจะห่อแล้วก็เอากลับบ้านกันอ้าวเริ่มเลย
4: ดูตั้งใจเป็นพิเศษเลยนะครับเนี่ยสงสัยอยากจะชิมน้ำตาลมะพร้าวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: ผมเห็นว่าสีเนี่ยครับแต่ละอันเนี่ยมันก็แตกต่างกันความเข้มมันแตกต่างกันนะครับ
5: ความหวานเหมือนกันค่ะแต่ความหอมก็จะด้อยกว่ากันไปนิดนึง

0: ทานกันใส่ถุงมือพร้อมยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ค่ะถุงพร้อมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราเริ่มใส่กันเลยเนาะ

0: งานด้านการศึกษาศิลปะวัฒนธรรมนั้นคืองานสร้างสรรค์ความเจริญทางปัญญาและทางจิตใจเป็นทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ของความเจริญด้านอื่นๆทั้งหมดและเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรารักษาและดำรงความเป็นไทยได้สืบไปพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณวังท่าพระเมื่อวันที่12ตุลาคม2513
1: เราเคยกินขนมโดนัทกันไหมคะ
2: เคยครับ
1: แต่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเราเนี่ยมีขนมวงนะคะที่มีลักษณะเหมือนโดนัทเลย
3: แล้วขนมวงมีเฉพาะที่นี
1: ่หรอใช่ค่ะมีเฉพาะที่นี่เพราะว่าขนมวงเนี่ยจะเป็นขนมพื้นบ้านที่เราทำมาจากข้าวเหนียวแล้วก็กะทิน้ำตาลน้ำตาลที่เราไปเคี่ยวกันมาเมื่อกี้นี่แหละค่ะเนี่ยคุณป้ามานั่งรอกันแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมวงกันเลยอ้าวสวัสดีป้าเต๊ะก่อนกับป้างู
4: ค่ะ
1: อันไม้ป้าเขากำลังเตรียมจะให้เราปั้นโดนัทกันแล้วหรือว่าขนมวงทองเดี๋ยวให้ป้ามุ่งสอนปั้นปั้นให้เป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็เจาะรูทำได้ไหม
3: โดน
1: ั
3: ท
1: เลยแล้วหยิบแป้งขึ้นมา
5: แล้วเนี่ยในแป้งคร
1: ับ
5: เน
1: ี่
5: ยแบบน
1: ี้
5: คร
1: ับ
5: ม
1: ัน
5: ผสมอะไรบ
1: ้
5: างคร
1: ับในแป้งนะคะจะมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็มีมะพร้าวมีน้ำตาลแล้วก็มีกล้วยหอมน้ำมะพร้าวเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่เอามาทำให้ตรงเนี้ยมันเหนียวเข้ากันได้ดีอะค่ะ

0: ต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาทอดกันนะคะทอดขนมวงอ่ะค่อยๆหย่อนนะคะ
1: เด็กๆช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับอ่ะแต่ระวังน้ำมันจะกระเด็นโดนนะครับ

0: ือนแคบหมูเลยดูไปดูมา
1: โอ้โหแต่ละคนตั้งหน้าตั้งตารอขนมวงทองกันตาไม่กระพริบเลยสงสัยว่าจะหิวกันแน่เลยใช่ไหมครับ
2: พี่เล็กค่ะแล้วแบบนี้ได้ยังคะ
3: ได้แล้วค่ะเพราะว่ามันกำลังเหลืองเลยค่ะเราจะการยกขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเราจะไปจุ่มกับไอ้น้ำตาลอีกนะคะเพื่อจะทำให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มขึ้นค่ะ
2: มีส่วนผสมของอะไรบ้าง
3: น้ำตาลที่เราไปเคี่ยวมาเมื่อกี้เนี่ยละค่ะแล้วก็มาทำให้มันร้อน
2: อ๋อเป็นเดียวๆเลย
3: ใช่ไม่ต้องผสมอะไรเลยพอเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาขนมวงของเราเนี่ยมาชุบเพื่อให้มันหอมแล้วก็หวานเพิ่มมากขึ้นค่ะ

0: ดี๋ยวเราชิมกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนอร่อยไหมคะ
1: อร่อยค่ะ
0: นี่คือขนมพื้นบ้านของเรานะคะโดยเราทำมาจากวัตถุดิบง่ายๆก็คือที่มันมีอยู่ตามบ้านอยู่แล้ว

0: เดี๋ยวเนี่ยเราทานตรงนี้เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวตลาดน้ำอัมพวากันต่อจ้าอันนี้จะเป็นลานนาคะวรังนะคะของเราเนี่ยมีจุดประสงค์คือเราอยากช่วยเหลือให้ชุมชนเนี่ยเขามีรายได้เราก็เลยให้ชุมชนเนี่ยเขามาขายของค่ะแต่ละร้านเนี่ยเราคัดเลือกมาแล้วนะคะ
1: ผมว่าเราไปซื้อของ
0: ไปค่ะเราไปดูของกันดีกว่าเนาะ

0: แวะชิมขนมกันเกือบจะทุกร้านระวังอิ่มกันซะก่อนนะครับ
1: เรือผีลอกเนี่ยที่จริงเนี่ยมันจะเป็นอาชีพการหาปลาตอนกลางคืนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาคิดวิธีการหาปลา

0: ยังมีในส่วนของร้านชานชาลาที่มีเครื่องดื่มสูตรพระราชทานวางจำหน่ายอีกด้วยแหละครับน้อง
1: นี่เป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะก็คือห้องนิทรรศการของชุมชนค่ะเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้เลยมาอันนี้นะคะห้องนิทรรศการเนี่ยเรามีจุดประสงค์นะคะก็คือเรามีไว้เพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยเขามีสถานที่โชว์ผลงานค่ะเพราะว่าตรงนี้ตรงโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ของเราเนี่ยก็จะเป็นการรักษาวิถีชีวิตของชาวอัมพวาจ้ะสรุปกันว่าเด็กๆก็คือได้ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่นนะคะก็ถ้าสมมุติว่าเราได้มาโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เนี่ยสามารถเรียนรู้ดูงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือของเราอนุรักษ์วิถีชีวิตของชาวอัมพวาค่ะตรงนี้ของเราก็ทําขึ้นมาเนี่ยคือเราก็เน้นตามแนวทางพระราชดำริเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะสุดท้ายแล้วนะคะก็อยากให้เด็กๆทุกคนเอาเรื่องที่ได้เข้ามาเรียนรู้ในโครงการนะคะไปสานต่อไปเล่าให้เพื่อนๆได้รู้จักนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้นะคะขอบคุณ

0: วันนี้หนูมาที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ค่ะวันนี้หนูได้มาทำขนมวงทองแล้วก็ได้ปั้นเองแล้วก็ได้ทอดเองด้วยค่ะ
1: ตอนที่ทำน้ำตาลหนูชอบทำเป็นรูปกลมๆเพราะว่ามันสนุกดีมันได้ชิมด้วยค่ะ
2: หวานค่ะอร่อย
3: มีพวกของที่ทำจากกะลาครับเป็นเหมือนงานศิลป์นะครับ
4: วันนี้ก็สนุกมากเลยครับมันได้ทำหลายอย่างมากและอีกอย่างนึงผมได้ทำเองกินเองเลยครับขนมวงครับ
5: ต้นไม้เยอะแยะดีค่ะโดยเฉพาะต้นมะพร้าวเยอะที่สุด
3: เห็นว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าเป็นการส่งเสริมชาวบ้านให้มีอาชีพด้วยครับ
4: ดีใจที่ท่านยังตั้งโครงการนี้มาเพราะว่ามันเป็นโครงการที่สามารถอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยเป็นการที่ส่งเสริมอาชีพ
6: หนูรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเรียนรู้ได้มาทำกิจกรรมในอัมพวานี้แล้วก็หนูก็จะนำไปสานต่อและก็พัฒนาต่อไป
7: โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์เป็นโครงการที่ได้น้อมนำพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นพัฒนาพื้นที่จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศของสวนผลไม้ซึ่งเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากการแปรรูปผลิตภัณฑ์และยังนำแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเข้มแข็ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีแต่ในมุมกลับกันบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้บางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วย

0: ทุกวันนี้วิทยาการทางการแพทย์มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะจนทำให้อายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์เราเนี่ยยืดยาวขึ้นเรื่อยๆจากในอดีตอายุไขโดยเฉลี่ยของเราอยู่ที่ 30-35 ปีเท่านั้นก็ยืดขยายมาเป็น40ปี50ปี60ปีจนล่าสุดในปีคศ2016หรือพศ2559องค์การอนามัยโลกประกาศว่าอายุไขโดยเฉลี่ยของมนุษย์โลกเราเนี่ยนะคะอยู่ที่72ปีโหพูดง่ายๆก็คือเราตายยากขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นได้รับยาที่มีประสิทธิภาพรวมทั้งความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อโรคต่างๆนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะแต่ในมุมกลับกันสังคมกับมีความคาดหวังกับการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนบางคนเนี่ยอาจจะยอมรับความตายไม่ได้หรือมองว่าความตายเป็นเรื่องผิดปกติบางคนก็ลืมขีดจำกัดของเทคโนโลยีทางการแพทย์ต่างๆเราจะเห็นได้นะคะว่าแพทย์จะใช้เครื่องปั๊มหัวใจต่อท่อออกซิเจนต่อสายยางท่อต่างๆนานาเพื่อที่จะยื้อชีวิตของผู้ป่วยเอาไว้แต่การยื้อชีวิตของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายไม่ได้เป็นการการันตีเสมอไปนะคะว่าคุณภาพชีวิตที่เหลือของเขานั้นจะดีขึ้นบางครั้งกลับกลายเป็นการเพิ่มความทรมานให้กับผู้ป่วยด้วยและอย่างนี้นะคะผู้ป่วยมีสิทธิในการตัดสินใจเลือกแนวทางการรักษาตัวเองได้มากน้อยขนาดไหนพูดง่ายๆเลยพวกเขาสามารถเลือกได้ไหมคะว่าอยากจะเร่งความตายของตัวเองหรือจะยื้อชีวิตของตัวเองเอาไว้บทชนวนปวดใจวันนี้เราจะมาบอกกับคุณผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทางเลือกเพียงแค่2ทางคือการเร่งหรือยื้อความตายของผู้ป่วยเท่านั้นแต่มันยังมีเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายซึ่งจุดประสงค์นะคะคือ1เพื่อลดความทรมานการเจ็บปวดต่างๆของผู้ป่วย2เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวผู้เขาและครอบครัวนะคะและอย่างสุดท้ายก็คือเพื่อให้ผู้ป่วยได้จากไปอย่างสงบแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรวันนี้มาติดตามกันได้ในรายการปวดชนวนปวดใจกับผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะหลายครั้งเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวหาย
1: ซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่ามันไม่ได้ช่วย
0: คนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำการุญฆาต
1: เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันหรอกค่ะ
0: ตอนนี้เราก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกันอยู่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดต่างๆนานาเนี่ยอบันอยากจะขอย้อนกลับไปพูดถึงประสบการณ์ที่เราเยี่ยมผู้ป่วยที่เขาอยู่ในภาวะสุดท้ายของชีวิตเขาอะค่ะจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พูดยากแล้วก็บีบคั้นหัวใจมากเลยนะคะคุณหมออย่างอบันเองก็มีประสบการณ์ที่ไปเยี่ยมญาติแล้วก็เพื่อนที่เขาป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายพอเข้าไปเยี่ยมปุ๊บอบันรู้สึกสับสนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเองก็เศร้าจริงๆด้วยอย่างนึง

0: ก็คือไม่อยากให้เขารับรู้ได้ว่าเราเศร้ามันเหมือนจะไปตอกย้ำหรือว่ากระทบกระเทือนความรู้สึกเขาไปอีกแต่ให้เราทำร่าเริงไปเลยก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมองว่าเรารู้สึกว่านี่เป็นเรื่องตลกหรือว่าไม่เข้าใจความเจ็บปวดของเขาหรือเปล่าก็เลยอยากจะปรึกษาคุณหมอค่ะว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณหมอมีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะ
1: หมอคิดว่าสิ่งสำคัญนะคะอันดับแรกก็คือการดูแลใจเรานี่แหละใช่ไหมคะเพราะว่าแน่นอนการไปเยี่ยมคนที่เรารักหรือว่าคนใกล้ชิดเช่นโดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัวที่ป่วยระยะสุดท้ายหรือเพื่อนที่สนิทกันมากๆอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนมันกระทบใจเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ย่อมรู้สึกเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกถึงการสูญเสียเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือกลับมาดูแลความรู้สึกตัวเองก่อนถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวเข้าไปแล้วแบบจะต้องร้องไห้โฮต่อหน้าเขาแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูแลตรงนี้ได้ลำบากก็อาจจะเหมือนกับให้เวลาตัวเองสักนิดนึงก่อนน่ะคล้ายๆพยายามทำใจให้นิ่งสักนิดนึงก่อนนะคะแล้วก็จะค่อยเข้าไปพูดคุยกับเขานะคะแน่นอนบรรยากาศในการพูดคุยกันเนี่ยคือการที่คนไข้เห็นคนที่มาเยี่ยมนะคะยิ่งรู้สึกแย่เศร้าหดหู่ร้องไห้มันก็อาจจะยิ่งมีผลกับความรู้สึกเขาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ทำให้อารมณ์เราค่อนข้างสงบนิ่งอะค่ะจริงๆการที่เขาสามารถสัมผัสได้ว่าคนรอบข้างน่ามีอารมณ์ที่สงบนิ่งคล้ายๆเป็นคอนเทนเนอร์ที่พร้อมที่จะรับอารมณ์อะไรต่างๆซึ่งมักจะเป็นอารมณ์ด้านลบที่เกิดขึ้นในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่เขารับรู้ได้ว่าเฮ้ยคนรอบข้างเนี่ยพร้อมที่จะอยู่กับเขาพร้อมที่จะรับฟังเขาจริงๆมันก็จะเป็นส่วนที่ช่วยเขาได้เยอะเพราะฉะนั้นความสงบความนิ่งของคนที่เข้าไปเยี่ยมเนี่ยค่ะเป็นส่วนที่สำคัญไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องนิ่งซึมอยู่ตลอดนะคะถ้าบางโมเมนต์เราคุยกันแล้วเป็นเรื่องสนุกสนานเราก็หัวเราะกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล้ายๆกับทำให้เขายังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปฏิสัมพันธ์ที่เป็นปกติอะที่ดีต่อกันในขณะเดียวกันก็ไม่ต้องพยายามที่จะให้ร่าเริงหรือมีเสียงหัวเราะตลอดเวลามันก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ขอถามคุณหมอได้ไหมคะว่าหลายๆครั้งพอเรารู้สึกเห็นใครเขารู้สึกเศร้าหรือเจ็บปวดแล้วเรารู้สึกไม่อยากให้เขาเศร้าเนี่ยบางครั้งพอเขาระบายมาเราอาจจะมีคำพูดตอบกลับไปว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกสู้ๆนะเดี๋ยวก็หายคำพูดเหล่านี้คุณหมอคิดยังไงคะ
1: จริงๆเท่าที่คุยกับคนไข้หลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆเขาฟังเราก็ไม่ได้ช่วยให้รู้สึกดีขึ้นนะคะที่บอกว่าเฮ้ยสู้ๆนะหรือว่าไอ้เนี่ยไม่เป็นไรหรอกนาอย่าไปคิดเยอะหรือไอ้มองบวกเข้าไว้อะไรทำนองเนี้ยค่ะคือคำพูดอะไรที่พยายามเชียร์อัพเนี่ยจริงๆคือมันอาจจะไม่ได้เป็นตัวที่เหมือนเฮ้ยจะสามารถที่จะช่วยให้เขาแบบเป็นได้แบบนั้นอะคือเพราะว่าข้างในเขามันก็ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้าลองสำรวจดูจริงๆเนี่ยคือไม่รู้ว่าเป็นการช่วยตัวเราเองหรือช่วยเจ้าตัวนึงหรือไม่คะหมายถึงจริงๆเราก็อาจจะอยากพูดเพื่อให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้พ้นจากไอ้ภาวะนี้ไป
0: เราเองก็รู้สึกอึดหรือรู้สึกไม่อยากอยู่ในเหตุการณ์นี้ที่เรารับรู้ถึงความเจ็บปวดหรือตัวเราอาจจะเสียเขาไปก็เลยอาจจะคำพูดนั้นเราจะพูดมาโดยที่ไม่รู้ตัวว่าเราต้องการพูดให้ตัวเองได้ยินคำพูดนั้นหรือพูดเพื่อให้เขาหยุดแสดงอาการเจ็บปวดเสียที
1: ค่ะซึ่งหลายๆรายเนี่ยค่ะจริงๆก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะมันไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่แต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเอ๊ะพูดคุยนู่นนี่กันไปสักระยะนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะให้เขาไม่หมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลักๆก็คือเน้นเรื่องการรับฟังเขาแหละรับฟังว่าเขาทุกข์ยังไงเขารู้สึกแย่ยังไงเขารู้สึกสิ้นหวังยังไงหรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยชีวิตมันหมดคุณค่ายังไงอะไรทำนองเนี้ยค่ะเน้นการฟังอย่างลึกซึ้งฟังโดยไม่ต้องแอดออนอะไรเพิ่มฟังโดยไม่ต้องตัดสินนะคะจนถึงสักระยะหนึ่งก็อาจจะค่อยถามต่อก็ได้ว่าเอ้ยแล้วอยากให้เราช่วยอะไรบ้างหรือว่าเอ้ยคิดว่าจะทำยังไงที่จะเป็นการช่วยเขารู้สึกดีขึ้นจริงๆถามจากเต้าตัวได้ค่ะ
0: ทีนี้พอพูดมาเนี่ยรู้สึกเลยว่าโอ้มันเป็นเรื่องที่เครียดมากแต่คุณหมอน่าจะเครียดกว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นตามโรงพยาบาลหรือว่าในภาพยนตร์หรือหนังเนี่ยคุณหมอเป็นคนที่นำข่าวร้ายเนี่ยไปบอกกับผู้ป่วยเองว่าโอเคเขาอาจจะมีชีวิตอยู่อีกได้ไม่นานรวมไปถึงอาจจะต้องบอกรายละเอียดว่าอยู่ได้อีกสักเท่าไหร่แล้วปฏิกิริยาหรือว่าการตอบสนองต่อข่าวร้ายอะค่ะคนไข้เหล่านี้พอได้ยินจากปากคุณหมอแล้วเขาตอบสนองยังไงบ้างคะ
1: มีการตอบสนองได้หลากหลายนะคะเช่นคนไข้บางรายก็อาจจะอยู่ในระยะปฏิเสธนะคะก็ เช่นไม่ใช่อ่ะไม่จริงอันนี้หมอตรวจผิดนี่หมอเช็คแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยเฮ้ยไม่ใช่หรอกเราผมเป็นคนสุขภาพดีสไตล์ไปอยู่

0: ราเป็นโรคนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ย
1: จะเป็นกลไกการปกป้องตัวเอง
0: ใช่ไ
1: หมคะว่าแบบไม่จริงไม่อยากจะเชื่อมันต้องผิดแน่ๆเลย
0: ใช่ค่ะ
1: หรือในขณะเดียวกันระยะนี้ก็อาจจะเป็นระยะที่กับให้ภาวะการรับรู้มันแบล็งไปค่ะอยู่ในภาวะช็อกค่ะนิ่งงันไปนะคะบางคนอาจจะใช้คำว่าเหมือนโลกรอบๆตัวมันหยุดหมุนน่ะคล้ายๆมันนิ่งไปเลยนะคะหรืออาจจะเป็นระยะโกรธใช่มั้ยคะระยะนี้คนไข้ก็อาจจะมีความโกรธอาจจะโกรธทั้งหมอผู้รักษาทำไมถึงเจอได้ช้านะคะทำไมเพิ่งมาบอกอะไรอย่างเงี้ยหรือโกรธคนรอบๆข้างอ่ะว่าแบบเอ๊ะทำไมเป็นเหตุให้เขาต้องมาเป็นแบบนี
0: ้
1: หรือโกรธแม้กระทั่งโชคชะตาฟ้าดินหรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือพันธุกรรม
1: หรือพันธุกรรมโกรธไปได้หมดถัดมาก็อาจจะเป็นระยะต่อรองนะคะว่าเอ้ยเนี่ยยินดีที่จะทำทุกอย่างเลยเพื่อยังไงก็ได้ขอให้หมอช่วยให้เขาแบบอาการดีขึ้นช่วยให้หายขาดอะไรเงี้ยนะคะใครหมอบอกมาเถอะทำได้ทุกอย่าง
0: เพื่อขอให้มีโอกาสนั้นที่เราจะสามารถอยู่รอดต่อไปได้
1: ใช่ค่ะหรือมีระยะเศร้าเนาะอาจจะเป็นคิดลบอะไรต่างๆเกี่ยวกับตัวโรคหรือการรักษานะคะอาจจะจนถึงระยะที่อาจจะยอมรับได้นะคะก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าอันเนี้ยมันเป็นอาการจากตัวโรคนะคะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะคะแต่ว่าอาบันรู้สึกว่าในสังคมเราเนี่ยยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือว่าสับสนกับหลายๆประเด็นที่เกี่ยวข้องอยู่อย่างเช่นคนชอบบอกว่าการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคือเรื่องเดียวกันกับการทำกรุณฆาตตรงนี้อาบันอยากจะขอให้คุณหมอช่วยอธิบายความแตกต่างของสองอย่างนี้หน่อยค่ะ
1: ค่ะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายกับการกรุณฆาตหรือการที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองเนี่ยค่ะเป็นคนละเรื่องกันอย่างชัดเจนระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือโดยจุดมุ่งหมายเนี่ยเพื่อเป็นการที่จะดูแลให้ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคร้ายแรงนะคะถึงแก่ชีวิตเนี่ยยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะโดยการดูแลในหลายๆด้านนะคะทั้งด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณซึ่งนอกเหนือจากตัวผู้ป่วยแล้วเนี่ยก็ยังรวมถึงสมาชิกในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้ป่วยด้วยนะคะซึ่งแน่นอนจากที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นว่ายังมีการดูแลอยู่อย่างรอบด้านด้วยนะคะซึ่งจะแตกต่างกับการทำกรุณฆาตซึ่งอันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยเขารู้สึกว่าไม่เอาละตัดสินใจที่จะไม่มีชีวิตอยู่ละนะคะก็ตัดสินใจที่ให้แพทย์เป็นผู้ที่จะใช้กระบวนการบางอย่างเนาะที่จะทำให้เขาจบชีวิตลงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องเดียวกันเลยค่ะ
0: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายไม่ใช่เรื่องของการเร่งให้เขาจบชีวิตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องของการยื้อชีวิตเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะจริงๆการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการดูแลที่เหมาะสมตามสภาวะของผู้ป่วยณขณะนั้นซึ่งแน่นอนไม่ได้เป็นการเร่งให้เกิดการตายเร็วขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่การยื้อชีวิตออกไปนะคะตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่อาจจะประสบอุบัติเหตุนะคะแล้วก็จนกระทั่งสมองหยุดการทำงานละสิ่งนึงที่ทำให้เขายังคงมีชีวิตอยู่หัวใจยังเต้นอยู่ก็คือการมีท่อช่วยหายใจต่อกับเครื่องช่วยหายใจหรือมีการให้ยานะคะซึ่งถ้าในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสิ่งเหล่านี้ออกเนี่ยปุ๊บเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็จะค่อยๆลดการทำงานของร่างกายลงตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วจนกระทั่งเสียชีวิตไปแต่ว่าคำว่าไปยื้อความตายเนี่ยก็คือเป็นการใส่กระบวนการหรือการทำอะไรบางอย่างเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ความตายมันยืดออกไป
0: แต่ขณะเดียวกันก็จะไม่หยุดรักษาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นการรักษาในรูปแบบที่เฮ้ยไม่ใช่การพยายามทำอะไรบางอย่างที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนไข้นะคะแต่จะเป็นการดูแลรักษาในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับเขานะคะเช่นให้ยาเพื่อช่วยระงับเรื่องของอาการปวดนะคะในกรณีคนไข้มีอาการปวดหรือในกรณีที่มีอาการทางกายอื่นๆเช่นอึดอัดแน่นท้องอะไรต่างๆแล้วก็อาจจะมีการให้ยาหรือการช่วยเหลือด้านอื่นๆนะคะที่จะช่วยบรรเทาอาการทางร่างกายต่างๆเหล่านี้ให้มันน้อยลงจะได้ไม่ไปกวนในช่วงเวลาระยะสุดท้ายของคนไข้ค่ะ
0: ข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไป
2: นิดเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติ

0: ื่อกี้คุณหมอได้พูดถึงนะคะเกริ่นมาว่าการดูแลมีทั้งหมดอยู่4ด้านก็คือเรื่องของกายใจสังคมแล้วก็จิตวิญญาณตอนนี้อยากจะให้คุณหมอช่วยลงรายละเอียดของแต่ละด้านหน่อยค่ะ
1: ที่พูดไปเมื่อสักครู่ก็อาจจะเป็นตัวอย่างของการดูแลด้านร่างกายใช่ไหมคะอาการใดๆทางร่างกายที่มันอาจจะรบกวนเนาะทำให้เขาไม่มีความสุขสบายนะคะก็ให้การดูแลช่วยเหลือนะคะ
0: แล้วในเรื่องของจิตใจอะคะ
1: ในด้านของจิตใจเนี่ยค่ะสิ่งสำคัญก็คือทำยังไงให้เขาสามารถที่จะยังมีภาวะทางใจที่ไม่ได้มีเรื่องของความเจ็บป่วยทางด้านจิตเวชอะเนาะเช่นเรื่องของภาวะซึมเศร้านะคะภาวะวิตกกังวลหรือภาวะสับสนนะคะแล้วก็ช่วยให้คนไข้ยังรู้สึกได้ว่าเฮ้ยคือยังรู้สึกเป็นตัวเองอะนะคะไม่รู้สึกสูญเสียการมีคุณค่าในตัวเองไปด้วยความเจ็บป่วยหรือภาวะใกล้เสียชีวิตยังรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าตรงนี้อยู่ยังมีความเข้าใจนะว่าเฮ้ยความหมายในการดำรงชีวิตอยู่ของตัวเองคืออะไรช่วยให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะหรือการเตรียมเพื่อที่จะรับกับการที่จะจากไปเนี่ยมีอะไรบ้างที่เขารู้สึกว่าจะช่วยทางด้านใจนะคะที่จะช่วยให้ใจไม่คล้ายๆไม่กังวลกระวายไม่ถูกร้อนมาก
0: แสดงว่ามันก็จะเป็นการทำงานกันระหว่างหลายๆคนอย่างเช่นตัวผู้ป่วยเองทางญาติคนใกล้ชิดแพทย์แล้วก็จิตแพทย์อย่างนี้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลเนี่ยก็จะประกอบด้วยหลายๆฝ่ายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของคนใกล้ชิดคนรอบข้างเนี่ยก็จะเป็นการดูแลด้านสังคมซะเยอะทีเดียวใช่ไหมคะแน่นอนคนเราพอดำเนินชีวิตมาจนถึงจุดนึงแล้วจนกระทั่งเราจะจากไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็อาจจะรู้สึกว่ามันยังมีเรื่องค้างๆจิตใจอยู่ที่ยังไม่ได้ทำหรืออยากจะทำให้สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออยากจะพบเจอใครบางคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เจอเลยนะคะอันเนี้ยการดูแลช่วยเหลือทางสังคมก็จะช่วยได้เยอะเช่นจัดให้เขาได้มีโอกาสพบคนที่เขาอยากพบหรือได้ทำในสิ่งที่อยากทำนะคะหรือหลายๆคนที่อาจจะเป็นห่วงเรื่องอะไรต่างๆก็อาจจะจัดการภารกิจต่างๆให้มันเสร็จเรียบร้อยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: การที่ผู้ป่วยระยะสุดท้ายค่ะถูกรายล้อมไปด้วยคนที่เขารักและคนที่รักเขาเนี่ยช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคะคุณหมอ
1: จริงๆเป็นสิ่งที่ช่วยได้เยอะเลยนะคะลองนึกภาพถ้าตัวเราเองเนาะต้องเป็นคนไข้ระยะสุดท้ายอย่างเงี้ยค่ะจริงๆคือก็เกิดความกลัวหลายอย่างใช่ไหม
0: คะ
1: อาจจะเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้วยเหมือนต้องเดินทางไกลต่อไปคนเดียวอ่
0: ะ
1: ถูกตัดขาดจากคนหรือสิ่งต่างๆที่เรารักใช่ไหมคะการที่คนรอบข้างเนี่ยค่ะได้พูดว่าเข้าใจว่าเขาเป็นห่วงเรื่องอะไรแล้วก็ให้ความมั่นใจอ่ะว่าเราจะดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดนะไม่ต้องเป็นห่วงหรือเราจะจัดการเรื่องต่างๆที่ค้างๆให้เนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยใหเจ้าตัวรู้สึกเบารู้สึกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะคล้ายๆกับจากไปอย่างหมดห่วงนะคะ
0: มาถึงด้านสุดท้ายแล้วนะคะก็คือเรื่องของด้านจิตวิญญาณอยากจะให้คุณหมอช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าการดูแลด้านจิตวิญญาณนี่มันเป็นยังไงคะ
1: ในเรื่องของจิตวิญญาณเนี่ยค่ะจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของคล้ายๆความเชื
0: ่อ
1: ที่ถ้าเราอาจจะคุ้นกันเช่นด้านศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจริงๆค่ะที่อะไรที่จะเป็นสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวเขาสิ่งที่เขาจะยึดถือสิ่งที่เขาจะช่วยให้มาบรรเทาความทุกข์ความกังวลความเศร้าอะไรต่างๆที่กำลังที่จะได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะถึงระยะสุดท้ายละก็จะเป็นความเชื่อด้านนี้ค่ะซึ่งก็อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องศาสนาอย่างเดียว
0: ค่ะ
1: บางคนก็อาจจะไม่ได้มีความเชื่อเรื่องศาสนาแต่เป็นในเรื่องอื่นๆนะคะเช่นบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยการที่ได้อยู่อย่างสงบแล้วมีเพลงที่เขาชอบที่เขารักช่วยให้เกิดความรู้สึกดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้ใจเขาสงบเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าให้เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวสำหรับเขาอันนั้นก็คือก็จัดไปให้ตามเขาได้เลยค่ะ
0: คือทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราจะทำตามความต้องการของเขาซึ่งจะต้องเกิดการพูดคุยสอบถามกันก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่มาจากเจ้าตัวเป็นหลักอะค่
0: ะ
1: แน่นอนในยามที่ระยะท้ายมากๆแล้วเนี่ยภาวะการรับรู้นะคะสติสัมปชัญญะของเราอาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากเท่าในยามปกติแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนอื่นเนี่ยก็อาจจะให้การดูแลที่อาจจะไม่ได้ตรงใจเราอะเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งหนึ่งที่จะช่วยนะคะก็คือเหมือนกับการแสดงเจตจำนงไว้ล่วงหน้าหรือที่เราเรียกว่าเป็น living will
0: เหมือนกับเป็นพินัยกรรมเลยประมาณนั้นใช่ไหมคะคอนเซปต์คล้ายๆอย่างนั้น
1: ค่ะก็คือเป็นคอนเซปต์นึงอะค่ะว่าอยากจะให้ใครทำอะไรหรือจัดการยังไงใน living will เนี่ยก็คือจะมีระบุเอาไว้ว่าอยากให้ทีมแพทย์พยาบาลดูแลแบบไหนยังไง อยากให้ทำอะไรไม่ทำอะไรนะคะเช่นอย่างอันเนี้ยค่ะก็อาจจะเป็นหนังสือแสดงเจตนาของคุณหญิงจำนงศรีหันเจนลักษณ์นะคะ
0: ค่ะเห็นเช่นนะคะก็คือจะบอกว่า ในกรณีที่ข้าพเจ้าป่วยด้วยสาเหตุใดก็ตามจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่อาจรักษาให้หายกลับมามีชีวิตอย่างมีคุณภาพทางกายภาพและหรือทางสมองได้อีกหรือจนตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกและข้าพเจ้าไม่มีสติสัมปชัญญะที่จะพิจารณาแผนการรักษาของตัวข้าพเจ้าได้แล้วนั้นอ๋อแล้วก็จะมีรายละเอียดค่ะอย่างเช่นว่าหากหัวใจหยุดเต้นก็จะขอไม่รับการกระตุ้นหัวใจด้วยวิธีการใดๆหากการหายใจล้มเหลวก็จะไม่ขอรับการเจาะคอหรือใช้เครื่องช่วยหายใจข้าพเจ้าขอรับการรักษาเพียงเพื่อบรรเทาอาการเจ็บปวดและทุกข์ทรมานเท่านั้นไม่ขอรับการรักษาหรือหัตถการใดที่จะยืดการตายของข้าพเจ้าออกไปเพื่อให้ข้าพเจ้าได้เสียชีวิตได้โดยธรรมชาติ
1: ค่ะซึ่งการที่ระบุไว้เนี่ยค่ะประโยชน์ก็คือช่วยใหคนรอบข้างนะคะเช่นทีมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยค่ะสามารถให้การดูแลได้ตรงตามความประสงค์รวมทั้งช่วยให้ญาติเข้าใจด้วยถูกไหมคะเพราะบางทีญาติก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหมอไม่ช่วย
0: ทำไมหมอไม่ช่วยเลยปล่อยปละละเลย
1: ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าญาติเองก็ได้รับทราบตรงนี้ไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยเป็นความประสงค์ของเจ้าตัวนะจะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เข้าใจเรื่องการทำงานของแพทย์มากขึ้นว่าเฮ้ยเนี่ยทีมแพทย์ก็คือให้การดูแลตามสิ่งที่เจ้าตัวเขาแสดงเจตจำนงเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะ
0: หรืออย่างตัวอย่างของจดหมายอันนี้ค่ะก็คือเป็นของคุณอมราสงวนสุขเท่าที่อาบันดูก็คือเป็นเหมือนกับเขียนจดหมายง่ายๆสั้นๆเลยอันนี้ต้องขออนุญาตอ่านนะคะได้มาจากเว็บ Thai Living View เขียนว่าข้าพเจ้านางอมราสงวนสุขพร้อมที่จะตายอย่างธรรมชาติกรุณาอย่าใส่เครื่องเทคโนโลยีทั้งหลายข้าพเจ้าอยากจะไปอย่างคนธรรมดาไม่ต้องเป็นภาระลูกหลานค่ะด้วยความขอบพระคุณล่วงหน้าแล้วก็ลงชื่อข้างล่างมีเขียนหมายเหตุด้วยนะคะคุณหมอเขียนว่าขณะที่เขียนข้าพเจ้ามีสติสมบูรณ์ทุกประการค่ะแล้วก็มีลงชื่อพยานคุณหมอคะนอกจากจะมีข้อความถึงคณะแพทย์แล้วอะค่ะก็จะมีจดหมายถึงครอบครัวด้วยอะค่ะ
1: ค่ะค่ะซึ่งจริงๆก็เป็นอันนึงค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยว่านอกจากทางการแพทย์นะว่าเจ้าตัวอยากที่จะรับการดูแลด้วยวิธีไหนไม่รับการดูแลด้วยวิธีไหนแล้วเนี่ยค่ะก็อาจจะเขียนถึงคนอื่นๆเช่นสมาชิกในครอบครัวลูกเนี่ยค่ะด้วยจะได้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันนะคะนิกเบิ้มลูกรักแม่เขียนคำขอร้องไว้เพื่อลูกทั้งสองจะได้รู้ว่าเวลาแม่เจ็บป่วยสิ้นสติไปก็ปล่อยให้ตายไปตามธรรมชาติมีศักดิ์ศรีไม่ต้องใส่เครื่องช่วยทุกอย่างแม่พร้อมแล้วที่จะตายรักลูกและหลานๆช่วยนำแม่ไปวัดตรีทศเทพตามที่พ่อเคยอยู่นะซึ่งก็จะเป็นอันที่ช่วยให้ลูกสามารถที่จะให้การดูแลจัดการนะคะได้เหมาะสมตามที่เจ้าตัวต้องการนะคะ
0: นอกจากนี้ยังมีข้อดีอย่างนึงด้วยค่ะก็คือลูกๆหลานๆเนี่ยหรือคนที่อยู่ใกล้ชิดก็จะไม่ถูกครหาจากสังคมด้วยว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนู้นทำไมถึงไม่ทำแบบนี้ทำไมถึงไม่ปั๊มหัวใจต่อทำไมถึงไม่เจาะคอเพราะว่ามันก็จะมีหลักฐานตรงนี้เอาไว้ให้ทุกคนดูว่ามันเป็นความต้องการของผู้ที่จะจากไปก็เหมือนกับว่าเป็นการเซฟแล้วก็ช่วยดูแลลูกหลานของคนที่จะจากไปด้วยนะคะว่าหมดห่วงเหมือนกันว่าจะไม่มีใครเข้าใจผิดแล้วมาว่าลูกหลานของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ไม่งั้นเจ้าตัวเองหมายถึงลูกๆหลานๆเนี่ยค่ะเอาจริงๆสมมุติพอถึงเวลาเนี่ยก็อาจจะรู้สึกลำบากใจใช่มั้ยคะที่เรารักแม่เราก็รู้สึกว่าอยากจะให้แม่อยู่กับเรานานๆใช่มั้ยคะก็อาจจะรู้สึกลำบากใจเหมือนกันที่จะโอเคปฏิเสธที่จะไม่รับการรักษาด้วยวิธีการอื่นๆแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่ามีจดหมายที่แสดงเจตจำนงไว้เนาะว่าเอ้ยโอเคเนี่ยเป็นความต้องการของแม่แล้วเราก็ได้ทำตามความต้องการของแม่ก็ให้ทำให้แม่ได้สมปรารถนาในครั้งสุดท้ายของท่านเนี่ยจริงๆมันก็จะช่วยด้านจิตใจของลูกด้วยค่ะ
0: ช่วยได้ทุกฝ่ายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราควรเขียนตอนที่เรายังไม่ป่วยเลยดีไหมคะ
1: จริงๆสามารถทำได้นะคะแล้วก็หมอรู้สึกว่าเป็นโอกาสดีด้วยซ้ำเราก็จะมีโอกาสเหมือนได้รีวิวชีวิตตัวเราเองอะค่ะว่าอะไรในชีวิตที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายสำหรับเราอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรมันเหมือนเป็นได้ทำการแบบทบทวนชีวิตตัวเองด้วย
0: ค่ะคือนอกจากทบทวนตัวเองแล้วก็ช่วยเป็นเรื่องของการไม่ประมาทในการเตรียมความพร้อมสำหรับทั้งตัวเราเองแล้วก็คนอื่นที่จะต้องอยู่ต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากที่ได้ฟังคุณหมอเล่าให้ฟังวันนี้นะคะอาบันก็รู้สึกโอเคตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วเกี่ยวกับเรื่องของวิธีข้อแนะนำในการที่เราจะเข้าหาผู้ป่วยระยะสุดท้ายทำให้เราเข้าใจความรู้สึกของเขามากขึ้นทำให้เรารู้ว่ามันมีมิติ4ด้านที่ในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างและแต่ละด้านเนี่ยก็มีความสำคัญเพราะว่า

0: ช่วยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับทั้งผู้ที่ป่วยแล้วก็คนที่อยู่ใกล้ชิดรอบข้างของเขาเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับความตายที่มันจะต้องเกิดขึ้นจริงๆแล้วฟังดูก็เหมือนเป็นเรื่องเศร้านะคะแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นการที่ได้คุยกับคุณหมอแล้วได้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยอบันมั่นใจว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ฟังอยู่เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงธนิตาตันตระรุ่งโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะตอนต่อไปเราจะไปปลดชนวนเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามได้ในรายการปลดชนวนป่วนใจแต่สำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนรายงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ันเฮาบ่กล้าต่างครับมีแต่ตามน้ําก็พุ่นล่ะครับลงอ่าวไทยบางครั้งก็ลองทวนเบิ่งแน่ทวนว่าลองทวนกระแสว่าเฮาอาจจะไปตกบ่อนึงก็ได้ที่มันดีๆก็ได้ทวนกับน้ํากันไปนิดนึงเฮาต้องคิดต่างคือทวนกระแสน้ําลําบากนิดนึงถ้าน้ําไหลเชี่ยวเฮาก็ต้องปักหลักนิดนึงถ้าน้ําไหลบ่เชี่ยวเฮาก็ต้องขึ้นสู่ครับแล้วเฮาสิอาจจะพอแรงน้ําที่มันดี
1: ใครจะไปคิดว่าท่ามกลางผืนดินอันร้อนแล้งของภาคอีสานจะมีสวนผลไม้แต่สำหรับธงชัยชอบแก้วกลางความแตกต่างคือความน่าจะเป็นที่เข้ากล้าคิดและกล้าลงมือทำ

0: ชีวิตลูกอีสานที่จบชั้นมัธยมปลายผูกขาดไว้กับการดิ้นรนในเมืองใหญ่แต่สุดท้ายเหมือนกับชะตาชีวิตลิขิตไว้เมื่อจุดเปลี่ยนเดินทางมาถึง
1: วันหนึ่งอ่ะผมไปอยู่ล็อกเคาน์เตอร์ฝากของไปเห็นหนังสือหนึ่งเป็นโครงการของในหลวงโครงการทฤษฎีใหม่ที่ลูกค้ามาลืมไว้ครับลูกค้าลืมไว้ก็ลืมไว้โดนเป็นเดือนเขาก็บ่มาเอาสักเทียผมก็อ่านอยู่เป็นเดือนแล้วครับอันดับแรกขี่จักรยานผลบวกจากเศรษฐกิจบ่ดีครับคือโอฟี่แน่เงินเดือนบ่ขึ้นแน่เศรษฐกิจบ่ค่อยดีเขาเรียกว่าถ้ามาค้าขายก็ยากจังซี่เลยอยากกลับมาบ้านเราอยากมาเริ่มต้นชีวิตในการทําการเกษตร
2: พี่หมูบอกว่าสิกลับบ้านไปเฮ็ดสวนจ้ะสิเห็นดินน้ําบ่อเลยว่าเห็นถ้าพี่หมูบ่เฮ็ดหยังก็เฮ็ดน้ําเบิดจ้ะ
0: เมื่อรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรคนไกลบ้านอย่างธงชัยก็ทวนทางพร้อมกลับความหวังที่มีอยู่เต็มหัวใจ
1: ซื้อสมเขียวหวานซื้อมะพร้าวน้ำหอมซื้อฝรั่งซื้อทุกอย่างน่ะถือขึ้นมาน่ะพอก็จมไห้ว่ามันเป็ดไปบ่ได้สิไปเฮ็ดนี่พอตอนนี้พอไปติดหนี้อยู่ประจำหน้าอยู่ก็สิเฮ็ดนี่ต้องเอาเงินไปไถหน้าก่อนผมได้เงินขึ้นมาก่อนนึงเลยจะเอาเงินไทยหน้าให้พอจังได้เงินได้หน้าขึ้นมาขอพ่อกับแม่ว่าหันไทยมาแล้วผมอยากเฮ็ดเศรษฐกิจพอเพียงพ่อกับแม่แล้วว่าเอาเฮ็ดก็เฮ็ดลองเบิ่งหันว่าจะใจอยากเฮ็ดก็เฮ็ดก็เลยว่าได้ดําเนินการประมาณเริ่มประมาณปี4ปลายปี41ครับเริ่มเฮ็ดเลยปลูกชมพูประมาณ5ไร่ครับปลูกชมพูขึ้นไว้ใหม่ชมพูห่อเต็มต้นห่อแบบหลายขึ้นว่าสิได้รวยล่ะบ่ว่าขึ้นว่าปีแรกผมตอนนั้นเงิน 200,000 300,000 แต่ว่าบ่แม่น
0: ในความกล้าแม้ว่าจะทําได้แต่ยังมีบททดสอบอีกมากมายที่คอยย้ําเตือนว่าไม่มีความสําเร็จใดที่จะได้มาเพียงแค่ชั่วข้ามคืน

ลูกจะล่วงเต็มพื้นดินจนคิดมากกับแฟนว่าเฮาเฮ็ดจังได๋เฮาสิได้เฮายอมแพ้บ่ผู้จะได้คุยกับแฟนว่าเฮาสิยอมแพ้บ่เรื่องนี้จะได้คุยกันว่าเฮาอย่าแพ้พอเฮาเห็นว่าเป็นตนแล้วแค่มันบังตานิดนึงเฮาต้องหาในสิ่งที่มันแก้ได้ไปอ่านหนังสือพ่อว่าทุกผู้ล่วงเพราะอีหยังทุกผู้ล่วงเพราะว่าขาดสารอาหารเป็นบางโตคือขาดแคลเซียมบ่รอดคือแคลเซียมบ่รอดนี่ทําให้มันกลัวเหนียวทําให้หน่วยบ่ให้แตกแคลเซียมบ่รอดในหน่วยมันก็เป็นแคลเซียมเหมือนกันเขาเลยเอาหน่วยนี่หน่วยสปูสีล่วงนี่ให้มันมีค่าขึ้นมาคือเฮาเอาปัญหาของมันล่ะเอาไปแก้ปัญหาคือเอาหน่วยมาหมัก

มาหมักมาปั๊บใส่กากน้ำตาลใส่ตับอัตราส่วนที่ทั้งสีเขาบวกครับคือเขาเห็ดสุดเข้มข้นเลยหมักได้ประมาณสัก3 เดือนเขาเอาไปลดไอ้โค่นต้นก็ได้ครับ

0: ทุกเรื่องราวใต้ร่มเงาของชมพู่ทำให้ธงชัยได้เรียนรู้และค่อยๆเติบโตไปพร้อมๆกับผลไม้ในสวน
1: ชมพู่มันเป็นไม่ผลจะออกลูกดกดกแทบเตรียมต้นครับเฮ็ดใหม่ๆแล้วว่าเฮาโลภมากเฮาอยากรวยสมมุติไม่ลอยหน่วยเฮาฮอเบิดพอฮอเบิดแล้วมันสิร่วงครับร่วงไปประมาณ 70% แล้วเฮาเรียกว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่มันบ่เกิดผลสําหรับเฮาคือหมายความว่าเฮาโลภเกินไปก็ไม่เลี้ยงต้นบ่ได้ก็เลยมาปรับปรุงว่าการจะเฮาฮอเบิดนี่บ่ดีแล้วเฮาต้องปิดทิ้งสมมุติมีลอยหน่วยเฮาปิดทิ้งสัก30พอมันเหลืออยู่อยู่ 30% นี่เฮาจะได้เตรียมร้อยมันสิกลับกันจากเสีย70เฮาว่าได้30แต่ว่า30มันสิได้100สรุปมามันได้เป็นผลดีคือว่าเฮ็ดแบบพอมีพอกินคือว่าเฮ็ดแบบเอาหน่อยแต่ว่าได้หลายบ่แม่นเฮ็ดหลายมันได้หน่อย

เขาต้องปิดทีมครับคือตั้งตัวอย่างสิครับเนาะเขาต้องปิดเลยครับนี่ปิดออกเลยครับให้เหลือประมาณสัก 30% อันนี้ต้องปิดออก

หน่วยใหญ่สองแบบสุภูพระแตกแล้วก็คุณภาพดีเนื้อจะกรอบหันเฮาปล่อยเท่านี้ตอนน้อยๆมันบ่ล่วงดอกให้เฮาดีใจไว้พอเฮาใกล้จะขายอีกประมาณอีก15มื้อสิขายนี่ล่ะครับมันมีคือเป็นการเป็นปัญหาคือเฮาสิมาเก็บให้มันล่วงก่อนมันเลยเป็นผลเสียครับเฮาต้องเอามันออกก่อนเฮาเลยว่าเฮาบ่ต้องโลภเอาออกมาซอยพยุงเขานําเขาก็สิซอยเฮานําเพื่อน

0: ว่างจากสวนชมพู่ธงชัยมักใช้เวลาไปกับหนังสือเขาค้นพบว่าการอ่านนั้นสำคัญเพราะมันทำให้ผลไม้ในสวนงอกงามและที่สำคัญทำให้ตัวเขาเองกว้างไกลยิ่งขึ้น
1: ที่แรกเขาบอกหูครับเขาต้องศึกษาจะอยู่เฉยๆอันดับแรกคืออยากให้อ่านหนังสือคือว่าเขาทำการเกษตรเขาอ่านหนังสือเกษตรแล้วก็ประยุกต์การตลาดแล้วก็มันบวกหลายๆอย่างนะครับอยากให้ว่าคือว่าต้องคิดให้หลายผมต้องคิดตลอดว่าเขาปลูกชมพู่อย่างเดียวมันไม่ยั่งยืนเสมอไปพอเขาปลูกชมพู่ได้แค่ห้าหกเดือนอีกห้าหกเดือนอีกครึ่งหนึ่งครึ่งปีเขาหาเงินจากไหนมาใส่

0: เมื่อมีคำถามถึงความมั่นคงทางรายได้ธงชัยจึงหาทางออกและคำตอบของเขาก็เป็นรูปเป็นร่างมากว่า 5-6 ปีแล้ว
1: ตอนนี้พบปุริกีประมาณ200ต้นแล้วในพื้นที่เรามีอีกลำไยลำไยก็เรามีขนุนเราก็มีส้มโอผมเลยว่าจากขายส้มโอเสร็จปั๊บผมต้องไปขายลินจีลินจีผมจะขายประมาณเดือนเมษาพฤษภากับผมก็ได้เงินเดือน2เดือนแล้วจากเมษาพฤษภาผมไปขายลำไยลำไยกับกรกฎาสิงหาผมก็ได้อีก2เดือนก็ร่วมกันจากขายส้มโอเป็น9เดือนตอนนี้ผมมีเงินเดือนอยู่9เดือนเพราะว่าผมพยายามทําให้มีเงินเดือน12เดือนมันสิครบปีพอดีหาเฮามีเงินเดือนครบ12เดือนเฮาสิบ่มีรายจ่ายหลายเฮามีแต่รายรับมันสิเป็นแปลว่าปิดช่องว่างของเฮาครับมันเฮาเรียกว่าชีวิตจากพ่อเพียงมันก็เลยเป็นเพียงพ
0: ่อสําหรับธงชัยหัวใจของการเป็นเกษตรกรคือต้องรู้จักวางแผนต้องเข้าใจทั้งต้นไม้และต้องเข้าใจทั้งคนซื
1: ้อถ้าเฮาตัดปั๊บแล้วปั๊บแล้วมันจะมีออกแตกดอกมาปั๊บมาเฮาก็นับมือเลยว่าจากมือตัดไปฮอดมือพุ่นก็อีก 4-5 เดือนไปปั๊บพอบักเขียบเฮาก็สิสุกพอดีเฮาก็สิขายตรงกับวันบุญพญาสากหรือบุญกอสากบ้านอีสานบ้านเฮามันสิพอดีแล้วก็หันบ่ตัดปั๊บ1อันดับแรกคือกิ่งก้านสาขาสิยาวเกินไปอันดับ2ก็คือเฮาควบคุมปริมาณได้ว่ามันสิหน่วยงามบ่งามมันอาจสิหน่วยน้อยหน่วยใหญ่จังซี่คันเฮาบ่ตัดนี่มันสิหน่วยน้อยคันเฮาตัดสิหน่วยใหญ่การรักษาก็ง่ายเขาว่าอ่านหนังสือหลายๆแล้วสิมีความรู้เขาว่าต้องให้มีปริมาณกับคุณภาพต้องควบคู่กันแต่ว่าหันมีปริมาณหลายแล้วคุณภาพบ่มีคนสิบ่ค่อยนิยมคนสิบ่กินผมเลยว่าเฮาเฮ็ดแบบมีคุณภาพแล้วก็มีปริมาณเขาจะวิ่งเข้ามาหาเอาเองครับการทําสวนเนาะเมื่อเฮาเปรียบเหมือนเลี้ยงลูกกับลูกโตขึ้นมาลูกก็ต้องทํางานมาเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ต้นไม้ครับต้นไม้ก็เขาต้องขึ้นทุนให้เฮาขึ้นควบสุขให้เฮาพอเฮาดูแลเขาจนเล็กเฮาเก็บผลผลิตมาขายเฮาก็ได้สิ่งตอบแทนจากเขาแล้วแค่ถ่ายแป๊บนึงบ่เสียเวลาแค่ดูแลไปก็ไม่ก็ใหญ่เหมือนกับลูกเฮาแล้วครับ

0: คนในครอบครัวไหว้วานลูกหลานมากกว่าการพึ่งพาแรงงานจากภายนอก
1: ครับการทำสวนนี่สอนให้เฮาอดทนอันดับแรกใจเย็นให้คิดถึงอนาคตข้างหน้าล่ะว่าคิดสักวันนึงต้นไม้เฮาต้องใหญ่ไปนาคิดถึงผลผลิตเฮาสิได้เพราะว่าหันเฮามีผลผลิตที่ดีแล้วเฮาสิมีความสุขขึ้นแล้วครอบครัวเฮาสิเจริญรุ่งเรืองขึ้น
2: แต่เฮาบ่เฮ็ดเฮาก็สอนลูกเฮาว่าถ้าเฮาบ่เฮ็ดจังซี่ถ้าเฮาบ่ขยันเฮาสิบ่มีเงินใช้ถ้าลูกใช้เงินเป็นลูกต้องทำงานเป็นจ้ะเป็นลูกจ้างเขาเนาะสิเวลาเฮาเมียสิคือเจ็บป่วยได้ใครสิเนาะจ้ะเนาะเฮาบ่มีเวลาพักผ่อนนี่จ้ะมื้อนี้เป็นงานหัวเจ้าของสิให้งานให้เฮาเมียสิเฮาก็ขึ้นมานอนป่ะไอ้หมอว่าขึ้นมานอนพักผ่อนค่ะเฮาเขาลงมาเฮ็ดใหม่จังซี่แม่จ้ะ

แต่ว่าอย่าอย่าอันใจอ่อนอย่าใจง่ายว่าโอ้ยบ่ไหวแล้วเฮ็ดแล้วมีจักท้อถอยบ่ไหวแต่ว่าเฮาต้องสู้ครับบ่สู้บ่ง่ายคือสู้แบบอย่างมีเหตุผลบ่แม่นสิสู้แบบสะเปะสะปะบ่ครับต้องศึกษาความรู้หาความรู้อย่าอยู่ซื่อเฮาอันนึงอ่านหนังสือหรือถามคนก็ได้ครับถามผู้เขารู้แล้วเฮามาประยุกต์ใส่กันคือมาปรับในส่วนเฮาน้ำหมักเขาต้องใส่ครับว่าใส่บ่ได้หนึ่งลดรายจ่ายสองลดสารเคมีพอเขาต้องกินต้องบริโภคเนาะเพราะว่าเขาอิงเคมีหลายความเสี่ยงอยู่กับตัวเขาอยู่กับบริโภคน้ำหมักที่สวนชมพูนะครับเนาะผมใส่ละสามสูตรสูตรแรกก็คือสูตรบำรุงต้นหลังจากการตัดแต่งกิ่งพอสูตรนี้ผมใส่เอายอดไม้ครับยอดผักบุ้งยอดกล้วยที่ไม่เป็นยอดเขาข้าวยอดนี่มันมีสารหรือเขาว่าสารเร่งการจะเริ่มเติบโตพอตัวกลางมากเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอกผมก็เอาพวกแตงที่มันแตงสุกครับฝักทองพวกกล้วยเนี่ยมาหมักแล้วก็ผสมกับพวกนอกล้วยอีกครึ่งหนึ่งเขาเรียกว่ากับเงากล้วยอีกครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าสูตรสะสมตาดอก

0: สำหรับธงชัยชมพู่ในสวนไม่ใช่แค่ผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวแต่คือสิ่งที่ช่วยยืนยันให้เขาเห็นถึงข้อดีของการคิดต่าง
1: ภาคอีสานนี่บักชมพู่นี่ปี41 42นี่บ่มีเลยครับผมเฮ็ดขึ้นมาไปคนก็งงว่าเอ้าเฮ็ดได้จังได๋บักชมพู่มาปลูกขายภาคอีสานคนสิว่ามันเป็นไปได้บ่ยิ่งนักเขาคือผมปลูกลิ้นจี่ภาคอีสานครับตะลิ้นจี่สารคามนี่คนเฮงว่ามันเป็นไปได้บ่สิมาปลูกลิ้นจี่แต่ว่าผมเฮ็ดเป็นไปได้ครับเพราะว่าก่อนเฮาสิปลูกเฮาต้องศึกษาก่อนนําหาต้นพันธุ์ว่าพันธุ์นี้สิตอบถนองกับภาคอีสานบ่เฮาต้องเฮ็ดว่าเฮาต้องเฮ็ดจากเล็กๆก่อนครับเฮ็ดจากต้นเดียวเฮาอย่าเฮ็ดว่าปลูกทีเดียวล่มลอยปั๊บลอยล่มลอยแต่ว่า1ล่ม1ครับแต่ว่าบัด1บ่ล่มเฮาต้องไปเพิ่มพูนก็คือเฮาตอนกิ่งไปแต่ลิ้นจี่ผม200ต้นนี่ผมตอนจากกิ่งพันธุ์ต้นเดียวอันนี้นะครับคือเป็นปัจจัยกันคือแนวความคิดของเฮาอย่าว่าเฮาจะคิดว่ามันเป็นไปบ่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นไปได้ครับ

0: 饭，我就煮鸭咧，我见到你好食。
1: 我泡真了。
2: 25 บาทครับก็ถือว่าถูกกว่าถูกบางทีในท้องตลาดอาจจะถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพต่างกันถ้าเป็นช่วงฤดูกาลของชมพู่แพงกว่าครับแต่ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูเนี่ยถือว่าโอเคปลอดภัยครับ

0: ะพบกาเนาะพบแจกตังนี่หันห้าแจกตังคนอีสานนี่พื้นที่มันหลายเขาต้องคิดคือว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันแหน่วแล้วเขาก็กล้าแบบไหนกล้าไม่ต้องกล้าแบบไม่เหตุผลในการทำคือสิ่งที่เขาปลูกยังชุบผู้นี่ปลูกอ่ะก็ว่าเหตุผลคือมันจะเป็นหน่วยบ่อภาคอีสานมันมีหน่วยแท่บ่อขายได้บ่อยังลิงกีนี่เขามาเห็ดนี่เขาต้องหัวมันเป็นหน่วยอิหรี่บ่อเขาบ่อละขายได้บ่อเป็นสีแดงบ่อเป็นลิงกีพันแท่บ่อคือลำไยนี่หน่วยใหญ่บ่อมีเนื้อบ่อนี่แหละครับควบกาควบมันสิกาวะกาแบบสเปะสปะบ่อใดเขาต้องให้ขอคิดนะครับ
1: ความสำเร็จของคนเราไม่เท่ากันและไม่มีใครรู้ว่ามันจะเดินมาถึงเราเมื่อไหร่แต่สำหรับธงชัยเขาเลือกที่จะออกไปตามความสำเร็จนั้นด้วยการกล้าลงมือทำในสิ่งที่แตกต่างอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทย

0: จากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
1: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
3: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
1: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
1: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
4: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดเลยค่ะ
1: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ส่งเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับจากเมืองซันนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปถึงเมืองสตาวังเกอร์ครับในเวลาประมาณ4โมงเย็นของวันเสาร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2450ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายตกลงมาอย่างหนักเลยนะครับแต่ถึงกระนั้นก็ตามครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ยังเสด็จประพาสสถานที่สำคัญต่างๆของเมืองสตาวังเกอร์นี้อย่างทั่วถึงท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักครับ

0: สตาวังเงอร์เป็นเมืองใหญ่อันดับ4ของนอร์เวย์ในปีพุทธศักราช2509รัฐบาลได้ตั้งฐานขุดเจาะสำรวจน้ำมันในทะเลเหนือที่เมืองนี้ซึ่งเป็นการพลิกโฉมหน้าของสตาวังเงอร์ให้กลายเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมน้ำมันและปิโตรเลียมของนอร์เวย์และเป็นเมืองส่งออกน้ำมันอันดับ2รองจากซาอุดิอาระเบียสตาวังเงอร์เมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกไว้ว่า
1: เมืองสตาวังเคอร์นี้แปลกจากที่อื่นๆในเมืองนอร์เวย์ทั้งสิ้นคือห่างจากภูเขาขนาดสูงใหญ่ที่ควรจะเรียกว่าบรรพตเป็นแต่ลูกเนินสูงๆต่ำๆคล้ายประเทศยุโรปอื่นๆโดยมากที่ตัวเมืองคือตลาดทั้งนั้นเป็นที่สูงๆต่ำๆกว่ากันมากกว่าตอนข้างบนถนนมักจะชันและไม่สู้กว้างแต่ถ้าเรือลงเขื่อนเรือกำปั่นจอดได้มากมีตลาดนัดขายกันกลางแจ้งคนประชุมแน่นตั้งพันบ้านเรือนก็เป็นตึกเป็นเรือนไม้ทำนองออดเด้

เวลา5ทุ่มคืนวันศุกร์ที่26กรกฎาคมเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนได้เข้าจอดที่ท่าเรือใกล้กับโรงแรมวิกตอเรียพระองค์ประทับบนเรืออ่าวเบียนก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบกในเวลาประมาณ10โมงเช้าของวันรุ่งขึ้นและได้เข้าประทับที่โรงแรมวิกตอเรียแห่งนี้ระหว่างที่รอฝนหยุดตก

ปัจจุบันโรงแรมวิกตอเรียจัดเป็นโรงแรมเก่าแก่ที่สุดของเมืองก่อสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2443และยังคงอนุรักษ์การตกแต่งภายในแบบดั้งเดิมเอาไว้เป็นอาคารแห่งแรกในเมืองที่มีลิฟต์ไฟฟ้าใช้และที่ห้องประทับนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับเมื่อ100ปีที่ผ่านมาแม้ในวันนั้นพระองค์จะประทับในห้องนี้เพียงแค่15นาทีแต่ก็ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายบรรยากาศของเมืองท่ามกลางสายฝนจากห้องที่ประทับห้องนี้

0: สถานที่สำคัญของเมืองสตาวังเงอร์ที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์โดมเชียเคอร์ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ที่สุดในนอร์เวย์โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยหินในแบบแองโกลนอร์แมนใช้เวลาในการก่อสร้างถึง25ปีและสำเร็จในปีพุทธศักราช1668
1: แรกตรงไปที่วัดโบราณซึ่งได้สร้างตั้งแต่เมื่อคริสต์ศักราช1100ตอนล่างเป็นศิลาไม่เล็กแต่ไม่ใหญ่นักทำกิ้งเกลี้ยงที่ที่จะพึงดูมีธรรมาสน์ไม้สลักเป็นตัวเด่นๆทาสีอย่างสดคล้ายของไทยเรามีกรอบลายสลักเป็นรูปคนเด่นอย่างเดียวกันข้างในเขียนปางพระเยซูต่างๆเป็นของแฟมิลี่โบราณทำบุญอย่างสร้างพระติดไว้ในห้องสองข้างซึ่งเป็นที่พำนักอาจารย์ผู้เทศนา

ส่วนที่สวยงามที่สุดภายในโบสถ์คือธรรมาสที่ประดับและตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจงและมีกรอบรูปสมาชิกในครอบครัวของนักบุญที่สร้างโบสถ์นี้ซึ่งธรรมาสและกรอบรูปดังกล่าวเป็นผลงานของศิลปินชาวอังกฤษชื่อแอนดรูว์สมิธซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2201

ในปีพุทธศักราช2458เหตุการณ์ไฟไหม้เมืองสตาร์วังเกอร์ทำให้โบสถ์เสียหายอย่างหนักได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่ในแบบโกธิกส่วนที่ต่อเติมภายหลังเมื่อ50ปีที่ผ่านมาคือส่วนที่ตกแต่งด้วยกระจกสีและไม้กางเขนเดิมของเมื่อ100ปีก่อนจะไม่มีรูปพระเยซูแต่ไม้กางเขนใหม่นี้ทำขึ้นเมื่อ67ปีที่แล้ว

0: ระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินจากโบสถ์โดมเชียเคอร์เพื่อทอดพระเนตรกิจการประปาของเมืองซึ่งดำเนินการกักเก็บน้ำและแจกจ่ายให้แก่ชุมชนภายในเมือง
1: มีบึงใหญ่เป็นที่สำหรับขังน้ำฝังท่อมาแต่ลำธารที่ไกลให้น้ำมาขังอยู่ในบึงนั้นแล้วจึงสูบขึ้นไปบนสระอันก่อด้วยศิลาสองสระติดกันตั้งอยู่หลังเนินสูงแล้วฝังท่อจากสระนั้นลงไปใช้ในเมืองทั่วไปที่ขอบสระนี้แลเห็นหมู่เมืองได้ถนัดบ้านเรือนโตประมาณ1/3ของเมืองเบอร์เคน
0: แม้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะมีเวลาประทับในเมืองนี้ไม่ถึง1 วันแต่ตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆของเมืองประชาชนต่างมาเฝ้ารับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีกันทุกที่จากนั้นเวลาบ่าย3 โมงของวันที่27 กรกฎาคมพระองค์ได้ประทับรถไฟพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดที่ซึ่งเรืออ่าวเบียนจอดรออยู่ซึ่งเส้นทางรถไฟระหว่างสตาวังเกอร์ไปยังเฟกเก้ฟยอร์ดนี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งวัน
1: เวลาบ่าย3 โมงขึ้นรถไฟออกจากสตาวังเคอร์รถสายนี้แปลกกันกับรถสายข้างเหนือนั่งสบายดีแต่ระยะทางที่มานั้นเป็นต่างๆได้ความว่าจะต้องลอดปล่องถึง44 ปล่องดูเหมือนรถไฟในเมืองนอร์เวย์ไม่ระอิดระอาในการที่จะต้องเจาะปล่องดีกว่าจะต้อง

0: ปีนขึ้นไปบนหลังเขาและจะทำสะพานก็เปลืองกว่าเจาะจึงได้ใช้เจาะเสียบเป็นพื้นปล่องยาวๆก็ไม่มากสักเท่าใดเป็นปล่องสั้นๆโดยมาก
1: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเฟเก้ฟยอร์ดต่อไปยังเมืองเบรวิก

พระองค์ทรงบรรยายสภาพบ้านเรือนของชุมชนชาวเบรวิกไว้ว่าบ้านเรือนเป็นฝากระดานทั้งนั้นตั้งซอกแซกไปตามระหว่างเขามีอ่าวเข้าไปสำหรับจอดเรือเล็กได้จำนวนมากหนทางลดเลี้ยวเคี้ยวคด

วันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมเวลาประมาณบ่าย4โมงเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเข้าจอดที่ท่าสตักเฮลเล่แห่งนี้ซึ่งพระองค์ต้องประทับเรือเล็กเพื่อข้ามฟากไปยังตูเมืองที่อยู่ฝั่งตรงข้ามระหว่างนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพบริเวณท่าเรือดังกล่าวไว้รวมถึงภาพบรรยากาศของชาวเมืองเบรวิกที่นำเรือมารอรับเสด็จในลำน้ำ

ในวันดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของเมืองได้นำเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีรถไฟเมืองเบรวิกสถาปัตยกรรมอันงดงามแห่งหนึ่งของเมืองปัจจุบันตัวอาคารแห่งนี้ยังคงตั้งอยู่ที่เดิมและใช้เป็นสำนักงานของการรถไฟแห่งเมืองเบรวิก

0: จากนั้นพระองค์ได้ทอดพระเนตรโบสถ์ที่สำคัญของเบรวิกแห่งนี้ก่อนจะวกกลับมายังถนนสายหลักของเมืองเพื่อทอดพระเนตรสภาพชีวิตความเป็นอยู่ทั่วไปของชาวเมืองซึ่งตลอดระยะเวลาที่พระองค์เสด็จประพาสที่ต่างๆชาวเมืองเบรวิกต่างสนใจมาเฝ้าชมพระบารมีกันเป็นจำนวนมากผู้ชายมักเปิดหมวกส่วนผู้หญิงถวายคำนับดังพระราชนิพนธ์ไกลบ้านความว่า
1: ตั้งแต่พอเรือมาจอดจนเวลานี้จะ5 ทุ่มแล้วเรือเล็กมาจอดล้อมอยู่รอบเรือทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่ร้องรำทำเพลงต่างๆเล่นกันอยู่กลางน้ำมีเรือสติมลันบรรทุกผู้หญิงมาแล่นรอบๆเรือหลายรอบลงปลายนำดอกไม้ช่อมาให้มีรูปเมืองเบวิกเขียนว่า Lady of Berwick ให้ King of Siam

ถึงแม้ว่าเมืองเบรวิกนั้นจะเป็นเพียงเมืองเล็กๆนะครับที่พระองค์ได้ใช้เวลาในการเสด็จประพาสเพียงสั้นๆเท่านั้นแต่ว่า100ปีให้หลังครับชาวเมืองเบรวิกนั้นก็ได้ให้ความสำคัญกับการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งนะครับนอกเหนือไปจากการจัดกิจกรรมตามรอยเส้นทางการเสด็จประพาสของพระองค์เมื่อ100ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับในปัจจุบันนี้ครับถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสเดินทางไปถึงเมืองเบรวิกนะครับก็จะได้พบกับอนุสรณ์แห่งใหม่ซึ่งชาวเมืองได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสในครั้งนั้นครับ

0: วันนี้คือวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองเบรวิกเมื่อ100ปีก่อนเช้าวันนี้สมาคมประวัติศาสตร์แห่งเมืองเบรวิกได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงออสโลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสเมื่อ100ก่อนเรียกชื่องานว่าไทยเดย์เป็นงานที่ชาวเมืองเบรวิกสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
1: I'm a historian. I research in old history of Breivik, and for many many years ago, I saw that in the old papers that King Chua Longkorn has visited here in 1907, and I go back to all the newspapers from different papers here in Breivik.And there was a story from the beginning coming. They have more records of King Chua Longkorn than the other kings. it has been a part of the history of this little old town because it was a great happening. The king from a strange land far away suddenly came here. So people are, they wrote in the papers and later in schools,At the elementary school, the young women, young boys and girls, they write this storybook about the King Chua Longkorn in Breivik. And this story went from father to son. So that's why the many people in Breivik know that the Kong Chua Longkorn was here 400 years ago. It's a part of the local history.
2: สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเนี่ยก็คือความริเริ่มอันนี้เนี่ยเริ่มจากเมืองของเขาเองก่อนนะฮะโดยสมาคมที่เรียกว่าสมาคมประวัติศาสตร์ของเบรวิกนะฮะซึ่งมีพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นอดีตสถานที่แห่งนี้เนี่ยอดีตเคยเป็นสถานที่คล้ายๆศาลาว่าการของเมืองเบรวิกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยขณะนี้เป็นพิพิธภัณฑ์นะเขาได้เป็นผู้ริเริ่มเนื่องว่าเห็นว่าปีนี้เป็นปีที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงเสด็จที่เบรวิกนะฮะ100ปีครบรอบ100ปีพอดีนะครับซึ่งตรงกับวันที่28พอดีซึ่งสิ่งที่น่ายินดีอย่างมากก็คือทั้งเมืองเนี่ยเมืองนี้เนี่ยมีประชากรอยู่แค่ประมาณ 2,000 คนแค่นั้นเองนะฮะเรียกว่าแทบจะออกมาทั้งเมืองเลยนะฮะมาร่วมนะตั้งแต่พิธีตอนเช้านะฮะแล้วก็เดินพาเหรดไปที่มิวเซียมซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง
0: นอกเหนือจากนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมตามรอยเส้นทางเสด็จประพาสแล้วสิ่งสำคัญที่ชาวเมืองเบรวิกได้ร่วมกันจัดทำขึ้นคือการสร้างอนุสรณ์แห่งการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: For my view, so the king traveled here in his wagon with his crown prince and all the people in Breivik they were crowded around him, giving him flowers andIn the beginning, I thought it was a strange a king coming from the far distance. But I think they like him. And he was an old story about an old lady giving him some flowers. And the king said to one of his crown princes, give the 10 crowns, kroner, to that old lady.And that 10 crowns were much more than the old lady had seen for months. So all the people around there seems that it's very kind king. Today was very, very fine. And the people amused themselves, the people, the weather, and all the Thai ladies, the fine costumes. So I think people of Breivik had a very fine day. I liked it. And,I think I look forward to such a meeting again.
2: การวางศิลาและก็แผ่นจารึกครั้งนี้เนี่ยโดยเมืองของเขาเองเนี่ยนะก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่จะทำให้คนรู้จักประเทศไทยให้คนคุ้นเคยกับประเทศไทยแล้วก็ให้สังคมไทยที่อยู่ในเบรวิกอยู่ในนอร์เวย์เนี่ยเป็นที่ยอมรับ นะฮะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะนำมาซึ่งความใกล้ชิดกันโอกาสธุรกิจการค้าในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานแล้วก็ในทางกลับกันก็จะเป็นโอกาสสำหรับเมืองเขาด้วยเพราะว่าก็จะเป็นทำให้เมืองเขาเป็นที่รู้จักนะฮะแล้วก็คนก็จะมาเที่ยวแล้วก็อยากจะมาชมรวมทั้งคนไทยที่จะมาที่นี่ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก
0: กิจกรรมในวันนี้ไม่เพียงเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นหากแต่ยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองเล็กๆแห่งนี้กับประเทศไทยอันห่างไกลให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นรุ่งเช้าของวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากเมืองเบรวิกเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเฉียนหรือสกีนรถไฟใช้เวลาประมาณ40นาทีก็เดินทางมาถึงยังจุดหมาย

พระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งจากสถานีรถไฟเมืองเฉียนเสด็จพระราชดำเนินยังคลองเทเลมาร์กเพื่อประทับเรือโดยสารต่อไปยังเมืองโนโตเดน

0: วันนี้ตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือวิกตอเรียลำเดียวกันนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเพื่อเสด็จประพาสครองเทเลมาร์กครองซึ่งชาวยุโรปส่วนใหญ่ต่างเรียกกันว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ลำดับที่8ของโลก
1: Einige Infos zum Telemarkskanal und den Fähren Bevor die Schleusen gebaut wurden
0: ครองเทเลมาร์กสร้างขึ้นโดยการระเบิดหินเพื่อเปิดเส้นทางจากเมืองเฉียนสู่หมู่บ้านดาเลนอันเก่าแก่ของนอร์เวย์ใช้เวลาในการสร้างกว่า5ปีและเสร็จในปีพุทธศักราช2435เป็นเส้นทางที่สะดวกและรวดเร็วที่สุดในการเชื่อมโยงฝั่งตะวันออกกับฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์รวมถึงผู้คนที่อยู่ตอนบนและตอนล่างของดินแดนเทเลมาร์กเข้าด้วยกันแต่ปัญหาก็คือจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเดินเรือในพื้นที่ที่มีระดับความสูงที่ต่างกันถึง72เมตรได้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าถึงการเดินทางในลำคลองสายนี้ไว้อย่างละเอียดว่า
2: เรือเป็นเรือที่เราได้เช่าทั้งลำชื่อเรือวิกตอเรียยาว100ฟีตกว้าง17ฟีตมีห้องบนดาดฟ้านั่งได้สบายดีในการที่จะเดินเรือไฟขึ้นไปให้ได้เขาจึงได้ขุดศิลาเป็นคลองพื้นสูงขึ้นไปเป็นชั้นๆ3ชั้นมีประตูกั้นทั้ง3ชั้นข้างคลองแลพื้นคลองเป็นศิลาแท่งล้วนเวลาเข้าไปในคลองชั้นล่างและเห็นประตูข้างบนเขินพ้นน้ำมีธรณีบานประตูใช้ไม้สนอย่างไม้ฉำฉาเมื่อเรือเข้าไปในคลองแล้วจึงเปิดน้ำจากช่องบานประตูให้ไหลลงมาหนุนเรือสูงขึ้นจนประตูหลังสูงกว่าน้ำอยู่เพียงศอกเศษจึงเปิดประตูหน้าเลื่อนเรือขึ้นไปทีละขั้นๆเช่นนี้จนครบ3ขั้นจึงถึงพื้นทะเลสาบชั้นบนพื้นน้ำชั้นล่างกับชั้นบนผิดกันถึง36ฟีตประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็ตลอด3ชั้นทะเลสาบชั้นบนเรียกว่านอร์เซอร์มีซีนารีงามมาก

ัจจุบันนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกต่างเดินทางมาที่นี่เพื่อจะสัมผัสประสบการณ์อันน่าประทับใจในการเดินทางผ่านคลองสายนี้ซึ่งบรรยากาศทุกอย่างยังคงเหมือนที่ทรงบรรยายไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมา

วันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2450เรือวิกตอเรียได้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดินทางจากเมืองเฉียนมาถึงเมืองโนโตเดนอดีตเมืองศูนย์กลางการค้าและอุตสาหกรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

0: โนโตเดนเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานเป็นเมืองแรกที่มีการทำอุตสาหกรรมเกี่ยวกับไม้และการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำนอกจากนั้นในปัจจุบันได้มีการตั้งบริษัทพลาสติกแห่งแรกของประเทศที่เมืองนี้แต่กิจการสำคัญคือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินของบริษัทนอสไฮโดรในปีพุทธศักราช2448โดยพลังงานสำคัญที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน้ำซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองรูกันปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองนี้เป็นช่วงรอยต่อที่โนโตดเดนกำลังพลิกโฉมหน้าจากเมืองชนบทเป็นเมืองอุตสาหกรรมทุกหนแห่งเต็มไปด้วยคนงานที่กำลังก่อสร้างอาคารหลังใหม่จำนวนมาก
1: ที่โนโตเดนนี้เป็นเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่กำลังก่อตึกปลูกเรือนไม้ทั่วไปทุกหนทุกแห่งที่เป็นหมู่บ้านใหญ่นั้นคือโรงพวกคนทำงานร้านรวงต่างๆก็พลอยติดมากขึ้นด้วยแต่เป็นเวลาระหว่างก่อสร้างทั่วไปทั้งนั้นอีกสัก3ปีเห็นจะ

อาจกล่าวได้ว่าเมืองโนโตเดนนั้นเป็นเมืองที่สำคัญที่สุดอีกเมืองหนึ่งในการเสด็จประพาสประเทศนอร์เวย์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับเพราะว่าที่เมืองนี้แหละครับที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรกิจการที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของเมืองนั่นก็คือการผลิตปุ๋ยบำรุงดินกิจการนี้มีความสำคัญยังไงในยุคสมัยนั้นและเข้ามาสู่ประเทศไทยได้อย่างไรต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

ช่วงเวลาที่แผ่นเกิดคือช่วงเวลาที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุ61พรรษาค่ะและในช่วงเวลานั้นพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักมากเหมือนเดิมทั้งที่หากวัดจากอายุการทำงานของคนทั่วไปนะคะจริงๆแล้วอายุ60เนี่ยจริงๆน่าจะเริ่มได้พักผ่อนคือต้องเกษียณอายุจากการทำงานแล้วแต่ไม่ใช่สำหรับพระองค์ท่านค่ะและพระองค์ท่านยังคงทรงงานหนักเหมือนเดิมมาตลอดจนกระทั่งพระชนมายุ72พรรษาคือในปี2538ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระองค์ท่านเริ่มมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเริ่มเสด็จไปประทับที่วังไกลกังวลเป็นหลักและไม่ได้ทรงงานหนักเหมือนเดิมค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยแพนจะมาเล่าในช่วงเวลาการทรงงานของพระองค์ท่านตั้งแต่ช่วงปี2543ค่ะเราจะมาดูกันค่ะว่าแม้พระองค์ท่านจะมีพระพลานามัยที่ไม่สมบูรณ์แต่งานต่างๆของพระองค์ท่านยังคงสมบูรณ์และยังคงดำเนินไปอย่างไม่หยุดค่ะ

และเรื่องแรกที่จะเล่าวันนี้นะคะคือเรื่องที่ทรงพลิกฟื้นพื้นดินให้กลายเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ค่ะอย่างที่จังหวัดนครนายกหลายคนนะคะมักจะคิดว่านครนายกคือนครเต็มไปด้วยผู้นําแต่ความจริงแล้วเนี่ยคำว่านายกในที่นี้นะคะไม่ได้แปลว่าผู้นําหรือหัวหน้าแต่หมายถึงที่ดินที่เต็มไปด้วยความแห้งแล้งเสื่อมโทรมปลูกข้าวก็ไม่ขึ้นค่ะเนื่องจากสภาพดินนะคะที่คุณภาพต่ําแล้วก็มีน้ําท่วมอยู่เสมอจนทางการเนี่ยต้องยกภาษีที่ดินให้นี่จึงเป็นสาเหตุค่ะที่พื้นที่แห่งนี้ถูกเรียกว่านายกแต่เพราะชาวบ้านส่วนใหญ่นะคะต้องทำนาหาเลี้ยงชีพในหลวงรัชกาลที่9ค่ะจึงทรงหาวิธีการที่จะช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งจากการศึกษานะคะพระองค์ท่านทรงพบว่าที่นี่มีปัญหาดินเปรี้ยวเหมือนกับดินพรุที่จังหวัดนราธิวาสค่ะพระองค์ท่านจึงทรงโปรดให้หน่วยงานราชการนะคะนำประสบการณ์จากการทำโครงการแกล้งดินมาปรับใช้แก้ปัญหาค่ะและขณะเดียวกันนะคะก็ทรงสังเกตด้วยว่ากระแสการไหลของแม่น้ำนครนายกนะคะที่ไหลมาบรรจบกันนะคะกับแม่น้ำประจินบุรีกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงแต่ละปีเนี่ยจะมีปริมาณน้ำที่สูงขึ้นถึง 1,540 ล้านลูกบาทเมตรทีเดียวค่ะถ้าว่าน้ำกว่า 90% นะคะไหลลงทะเลโดยเปล่าประโยชน์และยังคงทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นประจำอีกด้วยค่ะจึงทรงพระราชดำริให้สร้างเขื่อนเพื่อเป็นแก้มลิงนะคะเก็บไว้ในยามที่ขาดแคลนน้ำป้องกันน้ำท่วมและช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไปพร้อมในคราวเดียวกันค่ะโดยมีรับสั่งกับชาวบ้านนะคะว่าอย่าขายที่เพราะข้าวเป็นอาหารที่ต้องกินกันเก็บที่นาเอาไว้เดี๋ยวจะเอาน้ำมาให้แล้วจะเปลี่ยนชื่อจากนครนายกเป็นนครนาสมบูรณ์ค่ะจากนั้นนะคะจึงเกิดโครงการเขื่อนขุนด่านประการชนขึ้นค่ะซึ่งเมื่อดำเนินการสร้างนะคะพระองค์ท่านทรงติดตามและก็ห่วงใยนะคะตั้งแต่ที่ตั้งของตัวเขื่อนโดยมีพระราชดำริย้ำว่าต้องไม่สร้างบนพื้นที่ป่าอุทยานหรือป่าสงวนแห่งชาติและต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านค่ะและที่สำคัญตัวเขื่อนจะต้องสูงมากเพื่อจะได้จุน้ำที่ไหลลงมาได้อย่างเต็มที่ค่ะ

ในหลวงรัชกาลที่9ค่ะทรงใส่พระทัยโครงการนี้มากแม้จะเพิ่งหายประชวรนะคะเวลาส่วนใหญ่ของพระองค์ท่านเนี่ยที่ประทับที่วังไกลกังวลก็ยังเสด็จมาวางศิลาฤกษ์เปิดเขื่อนด้วยพระองค์เองหรือแม้แต่อุปกรณ์การสร้างเขื่อนต่างๆนะคะด้วยความที่ตัวเขื่อนเนี่ยสูงมากหากสร้างไม่ดีเนี่ยอาจจะพังทลายลงมาได้ค่ะจึงโปรดให้ใช้คอนกรีตนะคะมาผสมกับวัสดุเหลือทิ้งอย่างกากถ่านหินนะคะจนได้วัสดุที่มีความทนทานมากๆเพื่อสร้างความแข็งแกร่งกับตัวเขื่อนให้เพิ่มมากขึ้นค่ะรัชกาลที่9ค่ะทรงอธิบายว่าเขื่อนนี้เนี่ยใช้หลักการสร้างที่แหวกแนวเพราะนอกจากจะสร้างด้วยเทคนิคที่ใหม่ที่สุดแล้วนะคะยังเป็นเขื่อนที่สร้างใกล้กรุงเทพมากๆค่ะซึ่งปกติแล้วหาที่สร้างเนี่ยได้ยากลำบากมากรวมทั้งเสียงคัดค้านจากชาวบ้านน้อยผิดกับโครงการอื่นๆนะคะที่สำคัญพอสร้างแล้วเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ได้ทันทีค่ะโดยเฉพาะระบบชลประทานในภาคกลางซึ่งไม่เคยมีโครงการไหนที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนค่ะเขื่อนขุนด่านประการชนได้สำเร็จนะคะและเริ่มกักเก็บน้ำเมื่อปี2547ค่ะเขื่อนแห่งนี้นะคะก็ช่วยจัดการน้ำและปัญหาดินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากค่ะแม้จะยังใช้ชื่อว่าเป็นจังหวัดนครนายกเหมือนเดิมแต่นาข้าวของที่นี่ก็อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านมีความสุขค่ะจนแทบลืมความหมายดั้งเดิมของชื่อนครนายกไปหมดเลยโครงการช่างหัวมันค่ะแพงเคยสงสัยเหมือนกันว่าทำไมถึงเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะคะช่างหัวมันเป็นชื่อที่คนไทยทุกคนเนี่ยคือแทบเคยได้ยินกันมาโดยตลอดครั้งแรกที่ได้ยินชื่อนะคะช่างหัวมันใครหลายคนก็อาจจะงงค่ะแต่ความจริงแล้วชื่อนี้เนี่ยสะท้อนถึงพระราชดำริอันลึกซึ้งของพระองค์นะคะของในหลวงรัชกาลที่9เมื่อครั้งที่ราษฎรนำมันเทศมาถวายให้พระองค์ที่วังไกลกังวลค่ะซึ่งพระองค์ท่านนะคะก็ทรงมีรับสั่งให้นำมันเทศเนี่ยไปวางไว้บนตาช่างในห้องทรงงานแต่แล้วค่ะก็มีเหตุให้พระองค์ท่านต้องเสด็จกลับกรุงเทพโดยที่ไม่มีใครไปยุ่งกับมันเทศที่มีผู้ถวายอีกเลยค่ะจนกระทั่งเมื่อเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ทรงพบว่ามันเทศยังอยู่บนตาช่างนั้นไม่ได้เน่าตายแต่กลับมีใบงอกออกมาค่ะทรงคิดได้ขนาดว่าไม่มีดินไม่มีน้ำมันเทศยังสามารถงอกใบได้ดังนั้นพื้นที่ที่แห้งแล้งก็น่าจะต้องปลูกได้เหมือนกันจึงโปรดให้นำมันเทศนะคะไปใส่กระถางปลูกไว้แล้วก็ไปหาพื้นที่ทดลองปลูกมันเทศค่ะซึ่งก็คืออำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีค่ะและต่อมานะคะจึงกลายเป็นที่ที่ตั้งโครงการช่างหัวมันมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองค่ะ

อกจากมันเทศนะคะพระองค์ท่านยังทรงโปรดให้รวบรวมพืชเศรษฐกิจในอำเภอท่ายางแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาปลูกไว้ที่นี่ด้วยค่ะเช่นหน่อไม้ฝรั่งนะคะข้าวไร่ข้าวโพดยางพาราสับปะรดมะพร้าวแก้วมังกรกระเพราพลิกโดยเฉพาะมะนาวนะคะได้ผลผลิตที่ดีมากเลยล่ะค่ะรวมไปถึงตรงมันนะคะเช่นมันเทศญี่ปุ่นมันเทศออสเตรเลียมันต่อเผือกมันปีนังแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือข้าวค่ะเพราะคนไทยต้องกินข้าวจึงต้องสามารถทำนาได้ด้วยทรงย้ำนะคะว่าไม่ให้ใช้สารเคมีหรือหากต้องใช้ก็ต้องมีปริมาณที่น้อยมากที่สุดค่ะซึ่งในช่วงแรกค่ะต้องช่วยกันปรับปรุงดินกันยกใหญ่เลยค่ะถึงขนาดที่ต้องใช้รถบรรทุกน้ำไปกลับกว่า20กิโลเมตรเข้ามาวันหนึ่งนะคะถึง13เที่ยวเพราะในพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำไว้ใช้เลยค่ะพอผ่านไปอีก1ปีนะคะพื้นที่ที่แห้งแล้งเหมือนทะเลทรายเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่เขียวขจีค่ะด้วยพันไม้ต่างๆชาวบ้านมีการศึกษานำความรู้กลับมาปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ยังทรงมีพระราชดำริให้ทำฟาร์มโคนมฟาร์มไก่และติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า20ต้นค่ะเพื่อใช้หมุนเวียนในไร่นะคะและบางส่วนเนี่ยก็ขายคืนให้กับการไฟฟ้าที่มีนโยบายรับซื้อไฟฟ้าคืนตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนให้ใช้พลังงานทดแทนค่ะ

นอกจากเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นจากโครงการช่างหัวมันแล้วค่ะยังมีสิ่งที่น่าสนใจของเรื่องราวนี้อีกอย่างสิ่งนั้นก็คือว่าโครงการทั้งหมดเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีพระชนมายุใกล้ๆจะ81พรรษาค่ะช่วงวัยนะคะที่หลายคนอา

ที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้เสด็จมาประทับรักษาพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าการเสด็จมาประทับของพระองค์ในครั้งนั้นจะมาเพื่อรักษาพระสุขภาพของพระองค์เองแต่พระองค์ท่านก็ยังโปรดให้สร้างห้องทรงงานของพระองค์ที่โรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ด้วยค่ะโดยสิ่งที่ท่านยังให้ความสำคัญอยู่เสมอนั่นคือเรื่องน้ำเมื่อต้องเสด็จมาประทับที่สิริราชในหลวงรัชกาลที่9ยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่องโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำคอมพิวเตอร์และก็ระบบ IT เชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเนี่ยทั้งกรมชลประทานกรมอุตุนิยมวิทยาและระบบสารสนเทศเพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลสภาพภูมิอากาศแบบ real time คือตลอด24ชั่วโมงหรือเรียกว่า Weather 901ค่ะมาติดตั้งที่ห้องประทับหากมีข่าวพายุก่อตัวขึ้นที่ไหนเกิดเหตุอะไรต่างๆก็ตามก็จะสามารถรับสั่งและชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาต่างๆได้ทันทีค่ะครั้งหนึ่งเกิดเหตุระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้องคือดูข้อมูลไม่ได้พอรุ่งขึ้นก็มีรับสั่งให้องคมนตรีไปแจ้งดร.รอยยนต์จิตดอนค่ะซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงนะคะในงานขณะนั้นว่าอาทิตย์ที่แล้วทีวีของฉันหายซึ่งทรงเปรียบเทียบว่าระบบข้อมูลน้ำคือทีวีของพระองค์นั่นเองและสะท้อนให้เห็นว่าแม้จะดึกขนาดไหนก็ตามพระองค์ท่านก็ยังทรงเป็นห่วงพวกเราเสมอค่ะหรือในช่วงที่น้ำท่วมกรุงเทพนะคะเมื่อปี2554ทุกคนได้รับผลกระทบมากมายแม้จะทรงประชวรอยู่แต่ก็เสด็จมาทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาทุกๆวันค่ะนอกจากที่พระองค์ท่านจะทรงคอยดูแลแล้วก็ติดตามสถานการณ์ต่างๆเกี่ยวกับน้ำอยู่เสมอเพื่อที่จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีก็ยังมีเรื่องนึงค่ะที่พระองค์ท่านยังทรงให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือพระองค์ท่านทรงอยากฝึกให้ประชาชนรู้จักการนำข้อมูลต่างๆไปจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนของตัวเองมีครั้งหนึ่งนะคะสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตรได้จัดการประกวดโมเดลต้นแบบการจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะโดยให้แต่ละชุมชนลงมือวางแผนวิธีบริหารน้ำและปฏิบัติจากความเข้าใจซึ่งมีชุมชนส่งผลงานเข้ามาประกวดเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะต่อมานะคะทางสถาบันเนี่ยได้ถวายเทปวิดีโอการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ในหลวงรัชกาลที่9ได้ทรงทอดพระเนตรค่ะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีผู้ใหญ่ที่อยู่ในเหตุการณ์ได้นำมาเล่าต่อว่าเมื่อพระองค์ท่านได้ทอดพระเนตรเทปบันทึกการประกาศรางวัลพระองค์ท่านทรงมีพระพักที่ฉายถึงความสุขพระทัยอย่างยิ่งซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าทรงเห็นชาวบ้านเนี่ยลุกขึ้นมาจัดการแก้ปัญหาได้สำเร็จด้วยวิธีง่ายๆและใช้เงินไม่มากถึงแม้เรื่องที่เล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เป็นก้าวย่างที่สำคัญแล้วยิ่งใหญ่มากของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งทรงพยายามทำมาตลอดหลายปีที่ทรงงานมาค่ะสำหรับคนกรุงเทพค่ะปัญหาจราจรเนี่ยเป็นปัญหาที่คือใหญ่มากแล้วก็แก้ไม่หายสักทีคือเรามองเผินๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลาเสียอารมณ์เสียเงินค่าน้ำมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะสูญเสียมากกว่านั้นโดยเฉพาะในช่วงเวลาฉุกเฉินกับที่ที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลและด้วยเหตุนี้ล่ะค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงมีพระราชดำริให้แก้ไขปัญหาจราจรบริเวณรอบๆสิริราชนะคะตั้งแต่ในคราวที่สมเด็จย่าเสด็จมาประทับที่โรงพยาบาลและในปี2554ขณะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จมาประทับเพื่อรักษาพระวรกายที่โรงพยาบาลก็ยังทรงห่วงใยความทุกข์ร้อนของประชาชนในเรื่องปัญหาจราจรอยู่เช่นเดิมค่ะและมีพระราชดำริให้ทำโครงการแก้ไขปัญหาจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชค่ะโดยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นะคะนำแผนที่ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกของโรงพยาบาลเนี่ยมาถวายและคำนวณจำนวนประชาชนที่เดินทางผ่านสิริราชซึ่งประมาณได้ว่าวันละเนี่ยกว่า 100,000 คนค่ะเฉพาะไข้ที่เข้าออกกันประมาณ 10,000 กว่าคนแล้วจากนั้นเนี่ยจึงโปรดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดำเนินงานสำรวจและก็ออกแบบโครงการต่างๆที่เชื่อมโยงนะคะการจราจรรอบๆโรงพยาบาลค่ะแม้สุดท้ายพระองค์ท่านจะเสด็จสวรรคตก่อนที่จะได้ทอดพระเนตรความสำเร็จของหลายๆโครงการเพราะบางโครงการเนี่ยก็ยังคงอยู่ในช่วงของการดำเนินการบางโครงการก็อยู่ในช่วงของการเตรียมการหรือว่าเริ่มก่อสร้างและหลายโครงการเพิ่งรื้อฟื้นเพื่อกลับมาทำใหม่เมื่อไม่นานนี้ค่ะแต่ก็ถือว่าพระองค์ท่านได้ทรงวางรากฐานในการแก้ปัญหาการจราจรรอบโรงพยาบาลสิริราชเอาไว้ให้กับพวกเราทุกคนเรียบร้อยแล้ว
แน่นอนค่ะว่าหลายคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหานี้เป็นเพียงเรื่องเล็กๆที่ไม่ได้ส่งผล

การจราจรในภาพรวมเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดว่าคิดในอีกมุมนึงการแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวเนี่ยก็สามารถช่วยบรรเทาปัญหาในพื้นที่อื่นๆโดยรอบไปได้ด้วยค่ะและที่สำคัญชีวิตของผู้คนที่มายังโรงพยาบาลซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นผู้ป่วยเพราะฉะนั้นทุกวินาทีจึงหมายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นการที่มีระบบจราจรที่ดีก็ย่อมหมายถึงว่าทำให้ผู้ป่วยมาถึงมือคุณหมอได้อย่างรวดเร็วขึ้นและหมายถึงการช่วยเหลือคนได้อย่างมากมายอย่างประเมินค่าไม่ได้เลยค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่ประทับใจนะคะเวลาเจ็บป่วยเนี่ยหลายๆคนจะทานอาหารไม่ได้เพราะว่าเคี้ยวไม่ไหวกลืนอะไรก็ไม่ลงซึ่งเรื่องราวนี้ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าใจเป็นอย่างดีเพราะพระองค์ท่านเนี่ยทรงใช้พระชนชีพช่วงหลังๆอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะต้องเสวยพระโอสถมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อมูลนิธิทันตนวัตกรรมและสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มทำโครงการอาหารเจลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปากผู้ป่วยอัมพาตโรคที่เกี่ยวกับช่องปากนี่นะคะรวมไปถึงคนที่ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารเมื่อปี2552ค่ะพระองค์ท่านจึงทรงให้ความสนใจเป็นพิเศษหลังจากทีมนักวิจัยผลิตขั้นแรกได้สำเร็จนะคะประมาณ 8-9 รสประกอบด้วยต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานข้าวหอมมะลิก๋วยเตี๋ยวไก่มะม่วงชานมลิ้นจี่วุ้นกะทินะคะก็ได้ทูลเกล้าถวายในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งมีปัญหาเรื่องการกลืนอาหารเหมือนกันเพื่อมีพระราชวินิจฉัยนะคะซึ่งพระองค์ท่านก็เสวยทุกรสและมีพระราชดำรัสตอบกลับมาว่าทรงชอบรสต้มยำกุ้งมากและไม่โปรดเสวยก๋วยเตี๋ยวไก่เท่าใดนักค่ะเพราะว่าไม่ค่อยหอมนะคะจะทำรสชาติข้าวมันไก่มากกว่าจะได้หอมมากขึ้นค่ะและที่สำคัญทรงมีพระราชดำรัสย้ำกลับมาด้วยนะคะว่าจำไว้นะเวลาทำอาหารให้คนป่วยเรื่องรสชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาป่วยด้านร่างกายแล้วจิตใจจะต้องดีด้วยถ้าเราทำอาหารที่ไม่อร่อยไปให้จิตใจเขาก็จะยิ่งแย่มันเป็นการซ้ำเติมผู้ป่วยค่ะแม้จะทรงประชวรแต่ในหลวงรัชกาลที่9ก็ทรงคิดหนทางที่จะทำให้การประชวรนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชนคนอื่นๆด้วยนะคะเพราะสำหรับพระองค์แล้วเนี่ยทุกเวลาในชีวิตของพระองค์คือหน้าที่ที่มีต่อประชาชนค่ะจากเรื่องราวนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนคงจะสัมผัสได้ถึงความห่วงใยของพระองค์ท่านแม้กระทั่งพระองค์ท่านป่วยแต่พระองค์ท่านก็ยังนำความเจ็บป่วยของตัวเองเนี่ยแปลเปลี่ยนเป็นงานเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ป่วยทุกๆคนรวมถึงประชาชนของพระองค์ท่านด้วยค่ะมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงให้ความสำคัญตลอดพระชนชีพนะคะคือเรื่องของการศึกษาพระทรงเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นหนทางในการสร้างความยั่งยืนแก่ประชาชนค่ะแม้ในช่วงสุดท้ายของพระชนชีพก็ทรงมีพระราชดำริถึงการศึกษาเพื่อที่จะพัฒนาคนซึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ค่ะปี2555ขณะที่พระองค์ท่านเนี่ยประทับอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะวันหนึ่งทรงรับสั่งนะคะเรียกให้คณะองคมนตรีเข้าเฝ้าแล้วก็ตรัสว่าทรงเป็นห่วงโรงเรียนประถมศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดารค่ะทรงห่วงใยสวัสดิภาพของครูตลอดจนถึงนักเรียนที่ยากจนค่ะจึงมีพระราชประสงค์นะคะที่จะสร้างโรงเรียนแต่ก็ให้ทำอย่างเงียบๆนะคะคือไม่ต้องบอกผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอหรือว่าบอกล่วงหน้าอะไรทั้งสิ้นคืออยากให้ไปแบบผู้ใหญ่ใจดีไปแค่รถคันเดียวเพียงแต่ว่าหาข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าตรงไหนเป็นยังไงบ้างเพื่อจะได้ประหยัดเวลาค่ะจากนั้นนะคะคณะองคมนตรีก็แบ่งงานกันตลอด5ปีโดยสรรหาโรงเรียนเพื่อที่จะเข้าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมค่ะได้ประมาณ155โรงเรียนทั่วประเทศเมื่อถวายรายงานแล้วนะคะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าทรงมีเงินที่ประชาชนเนี่ยทูลเกล้าถวายมาจำนวนมากอยากจะนำคืนกลับให้ประชาชนแต่ขอให้ทำในสิ่งที่ประหยัดที่สุดและใช้วัสดุในพื้นที่แต่ต้องคงทนและแข็งแรงค่ะและนอกจากนั้นนะคะพระองค์ท่านก็ทรงขอให้เลือกเด็กนักเรียนโรงเรียนละ2คนขึ้นมาเพราะทรงอยากจะให้เรียนจนจบเท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกก็แล้วแต่นะคะและก็ขอให้นำความจากพระองค์ท่านเนี่ยไปบอกเด็กด้วยว่ามีพระราชประสงค์ที่จะ

เห็นเด็กที่เรียนดีนั้นเป็นคนดีด้วยค่ะเช่นเดียวกับครูนะคะทรงขอให้ช่วยคัดเลือกครูที่เก่งขยันและทรงให้เงินพิเศษหรือว่าส่งเรียนต่อยังมหาวิทยาลัยเพื่อให้ครูเนี่ยมีความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นเพียงแต่ว่าจะต้องสัญญาว่าอย่าเพิ่งย้ายอย่าทิ้งเด็กและอย่าทิ้งโรงเรียนที่ห่างไกลเหล่านั้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงฝากไว้เป็นลำดับท้ายๆเพราะถึงแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่บุคลากรดีๆที่ทุกคนช่วยกันสร้างก็ยังคงสานต่อเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไปอีกนานแสนนานค่ะ

ณวันนี้สิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คือว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เราสามารถที่จะทำต่อได้สานต่อสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำได้ก็จะทำค่ะหนึ่งเรื่องที่ณวันนี้ทำอาชีพศิลปินนักแสดงแล้วก็มีโอกาสได้บอกต่อเรื่องราวของพระองค์ท่านเนี่ยหนึ่งเรื่องคือเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงการนำสัตว์ของพระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะซึ่งเรื่องนี้มันก็จริงๆเกิดจากช่วงปี2554ที่เกิดน้ำท่วมคือใหญ่มากนะคะก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเป็นโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำคือเราใช้ชื่อโครงการว่าพลังคนสร้างสัตว์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นโครงการของพ่อเราอยากจะเรียนรู้อยากจะเข้าไปลองทำดูแล้วที่สำคัญคือให้เราได้ลงมือทำไปในพื้นที่จริงๆก็ไปดูว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทำไมถึงแบบเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอะไรที่เราจะทำได้ในฐานะคนปลายน้ำคือคนกรุงเทพและคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วก็มาในเรื่องของศาสตร์ของพระราชาในการทำเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเรื่องของป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างการทำโคกหนองนาโมเดลแต่หลายคนอาจจะเคยรู้จักกันนะคะซึ่งแพรรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากแล้วก็เป็นสิ่งที่มันเป็นเหมือนภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงให้ไว้กับประชาชนนะคะซึ่งอาจจะมีคนอยู่แล้วหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินบ้างแต่ไม่เคยรู้ว่าควรจะทำยังไงหรือแม้กระทั่งการทำเรื่องของเกษตรอินทรีย์ทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงสอนเนี่ยมันคือการที่ให้ประชาชนอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริงๆไม่ใช่เพียงแค่พอมีพอกินพอใช้แต่ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืนและมีความสุขจริงๆค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงวางไว้หมดแล้วอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ทำมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จึงเป็นที่มาในสิ่งที่เรียนรู้นะคะในศาสตร์ของพระองค์ท่านในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงก็เลยทำบ้างโดยการที่ซื้อที่นาค่ะที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็ตั้งใจว่าจะทำเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เข้ามาดูว่าจริงๆแล้วในที่นาแบบนี้เราสามารถทำเป็นเหมือนมีซูเปอร์มาร์เก็ตของเราเป็นโคกหนองนาโมเดลที่เราใช้คำนี้นะคะขึ้นมาได้ซึ่งตอนนี้ทำมาเกือบ3ปีแล้วค่ะก็แพนคิดว่ามันได้อะไรเยอะมากจากสิ่งที่เราเริ่มต้นทำแล้วก็ได้กลับมาเห็นว่าจริงๆข้าวที่เราทานกันทุกวันทุกเม็ดเนี่ยมันมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะก็เป็นสิ่งที่วันนี้ได้นำมาต่อยอดได้ฝึกจากการจะเกี่ยวข้าวหรือว่าจะแบบดำนาอะไรเงี้ยค่ะอะไรหลายๆอย่างที่บางทีเราไม่เคยทำและเราไม่เคยรู้แต่ถ้าเราลองมาเปลี่ยนตามหรือทำตามดูบ้างหรือแม้กระทั่งทำเกษตรอินทรีย์ทำอะไรดีๆเพื่อชีวิตของเราเนี่ยมันก็มีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายที่จะตามมาได้นะคะก็เป็นในอีกหนึ่งเรื่องที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านแล้วก็ตั้งใจว่าจะสานต่อในสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำเอาไว้เยอะแยะมากมายที่สำคัญที่สุดนะคะแปลว่าความพอเพียงคือสิ่งที่ตอบโจทย์ที่สุดแล้วท่านก็สอนให้เรารู้เสมอว่าบางทีถ้าเรารู้จักพอในสิ่งที่เรามีพอดีในสิ่งที่เราได้ความสุขเล็กๆที่มันจะเกิดขึ้นมันก็ไม่ไกลค่ะ

จากเรื่องเล่าของพ่อนะคะทั้งหมดที่เราทั้ง12คนได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากคือเราอยากจะเก็บทุกๆเรื่อง

ราวให้มันตรึงอยู่ในใจของเราตลอดนะคะหลายเรื่องราวเหลือเกินที่พระองค์ท่านทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยเพื่อราษฎรของพระองค์ท่านยิ่งรู้มากยิ่งได้ฟังมากก็ยิ่งเข้าใจพระองค์ท่านมากขึ้นโชคดีเหลือเกินค่ะที่เราได้เกิดเป็นคนไทยบนผืนแผ่นดินของพระองค์แต่ที่สำคัญที่สุดค่ะเราทุกคนต้องเดินหน้าต่อและพระองค์ท่านไม่ได้จากเราไปไหนเราสามารถที่จะให้พระองค์ท่านเป็นหลักในใจได้เสมอท่านเชื่อนะคะว่าถ้าคนไทยทุกคนรู้จักหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติหน้าที่ของเราและใช้ชีวิตโดยมีพระองค์ท่านเป็นหลักในการดำเนินชีวิตถ้าเราพูดได้อย่างเต็มว่าเราเป็นลูกของพระองค์ท่านต้องลงมือทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีค่ะและผืนแผ่นดินที่เราอยู่ประเทศไทยของเราจะเจริญไปข้างหน้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนที่สุดนั่นคือสิ่งที่แพนเชื่อค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเรามุมมองของเราและการผลิตของเราทีมเข้าใจคิดเราเป็นทีมเล็กๆที่มีความรู้สึกกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยความปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราคราวนี้เรามาที่หมู่บ้านนามูลอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นี่จะมีแพรเพื่อนของเราที่เดินทางไปด้วยกันจะพาทุกคนไปสัมผัสครับ
2: ฉันชื่อแพรค่ะแพรไม่ใช่คนอีสานแต่แพรก็มาที่บ้านนามูลนี้เป็นครั้งแรก
3: มีคนมาบอกว่าพรุ่งนี้ชาวบ้านเขาจะไปสาปลากันแต่สำหรับคนที่ไม่เข้าใจภาษาอีสานอย่างแพรก็คงได้แต่เดาความหมายของคำว่าสาปลาเจ็ดโมงเช้ามาถึงพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะ 2-3 คันพ่อแม่พี่น้องและเด็กๆจำนวนหนึ่งต่างถือเครื่องมือหาปลาและเสบียงมาพร้อมออกเดินทาง
4: ไป
5: เออพ่อว่าจะพ่อบอกพ่อว่าจะไปเสียอย่างว่าจักมือก็เลยว่าสำรองก่อนจะไปเตี้ยนเตี้ยนไหนแย่ถึงหรือต้นเดียวบ้าน
4: พี่เนี่ยมากินพี่เนี่ยก็ได้ไปก็ได้ไปทางกุลเนี่ยไปหน้าพญตรวจหน้าพญตรวจอยู่ไหมจะไปผีแม่หน้าพญตรวจอยู่ไหมเออเตี้ยนแขนแล้ว
6: สวัสดีจ้า
4: พอดีพญตรวจเพิ่นชวนมูไปนะเออ
7: ไปกินเขาต้มกินปลาก
8: ินข้าวปลานี่มันเป็นยังไง
4: เอ้ามันก็แซ่บตัวกินข้าวปลาแซ่บกว่าอยู่บ้านดิมันได้บรรยากาศอีกอย่างนึง
8: มันต่างจากอยู่บ้านยังไง
4: มันก็ต่างจังได๋ตีมันบรรยากาศมันนั่นแล้วมันให้คือยังเข้าไปหาปลาเนี่ยไปนั่งกินยกทางสาทางน้องที่มันเป็นแค่ปลาเผาซุปขี้เถ้าซื้อนี่ก็แซ่บแหมมันบ่รู้อ่ะมันแซ่บกว่ากัน
6: เนี่ยบ้านที่ว่าน้องมาปากพวกคุณนี่
9: ก็เอาพวกเอิ้นมันยังคงน้ำแม่
10: เอิ้นแล้วเราก็ไป
6: ไปหาปลาบ่
11: โอ้อยากไปอยู่ปัญญาสำคัญ
12: ไปปัญญาสำคัญ
6: บ่
13: ยังก่อนเลยยี่หลานซื้อบ้านได้ก่อน
6: น้องมาปาก
13: น้องมาปากหรือว่ามันว่าโบหรือเปล่าเดี๋ยวปลาเตรียมไม้ใหญ่นั่นเด้อสอนพร้อมเด้อเดี๋ยวบ่ตากล้องเพิ่นอยากได้สอนเอาก็วิ่งไปสอนพร้อม
6: จ้า
13: สอบเป็นบ้างปะเนี่ย
6: สอบเป็นตกตกมีตกเบ็ดปลากว่านมปังค่อยจีเห็ดได
13: ้เนี่ยมาเนาะ
6: คัน
13: เบ็ด
6: ความคันมีดตกเบ็ดปลานี่น่ะปลาจีปุ๊บอู้ได้แล้วได้ตกง่ายเลยล่ะ
14: ได้ปลายังล่ะ
6: ได้ปลาคอ
14: ตักโต
6: ห้าโต
14: เอามาเห็ดยังนักผ่าโต
6: เ
14: ล
6: ยเอามาไปเลี้ยงเสร็จ
13: เลี้ยงอะไรเนี่ยมาต้ม
14: วะมากินวะ
6: เป็นเลี้ยงไปน้ำปลามีอีกยูน้ำยูอง
13: ย่าง
6: อัง
2: สาปลาก็คือบ่อปลาหรือสระปลานั่นแหละค่ะจากตัวหมู่บ้านนามูลไปยังสระปลาพวกเราต้องมุ่งหน้าไปทางตะวันออกผ่านห้วยสายบาดซึ่งเปรียบเสมือนเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดกาฬสิน
15: ธุ์ครับเริ่มจากคำสะพานนั่นละมาจะกินบดเลย
16: จะกินบดเลยขอเป็นผู้ท่านกินคนขอน
15: แก่นครับ
16: ม
15: ัน
16: จะด
15: ี
16: ของคนขอนแก่น
15: ครับพระเจ้าดีของคนขอนแก่นนี่แหละก็เป็นห้วยเป็นยางเฮาพวกนี้ล่ะเป็นหน้าเขาเป็นปลามั่นสำปะหลังตรงใดเป็นพื้นที่หน้าเอาเขาออกกับปลูกเพื่อเลี้ยงแล้วเจ้าก็ผู้ปลูกแปลงกับปลูกนะคนต่างคนต่างอาชีพต่างมักก็คือกันส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นไม้ยืนต้นเป็นอ้อยเป็นมั่นเป็นยางฟ้าล่านี่คือล่ะ

0: ก็ถ้าตกฤดูฝนก็ใส่เบ็ดนะครับใส่เบ็ดน้ำทุ่งนาตกนาเกี่ยวเขาออกก็หางยิ่งหนูไปทันแล้วหางกระหอกกระแตหางหนูหากินทุกอย่างครับที่มี
1: ผ่านสวนยางและไร่อ้อยไปไม่ถึง5กิโลเราก็มาถึงสาปาที่พ่อแม่รอคอยกันมานานก่อนหน้านี้พาคิดว่าการไปสาปาก็คงเป็นแค่การไปจับปลาแล้วก็กลับไปหมู่บ้านเท่านั้นแต่ความเป็นจริงสาปาที่พาไปเยือนมันยิ่งกว่าแค่บ่อน้ำที่มีปลาพอถึงที่หมายทุกคนก็ต่างแยกย้ายกันไปกลุ่มพ่อออกเดินหน้าไปยังริมบ่อปลากับใครเพื่อนพร้อมกับแหและถังไว้ใส่ปลา

0: แม่แม่แบ่งกันออกเป็นสองกลุ่มหลักๆกลุ่มถือเสื้อหญิงไว้ข้างๆมุ่งหน้าไปหาสาปลายแข่งและหาคู่ฝอย
1: มันบอกอันนั้น
2: พ่อถือเป็นไงวะ
3: กลุ่มพ่อถือพ่อเอิญเขียนมาล่องมา
1: ใช่ไปยังมีเฮ็ดลูกหลงใหม่วะ
4: เฮ็ดลูกหลงเบาดอกลูก
1: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเอาจุ๊บย่านเป็นยังวะ
2: แมวแมวนี่ตาลาย
5: ตาลายไปเห็นยัง
1: ยอดเลยยอดเลยว่าประเทศเป็นน่ะ
2: เอาไปป้อยน้ำเอาไปตาลายเอาไว้อัน
5: ไว้ให้ยัง
2: เอาไว้เลี้ยง
5: เลี้ยงให้มันใหญ่บ่
2: ให้มันใหญ่
5: เนี่ยเราไปหัวต
2: ่อกะเอาไปกิน
5: กินกับยัง
2: กินกับต้มสุ่มไก
5: ่ต้มสุ่มไก
6: ่หากินกันจังซี่แหละลูกหล่าหาหอยหาปูหาจะคือตัวเห็นนี่แหละเป็นจังซี่แหละหาซื้อเนี่ยหาสอนกุ้งสอนจิ้วกินเนี่ยตามภาษาบ้านเมี้ยงเฮาเนี่ยแหละได้อยู่ได้กินตามพื้นบ้านเฮาแหละกินหยังเฮาก็แล้วเนาะเฮากินหอยกินปูแล้วนั่นก็ไปหาคนอีปูแล้วก็ไปหาคนหอยขัวหอยไปตามภาษาบ้านเฮาภาษาบ้านนอกบ้านอีพื้นอีสานเฮานี่ล่ะแม่มาอยู่บ้านน้ำมูลตั้งแต่พ.ศ. 2529มาอยู่บ้านน้ำมูลเฮ็ดไถนาเฮ็ดไถอ้อย
7: เฮ็ดหลายบ่ครับ
6: บ่แม่น30ไร่ติลูกล่ะแต่แม่เฮ็ดอยู่ดัน30อยู่ดอกคันบ่ว่าเลยไปอีกแต่ว่าสิว่าเอาอยู่30ไร่นี่แหละ
0: อีกกลุ่มมีภารกิจที่จะออกเดินหาไข่มดแดงแม่คนหนึ่งเดินนำหน้าถือไม้ด้ามยาวที่มีตะกร้าสวมอยู่ที่ปลายเพื่อส่อหารังมดแดงที่ซ่อนอยู่ในดงใบไม้สีเขียว
1: เอามันกอดโอ้โหอีพ่ออีแม่ข่อยโอ้ยโอ้ย
2: ร้าย
1: มันอันนี้มันหลุดเพิ่นจะกินเขาเนาะก็ยังไม่มีดอก
8: อ้าวข้างนี้อ่ะโน้บางข้างนี้ก็ได้เ
1: ดี๋ยวกูได้โอ้ยข้างนี้ลำด้านโน้บางนี่ข้างมาไง
8: จัดการ
1: นี่สิคือไปอุบอุบอยู่ไปโอ้ยเขาแง่ดอกข้างนี้แง่ยังหน่อยเลย
8: เอ้าเอ้า
9: ลงมาแล้วก็หมดแดง
8: โอ้ยมีแต่ไข่ผัก
9: มีแต่หมดแดง

0: เนาะ
1: เขาจะไปแง่กันหลาย
2: เออคนไปไปอยู่แต่คนแง่ไปขายนะทั้งอื่นก็เขามาแง่ผีไปขายขายน้ำตลาดแต่ยัง
1: ขายแพงไม่ได้ฮะสมมติ
2: แพงอยู่ดิมันมีสิทละ20 บาทคุณติ
1: กิโลละ200
2: จ้า
3: หลังจากที่ได้ไข่มดแดงมาหลายสิบกำมือแพ้ก็เดินทะลุไร่อ้อยไปบ่อปลาอีกบ่อ
4: ลาก
5: เลยลากเลยลากเลยให้กับเป็ดป้อย
4: มันไหมมันบ่แม่นแหงเข้า
5: บ่เข้ากับบ่เป็นหยัง
4: โอ้ยมันต้องเข้ามันต้องเข้าเนี่ยให้เราดูในมือไว้ป่าไข่พูดละบ่เอ้ยลุ้นละมันบ่พูดละมันกว่ากันดิบ่ดูกูตายเนี่ย
6: ลอง
0: ค่อยๆเนี่ยนี่มั้ยมันได้อ่ะ
7: พวกนี้สิต้มอันนี้สิก้อยมูนั่นย่างมีหลายแบบมั้ยลูกล่ะอันนี้ก้อยใส่หมดแดงอันนี้ลาดดีๆก็สิต้ม
8: ก้อยสุกก้อยดิบครับ
7: ก้อยใส่หมดแดงก้อยดิบลูกล่ะถ้ากันกินดิบว่า
9: ถ้าแม่บ่กินปลาดุกเด้อสิบ่มาปลาดิบเด้อป้องเป้หน่อยอีสานไม่กินปลาดุกเด้อเห็นว่าเขาว่าอีสานจะกินปลาดิบเด้อเขาโฆษณา
0: ขึ้นไปเยอะหน่อยเลยจะเกิดเหยียดหยังเหยียดว่าพร้อมบอกว่า

0: เมนูยามเที่ยงครั้งนี้มีทั้งแม่ครัวพ่อครัวลูกครัวและคนกินมากกว่า30คนบรรยากาศที่ทุกคนได้ร่วมกันหาวัตถุดิบร่วมกันปรุงร่วมกันกินก็คงไม่ต่างอะไรกับเทศกาลที่สำคัญอย่างหนึ่งในประเพณีท้องถิ่นที่พาผู้คนในชุมชนออกมาฉลองความมั่งคั่งของทรัพยากรท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะจากการหยอกล้อรอยยิ้มที่ได้อยู่พูดคุยกับเพื่อนบ้านในชุมชนเดียวกันความสุขที่เกิดขึ้นข้างสาปลาแห่งนี
1: ้
0: คนที่มองผ่านมาอาจบอกไม่ได้เลยว่าในใจชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกคุกคามด้วยความกังวลใจทั้งตอนกลางวันและกลางค่ำคืนในช่วงที่ผ่านมา
2: ว่าขาดขันใส่ใส่ลูกหลานว่าเกิดกระได้ได้ยินไปเบื้องมองหันมองนี้ผู้ใดกับว่าถ้าเกิดผลกระทบผู้ใดกับว่าถ้าเป็นนั่นเป็นนี่ถึงตะเกาตาหยังมากเขาเจ้าก็เคยมาจ่อแล้วก็เห็นมันเป็นแต่ขนาดเขาขนมาตะกอนมันบ่หลายปานนี้เนาะน้ำเมาเนาะมันบ่หลายจังสี่มันขนมาแค่หารถหกรถหนึ่งเดียก็บ่เป็นสี่ถึงมาตั้งโรงงานอุตสาหกรรมขนาดนี้วันนี้เขาขนมาปานนี้แล้วบ้านเขามาสี่อยู่ใดติถ้าเขาแบบว่าเขา

0: ข่าวมาว่าบ้านอีหยังบ่แม่ก็จําบ่ได้ว่าห่างรัศมีจากหม้องเขาจ่อได้5กิโลพอถ้าเขาจ่อได้แล้วเขาได้แตกบ้านแตกเมียงหนีเขาบ่ฮู้ว่าหนซมหนซ่าเฮาเนาะพ่อแม่ก็ได้ตื่นแตกกันบักใหญ่ซุตัวบ้านนี่ก็อย่ามันเป็นคือเพิ่นต้องตัดไฟและต้นลมไว้บ่ว่ามันอยู่ไกลบ้านเฮามันอยู่ไกลบ้านเฮาบัดนี้หมู่แม่ก็ถึงมุ่นมั่งแม่กับพวกแม่มีซ้ํานี่พวกแม่ก็เลยมาต่อต้านจับกลุ่มเว้ากันก็เลยจับกลุ่มเว้ากันแล้วก็เฮ้ยครับกันไปหาเบิ่งหั่นได้หาเบิ่งผู้ห้อมหาเบิ่งอยู่ฮักอยู่อันเนี่ยอยู่
1: เคยเจอมาแต่กัน
0: ลําพอง
2: การขุดเจาะก๊าซที่ชาวบ้านพูดถึงก็คือโครงการสำรวจขุดเจาะปิโตรเลียมที่กำลังเกิดขึ้นห่างจากหมู่บ้านนามูลออกไป 1.4 กิโลเมตรความกังวลและความกลัวเหล่านี้ถูกถ่ายทอดออกมาโดยชุดภาพที่ถูกแชร์ไปทั่วสังคมออนไลน์ในช่วงสัปดาห์ก่อนที่แพทย์จะมาที่นี่

0: มากแกแต่เดียนมกลาเริ่มมกลาต่อสู่มาจนมาถึงมือนี่แหละแต่ว่าตะมกลาให้สวนยังถิ่มไปหมดให้ออกให้อ้อยหญ้ากะฮกอึ้งตึงอยู่มางมหญ้าแต่น้ําต่อสู่คันว่ามาซอยหมู่ก็จักไปสิมาซอยกันตะหมู่แม่ก็จักสิอยู่ฮอดมื้อใดฮอดปีใดลูกหลานแม่ต่อสู่ว่าเพื่อลูกเพื่อหลานเฮาอนาคตเฮาอยากรักษาสิ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเฮาที่หันใจแบบสูตรดีๆบรรยากาศดีๆสิบ่ให้มีพวกกันนั่นมากอันพวกสารผิดมาเฮาหันใจสิบ่บริสุทธิ์วันต่อไปอยากอยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติของพื้นบ้านของแม่จังซี่ล่ะแม่คิดหลายแม่ก็ว่ากันคิดเดี๋ยวใจนอนบ่หลับตั้งแต่มื้อเป่ากันมาตั้งแต่เดือนมกรานอนบ่หลับกินบ่ได้คันว่ามาหาหมู่ก็อยู่บ่ได้ทิ่มฮอดไห้อ้อยทิ่มฮอดลูกฮอดหลานทิ่มฮอดสุแนวคันบ่ได้เข้ามาหาหมู่แต่ละมื้อนี่ว่าเป็นแต่กินว่าเป็นแต่อยู่นอนก็นอนบ่หลับลูกล่ะมื้อนี้จนกระทั่งถึงมื้อนี้ล่ะ
1: ก็เป็นพี่น้องประชาชนเป็นคนไทยด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของยังอยู่ในระหว่างของเรื่องของคนในการซื้อนะครับ
2: สถานการณ์ธรรมชาติที่ไปพื้นที่นี้แต่ชาวประชาชนทั้งได้อยู่ห้องแต่จำเป็นต้องเอาขึ้นมาใส่เพื่อให้เกิดประโยชน์เนื่องจากว่าสถานการณ์การธรรมชาติตอนนี้นะครับบาดเข้ากับรู้สึกว่าขาดแคลนสหากว่าบ่เฝ้าหาอะไรตัวแท้นะครับการที่ให้เทสในเกิดปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนการธรรมชาติครับพอสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าให้กับพี่น้องได้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับรัฐบาลก็จึงได้เล็งเห็นความจำเป็นตรงนี้นะครับ
3: พวกตำรวจก็ยืนอยู่นี่หลายๆบัดสิมุ่นขึ้นไปด่าบอกมันบ่ฮู้รู้ว่าสิไปบ่ขึ้นไปบอกมันเซามันอยากไล่ไปดูมันแม่นบ่เขาสิบ่จับกูก็เลย
4: ก็ยัง
3: ขึ้นมา
0: ตั้งแต่เพิ่นมาหลายๆตำรวจมาหลายกอง100 200 300กอง100จักตำรวจจักทหารจักกอรมน.จักอันใดตันใดมาคู่หมู่แม่ว่าจังซั่นจังซี่ว่าคันบ่ให้เพิ่นจ้อนั่นน่ะแก๊สก็สิบ่ได้ใช้เฮาก็สิบ่มีแก๊สหุงต้มไฟฟ้าเฮาก็สิมีเขาเจ้าก็สิตัดแม่ก็เลยบอกว่าคันแต่เฉพาะตาแม่มาบ่มีไฟฟ้าก็ใต้ตะเกียงได้อยู่แก๊สนั่นแต่บ่มีแก๊สพ่อแม่ก็ได้เอาฟืนมาดังก็ได้กินอยู่ก็ใหญ่มาจนฮอดอายุ57 58ปีสิ60แล้วหัวก็มีไฟฟ้ามาบ่กี่ปีนึงพ่อแม่ก็ยังอยู่ได้ขอให้รักษาคุ้มอนุรักษ์ไว้ซะถอยเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดโลดเจ้านายก็เลยบอกเพิ่นว่าจังซี
5: ่น่าสงสารต้นไม้ใบหญ้าต้องหลั่งน้ำตายืนต้นมรณังถึงมาบนเป็นกอนป้อนให้ท่านฟังช่วยกันยับยั้งอย่าให้มันโจใจดงมูลดงนาป่าไม้หมดเกลี้ยงแดดก็ร้อนเปรี้ยงขาดเงาร่มไม้จึงฝากเสียงร้องป้องอยู่กลางภัยไล่มันออกไปนี้ให้ไกลชุมชนไล่มันออกไปนี้ให้ไกลดงมูล
6: การเข้ามาของรถขนอุปกรณ์ต่างๆนั้นนานกว่าร้อยเที่ยวที่ผ่านหน้าชาวบ้านไปความกลัวและความกังวลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรหากเขาไม่ได้รับรู้ข้อมูลที่ชัดเจน
7: ไปไหนมาหาทุกคนตั้งแต่ไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไกลมากไ
4: มือเดียวนึงทหารหน้า8กองทัพค่ะ
7: คนแม่หยัง
4: ชาวบ้านนี่ก็สามารถเฮ็ดหยังได
8: ้เอาตำรวจทหารเข้ามาหลายๆนี่ก็เอามาให้ท้ายบ้านยัดบ่ยัด
9: เห็นเขาเหยียบย่ำน้ำใจเจ้าของเราเจ็บปวดอยู่ในยกนี่เมื่อวานเมื่อก่อนนี่ไทบ้านเจ้าของเหยียบย่ำกับพ่อแห้งแล้วเขาเอาเจ้าหน้าที่มาเหยียบย่ำอีกแล้วบ่มีที่พึ่งดีอาศัยใด
10: เฮาปู่ตาต้อง
3: มันเฮ็ดจังได๋ก็บ่เขาก็บ่ฟังดอกเฮายังได้ขี่รถบืนเข้ามาพากันไทบ้านก็พากันยืนพ่อเจ้านายมายืนหลายกว่าท่านมันเถาะ
11: ก็ฮู้อยู่ว่าประเทศชาติต้องการพลังงานเฮาก็ฮู้อยู่แต่อันนี้เฮาก็ให้บ่ได้ให้แล้วเฮาตายนี่เฮาสิให้มีความหมายหยังล่ะคะมีความหมายหยังเลยเขาสิมาให้เฮาเสียสละเพื่อชนส่วนใหญ่แต่มันคือบ่สละหน้าที่ตำแหน่งของมันนี่ล่ะมันมาเว้าได้จังได๋พวก
10: ว่าเฮาบ่ฮู้จักพัฒนาได้จังได๋อะติ
11: พวกคุณบอกาเสียสละเพราะว่านี
12: ่คุณส่วนหน่อยก็มีหัวใจมีชีวิตคือกันนั่นมีลมหายใจคือกันนั่น
11: เฮาก็ฮักมื้อนี้ล่ะมื้อนี้ต้องหวังว่า
10: ตายอยู่หม
11: ้องนี้
10: พ่อตาแม่มันมีแต่ว่าจะมาต่อต้านกับรัฐนี่รัฐบาล
13: ค่ะ
10: เอาว่าต่อแล้วก็บ่ต่อต้านแล้วก็ว่ามีความสําเร็จอีหยังดอกมันว่าม
13: ีเป็นมีพี่โต้งมีอิงแล้วก็
10: บ่มีกระสร้างถ้าประตูได้ต่อต้านต่อว่าประตูได้บ่อันได้อันออกมาเสียชีวิตของมุตุมูแม่ก็ว่าซี่แล้วเนาะ
14: วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทอาพิโกโคราชได้เริ่มการเจาะสำรวจแล้วความกังวลของชาวบ้านก็ยังไม่ถูกคลี่คลายเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องเกิดอีกกี่ครั้งคนตัวเล็กตัวน้อยอีกกี่คนที่จะถูกบอกให้เสียสละนี่คือเรื่องราวจากอีสานบ้านเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปชมธรรมชาติของป่าโกงกางและพาไปล่องเรือลุยโคลนตามหาปูที่มีขนาดเล็กอย่างปูแสมหรือที่หลายคน

0: รู้จักกันในชื่อปูเข็มนั่นเองครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่สะพานลักษมแหชุมชนคลองตาโบยอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของปูสะแหมเลยครับจะเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปหาพี่จิตชาวบ้านชุมชนคลองตาโบยกันเลยครับสะพานลักษมแหมคืออะไรต้องบอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นการท่องเที่ยวแบบชุมชนนะปกติถ้ามาที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างครับพี่จิต
1: ก็กิจกรรมก็มีการปล่อยปูนะ
0: แล้ว
1: มีการกิจกรรมปลูกป่าตอนคืนก็มีการดูหิ่งห้อยแล้วก็มีการดูเหยี่ยว
0: มีแต่เรื่องราวแบบอนุรักษ์ทั้งนั้นเลยครับทำไมแถวนี้มันเป็นเขตอนุรักษ์ยังไงครับพี
1: ่เมื่อก่อนป่าถูกทำลายนะเมื่อปี2540ก็เริ่มการฟื้นฟูนะขั้นแรกเราปลูกป่าก่อนแล้วก็มีการบัดน้ำใช้จุลินทรีย
0: ์คือตอนนี้เรามีพื้นที่อนุรักษ์ประมาณกี่ไร่ครับทั้งหมด
1: 35ไร
0: ่คือบริเวณนี้จะไม่มีใครไปจับเลยไม่ว่าจะเป็นปูเป็นปลาอะไรก็ตามแสดงว่ามันก็จะเป็นแหล่งเหมือนอนุบาลสัตว์ตัวเล็กๆ
1: ใช่ครับ
0: พอเราทำเขตอนุรักษ์35ไร่ขึ้นมาเนี่ยพี่ผมถามนิดนึงว่าชาวบ้านรู้สึกว่าแบบว่าพวกแบบปูพวกอะไรมันเยอะขึ้นไหม
1: มันก็เยอะนะป่ามันเริ่มมากของก็เริ่มมากปูก็เริ่มมากอย่างปูไปขายในทะเลเป็นตัวเล็กๆก็ออกมาก็มันนี่มันโตก็เราก็สร้างบ้านเขาคือปลูกป่าให้เขา
0: แล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกิจกรรมแรกกันก่อนเลยคุณผู้ชมนั่นคือไปปล่อยปูแล้ววันนี้ผมบอกเลยคุณผู้ชมว่าปูที่เราจะไปดูนั่นคือปูสะแหมปูสะแหมนี่คือสุดยอดแห่งปูทำส้มตำถูกไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับอันนี้คือปูที่บอกว่าเวลาชาวบ้านเขาไปจับมาแล้วมันเป็นตัวเล็กถูกไหม
1: ใช่ตัวเล็กต่อไปอนาคตก็เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
0: ุ์ก็คือตัวเล็กแบบนี้เราก็ไม่เอาไปทำอาหารไม่เอาไปทำส้มตำกัน
1: คือเรา
0: ก็จะมาปล่อยในเขตอนุรักษ์เพื่อให้มันโตเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์และขยายพันธุ์ต่อไปทีนี้เงิน39บาทที่เราเอามาให้เนี่ยพี่จิตเอาไปทำอะไรนะครับ
1: เขาจะแบ่งรายได้ให้สมาชิกส่วนหนึ่งแล้วก็เอาเข้าไว้ในกลุ่มอีกส่วนหนึ่งเอาไปบริหารจัดการเรื่องขยะอะไรนี
0: ่พัฒนาที่เขตอนุรักษ์เนี่ยคุณผู้ชมไหมดูไอเดียเขาดีนะนี่นะครับผมนี่40ครับผมอีก1บาทไม่ต้องทอนนะครับผมใจปั้มมากคุณผู้ชมรุ่งสุดตัวเลยงานนี้โอเคแล้วคราวนี้เราไปปล่อยก็คือต้องข้ามไปฝั่งโน้น
1: ข้ามไปฝั่งโน้น
0: คือเดี๋ยวคือ
1: จะมีบ้านของเขาอยู่
0: โอ้ถ้าปูตัวไหนข้ามน้ำมา
1: ทางนี้
0: เสร็จแน่นอน
1: เสร็จโดนชาวบ้าน
0: แน่นอนลงคกแน่นอนเลย การปล่อยปูของที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าจะปล่อยตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่าที่นี่เขามีเรือนหอไว้ให้สำหรับปูโดยเฉพาะเลยครับปูเรือนหอปูเขามีไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เอาไว้ให้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์กัน
0: อ๋อเลยต้องปล่อยเป็นคู่คือให้มันเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ
1: ุ์ใช่ครับตรงนี้วันที่14กุมภาพันธ์วาเลนไทน์นะเขาจะจดทะเบียนสมรสคนก่อน
0: ที่นี่เลย
1: ที่นี่เลยวันที่15ก็แต่งงานปูสะแหม
0: โอ้นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่เดียวในโลกที่มีการจัดแต่งงานปูสะแหมเขาแบบว่าไม่ได้แค่ปล่อยปูลงไปธรรมดาถ้ามาโยนลงไปนี่แขนขาหักนะที่นี่เขามาเป็นสไลเดอร์ปูที่ได้มาอยู่ที่นี่นอกจากจะมีความสุขแล้วยังได้สนุกตื่นเต้นก่อนที่จะกลับไปเพาะพันธุ์ด้วย
1: ก็เจ้าสาวจะเป็นเงินคอนะแล้วแต่ว่าเจ้าบ่าวมาจากใต้นั่งเครื่องบินมา
0: หมายถึงเอาพ่อพันธุ์ปูจากใต้มา
1: จากใต
0: ้มาหาสาวแถวนี
1: ้ให้
0: แ
1: ต่งสาวนี
0: ้คัดสายพันธุ์มาเลยโอ้โหก็เดิน1กิโลนี่ก็สบายๆนะ
1: ครับ
0: สบายๆแล้วเราก็จะเห็นวิวมาข้างทางก็จะมีป่ากงกลางมีพันไม้มีปูต่างๆให้เห็นมากมายวันนี้ผมปล่อยไปแล้ว4คู่ปกติ4คู่นี่ถ้าออกไข่ได้ลูกสักกี่ตัว
1: ก็เท่าแม่เจริญเต็มวัยก็อยู่ประมาณ 50,000 ตัวอันนี้เป็นกีฬาพื้นบ้านกระโดดเชือก
0: ปกติมาที่นี่นอกจากจะมีให้อนุรักษ์แล้วยังมีกีฬาแบบว่าก
1: ีฬากระโดดเชือก
0: เออโหมืออาชีพครับเอาจริงพี่จิตตลกมากไปแล้วเรามาทำอะไรกันตรงนี
1: ้ตรงนี้เป็นสังเชือกนะ
0: สังมันคือมันมีประโยชน์อะไรครับ
1: พอเราแช่ไปในน้ำนานๆก็หอยพวกหอยมังคุดหอยลมพวกนี้จะมาเกาะ
0: เอาไปทำเหมือนปะการังเทียมนะว่าง
1: ั้นนั่นแหละ
0: แล้วก็เดี๋ยวไปทิ้งในน้ำ
1: ทิ้งในน้ำ
0: อ๋อคือเราไปซื้อเชือกปกติมันมาเป็นแบบนี้คุณผู้ชมทีนี้เขาก็จะคลายเชือกออกให้มันเป็นเหมือนถ้าพูดตรงๆมันก็เหมือนปะการังเหมือนดอกไม้ทะเลเนาะ
1: อ
0: ๋อก็คือถ้าคุณผู้ชมมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่ถ้าว่างๆก็มายืนแยกเชือกกันหน่อยช่วยกันหน่อย ที่นี่เราเปิดเป็นที่ท่องเที่ยวมานานยังพี
1: ่ก็เมื่อปี59
0: โอ้เพิ่ง4ปีเองก็ไม่นานแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาเนี่ยผมดูแล้วกิจกรรมพี่เน้นแน่นมากแล้วของกินล่ะพี่ของกินมีอะไรบ้าง
1: มีน้ำมะพร้าวนะ
0: น้ำมะพร้าว
1: น้ำมะพร้าวก๋วยเตี๋ยวผัด
0: ก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นยังไงเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดแบบเส้นจันอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่
0: เอ้ยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมก่อนดีกว่าว่าถ้านักท่องเที่ยวมาที่นี่เขาต้องกินอะไรกันบ้างไปโอ้โหพอเดินเที่ยวเหนื่อยๆก็ต้องมาชิมอาหารแบบชุมชนใช่ไหมครับพี่จ
1: ิ
0: ต
1: ใช่ครับ
0: ที่พี่จะพาผมมาชิมคืออะไรครับพี่จิต
2: ขนมจากนะคะ
1: เป็น
0: อันนี้ใช่ไหมครับอันนี้ขึ้นชื่อเลยถ้ามาที่นี
1: ่ก๋วยเตี๋ยวผัดก็ขนม
0: เขาเรียกอะไรเขาเรียกเขาไม่ได้เรียกผัดไทยเขาเรียกอะไร
1: เ
0: ขาเรีย
1: กก๋วยเตี๋ยวผัด
2: เส้นจันจ้ะ
1: รสชาติ
0: มันหอมตัวแบบซอสแล้วก็มีพริกด้วยอ่ะกลิ่นพริกก็หอมรสชาติแบบชุมชนแท้ไม่ต้องปรุงอ่ะกระทงละเท่าไหร่ครับ
2: กระทง20 บาทค่ะ
0: แล้วก็มีขนมจากด้วย
1: เป็นไงรสชาติ
0: แม่ใส่ทั้งมะพร้าวขูดแล้วก็มะพร้าวอ่อนอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันมีเนื้อมะพร้าวอ่อนด้วยคุณผู้ชมอร่อยมากเลยชิมอาหารกันไม่ทันไรพี่จิตก็ต้องรีบไปเตรียมอุปกรณ์จับปูให้ผมแล้วล่ะครับแต่พี่จิตบอกว่าเห็นผมยังไม่อิ่มเลยฝากร้านเด็ดไว้อีกร้านให้ผมได้ลองไปชิมจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าถ้ามาถึงสะพานลักษมแหแล้วไม่ได้กินส้มตำปูแสมนี่เหมือนมาไม่ถึงเลย
3: ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ครับเมื่อกี้นะครับพี่จิตเขาเลยนำให้ผมมาชิมที่ร้านคุณแม่เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นปูที่สดๆและดองเองเอามาดองเองแล้วก็มาทำส้มตำงั้นเอาตำไทยใส่ปูที่หนึ่งคือปูแสมดองเนี่ยคุณแม่มันความพิเศษความอร่อยมันอยู่ตรงไหนครับ
3: อันนี้แล้วแต่คนชอบ
0: ความมันใช่ไหม
3: ใช่
0: ความมัน
3: ปูต้องแน่น
0: ปูมันจะเนื้อแน่นปูแสมนะแล้วมันก็จะมีมันที่กระดองด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: และที่สำคัญคือตัวมันจะใหญ่มันจะเยอะหูตัวใหญ่มากเลยแม่จะเห็นมันปูเมื่อกี้นี่ก็รู้แล้วว่าอร่อยเต็มกระดองเลยอ่ะคุณผู้ชม

0: อุ้ยน่ากินมากคือพอมันใส่ปูเนี่ยมันจะทำให้น้ำมันดูเข้มข้นขึ้นเนาะเพราะมันมีมันมันหอมปูหูยมันได้กลิ่นปูหอมๆเลยอ่ะเนื้อเยอะมากอารมณ์เหมือนกินพวกแบบปูม้าดองอ่ะอร่อยจริงมากเติมพลังกันจนเต็มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการจับปูแสมกันดีกว่าครับว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างอันนี้ถ้าเราจะจับปูแสมเราต้องออกนั่งเรือออกไปเหรอพี่
1: ใช่ครับนั่งออกเรือออก
0: ไปไกลไหมพี่
1: ไม่ไกลเท่าไหร่หลุดเขตจากป่าอนุรักษ์นี่แหละ
0: อ๋อคือจริงๆแถวนี้น่ะมันมีแต่มันไม่เขตอนุรักษ์เขาเลยห้ามจับ
1: ใช่ครับ
0: เออพี
1: ่เสื้อเด็กเสื้อเด็กพี
0: ่อ๋อเสื้อเด็กใช่ไหมไม่ใช่ผมอ้วนนะมันเป็นเสื้อเด็กคุณผู้ชมผมมาใส่ได้เออทำไมมันยุ่งเฮ้ย

0: ายบายไปไหนกันไปหาหอยพี่ผมมองไปเนี่ยบนแบบโคนทั้งหมดเนี่ยมันแบบเป็นเงาระยิบระยับไปหมดเลยนะมันคืออะไรอ่ะพี
1: ่อ๋อก็เลยปูเปียกปูเลน
0: เดี๋ยวๆนะที่ผมเห็นเป็นจุดๆๆดำๆเต็มหมดนั้นปูหมดเลยเหรอ
1: นั่นแหละปู
0: ทั้งนั้นเลยพี่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ครับโคนนี้เราทั้งหมดแล้วอยู่ประมาณ 3-4 ล้านตัว
0: จริงเหรอแล้วปูเปียกนี่กินได้ไหม
1: กินได้
2: หลังจากนั่งเรือออกมาได้ประมาณ3กิโลเมตรเราก็ถึงที่หมายกันแล้วครับ
0: ถ้าเราจะจับปูแสมต้องเข้าป่าที่เราเห็นเมื่อกี้นั่งเรือมาปูเปี้ยวชอบตากแดดก็คือเราต้องเข้าไปในป่าแสดงว่าปูแสมชอบอยู่มืด
1: ๆใช่ครับ
0: ปกติเขาจะออกหากินกลางคืนใช่ไหมครับก็คือปกติถ้าจะวางเนี่ยต้องวางดักไว้ตั้งแต่กลางคืน
1: ถ้าเราดักเราก็ต้องดักตั้งตอนเย็นเดี๋ยวเช้ามาปู
0: แสดงว่าอันนี้พี่วางไว้ให้ผมแล้วแต่วันนี้จะพาผมมาดูที่วางไว้แล้วว่าได้ไหม
1: ใช่
0: ทีนี้เราเลยจะมาดูอุปกรณ์ก่อนผู้ชมเห็นพี่จิตบอกว่าสมัยก่อนเขาใช้กระป๋องน
1: ม
0: แต่ปัจจุบันนี้เขาเปลี่ยนเป็นท่อ PVC วิธีการทำก็คือท่อ PVC 1อันแล้วก็มีเหล็กอยู่ตรงกลาง1อันแบบนี้มันจะมีหนังยางดึงเพื่อให้ฝาปิดคุณผู้ชมเห็นนะเราก็จะเปิดมาฝามันก็จะตึงเสร็จแล้วเหล็กตัวนี้นะครับเราก็จะเอามาเกี่ยวไม้ไว้เหมือนกับการทำกรงดักหนูนั่นเองแต่ทีนี้ข้างในของเหล็กตรงนี้เราจะต้องใส่เหยื่อไว้ถูกไหมครับ
1: ใช่เหยื่อ
0: พอปูมันเข้าไปกินโดนเหยื่อปั๊บเหล็กตรงนี้จะขยับปั๊บมันจะหนีบลงมาแล้วปูก็จะติดอยู่ในนี้ครับผมพี่ใช้อะไรเป็นเหยื่อครับ
1: ใช้ปลาข้างเหลือง
0: อ๋อปลาข้างเหลืองคือปลาอาหารเป็ดใช่ไหมที่เขาบอกกันใช่ไหม
1: ใช่นี่แหละ

0: ่นอกจากปูแสมแล้วมันจะดักอย่างอื่นได้อีกไหมมีอะไรเข้าอีกไหม
1: ก็มีจะปูอย่างเดียว
0: แล้วปูอย่างอื่นเข้าไหม
1: เข้า
0: อ๋อปูหนุมานปู
1: เข้าเข้าหอมเหยื่อเข้า
0: ปูอะไรนะปูเปรี้ยวก็เข้าใช่ไหม
1: กับปูดำเข้าไม่ได้ลูมเล็กพร้อมแล้ว
0: ไปเลยพี
1: ่เอ้า1 2 3
0: เดี๋ยว

0: คครับจะบอกว่าแบบอันนี้ที่เห็นนี่คือที่ปูเปี้ยวที่บอกคือเยอะจริงคุณผู้ชมเยอะมากคือเนี่ยมันไม่ได้กลัวคนเลยมันมองหน้าผมเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วผมก็จับมันแล้วอันนี้คือปูเปี้ยว
1: ปูเปี้ยว
2: ปูเปรี้ยวนะครับสามารถกินได้ก็จริงครับแต่ว่าเป็นปูที่มีขนาดเล็กและมีเนื้อน้อยเลยไม่นิยมจับมากินกันครับ
1: อันนี้รูปูแสม
0: พี่ดูยังไงว่าไหนรูปู
1: อันนี้รูมันจะมีรูแล้วมันจะมีขี้ขุยอยู่แสดงว่ามีตัว 100% เลย
0: 100% เลย
1: ใช่
0: แล้วทำไมพี่ไม่ขุดเอาเลยล่ะ
1: ขุดไม่ได้มันจะอยู่ลึกแต่นี่เราเห็นรูแล้วเราแค่กระบอกอันนี้ดักเลย
0: วางยังไงวางหันหน้าเข้าหารูอ๋อเดี๋ยวมันได้กลิ่นแล้วมันก็ออกมาแต่มันจะอยู่ตามรากไม้เหรอพี
1: ่ใช่มันจะอยู่รูมันจะอยู่บนดอนหน่อยน้ำจะท่วมถึงมั่งไม่ท่วมถึงมั่ง
0: นี่อันนี้ใช่ไหมรูนี้ใช่ไห
1: มน
0: ี่รูใหญ่รูใหญ่คุณผู้ชมรูใหญ่ที่ตัวใหญ่แน่นอน
2: วางกับดักกันจนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูอันที่พี่จิตวางไว้เมื่อคืนกันดีกว่าครับว่าจะมีปูแสมมาติดกับหรือเปล่า
0: ถ้ามันปิดอย่างเงี้ยแปลว่ามีโอกาสถูกไหม
1: ใช่มีโอกาส
0: ถ้าเกิดปูไม่เข้ามันยังไม่ปิด
1: ยัง
0: ถ้าปิดเนี่ยน่าจะเข้าน่าจะอยู
1: ่แน่นอน
0: อุ้ยผมว่ามีชัวร์คุณผู้ชมมีแน่นอนมาดูโอ้ตัวใหญ่ด้วยคุณผู้ชมนี่แหละไซส์ส้มตำตัวแรกได้แล้วสัญญาณดีตัวนี้อันนี้ของพี่เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แล้วมันจะมีของคนอื่นมาดักบ้างไหม
1: เขาจะใช้คนละสีกัน
0: อ๋อใช้คนละสีโอ้นี่หนักคุณผู้ชมนี้หนักเฮ้ย มันโผล่มาตกใจเนี่ยโอ้คือเต็มกระป๋องอ่ะโอ้อย่างใหญ่เลยอ่ะเข้าใจยังทำไมผมตกใจคุณผู้ชมอันนี้หนีบเจ็บไหมเนี่ยตัวขนาดนี้เอาแล้วยังไงดีพี่ยังไงพี
1: ่ไม่รู
0: ้เฮ้ยตัวเบลอเลยอันนี้ตัวผู้ผมดูออกตัวนี้ตับปิ้งมันนะเขาเรียกอะไรนะตับปิ้งมันจะเป็นแหลมๆ
1: เขาเรียกกระดือ
0: มันเกี่ยวไหมว่าตัวผู้มันจะตัวใหญ่กว่าตัวเมีย
1: เกี่ยวตัวผู้ต้องใหญ่กว่า
0: พี่จิตครับโปรตีนมาดักแบบนี้วันหนึ่งได้ประมาณกี่ตัว
1: ก็แล้วแต่กระบอกนะถ้ากระบอกเรามากกระบอกเราเป็นร้อยเนี่ยวันก็ได้3โล4โล
0: อ๋อก็คือปกติพี่ก็จะมาดักทีเป็นร้อยๆกระบอก
1: เออเป็นร้อยๆกระบอก
0: แล้วปูแสมนี่มาจับได้ทั้งปีไหมพี่
1: จับได้ทั้งปี
2: ปูแสมหรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อปูเข็มลักษณะที่เห็นได้ชัดคือก้ามสีแดงปนม่วงกระดองเกือบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีความกว้างมากกว่าความยาวเล็กน้อยซึ่งปูแสมนั้นมีความสำคัญต่อระบบนิเวศของป่าชายเลนเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการที่ปูแสมขุดรูใต้ดินถือว่าเป็นการพรวนดินให้กับต้นไม้นั่นเองครับ
0: พี่จิตครับอันนี้ผมรบกวนฝากครับพี่ผมอาจจะต้องรบกวนพี่จิตเก็บกระป๋องต่อก่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเลยพี่ผมอาจจะขอยืนตรงนี้สักพักหนึ่ง
1: เอ๊ะถ้ายืนนานๆเดี๋ยวมันจะมิดตัวนะ
0: ก็คือที่ต้องให้พี่เก็บต่อเพราะไปไม่ได้ ดีใจหลุดแล้วไปแล้วกลับเรือแล้วรอบนเรือแล้วพี่ไปมันลำบากขนาดนี
2: ้ได้มาลุยคนแบบนี้นึกถึงลูกสาวของผมเลยครับป่านี้คงนั่งสบายใจอยู่ที่บ้านแน่ๆสนุกกับการจับปูเสร็จแล้วถึงเวลาไปล้วงสูตรปูดองจากพี่ขวัญภรรยาของพี่จิตกันแล้วครับ
0: ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่ขวัญนะครับพี่ขวัญนะครับก็เป็นขวัญใจของพี่จิตอีกทีนึงนะครับผมวันนี้พี่ขวัญจะมาสอนผมทำปูแสมเค็มหรือว่าปูดองนั่นแหละแต่ทำมาจากปูแสมซึ่งมันมีเคล็ดลับอยู
3: ่จ้าม
0: าแนะนำเคล็ดลับผมนิดนึงว่าทำยังไงครับ
3: ปูก่อนจะดองเราต้องไปน็อกน้ำแข็งก่อน
0: เราเอาไปล้างทำความสะอาดแล้วไปน็อกน้ำแข็งแล้วทำอะไรต่อครับ
3: ก็ล้างเบื่อมันออก
0: เบื่อคืออะไรอ่ะแม่
3: เบื่อมันจะอยู่ในกระดองปูอันนี้ค่ะปูมันจะคายฟองออกมาแล้วเราทำให้เราท้องเสีย
0: แล้วมันต้องไม่ต้องแกะมาล้างหรอ
3: ไม่ต้องแกะค่ะ
0: แต่ว่าต้องล้างในน้ำเย็นเท่าน
3: ั
0: ้นอ๋อถ้าล้างในน้ำเย็นแล้วมันจะคายเบื่อออกครับแล้วเราล้างแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเบื่อมันออกแล้วครับแม
3: ่มันจะไม่มีฟองไง
0: อ๋อไอฟองที่ออกมานั่นคือเบื่ออันนี้ก็ยังสดๆอยู่หลังจากนั้นทำยังไงครับ
3: ใส่เกลือก่อนค่ะอันนี้ต้องเป็นเกลือเม็ดนะคะ
0: เกลือเม็ดกับน้ำเปล่า
3: จ้า
0: ครับผมต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเกลือป่นมันจะเค็มเกินไปไม่อร่อย
3: มันจะขมค่ะ

0: อ๋อถ้าเป็นเกลือป่นมันจะขมด้วยก็เป็นเกลือเม็ดเท่านั้นเคล็ดครับ
1: แล้วก็ใส่ปูน
0: ปูนแดงป
1: ู
0: นกินกับหมากนี่แหละ
1: ใช่จะทำให้ปูมันกรอบ
0: ใส่ปูไปเลยเห็นแล้วอย่างนี้ดองไว้นานแค่ไหนครับ
1: คืนเดียว
0: ก็ปิดฝาต้องเข้าตู้เย็นต้องอะไรไหม
1: ไม่ต้องค่ะเอาไว้อย่างนี้ค่ะ
0: พอดองเสร็จผ่านไปคืนนึงปุ๊บเราก็ออกมาเอาออกจากน้ำ
1: จ้ะ
0: แล้วก็แล้วเวลาเก็บยังไง
1: เก็บใส่ตู้เย็นเลย
0: ได้ประมาณนานแค่ไหนครับ
1: 2อาทิตย์อะค่ะ
0: 2อาทิตย์สบายๆแต่ถ้าเก็บมานานก็เข้าฟรีซได้เลย
1: จ้ะ
2: หลังจากที่เราได้สูตรการทำปูแสมดองจากพี่ขวัญต่อไปจะไปดูการทำยำปูแสมบอกได้เลยว่าจี๊ดถึงใจแน่นอนครับ
0: ปูยำยำปูยำปูหมายถึงยำปูเค็ม
1: จ้ะ
0: เอาละครับจัดเลยครับพี่ใส่ปูเค็มลงไปก็คือเอามาแกะอันนี้ไม่เอากระดองเอาแต่ตัวมัน
1: จ้ะ
0: อันนี้ปูเค็มพอเราเอาขึ้นมาจากน้ำเกลือแล้วเราก็เอามาทำได้เลยต้องไปล้างอะไรก่อนอีกไหม
1: ไม่ต้องล้างค่ะ
0: โอ้โหใช้มะนาวเยอะเนี่ยแสดงว่าต้องออกเปรี้ยวใช่ไหมพี่ถึงจะอร่อย
1: ค่ะ
0: ถ้าผ่าไปเลยเดี๋ยวมันโดนเม็ดเดี๋ยวมันขม
1: ค่ะ
0: เฮ้ยพี่เขาหมุนไม่ให้โดนเม็ดคุณผู้ชมแสดงว่ารถต้องจัดถูกไหมอุ้ยเดี๋ยวพี่เยอะมากนะ
1: 3ชิ้น
0: ซอยหอมแดงพริกขี้หนูสวนต้องพริกขี้หนูสวนเท่านั้นถึงจะอร่อยอันนี้ของโปรดของพี่จิต
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ใส่แค่มะนาวอย่างเดียวนะ
1: ค่ะใส่แค่มะนาวอย่างเดียว
0: อ๋อเพราะปูมันเค็มอยู่แล้ว
1: ค่ะต้องใส่น้ำตาลนิดนึง
0: ใส่น้ำตาลนิดนึงคลุกเคล้าให้เข้ากันพริกป่นได้ไหมพี่พริกป่นเป็นคนกินรสจัดนะ
1: ค่ะ
0: ต้องมีพริกทุกมื้อ
1: ค่ะมีน้ำพริกทุกวัน
0: น้ำพริกทุกวันถ้ามื้อไหนไม่มีน้ำพริกนี่พี่จิตไม่กินข้าวบ้าน
1: ค่ะจริงเขาจะตำเอง
0: อ๋อ
1: ชอบทำกับข้าว
0: แล้วก็ต้นหอมผักชีลงไป
1: ค่ะ

0: ขนาดนี้ขนาดปิดแมสยังน้ำลายไหลขอแย่งพี่จิตสักหน่อยแล้วกันนะครับพี่ขวัญอร่อยมากคือมันปูพอมันโดนมะนาวแล้วมันยิ่งหอมแล้วพอกินเข้าไปตอนแรกมันจะเปรี้ยวรสจัดมากเลยคนแล้วพอดูดเข้าไปเจอเนื้อข้างในปูที่แบบมันมีรสเค็มอ่อนๆนะเนื้อเหมือนปูม้าดองสดๆอ่ะอร่อยแซ่บอูแซ่บปากเลยคุณผู้ชมโอ้ยอร่อยครับผมยกนิ้วให้เลยพี่
1: ค่ะ
0: โอเคครับเมื่อกี้ปูเค็มก็น่ากินมากแล้วยังมีปูหวานอีกเหรอแม่
1: จ้า
0: โอ้โหงั้นให้แม่โชว์ฝีมือเลยอันนี้เป็นปูแสมที่ไปล้างเบื่อมาแล้วเหมือนกันมาดูวิธีการทําปูแสมกันคุณผู้ชมอันดับแรกแกะกระดองออกใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: โอ้มันปูน่ากินมากตรงนี้แหละความอร่อยเลยเนาะมันเนาะครับผมแล้วก็หั่นตัวปูแบบนี้เอาเหมือนตรงที่เขาเรียกว่าตะปิ้งแบบด้านล่างอ่ะออกปากปูอ่ะแม่เรียกปากปูป่ะ
1: ค่ะปากปู
0: แม่แป๊บนึงเนี่ยผมเห็นแบบเหมือนคล้ายๆหน้าตาเหมือนเส้นๆอย่างเงี้ยคนชอบคิดว่าเป็นพยาธิเนาะมันคืออะไร
1: จะเป็นสะดือมันนะคะ
0: สะดือไม่ใช่พยาธิเนาะ
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: หน้าตามันจะเหมือนพยาธินะคุณผู้ชมแต่ไม่ใช่นะอันนี้แม่ยืนยันแล้วนะแล้วก็เอานมมันออกด้วย
1: จ้ะ
0: ทีนี้ต้องตัดตรงขามันด้วยตรงที่มันแหลมใช่ไหมเดี๋ยวมันทำปาก
1: จ้ะ
0: ได้เป็นตัวแล้วกระดองไปทำอะไรครับ
1: กระดองก็แกะได้ถ้าคนชอบกินก็ต้องดึงขี้มันออก
0: อ๋อขี้มันอยู่กระดองต้องดึงออก
1: จ้ะดึงขี
0: ้อ๋อแต่ต้องค่อยๆดึงเพราะไม่งั้นมันจะหลุดไปด้วยใช่ไหม
1: จ้ะ
0: อ๋อขี้มันจะอยู่ตรงกลาง
1: จ้ะ
0: แล้วมันอยู่สองข้าง
1: จ้ะ
0: ถ้าคุณดึงเฉพาะตรงกลางมันก็จะเหลือมันอันนี้มันเนี่ยคืออร่อยเลยเอาไปทำแบบพวกอ่องปูอ่องปูที่เขาชอบกินกันนะ
1: อ่องปูเนี่ยออกสองข้าง
0: โอ้คุณผู้ชมน่ากินมากพี่ขวัญมีเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวดูพี่ขวัญมาทำกันว่าปูหวานจะเป็นยังไง
1: เ
0: ริ่มจากทุบกระเทียมก่อนอุ้ยนี่ที่ตบแรงๆนี่คือนึกถึงหน้าใครหรือเปล่าใช้น้ำมันเยอะพอสมควร
1: ค่ะ
0: ตั้งกระทะให้ร้อนก่อนเชียบจนหอมแล้วหลังจากนั้นก็เอาปูใส่ทีละครึ่งนะพี่โอ้ใส่ไปอย่างนี้เลยเหมือนทอดเลยนะแล้วเอาปูอย่างอื่นมาทำได้ไหมครับสูตรนี
1: ้ได้ค่ะ
0: เอาคุณผู้ชมดูไว้หาปูแสมไม่ได้แล้วปูม้าก็ทำได้นะแบบนี้
1: จ้ะ
0: ปรุงด้วยน้ำปลาก่อนใช่ไหมวันนี้แสดงว่าหวานๆเค็มๆอารมณ์เหมือนน้ำปลาหวานใช่ไหมพี่
1: ค่ะ
0: น้ำปลาลงไปแล้ว2ช้อนน้ำตาล1 2สามมาไม่เท่าไหร่จัดไปซีอิ๊วขาวอีก1 2โอ้แสดงว่าเค็มหวานพอๆกันนะดูแล้วเนี่ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้อันนี้เป็นซีอิ๊วดำหวานด้วยใช้ซีอิ๊วดำหวานนะคุณผู้ชมเคล็ดลับนะแล้วเวลากินก็เหมือนเคี้ยวให้มันกรอบๆไปเลยเหรอ
1: ค่ะค่ะเคี่ยวให้น้ำเป็นยางหน่อยค่ะ
0: ให้น้ำตาลมันรัดว่างั้นให้น้ำตาลมันใสเหมือนเราทำหมูหวานเนาะ

0: เสร็จแล้วครับอาหารจานนี้มีชื่อว่า
1: ปูขั่วหวานจ้ะ
0: ปูขั่วหวานสูตรบ้านลักษมีครับผมคุณผู้ชมถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้ช่วยอะไรพี่ขวัญทำเลยแต่ผมขอกินนะครับ
1: ได้ค่ะ
0: เปิดแม้คุณผู้ชม
1: จะร้อนหน่อยนะ
0: อร่อยมากเนื้อปูแสมมันนุ่มเหมือนเนื้อปูทะเล
1: ค่ะ
0: จะนุ่มแล้วมันก็หวานเปลือกไม่ได้แข็งเลย
1: ค่ะ
0: เคี้ยวสบายเลยเพิ่งรู้ว่ากลิ่นซีอิ๊วกับปูมันเข้ากันขนาดนี้ตัวเล็กยายทำปูขั่วหวานอร่อยไหมได้กินอาหารของพี่ขวัญแล้วบอกเลยว่าถูกปากแบบไม่อยากวางจานกันเลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอลองเอาปูแสมมาทำอาหารดูบ้างกันดีกว่าครับแล้วก็มาถึงอาหารของผมบ้างนะครับวันนี้นะครับได้ไอเดียมาจากอาหารของชาวคแมร์นะครับมีชื่อว่าละแวกระตามหรือว่าแกงขั้วปูนะครับจะเป็นอาหารของชาวสุรินทร์นะครับคนไทยเชื้อสายคแมร์จะนิยมทำกันแต่ว่าเขาจะตำนะครับพริกแกงเขาก็จะมีกระเทียมมีพริกแล้วก็มีข้าวเบื่อแต่วันนี้ผมประยุกต์นิดนึงผมใช้พริกแกงเผ็ดพริกแกงเผ็ดแบบภาคกลางแบบนี้เลยคุณผู้ชมที่ใช้ทำแกงเผ็ดนี่แหละไม่ได้ตำแบบนั้นเพราะฉะนั้นมันจะได้รสชาติที่ต่างกันไปอย่างนึงพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปในหม้อเลยครับเยอะนิดนึงนะคุณผู้ชมสักประมาณ2ช้อนโต๊ะเลยเพราะว่าปกติอาหารชาวคแมร์นะครับก็จะรสจัดนะครับแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเผือกกันครับผมคุณผู้ชมหั่นเผือกนะครับหั่นชิ้นเล็กนิดนึงนะครับคุณผู้ชมจะได้ต้มให้สุกเร็วขึ้นใส่เผือกลงไปต้มแบบนี้นะครับจะช่วยให้น้ำเข้มข้นแล้วก็มีรสหวานมากขึ้นนะครับระหว่างที่เรารอเผือกสุกต้องใช้เวลานิดนึงลองมาทำปูกันดีกว่าครับวันนี้นะครับปูแสมผมเลือกเป็นปูสดเลยนะครับคุณผู้ชมง่ายๆครับแกะกระดองออกครับผมได้มาแบบนี้ครับผมอย่าลืมนะครับบิดปากมันต้องเอาขี้ตรงกลางออกด้วยนะครับให้เหลือเฉพาะมันสะดือออกและที่ตัวนะครับเราก็จะมาเอานมออกแล้วก็อย่าลืมนะครับคุณต้องตัดปลายขาออกเพราะว่ามันแหลมนะครับไม่งั้นเวลารับประทานจะตำปากได้นะครับผมตัดส่วนที่แหลมออกนะครับแบบนี้พอเผือกสุกได้ที่แล้วก็ใส่ปูทั้งหมดลงไปครับผมหลังจากนั้นก็ตามด้วยมันปูที่เราแยกไว้นะครับตรงนี้ครับจะทำให้ทั้งแกงข้นนะครับมันปูจะเข้ากับความมันของเผือกได้ดีมากนะครับคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวรอให้สุกสักนิดหนึ่งนะครับน้ำมันจะขุกขิกขุกขิกนะคุณผู้ชมน้ำไม่เยอะรสชาติจะเข้มข้นเผ็ดร้อนจากพริกแกงได้ความหวานมันจากเผือกแล้วจากนั้นมาปรุงรสกันครับคุณผู้ชมออกหวานเล็กน้อยนะครับไม่เยอะมากนะครับประมาณสัก1ช้อนก็พอแล้วก็น้ำปลายสัก1ช้อนนะครับในพริกแกงนั้นมีความเค็มจากเกลืออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ปูสดๆแบบนี้มันมีรสชาติความเค็มอยู่แล้วอย่าใส่น้ำปลาเยอะนะครับก็รอให้ปูทุกอย่างสุกได้ที่ก็พร้อมตักลงจานแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับพี่จิตลองชิมฝีมือผมดูนี่พี่ขวัญไม่อยู่นะพี่ขวัญไปธุระแล้วไม่ได้ชิมให้พี่จิตชิมคนเดียวพี่จิตลองชิมดูผมไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแล้วผมมั่นใจแล้วพี่จิตไม่เคยกินมาก่อนแกงแบบนี้มือผมทำคนเดียวในโลกพี่เป็นไงพี่งงเลยงงเลย
2: สุดยอด
0: ไม่น่าเชื่อว่าเผือกกับแกงมันจะเข้ากันใช่ไหม
2: ใช่อ
0: ร่อยคุณผู้ชมผมบอกเลย
2: รสชาติจะมีเค็มนิดๆแล้วก็เผือกจะออกนุ่มๆนะแล้วก็จะมีรสชาติปูหอมกลิ่นของปูอ่ะ
0: รสชาติมันจะเหมือนทอดมันเพราะว่ามันมีปูที่เป็นรสชาติของทะเลอยู่แต่ว่าพอมันกินกับเผือกนุ่มๆอ่ะแล้วเผือกกับมันปูที่มันผสมกันอยู่ในน้ำจนน้ำมันเป็นน้ำข้นๆอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมบอกเลยลองทำคุณผู้ชมถ้าหาปูแสมไม่ได้ก็ต้องมาที่บ้านลักแสมใช่ไหมพ
2: ี่ใช่ลักแสมจะได้บรรยากาศแบบนี้ด้วยโอ้ข้าวก็รสชาติเลย
0: เต็ม10ให้กี่คะแนนครับพี
2: ่ผมให้10เลย
0: โอ้ยเด็ดอ่ะพี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมคือว่าเผือกกับแกงเผ็ดเนี่ยมันเข้ากันมากลองทำดูถ้าเกิดหาปูได้ก็เป็นปูแต่ถ้าไม่ได้จะเป็นกุ้งอย่างอื่นก็ได้นะแต่ว่าจะบอกเลยว่าแกงเผ็ดกับเผือกนี่เข้ากันจริงๆแต่ถ้าเกิดใครอยากกินปูแสมอร่อยๆก็ฝากนะครับมาเที่ยวกันที่สะพานลักแสมได้นะครับผมนี่เลยมาหาพี่จิตก็ได้หรือว่ามาเองก็ได้ที่นี่เขาเปิดให้เที่ยวได้ทุกวันนะพี่เนาะมาทุกวันแล้วก็มาชิมปูแสมอร่อยๆที่นี่กันนะครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่จิตมากพี่จิตอยู่กับผมทั้งวันเลยวันนี้สนุกครับพี่จิตเป็นคนที่คุยสนุกแล้วก็เป็นกันเองมากๆผมว่าเวลานักท่องเที่ยวมาก็น่าจะติดใจแหละถ้าได้มาเจอพี่จิตเนาะ
2: ใช่ครับ
0: โอเคครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเราลากันไปก่อนเลยครับวันนี้ขอบคุณมากครับพี่จิต
2: ครับขอบคุณครับ
0: แล้วคุณผู้ชมครับเราก็ลากันตรงนี้เลยนะครับผมกับวิวสวยๆบรรยากาศดีตอนนี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินพอดีนะครับเราลากันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

สวัสดีครับก้องชนะจากช่องกรีนไทยแลนด์นะครับวันนี้ฮะน้ำปลาหมดครับผมก็จะชวนไปซื้อน้ำปลากับผมกันนะครับเกิดมาเคยมีใครชวนไปซื้อน้ำปลาไหมครับผมนี่แหละครับคนแรกเราจะไปซื้อน้ำปลากันแบบเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกันครับนี่เพราะว่าที่ที่ผมจะชวนไปซื้อน้ำปลาเนี่ยนะครับไม่ใช่ร้านโชห่วยไม่ใช่มินิมาร์ทไม่ใช่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะฮะแต่ว่าเป็นร้านนี้นี่ปึ้งเห็นไหมชื่อร้านว่า Zero Moment Refillery นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าร้านเขาเป็นยังไงเป็นร้านขายของอุปโภคบริโภคนะครับแต่ว่าจะไม่มีขวดไม่มีบรรจุภัณฑ์มาให้นะครับเราต้องเอาไปเติมหรือว่าไปรีฟิลเองนะครับเพราะฉะนั้นฮะวันนี้เราจะไปซื้อน้ำปลากันนะครับด้วยขวดนี้ครับจะเอาขวดนี้ไปเติมน้ำปลากันไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำปลากันแบบรักโลกกันครับวันนี้ครีเอทีฟบอกว่าไหนๆจะไปซื้อน้ำปลาแบบรักโลกแล้วต้องไปให้สุดครับพี่เราก็เลยจะไม่เอารถไปนะจะอาศัยขนส่งมวลชนนะครับเดี๋ยวเราจะรอรถกระป๋อเพื่อออกไปปากซอยแล้วเดี๋ยวต่อรถเมย์กันไปนะฮะแล้วก็เนี่ยเตรียมอุปกรณ์ในการยังชีพจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองขวดน้ำหรือว่ากล่องโฟมของอาหารนะครับเตรียมว่าใส่ถุงผ้าไว้ไปให้สุด

0: Bye, bye, bye.
1: Go, go, go. ขอบคุณนะครับอ่ะบ๊ายบาย
2: ถึงแล้วครับ Zero Moment Refillery ที่ที่เราจะมาซื้อน้ำปลากัน
3: สวัสดีครับ
2: งงใช่ไหมครับอยู่ๆเข้ามาก็ถ่ายเลยแนะนำตัวหน่อยครับ
4: ค่ะชื่อเมียวค่ะลิดิชโนกค่ะเป็นเจ้าของร้าน Zero Moment ค่ะ

0: Zero Moment เนี่ยนะครับก็จริงๆก็คือร้านขายของชำนั่นแหละนะฮะเพราะว่ามีสินค้าที่เราซื้อในชีวิตประจำวันนะครับก็ใช้กินใช้บริโภคอุปโภคนะครับผมเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันคลีนจริงๆนะครับคลีนในที่นี้คือการเก็บรักษาของเขาเนี่ยก็ดูสะอาดสะอ้านแล้วก็คลีนในเรื่องของบรรยากาศนะครับแบบเข้ามาแล้วมันสะอาดสบายตาเหลือเกินและที่สำคัญเนี่ยคลีนในเรื่องพฤติกรรมด้วยเพราะว่าเข้ามาแล้วเนี่ยจะไม่มีการกลับออกไปพร้อมบรรจุภัณฑ์ใหม่นะครับทุกคนจะต้องเอาขวดมาเอากล่องมาแล้วก็มาเติมแล้วก็กลับออกไปนะครับน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างวัตถุดิบในการปรุงอาหารต่างๆนะครับทำขนมก็ได้ทำอาหารก็ได้นะครับนี่เม็ดมะม่วงพาสต้าก็มีนะครับข้าวหอมมะลิแบบออร์แกนิกสมุนไพรต่างๆนะครับอบเชยเห็ดหอมจีนแห้งนะฮะนี่พวกที่สาวๆชอบเนี่ยพวกขนมอบผลไม้อบแห้งเยลลี่ก็มีเครื่องเทศต่างๆนะครับแฮมพูเห็นไหมก็จะใส่อยู่ในขวดอย่างนี้นะครับในแกลลอนอย่างนี้นะครับเอาขวดมาเติมน้ำยาขจัดคราบเสื้อผ้ามาน้ำยาซักผ้านะผมว่านะคล้ายๆกันสำหรับลูกค้านะครับที่ไม่ได้สะดวกพกภาชนะออกมานะครับบรรจุภัณฑ์ออกมาก็ไม่ต้องกดดันไปนะครับที่ร้านเราก็มีเตรียมไว้ให้เนาะเนี่ยก็จะมีกล่องนะครับมีขวดแก้วใส่นะครับผมนะอันนี้อะไรเลย
1: ค่ะเป็นแชมพูแบบก้อนค่ะ
0: ครับ
1: จะไม่มีพวกซิลิโคนหรือสารหรือประจุด้วย
0: ครับ
1: ก็วิธีการใช้ก็คือตัดเท่าที่เราต้องการนะคะแล้วถูเสร็จมันก็เป็นฟองแล้วก็สระผมได้เลย
0: แชมพูใช่แชมพูป่ะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แชมพูหมักผมได้2อาทิตย์ครับก้อนนี้ถือก้อนนี้ออกไปครับกลับบ้านไม่ต้องมีขวด

0: ตัวนะครับมาซื้ออะไรครับวันนี
1: ้มาซื้อลูกเกด
0: ลูกเกด
1: ของโกโก
0: ้เราดูได้ไหมครับนี่ลูกเกดนะครับ

0: โกโก้ทำไมชอบมาร้านนี้
1: ทำไมชอบมาเพราะเป็นการลดใช้แพ็กเกจจริง
0: อืมค่ะอืมอันนี้คือเหตุผลหลักเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ลดขยะไปได้กี่ชิ้นครับ
1: 2ชิ้นค่ะ
0: 2ชิ้นนะครับเย้ขอบคุณมากครับผมแล้วคำว่า zero moment มันแปลว่าอะไรครับมันหมายความว่ายังไง
2: zero moment คือมาจากคำว่า zero waste ค่ะคือการแบบไม่สร้างขยะเลยแล้วก็ moment คือเรารู้สึกว่าในชีวิตมันเราสร้างขยะกันเยอะแหละก
0: ็
2: เลยอยากมีทางเลือกที่แบบให้คนเข้ามามีช่วงเวลาสั้นๆที่ร้านนี้ค่ะช้อปปิ้งที่ร้านนี้แบบไม่สร้างขยะหรือว่า zero moment
0: มันก็เลยเกิดร้านนี้ขึ้นมาซึ่งผมว่ามันก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คนที่แบบว่ามีความสนใจหรืออยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้มันมีตัวเลือกที่มันทำให้ช่วยเขาได้มากขึ้น
2: ใช่ค่ะเป็นจุดประกายเล็กๆน้อยๆให้เขาแบบไปขยายต่อซีโร่โมเมนต์ของตัวเองอะค
0: ่
2: ะ
0: ได้ของดีๆที่ซื้อมาจากร้านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเขาได้ช่วยโลกด้วย
2: ใช่ๆ
0: ประมาณนี
2: ้บางทีเขาเข้ามาโดยเขาไม่รู้สึกอย่างนั้นนะคะเขาแค่แบบอ๋อมีขวดที่บ้านเนี่ยเอามาแล้วตอนจบเราพูดกับเขาว่าเออเขาช่วยลดขยะนะเขาแบบเอ้ยเขาไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยอ่ะเฮ้ยเขาก็เลยรู้สึกดีแล้วก็แบบเออก็ดีนี่ว่าเดี๋ยวไปทำเริ่มไปลดอย่างอื่นเพิ่มด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันเหมือนไปอินสปายเขาเล็กๆน้อยๆละกันอาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรเงี้ยค่ะ
0: คิดว่าซีโร่โมเมนต์ช่วยลดขยะไปประมาณกี่ชิ้น
2: ประมาณ1,000ชิ้นได้ตอนนี้นะ
0: เดือนละ
2: 2เดือนค่ะ
0: โอ้
2: ค่ะ
0: จริงเปล่า
2: ใช่เทียบกับลูกค้าเอามาครึ่งหนึ่งแล้วกันเอามาเองครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังต้องแบบมาซื้อใหม่มารับถุงกัดอยู
0: ่อ๋อนี่แค่คิดจาก 50% ของจำนวนลูกค้าเน
2: ี่
0: ยที่เอาขวดมาเองเอากล่องมาเองเน
2: ี่
0: ยก็ลดได้เป็นพันชิ้นแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: เออเราคิดดูถ้าสมมติว่ามีร้านอย่างนี้เยอะๆในทุกๆย่านอะไรเงี้ยเนาะจะช่วยได้ขนาดไหน
2: ขยะที่บ้านเขาเองก็ลดลงด้วยอะไรเงี้ยค่ะ
3: ในปีหนึ่งทั่วโลกเนี่ยสร้างขยะพลาสติกเกือบ400ล้านตันต่อปีเลยนะครับซึ่งประมาณครึ่งนั้นเป็นพลาสติกที่ใช้ได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นส่วนบ้านเราก็ใช่ย่อยนะครับสร้างขยะพลาสติกถึงปีละ2ล้านตันซึ่งส่วนใหญ่ขยะเหล่านี้ก็เกิดมาจากการที่เราไปซื้อของกินของใช้จากร้านโชว์ห่วยมินิมาร์ทซุปเปอร์มาร์เก็ตนี่แหละครับปัญหานี้จึงทำให้เกิดเป็นไอเดียของร้าน Zero Waste Shopร้านขายของชำที่ช่วยลดปริมาณขยะครับซึ่งก็เริ่มมีที่แรกที่ลอนดอนประเทศอังกฤษเมื่อปี2007ครับและได้รับกระแสดีมากจนปี2016ผุดขึ้นทั่วยุโรปถึง260ร้านและขยายไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยบ้านเราด้วยครับและถึงตอนนี้ร้านแนว Zero Waste แบบนี้จะยังมีไม่มากในบ้านเรานะครับแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีร้านแนวนี้ขึ้นมาบ้างแล้วล่ะครับคิดดูนะครับว่าถ้ามีร้านอย่างนี้ทุกหัวมุมถนนก็น่าจะช่วยลดขยะไปได้มากเลยนะครับ
0: อ่ะถ้างั้นขออนุญาตตวงน้ำปลานะครับเอาตามขั้นตอนนะครับผม
2: นี่นะอันนี้ค่ะก็เอามาชั่งก่อน
0: ครับผม
2: ค่ะได้611
0: 611
2: ค่ะแล้วก็จะเขียนไว้ให้นะคะ611
0: ครับผม
2: แล้วก็ไปลูกค้าก็จะไปเติมได้เลยค่ะ
0: ครับผม
2: เท่าที่ใช้ได้เลย
0: นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: น้ำปลานะครับน้ำปลาแท้หอยเป๋าพื้นหัวน้ำปลาหมักธรรมชาติสังเกตว่าของแต่ละอย่างก็จะแบบเลือกแบบของดีๆดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะ
2: เสียบตรงเข้าไปตรงนี้เลยค่ะ
0: เป็นการเติมน้ำปลามาซื้อน้ำปลาที่ชิคที่สุดในชีวิตนะครับทำไมรู้สึกดีกับการมาซื้อน้ำปลาครั้งนี้จังเลยนี่พอแล้วน
2: ี
0: ่นะครับก็คิดว่าใช้เท่าไหนก็ซื้อไปเท่านั้นเนาะเอาในปริมาณที่เราแบบพอจะใช้นะครับปั้ง
2: มี674กรัมนะคะ
0: 674กรัมครับเป็นเงินทั้งหมด
2: 61บาทค่ะ
0: เฮ้ยนี่ไม่แพงกว่านั้น
2: 61บาทเท่านั้น
0: เฮ้ยจริงๆโอ้61บาทเท่านั้นเอง
2: ค่ะอันนี้ช่วยลดขยะได้1ชิ้นนะคะขอบคุณค่ะ
0: เย้ขอบคุณครับผมนี่ฮะน้ำปลาจาก Zero Moment ครับและนี่ก็คือน้ำปลานะครับที่ ผมไปซื้อมาจากร้าน Zero Moment วันนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นน้ำปลาที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำนะครับมากกว่าน้ำปลาขวดอื่นๆในชีวิตผมอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆมันก็ช่วยลดขยะไปได้1ขวดนะครับวันนี้ลองคิดดูนะครับถ้าคนไทยทุกคนเนี่ยช่วยกันลดขยะนะครับลดขวดเล็กๆอย่างเงี้ยไปเพียงแค่คนละ1ขวดต่อปีนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาซีอิ๊วสบู่แชมพูอะไรก็ตามนะครับเราก็จะสามารถลดขยะขวดอย่างเงี้ยลงไปได้ถึง66ล้านขวดต่อปีเลยนะครับนี่แหละฮะความคาดหวังว่าวันหนึ่งจากซีโร่มันจะกลายเป็นมิลเลียนครับผมไอเดียที่ทำให้เรารักโลกมากขึ้นครับใครชอบก็ให้กำลังใจทีมงานนะครับกดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับที่ช่อง Green Thailand นะจ๊ะ

0: ที่ใช้ปัจจุบันแบบไหนครับ
1: ปัจจุบันเป็นกล่องของเฟส
0: ทำไมถึงเลือกใช้แบบนี
1: ้เราเป็นอาหารเพื่อสุขภาพอ่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องเพื่อสุขภาพหาแบบนี้มานานแล้วค่ะ
0: ตอนนี้เข้ามาในร้านที่ดูแบบว่าเป็นร้านอาหารจีนนะครับที่ร้านเฮียใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหน
2: จะใช้แบบ1ย่อยสลายง่าย2ไม่เป็นพิษภัยต่อมลภาวะ
0: รักสิ่งแวดล้อม
2: ทำนองนั้นแหละครับ
0: ทำนอง
2: เป็นกรีนพีซอะไรประเภท
0: กรีนพีซโอ้โหมาดูร้านอาหารตามสั่งบ้างฮะ
2: เดียวสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: แหมที่ร้านขายอาหารตามสั่งใช้บรรจุภัณฑ์แบบไหนฮะ
3: ใช่กล่องรักโลกอะแบบนี
0: ้อ๋อนี่อ๋อทำไมถึงเลือกใช้แบบนี้ล่ะ
3: มันสะอาดดีด้วยแล้วมันก็แบบว่าไม่ทำให้โลกร้อนคนกินก็ปลอดภัย
0: รักโลกไหมครับรักโลกไหม
3: รักสิทำไมรักได้ยังไงไม่รักแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงล่ะ
0: มาดูร้านผัดไทยกันบ้างนะครับผมนี่เป็นผัดไทยที่อยู่ในซอยอะไรนะครับพี่
4: ซอยมังกร
0: ซอยมังกร
4: ผัดไทยซอยมังกร
0: ร้านผัดไทยซอยมังกรชื่ออะไรครับ
4: ประทีปครับ
0: พี่ประทีปนะฮะพี่ประทีปใช้กล่องใส่อาหารแบบไหนฮะ
4: อ๋อเป็นกล่องรักโลกครับกล่องกระดาษ
0: กล่องรักโลกครับมันรักโลกยังไงครับพี
4: ่ก็คือมันย่อยสลายได้มันไม่เหมือนกล่องโฟมคร
0: ับ อ๋อคร
4: ับ
0: คร
4: ับผม
0: ใช้มานานยัง
4: ก็ใช้มาประมาณ2ปีกว่า
0: ซึ่งอันนี้มันปลอดภัยทั้งต่อคนกินและต่อโลกด้วย
4: ครับผม
0: ก็เท่าที่คุยมานะครับก็มีหลายร้านที่เริ่มหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกกันแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีอีกหลายร้านนะครับที่ยังไม่หันมาใช้นะครับอาจจะเป็นเพราะเหตุผล1คือเรื่องต้นทุนเขาบอกว่าต้นทุนมันสูงกว่ากล่องทั่วๆไปกล่องโฟมหรืออะไรต่างๆนะครับ2ก็คืออาจจะไม่รู้จะไปหาซื้อที่ไหนหาซื้อได้ยากนะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียธุรกิจของคุณป๊อปขึ้นมานะครับที่จะหาทางทำไงก็ได้ให้คนเราใกล้ชิดกับบรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นนะครับเป็นไอเดียธุรกิจที่บริการตั้งแต่ร้านขายอาหารริมข้างทางแบบนี้นะครับไปจนถึงร้านขายบรรจุภัณฑ์ใหญ่ๆเลยที่จะส่งต่อบรรจุภัณฑ์รักโลกต่อไปนะครับ The Green Diary คลิปนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าไอเดียธุรกิจนี้ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใกล้กับบรรจุภัณฑ์รักโลกแบบนี้เขาทำกันยังไงครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นั่งเลยครับผมตั้งกล้องรอแล้วโอเคและนี่ก็คือคุณป๊อปจาก TP Packaging วู
5: ้ครับสวัสดีครับ
0: คอนเซ็ปต์ไอเดียของเราเนี่ยที่บอกว่าทำให้คนหันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกมากขึ้นเนี่ยทำไงฮะ
5: คือคอนเซ็ปต์เราจริงๆก็คือว่าการเปลี่ยนนะครับปกติแล้วการเปลี่ยนคนจะรณรงค์อย่างเดียวแต่เรามุมมองเราคือว่าเขาเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวเขาเองอะฮะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย
0: ต้องอยู่รอด
5: ต้องโอเคเปลี่ยนแล้วเขาต้องแฮปปี้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บต้นทุนเขาสูงขึ้นแต่ถ้าเขาสามารถขายได้กำไรมากขึ้นเขาควรจะเปลี่ยนไหมหรือว่าของที่เขาขายเนี่ยบางร้านเนี่ยสามารถขายได้เพิ่มแวลูเพิ่มขึ้น
0: แอดราคาได้มากขึ้นเพราะมันดู
5: พรีเมียมขึ้นอย่างร้านเนี้ยครับอย่างผมนะครับก็มีทำสถิติ
0: ครับ
5: ไม่เห็นว่ายอดที่เขาใช้กล่องเนี่ยเดือนนึงครับตกประมาณเฉลี่ยประมาณ1ลังซึ่งก็ตีคร่าวๆครับประมาณ800 1,000 กล่อง
0: ครับ
5: นี่คือยอดขายต่อเดือน
0: ต่อเดือนต้องมีประมาณ800ถึง 1,000 กล่อง
5: ถูกต้องอย่างตัวเขาเนี่ยครับถามว่าเขาจะไปซื้อของที่ไหนเขาก็ต้องมีจุดที่เขาควรจะไปซื้อได
0: ้
5: เขามีจุดเขาซื้อปุ๊บเขาใช้ตัวไหนผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เขาใช
0: ้
5: ดังนั้นเราก็ต้องไปทำแพลนนิ่งให้กับร้านทุกร้านที่ว่าเขาเดินไปซื้
0: อ
5: เขาซื้อเท่าไหร่วันหนึ่งเท่าไหร่เพราะนั้นแล้วเขาควรจะมีของเพียงพอกับการใช้
0: ก็เดี๋ยวต้องมาดูนะครับว่าระบบที่คุณป๊อปทำนะครับจะเป็นระบบยังไง
5: ครับ
0: นะครับถึงทำให้คนหันมาเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีของอะไรบ้างบรรจุภัณฑ์รักโลกอะไรบ้างนะครับเพื่อส่งต่อไปให้ใช้อย่างถูกวิธีร้านอยู่แถวนี้ใช่ไหมฮะ
5: ถูกต้องครับ
0: โอเคครับเดี๋ยวผมตามไปดูหน่อย
5: โอเคครับผม
0: มาดูเรื่องกล่องโฟมกันนะครับว่าทำไมเราถึงควรจะลดการใช้กล่องโฟมปัจจุบันนี้นะครับคนไทยเราใช้กล่องโฟม 6,758 ล้านกล่องต่อปีก็ประมาณ542ล้านกล่องต่อเดือนหารออกมาแล้วคนไทยใช้กล่องโฟมคนละ 2.3 กล่องต่อวันเลยนะครับและกล่องโฟมนี่นะครับเมื่อโดนความร้อนจากอาหารก็จะทำให้สารพิษออกมาปนเปื้อนด้วยนะครับสารพิษที่ว่านี้ก็คือสารสไตรีนสารสไตรีนเนี่ยนะครับเมื่อเข้าสู่ร่างกายก็จะมีผลกับระบบประสาทการเต้นของหัวใจตับไตและยังเป็นสารที่ก่อให้เกิดมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากมะ
6: ะเร็งเต้านมอีกด้วยนะครับซึ่งเขาก็ศึกษากันมาแล้วครับว่าการกินอาหารจากกล่องโฟมแค่วันละ1มื้อติดต่อกันเป็นเวลา10ปีเนี่ยนะครับมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่ไม่กินถึง6เท่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นลดการใช้กล่องโฟมเท่าที่ทำได้เพื่อโลกเพื่อตัวเราเองเพื่อคนที่เรารักครับ
7: เข้าไปเลยโอเคครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับเดินตามคุณป๊อปเข้ามานะครับเรียกว่าเป็นโกดังนะครับเป็นอาณาจักรของบรรจุภัณฑ์รักโลกเลยนะครับผมตรงนี้เจออีกท่านนึงนะครับนี
8: ่สวัสดีครับพัดครับ
7: คุณพัดใช่ไหมครับ
8: ครับผม
7: นี่นะครับอีกหนึ่งผู้ก่อตั้งเลยนะครับผมเอาละฮะตอนนี้ก็อยู่กับคุณป๊อปและคุณพัทนะครับผมแห่ง TP Packaging นะครับตอนนี้อยู่ในอาณาจักรของเขาเลยทั้งหมดนี้คือบรรจุภัณฑ์รักโลกหมดเลย
9: ครับก็จริงๆหลักๆเราจะมีบรรจุภัณฑ์รักโลกอยู่ประมาณ3แบบนะ
7: ครับ
9: ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกระดาษกลุ่มที่เป็นเยื่อแล้วก็มีกลุ่มที่เป็นพวกกลุ่มพืชทั้งหลายนะฮะก็กลุ่มกระดาษอย่างเงี้ยก็จะแบบมีข้อดีเรื่องแบบการปรินติ้งที่สวยงาม
7: นี่คือกลุ่มที่บอกว่าเป็นกระดาษ
9: ใช่นี่ก็จะเป็นตัวชามตาไก่ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมนะ
10: อ๋อ เป็นกระดาษฟู้ดเกรดนะครับสามารถสัมผัสอาหารโดยตรงได
7: ้เออ
10: กระดาษบางอย่างปุ๊บไม่มันที่มันไม่ฟู้ดเกรดเนี่ย
7: มัน
10: สัมผัสอาหารปุ๊บมันก็อันตราย
7: ครับครับผมนี่และก็สามารถย่อยสลายได้
9: ใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเยื่อนะฮะก็จะเป็นกลุ่มอันอย่างตัวนี้ก็ทำมาจากชันอ้
7: อ
9: ยนะครับกลุ่มที่เป็นเยื่อนี่ก็จะมีพวกข้อดีเรื่องของการที่มันดูดน้ำมันได้อีกกลุ่มนึงที่เราบางจะมีก็คือจะเป็นกลุ่มที่เป็นมาจากพืชนะฮะหลอดตัวเนี้ยก็จะพิเศษหน่อยก็จะเป็นนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพืชแต่ว่ามาจากเรซินนะซึ่งตัวเนี้ยถ้าเราจะให้มันย่อยสลายนะแค่เอามันวางไว้บนดินเอาดินปาใส่มันมันก็ค่อยๆย่อยของมันเองได
7: ้เออแต่จริงๆแล้วจับดูเนี่ยความแข็งแรงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากหลอดพลาสติกเลยนะครับคือใช้งานได้แข็งแรงแน่นอนนะครับส่วนอีกอันนึงก็คือช้อนซ่อมใช่มั้ยครับขอดูหน่อย
9: ใช่ครับ
7: อันนี้จับแล้วเนี่ยผิวเผินดูเหมือนพลาสติกเป๊ะเลยนะครับความแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยผิวสัมผัสอะไรนี่เหมือนพลาสติกที่เราคุ้นเคยเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พลาสติก
9: ใช่ครับ
7: ทำมาจากอะไรนะฮะ
9: ตัวนี้มันจะเป็น เหมือนใช้พืชหลายๆชนิดเนี่ยสกัดออกมาแล้วกลายเป็นตัวเม็ด
7: เรามีวิธีการจูงใจยังไงให้เขาหันมาใช้ของที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
9: อันดับแรกจริงๆแล้วว่าเราไปเจอมาว่าการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกจริงๆแล้วมันทำให้ยอดขายของธุรกิจเขาเพิ่มขึ้นได้พอเราพิสูจน์แล้วกับบางหลายๆที่พอเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกกับเราแล้วบางหลายๆที่ก็ยอดขายเพิ่มขึ้นแบบ2เท่า 3.5 เท่าซึ่งตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเออจริงๆแล้วการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันช่วยเรื่องธุรกิจของแม่ค้าให้ดีขึ้นได้ด้วยนะ
7: แล้วลูกค้าของเราเป็นใครบ้างครับ
9: ก็มีทั้งกลุ่มที่เป็นร้านอาหารกลุ่มที่เป็นร้านรถเข็นฮะแล้วก็จะมีทั้งกลุ่มที่เป็นดิสทริบิวเตอร์ที่เป็นขายส่ง
7: หมายถึง
9: เป็นยี่ปัวเลย
7: ที่บรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารเนี่ยจะไปซื้อกล่องกับเขาอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋ออันนี้เขาเป็นลูกค้าของเราเหมือนกัน
9: ใช่ครับ
7: อ๋อครับผม

0: ข้ามาถึงพวกคุณป๊อปก็เข้าไปเจรจานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านอกจากเอาของมาส่งแล้วเนี่ยได้ยินว่าจะมาช่วยด้วยนะครับมาช่วยจัดร้านด้วยเออทำไมต้องช่วยเขาจัดร้านนะครับเดี๋ยวไปดูกันปกติคนมาส่งของก็จะมีหน้าที่แค่รับออเดอร์แล้วก็มาส่งตามจำนวนที่เขาสั่ง
1: ถูกต้อง
0: แต่ของเรามาถึงปุ๊บนับด้วยทำสถิติให้เขาด้วย
1: ใช่
0: วิเคราะห์ให้เขาด้วยว่าอะไรขายออก
1: เราจะได้รู้ว่าของตรงนี้ฮะออกเท่าไหร่อย่างสมมติเขาเห็นลังไอ้นี่ค้างอยู
0: ่
1: 2เดือนทำไงฮะไอ้นี่ลำบากชีวิตฉัน
0: ครับ
1: ขายไม่ได
0: ้ครับ
1: ไม่ควรไม่ควรเอามาขาย
0: ครับ
1: แต่เราต้องการได้สร้างภาพลักษณ์ให้เห็นว่าของรักโลกจริงๆแล้ว มันขายได
0: ้ขึ้นอยู่กับว่าขายใคร
1: ขายใคร
0: ถูกวัตถุประสงค์หรือเปล่า
1: ถูกต้อง
0: อันนี้คือสิ่งที่เราเก็บข้อมูลไว้เพื่อที่จะไปให้คำแนะนำกับ
1: ถูกต้อง
0: คนขายแล้วในช่วงเร็วๆนี้ปี2ปีเนี่ยครับมีลูกค้าที่หันมาใช้บรรจุภัณฑ์แบบรักโลกเพิ่มขึ้นไหมฮะ
2: ก็เพิ่มขึ้นนะ
0: เยอะขนาดไหน
2: เพิ่มขึ้นร้อยหนึ่งก็เดี๋ยวนี้จะเข้ามาสัก 6-70 แล้วค่ะ
0: อืม
2: ใช่ค่ะ
0: หรอครับ
2: สำหรับที่ร้านขายนะ
0: ก็คือเริ่มเปลี่ยนมาใช้แบบรักโลกแล้ว
2: ใช่ใช่
0: เพราะอะไรเขาถึงเปลี่ยนมาทราบไหมครับ
2: คือทุกคนรักตัวเองรักโลก
0: ครับ
2: ก็อยากร่วมด้วยช่วยกัน
0: อืมคือสิ่งนั้นเริ่มสำคัญกว่าต้นทุนเพียงแค
2: ่
0: แบบของ
2: เ
0: ราไม่กี่บาท
2: ใช่ค่ะทุกอย่างมันไม่ใช่เกี่ยวเฉพาะที่จะต้องมาเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใส่อาหาร
0: ครับ
2: ค่ะหลายๆอย่างที่จะช่วยกันรักโลกร้อนเนี่ยค่ะก็อยากให้ร่วมด้วยช่วยกัน
0: เดอะกรีนแดรี่วันนี้นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าบรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยมันไม่ได้อยู่ไกลตัวพวกเราเกินกว่าที่จะนำมาใช้นะครับไม่ได้อยู่ไกลตัวจากพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารริมข้างทางนะครับที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือธุรกิจของคุณป๊อปและคุณพัฒน์นะครับที่มีการจัดสรรเอาบรรจุภัณฑ์รักโลกมาทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใกล้มากขึ้นนะครับทั้งหมดนี้อาจจะเป็นคำตอบนะครับให้หลายๆคนที่กำลังคิดกำลังลังเลอยู่ที่จะหันมาใช้บรรจุภัณฑ์รักโลกเนี่ยอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างนะครับแล้วก็กล้าที่จะใช้มากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับโลกไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะรักนะครับลองเริ่มต้นเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับและอย่าลืมกดติดตาม Subscribe นะครับช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: บัติทางธรรมชาติตอนไฟป่าภัยร้ายจากธรรมชาติ
1: วันนี้เราน่าจะเก็บเห็ดได้เยอะอยู่นะเพราะเป็นช่วงเห็ดออกพอดี
0: เก็บเสร็จรีบกลับบ้านไปจุดเตาย่างเห็ดสดๆให้หอมๆกินกันอร่อยๆ เลยครับ
2: นายพูดได้โดนใจฉันสุดๆพูดซะฉันได้กลิ่นเห็ดย่างลอยมาเตะจมูกเลยเนี่ย
0: เอ๊ทำไมฉันรู้สึกได้กลิ่นอะไรไหม้ๆขึ้นมาเหมือนจริงมากๆเลยล่ะ
1: เดี๋ยวนะทุกคนเพราะว่าไม่ใช่กลิ่นเห็ดย่างแล้วล่ะเพราะว่ามันต้องเป็นไฟป่าแน่เลย
3: ไฟป่าน
1: ั่นไงควันดำก้อนใหญ่พวยพุ่งขึ้นบนฟ้าไกลๆนู่น
2: เอาไงดีเอาไงดี
0: นั่นนั่นนกและแมลงก็แตกตื่นบินหนีกันใหญ่เลยครับพ่ออ
1: ย่าตกใจไปยังมีเวลาตอนนี้เราต้องตั้งสติควบคุมอารมณ์ให้ดีไม่ตื่นตระหนกแล้วหาที่หลบไฟป่ากันก่อนเราต้องพาตัวเองไปอยู่ในทิศทางเหนือลมที่ใกล้ที่สุดและใหญ่ๆเอาไว้และต้องไม่มีวัสดุที่ติดไฟได้ง่ายอย่างพวกหญ้าใบไม้ต้นไม้กิ่งไม้แห้งๆหลังจากนั้นเราก็ต้องติดต่อให้หน่วยดับเพลิงเข้ามาช่วยเราและทำการดับไฟป่า
0: พ่อครับเนินเขาลูกนั้นอยู่ทางเหนือลมจุดนั้นปลอดภัยจากไฟป่าแน่นอนครับ
1: ทุกคนเอาผ้านี้ไปเอากระบอกน้ำมาราดผ้าให้เปียกแล้วเอาผ้าที่เปียกมาปิดจมูกกับปากไว้ก่อนจนกว่าจะถึงเนินเขานู่นจะได้ไม่สำลักควันจากไฟป่าน
2: ั่นนั่นพวกสัตว์ป่าต่างก็หนีไฟเหมือนไรครับ
1: วิ่งตามพ่อมานะ
0: เราน่าจะปลอดภัยแล้วล่ะ
2: โหมองจากตรงนี้ยิ่งเห็นชัดเลยว่าไฟป่าน่ากลัวมากดูสิมันไหม้ลุกลามเร็วมาก
1: เดี๋ยวพ่อโทรแจ้งเหตุไฟป่าก่อนยืนอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนกันนะ
0: คร
3: ับพ่อ
1: แจ้งเหตุไฟป่าทางทิศใต้ที่เชิงเขาของหมู่บ้านครับผมคิดว่าน่าจะเป็นไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติติดต่อกลับผมได้เบอร์นี้เลยนะพวกผมหลบในที่ปลอดภัยแล้วครับรีบมานะสวัสดีครับ
2: แล้วไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติเกิดขึ้นได้ยังไงหรอ DLTV
0: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาติคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุที่พบบ่อยๆก็อย่างฟ้าผ่ากับการที่กิ่งไม้เสียดสีกันเองในพื้นที่ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่อย่างหนาแน่นประกอบกับมีสภาพอากาศที่แห้งจัดส่วนสาเหตุอื่นๆก็มีนะเช่นภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพรุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตยิ่งถ้ามีเชื้อเพลิงธรรมชาติมากอย่างดินอินทรีย์ที่มีการทับถมของอินทรีย์วัตถุเป็นชั้นหนาๆใบไม้แห้งหญ้ากิ่งไม้แห้งตอไม้วัชพืชใบไม้สดหรือต้นไม้ที่ยังมีชีวิตอยู่เพลิงก็จะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วเลยละ
2: โธ่ตอนนี้เราทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากรอให้เจ้าหน้าที่เขามาดับไฟป่าใช่ไหม DLTV
0: ใช่ใช่รออย่างเดียวนี่แหละแต่จริงๆเราสามารถเตรียมตัวรับมือกับไฟป่าก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้นะ
2: ทำยังไงได้บ้างเหรอ DLTV
0: อย่างแรกก็ต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศโดยเฉพาะหน้าแล้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟป่าแล้วก็เตรียมเบอร์ติดต่อที่สำคัญกรณีต้องความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมเหมือนพ่อนี่ไง
2: พ่อนี่เยี่ยมไปเลยต่อขึ้นผมจะต้องเก่งให้เหมือนพ่อให้ได้ครับ
0: แล้วก็เตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ต้องมีติดบ้านในการช่วยดับไฟอย่างสายยางถังน้ำไม้ตบไฟ
2: งั้นที่วันก่อนที่พ่อกับปู่ให้ฉันช่วยทำความสะอาดเก็บกองใบไม้หญ้าแห้งถังสีลังกระดาษที่ง่ายต่อการติดไฟออกจากบริเวณบ้านแล้วก็ตรวจเช็คถังแก๊สก็คือการเตรียมรับมือไฟป่าด้วยใช่ไหม
0: ถูกต้องเลยอีกอย่างที่สำคัญเลยก็คือต้องระมัดระวังการเผาหญ้าในหน้าแล้งยิ่งถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงยิ่งต้องเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อง่ายต่อการอพยพยังไงล่ะ
2: ไฟป่าที่เกิดตามธรรมชาตินี่ก็รุนแรงน่ากลัวมากถ้าตั้งสติไม่ได้ก็นี่ตายได้เลยนะเนี่ย
1: พ่อโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วล่ะไม่นานก็คงจะมาถึง
0: ดูสิครับพ่อไฟป่ามันไหม้ไปไกลถึงโน่นแล้วครับ
1: ใช่ยิ่งถ้ามีลมพัดแบบนี้มันก็ยิ่งทำให้ไฟลามเร็วมากภาวนาให้ทีมดับไฟมาถึงเร็วๆทีเถอะ รู้ไหมว่ามลพิษในอากาศที่พบในควันไฟป่าเป็นอันตรายมากนะอย่างที่พวกเราน่าจะเคยได้ยินก็มีทั้งคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ฝุ่น PM 2.5 มลพิษพวกนี้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพืชพันธุ์ป่าไม้ดินน้ำสิ่งมีชีวิตในป่าสภาวะและทัศนวิสัยทางอากาศทรัพย์สินและหลายครั้งก็เกิดการสูญเสียชีวิตด้วยนะ
0: ยิ่งเวลาที่เราต้องอยู่ในควันไฟเนี่ยนะมันจะแสบตาระคายเคืองตาน้ำมูกไหลปวดหัวทำให้เราต้องหายใจถี่ๆยิ่งถ้าใครป่วยเป็นโรคภูมิแพ้โรคหอบหืดนะอาการก็จะรุนแรงกว่าคนทั่วไปด้วยละ
2: รถดับเพลิงมาแล้ว

0: โหมาหลายคันเลย
1: การดับไฟป่าเสี่ยงชีวิตมากนะขนาดเราอยู่ห่างมากยังสัมผัสได้ถึงความร้อนและควันไฟพี่ๆเขาต้องเข้าไปใกล้ไฟป่าถือว่าอันตรายมากพ่อขอเอาใจช่วยพี่ๆนักดับเพลิงทุกคนเลยระวังตัวด้วยนะครับพ่อจำได้เลยตอนปี2562เพื่อนพ่ออยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเจอไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติทั้งหมด87ครั้ง DLTV ลองหาข้อมูลข่าวนี้หน่อยสิ
2: ได้ครับพ่อเจอแล้วครับเกิดไฟไหม้ป่าพลุควนเคร่งจังหวัดนครศรีธรรมราช87ครั้งสร้างความเสียหายแก่พื้นที่ป่าเกือบ 5,000 ไร่แต่โชคดีที่เจ้าหน้าที่ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิงฉีดน้ำสกัดไว้ทัน
3: แล้วเพื่อนพ่อปลอดภัยไหมครับ
1: ปลอดภัยแต่เห็นบอกว่าหมอกควันจากไฟป่าพลุควนเคร่งที่หนาทึบปกคลุมถนนบ้านเรือนสถานที่ราชการและโรงเรียนสร้างมลพิษทางอากาศขั้นรุนแรงชาวบ้านหลายพันคนเดือดร้อนมากในช่วงเวลานั้น
3: แล้วเขาแก้ปัญหากันยังไงเหรอครับพ่อ
1: ก็ได้พระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านทรงช่วยเหลือด้วยโครงการนำร่องหมู่บ้านป่าพลุเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าอย่างยั่งยืนหรือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังโดยพระองค์ทรงให้พิจารณาก่อสร้างอาคารบังคับน้ำเพื่อควบคุมระดับน้ำในป่าพลุควนเคร่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดไฟไหม้ป่าพลุและประโยชน์ที่ได้รับคือป่าพลุควนเคร่งในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังได้รับการอนุรักษ์ป้องกันไฟไหม้ป่าในหน้าแล้งและเร่งดำเนินการขุดคลองชะอวดแพรกเมืองเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำเน่าเสียในอำเภอปากพนังโดยให้ระบายน้ำจากแม่น้ำปากพนังออกทางคลองธรรมชาติไปออกทะเลอีกด้านหนึ่งน่ะ
3: และในประเทศไทยยังมีป่าพลุที่ไหนอีกไหมครับที่ต้องได้รับการดูแลเหมือนที่ปากพนังนะครับ
1: มีสิมีอีกหลายแห่งเหมือนกันแต่มีที่หนึ่งที่พ่อนึกได้โดยในหลวงรัชกาลที่10ของเราได้มีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดในงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อจากในหลวงรัชกาลที่9ก็คือโครงการป่าพลุโต๊ะแดงจังหวัดนราธิวาสเป็นโครงการที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเฉพาะการอนุรักษ์ปกป้องพื้นป่าป้องกันไฟป่าในหน้าแล้งและให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพลุเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลปกป้องรักษาให้ป่ามีความสมบูรณ์เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติอย่างไรล่ะนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยราษฎรเป็นอย่างมากถึงปัญหาป่าเสื่อมโทรมและวิกฤตการขาดแคลนน้ำจึงดำริให้มีโครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรมให้กลับมาสมบูรณ์ชุ่มชื้นเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่ประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ดำรงชีวิตสร้างงานสร้างรายได้ในท้องถิ่นตั้งแต่ปี2525ถึงปัจจุบันเลยนะพระองค์ท่านทรงห่วงใยและไม่เคยทอดทิ้งประชาชนเลย
2: ท่านนายอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟป่าที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเยอะเลยลองเข้าไปดูกันนะ
3: ได้เลย DLTV ว่าแต่พ่อครับดูนู่นสิพี่ๆเขาสกัดไฟป่าได้แล้ว
2: สุดยอดเลยครับ
1: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณมากครับที่แจ้งเหตุไฟป่าเข้ามาเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าได้เรียบร้อยแล้วครับ
2: เย้
1: หลังจากที่ควบคุมไฟป่าได้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาก็จะควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตรวมถึงสัตว์ป่าในพื้นที่พร้อมทั้งประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะดำเนินการเรื่องการวางแผนฟื้นฟูป่าอย่างมีระบบแบบแผนต่อไปเราเองก็ต้องไม่เข้าไปในพื้นที่โดยเด็ดขาดคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดจะได้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงล่ะ
2: ไฟป่าคือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเมื่อมีความแห้งแล้งและลมแรงเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็วไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุอย่างฟ้าผ่ากิ่งไม้เสียสีกันภูเขาไฟระเบิดก้อนหินกระทบกันแสงแดดตกกระทบผลึกหินแสงแดดส่องผ่านหยดน้ำปฏิกิริยาเคมีในดินป่าพลุการลุกไหม้ในตัวเองของสิ่งมีชีวิตเตรียมตัวทุกครั้งในช่วงฤดูที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่าเพื่อ ง่ายต่อการอพยพ
1: ็ได้เห็นถึงความรุนแรงและความร้ายแรงของไฟป่าที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแล้วนะยิ่งจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยเนี่ยถึงขั้นผิดกฎหมายเชียวนะ
0: แล้วผลกระทบจากไฟป่ามันร้ายแรงขนาดไหนหรอ DLTV

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัตนศรีมาคุณาก

ปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ในหุบเขาเล็กๆท่ามกลางดอยสูงสลับซับซ้อนในอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายชีวิตของผู้คนที่นี่ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหมือนเช่นทุกวันแต่วันนี้ของเล่าซาแตกต่างจากวันอื่นนิดหน่อยเพราะเขาต้องเข้าไปตัดหวายในป่าข้างบ้านก่อนหวายต้นที่จะนำลำมาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีอายุประมาณ 7-10 ปีต้นนี้น่าจะใช้ได้หวายต้นนี้เล่าซากับเพื่อนบ้านร่วมกันปลูกเมื่อราว10ปีก่อนและช่วยกันปลูกใหม่ทุกปีในป่าแถวนี้หวายลำนี้เขาจะเอาไปใช้ทำงานศิลปาชีพงานศิลปาชีพนั้นก็คืองานจักสานเล่าซาและเพื่อนบ้านเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาอพยพย้ายถิ่นมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2543หมู่บ้านของพวกเขามีชื่อว่าบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยย่าใสหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่มุ่งเน้นให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
1: เพราะบางคนไม่มีที่ทำกินแล้วท่านก็เลยเห็นว่าคนที่มันทุกข์ลำบากยากจนที่ไม่มีที่ทำกินก็เลยมาเปิดโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่แล้วก็จัดให้พวกผมขอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านในเกรย์ป่าใหญ่ท่านก็บอกว่าให้พวกเรามาอยู่ที่นี้แล้วก็ดูแลป่ารักษาป่าช่วยกันดูพอหลังจากเข้ามาอยู่ที่นี้ท่านเหมือนก็จัดพื้นที่แปลงนาคือชาวบ้านมีที่ทำกินปลูกข้าวทุกคนจนพอกินครับว่างงานก็มาปลูกไอ้ทำปักฝ้ามั่งผู้ใจก็สารจักสันมากครับ
2: ลุงมาช่วยนี่ระยะทานมาก็พอกีพอใจจะใช้ระยะถวายไม่หลวงระยะมันเร็วนี่ช่วยแม่หลวยนี่หลีแล้ว
0: งานจักสานที่เล่าซาพูดถึงไม่ใช่สิ่งไกลตัวที่ต้องมาเรียนรู้ใหม่แต่อย่างใดเช่นเดียวกับงานปักผ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงอาคาคุ้นเคยมาตั้งแต่เกิดเมื่อวันหนึ่งเครื่องจักสานที่พวกเขาทำเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันกลายเป็นงานศิลปหัตถกรรมชนเผ่าที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ผ้าปักที่ใช้ตกแต่งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายประจำเผ่าได้รับคำชื่นชมว่าสวยงามมีเอกลักษณ์ยิ่งไปกว่านั้นยังขายได้และกลายเป็นรายได้เสริมที่ไม่เคยมีใครคาดคิด
2: มองไม่รู้ก็ทำตัวเองก็อยากทำอยู
0: ่สองมือของเล่าซาและเพื่อนบ้านไม่เพียงพิทักษ์ฟื้นฟูดูแลผืนป่าให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นตามสัญญาที่ได้ให้ไว้กับแม่หลวง

แต่สองมือนี้ยังอนุรักษ์และสร้างสรรค์งานศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไว้ไม่ให้เลือนหายตามที่แม่หลวงเคยบอกพวกเขาไว้

รัฐใดๆในโลกจะมั่นคงอยู่ได้ล้วนต้องมีแกนหลักที่คนในสังคมยึดถือร่วมกันอย่างน้อย3สิ่งได้แก่อาณาเขตศาสนาและผู้นำหรือเป็นที่รู้จักกันในนามสถาบันชาติสถาบันศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งในประเทศไทยนั้นนับแต่อดีตตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมความจงรักภักดีและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทั้งชาติด้วยพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมอันประเสริฐทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อให้ประสบนิกรทั้งประเทศอยู่เย็นเป็นสุขสถาบันพระมหากษัตริย์จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของสถาบันชาติและสถาบันศาสนาตลอดทุกช่วงเวลาในประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าไทยเป็นชนชาติที่มีพระมหากษัตริย์เป็นผู้นำในการสร้างความมั่นคงทางการเมืองการปกครองมาอย่างต่อเนื่องแนวคิดในเรื่องพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเริ่มปรากฏชัดเจนในสมัยสุโขทัยโดยใช้คำว่าพ่อขุนเพราะผู้ปกครองใช้หลักครอบครัวมาบริหารรัฐและใช้หลักศาสนาเข้าผูกใจคนให้อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขจากสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัตนโกสินทร์แนวคิดต่างวัฒนธรรมโดยเฉพาะขอมและอินเดียทำให้การผสมผสานแนวคิดพระมหากษัตริย์ได้รับการยกย่องเปรียบเป็นสมมุติเทพมีอำนาจในการปกครองสูงสุดดุจได้รับเทวสิทธิ์แต่พระราชอำนาจนั้นก็ถูกควบคุมด้วยหลักการปกครองโดยมีหลักศาสนาเช่นนิติราชประเพณีทศพิธราชธรรมมโนธรรมกำกับอีกชั้นหนึ่งภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยพุทธศักราช2475ตราบจนปัจจุบันพระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตยทรงดำรงฐานะเป็นประมุขของประเทศและทรงใช้อำนาจอธิปไตยผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเมื่อพิจารณาถึงบทบาทหน้าที่สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักของชาติที่ดำรงคงอยู่ยั่งยืนมิขาดตอนมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองส่งผลเกื้อกูลต่อสถาบันหลักซึ่งเป็นแกนเกี่ยวเนื่องกันที่จะทำให้รัฐคงอยู่อย่างมั่นคงเช่นการป้องกันและรักษาเอกราชของชาติการดำเนินชีวิตการสร้างสารวัฒนธรรมประเพณีตลอดจนการอุปถัมภ์ศิลปกรรมแขนงต่างๆให้คงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยด้วยเหตุดังนี้จึงสามารถกล่าวได้ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์คือฉัตรชัยที่ปกเกล้าชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นและเป็นสุข

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบาย

สบายแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวกดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะหลีเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนแล้วก็คุณครูปลายทางทุกคนเช่นกันค่ะในชั่วโมงนี้นะคะพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะกับคุณครูวิภามาศแซงโง่หรือว่าคุณครูนุ้ยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆ ก็จะได้มาทำกิจกรรมกันต่อเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในชั่วโมงที่แล้วเด็กๆได้เตรียมอะไรกันบ้างเพื่อที่จะนำมาใช้ในชั่วโมงนี้เด็กๆจำได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันเล่านิทาน

0: ามจินตนาการนะคะของเราเป็นเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะในชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆทั้งต้นทางนะคะแล้วก็ปลายทางได้เตรียมนะคะวัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งที่จะนำมาใช้ในการประกอบการเล่าเรื่องนะคะทางต้นทางก็มีได้เตรียมกันแล้วใช่ไหมคะไหนใครเตรียมแล้วบ้างยกมือหน่อยค่ะเก่งมากเลยเอามือลงนะคะแล้วปลายทางล่ะคะปลายทางนักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์พร้อมกันหรือยังคะเด็กๆบอกว่ามีพร้อมแล้วเช่นกันค่ะครูนุ้ยแต่ถ้าไม่พร้อมเป็นอะไรไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่เป็นนะคะเพราะว่าเด็กๆสามารถที่จะใช้ลีลาท่าทางประกอบได้นะคะหรือใช้เสียงได้ทำอย่างไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้นิทานหรือการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนั้นให้มีความสนุกสนานเพลิดเพลินค่ะนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจุดประสงค์การทำกิจกรรมวิธีการทำกิจกรรมของเราวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่6แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามชวนคิดกันนิดนึงนักเรียนเห็นรูปภาพนี้ไหมคะแล้วในชีวิตจริงมีสัตว์ชนิดนี้ไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะไม่มีนะคะเพราะว่าภาพนี้เป็นภาพสัตว์ในจินตนาการนะคะใช่แล้วค่ะมาฟังคำถามกันคำถามคุณนุ้ยถามว่าจากรูปภาพสัตว์มีลักษณะส่วนต่างๆเป็นอย่างไรในลองช่วยบอกหน่อยค่ะอะไรนะคะสัตว์ชนิดนี้มีเขี้ยวมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีปีกมีเขามีหูมีแขนโอ้มีเยอะเลยใช่ไหมคะค่ะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งนะคะโหตอบกันเยอะมากเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวตอบไปพร้อมๆกับครูนุ้ยกันนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางมาดูกันนะคะว่าส่วนต่างๆของสัตว์ชนิดนี้มีอะไรบ้างนะคะนี่เลยมีหูมีหูเป็นอะไรคะแบบไหนลักษณะไหนอะไรนะคะเหมือนหูของกวางหรือมีลักษณะเป็นแผ่นแบนนะคะต่อไปค่ะตาของเขาเป็นยังไงตาโตนะคะตาโตแล้วเขาก็มีรูจมูกเป็นยังไงด้วยรูจมูกใหญ่และกว้างใช่ไหมคะค่ะเหมือนจมูกจระเข้เลยต่อไปค่ะมีฟันที่เป็นแบบไหนเขี้ยวใหญ่ใช่ไหมคะแล้วก็มีตีนที่ทำไมด้วยใหญ่นะคะมีลักษณะตีนที่ทำไมใหญ่ต่อไปค่ะแล้วปีกของเขามีลักษณะเป็นยังไงปีกเป็นยังไงคะงอแล้วก็เล็กนะคะนี่คือสัตว์ในจินตนาการที่มีส่วนต่างๆที่แตกต่างไปจากความจริงนะคะต่อไปค่ะเรามาดูกันบ้างว่านักเรียนจะจินตนาการนะคะให้ส่วนต่างๆของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรได้บ้างไหนลองบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเริ่มจากที่หูก่อนหูของเขาทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟ
0: ังนักเรียนอาจจะจินตนาการอย่างอื่นว่าฟังแบบไหนเหมือนหูวัวใช่ไหมคะแล้วหูทำหน้าที่อะไรคะ
1: ฟ
0: ังเสียงสัตว์ตัวนี้อาจจะสามารถฟังเสียงได้จากที่ไกลๆเลยอยู่ตรงนี้แต่ได้ยินเสียงจากไกลโพ้นก็ได้นะคะนี่คือการจินตนาการต่อไปค่ะเขามีตาตาทำหน้าที่อะไรคะมองดูนักเรียนจะจินตนาการให้ตาของสัตว์ชนิดนี้ทำหน้าที่อะไรได้
1: มองไกล
0: มองไกลหรือมองที่ไกลๆได้เลยนะคะอยู่ตรงนี้มองไปเห็นถึงหน้าโรงเรียนเลยนะคะนี่คือการจินตนาการซึ่งให้แตกต่างไปจากความจริงต่อไปค่ะมีจมูกจมูกทำหน้าที่อะไรคะ

0: ดมอะไรนะคะดมกลิ่นสัตว์ชนิดอันนี้ชอบดมไก่ใช่ไหมคะอาจารย์ไว้ดมอาหารนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนจะจินตนาการให้เขาเนี่ยมีการดมกลิ่นยังไงบ้างใช้จมูกทำหน้าที่อะไรได้บ้างต้นทางบอกว่าเอาไว้ดมไก่นะคะถ้าเกิดว่ามีไก่อยู่บริเวณรอบตัวเขาเนี่ยเขาก็จะได้กลิ่นทันทีเลยใช่ไหมค่ะต่อไปค่ะฟันของเขาฟันทำหน้าที่อะไรกัดแทะ
1: เอาไว้พูด
0: ไว้พูดนะคะต่อไปค่ะตีนตีนของสัตว์ชนิดนี้ทำหน้าที่อะไรคะ
1: เด
0: ินแล้วเดินไวทำหน้าที่เดินไวๆได้วิ่งวิ่งเร็วอาจจะกระโดดได้ใช่ไหมสูงเลยนะคะนี่คือการจินตนาการนะคะและปีกอันเล็กของเขาทำหน้าที่อะไรคะปีกเล็กแต่ทำไมสามารถที่จะ
1: บ
0: ินสูงได้บินได้ไกลด้วยบินได้เหมือนนกเลยนะคะสวยใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะปรบมือ1ครั้ง1ครั้งแล้วนักเรียนปลายทางแล้วคะปรบมือหรือยังคะเดี๋ยวปรบมือไปพร้อมๆกันปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีแล้วนั่งตัวตรงๆตอนนี้นะคะคุณนุ้ยขอให้นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังคุณครูนุ้ยสักนิดหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆได้ดูนะคะว่าสัตว์จินตนาการตัวนี้นะคะมีทั้งลักษณะส่วนต่างๆที่แตกต่างไปจากความจริงแล้วก็มีนะคะหน้าที่ของส่วนต่างๆที่ทำไมคะสามารถใส่แต่งเติมจินตนาการลงไปได้เพื่อความสนุกสนานและความเพลิดเพลินในชีวิตจริงสัตว์พูดได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: แต่ในเรื่องตามจินตนาการของเราจะให้สัตว์พูดได้มั้ยคะพูดได้นะคะเพื่อสร้างเรื่องราวให้สนุกสนานเพลิดเพลินมีกลุ่มใดบ้างคะที่แต่งเรื่องเล่าตามจินตนาการโดยให้สัตว์นะคะมีส่วนต่างๆแตกต่างไปจากเดิมและสัตว์ชนิดนั้นนะคะได้ใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่คะนะคะกิจกรรมที่1ลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างเช่นเดิมนะคะกิจกรรมของเรานะคะจะอยู่ในใบงานหน้าที่4จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือนักเรียนจะได้เล่าเรื่องตามจินตนาการเกี่ยวกับลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์ให้น่าสนใจข้อตกลงในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจฟังขณะที่เพื่อนออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการตั้งใจฟังเราควรทำยังไงดีคะ
1: ไม่
0: คุยกันใช่ไหมคะ
1: แล้วก
0: ็
1: ไม่เล่นเวลาเพื่อน
0: ไม่เล่นเวลาตอนเพื่อนเล่าเรื่องด้วยนะคะและสายตาของเราจะมองไปที่ใครสายตาของเราจะต้องมองไปที่เพื่อนที่ทำไมคะกำลังเล่าหรือแสดงเรื่องตามจินตนาการนั่นเองไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือหน่อยค่ะยกมือแสดงว่าทำได้นะคะเด็กๆมือลงค่ะต่อไปค่ะข้อที่2นะคะให้ข้อเสนอแนะการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนข้อนี้ก็สำคัญมากเลยเพราะข้อที่2เพื่อนที่ฟังนะคะกลุ่มเพื่อนที่ฟังจะต้องประเมินหรือให้คะแนนเพื่อนด้วยนะคะว่าเพื่อนน่ะเล่าเรื่องตามจินตนาการได้น่าสนใจหรือไม่แล้วเราจะมีข้อเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมสามารถบอกเพื่อนได้เลยดังนั้นโดยเฉพาะกลุ่มที่จะต้องประเมินเพื่อนจะต้องตั้งใจฟังเป็นอย่างมากนะคะค่ะต่อไปนะคะกิจกรรมการเล่าเรื่องตามจินตนาการเมื่อสักครู่คุณนุ้ยบอกว่าเด็กๆจะต้องประเมินให้คะแนนเพื่อนใช่ไหมคะดังนั้นหัวข้อที่นักเรียนจะต้องประเมินหรือให้คะแนนเพื่อนก็จะมีหัวข้อดังนี้ค่ะ1 เพื่อนนะคะสามารถบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องเล่าได้ถูกต้องหรือไม่สัตว์ชนิดนั้นอาจจะมีร่างกายที่เติมมาใช่ไหมคะเช่นกระต่ายมีปีกแต่กระต่ายตัวนั้นใช้ปีกทำหน้าที่ได้ถูกต้องหรือไม่นะคะเราต้องให้คะแนนเพื่อนตรงนี้ด้วย 2. ใช้น้ำเสียงในการพูดลีลาท่าทางประกอบที่น่าสนใจผู้เล่าจะต้องมีน้ำเสียงอาจจะมีน้ำเสียงที่เรียนแบบเสียงของสัตว์ใช่ไหมคะแล้วผู้ที่แสดงหรือผู้ที่ทำท่าทางประกอบก็จะต้องทำท่าทางประกอบตามเนื้อเรื่องที่เล่านะคะ 3. ดูด้วยนะคะว่าเพื่อนนะคะในกลุ่มของเพื่อนทุกคนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมหรือไม่นะคะดูว่ามีทุกคนเลยไหมที่ได้มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะและข้อสุดท้ายข้อที่4ใช้เวลาเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ครูให้เวลานักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะใช้เวลาในการเล่าเรื่องตามจินตนาการไม่เกิน5นาทีค่ะขึ้นอยู่กับว่านะคะนักเรียนแต่ละห้องเรียนมีจำนวนสมาชิกกลุ่มเท่าไหร่คุณครูปลายทางสามารถจัดกิจกรรมและเวลาได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะค่ะในทั้ง4ข้อนี้เพื่อนจะต้องประเมินกลุ่มของเพื่อนนะคะซึ่งคุณครูหนุ่ยก็จะมีตารางนะคะประเมินด้วยนะคะเพื่อที่จะไปให้หัวใจกับเพื่อนค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันไหมคะว่าวิธีการที่เราจะให้หัวใจของเพื่อนเป็นยังไงนะคะหน้าตาตารางประเมินของครูนุ้ยเป็นแบบนี้ค่ะตารางประเมินนี้นะคะครูนุ้ยจะต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูปลายทางช่วยวาดหัวใจให้กับนะคะนักเรียนที่ประเมินเพื่อนครูนุ้ยก็จะมีหัวใจให้นะคะกลุ่มหนึ่งเนี่ยมี3ดวงถ้ากลุ่มไหนนะคะที่จะให้คะแนนเพื่อนนะคะก็โชว์หัวใจได้เลยใน1ข้อสามารถให้ได้ทั้ง3ดวง2ดวงหรือ1ดวงนะคะหัวข้อตามนี้เลยนะคะจะมีข้อที่1บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องเล่าได้ถูกต้อง2ใช้น้ำเสียงในการพูดลีลาท่าทางประกอบน่าสนใจ3สมาชิกทุกคนในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่อง4ใช้เวลาเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดนะคะแล้วก็มีกลุ่ม1 2 3 4และ5แล้วด้านล่างก็จะเป็นการสรุปคะแนนนะคะว่าเพื่อนนะคะจะได้หัวใจนะคะทั้งหมดกี่ดวงนะคะตรงนี้ต้องรบกวนคุณครูปลายทางเป็นคนวาดหัวใจให้นะคะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะการประเมินงานของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมนะคะค่ะเด็กๆคะตอนนี้พร้อมที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการกันหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะเรื่องตามจินตนาการจะต้องนำมาจากเรื่องที่เราได้เตรียมไว้หรือเขียนไว้หรือวาดไว้ในใบงานนะคะจากใบงานที่6ค่ะและเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมแล้วนักเรียนจะได้ทำแบบประเมินตนเองข้อ4และข้อ5นะคะซึ่งวันนี้นักเรียนจะต้องจดจำตัวเองด้วยนะคะว่าวันนี้นักเรียนได้ทำกิจกรรมตามนี้หรือไม่ข้อที่4แต่งเรื่องตามจินตนาการโดยใช้ความรู้เรื่องที่เรียนก็คือการนำความรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มาใช้แต่งเรื่องตามจินตนาการหรือไม่นะคะแล้วก็ข้อ5นะคะนักเรียนได้เลือกใช้วิธีการนะคะเล่าเรื่องได้น่าสนใจหรือไม่อันนี้นักเรียนจะต้องทำแบบประเมินตนเองนะคะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยนักเรียนแล้วก็ชี้แจงการทำแบบประเมินตนเองอีกครั้งหนึ่งซึ่งในเวลาเรียนอาจจะไม่เพียงพอคุณครูสามารถให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านหรือใช้เวลาว่างในการทำแบบประเมินตนเองค่ะก่อนจะไปทำกิจกรรมกันขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนทำตามหน้าที่ของตนเองในการเล่าเรื่องตามจินตนาการและพูดคุยแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ข้อเสนอแนะการเล่าเรื่องของเพื่อนกลุ่มอื่น นะคะและก็คำชี้แจงของคุณครูปลายทางในวันนี้นะคะรบกวนคุณครูนะคะประเมินการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะว่าได้ทำตามหน้าที่ของตนเองหรือไม่และการเล่าเรื่องนั้นนะคะน่าสนใจหรือไม่นะคะแล้วก็รวมถึงนะคะช่วยให้คำแนะนำนักเรียนในการให้ข้อเสนอแนะของเพื่อนด้วยค่ะค่ะก่อนที่นักเรียนจะไปทำกิจกรรมกันนะคะครูนุ้ยจะต้องนะคะสุ่มก่อนเพราะว่านักเรียนกลุ่มไหนจะได้เป็นกลุ่มที่เล่าเรื่องตามจินตนาการเป็นกลุ่มแรกนะคะในชั่วโมงนี้นะคะขอเป็น2กลุ่มก่อนนะคะและอีก3กลุ่มที่เหลือนะคะจะได้ไปเล่าเรื่องตามจินตนาการในชั่วโมงครั้งถัดไปค่ะพร้อมยังคะ
2: พร
0: ้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาลุ้นกันเลยค่ะว่าวันนี้จะเป็นกลุ่มไหนก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะคุณนุ้ยก็จะมีหมายเลขในมือแล้วนะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะขอสุ่มกลุ่มแรกนะคะที่จะได้ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการนั้นก็คือกลุ่มที่3ค่ะกลุ่ม3พร้อมไหมคะพร้อมนะคะค่ะต่อไปค่ะกลุ่มต่อไปนะคะกลุ่มที่4ค่ะกลุ่ม3กับกลุ่ม4นะคะจะเป็นนะคะในชั่วโมงนี้นะคะที่จะได้ออกมานำเสนอส่วนอีก3กลุ่มไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านักเรียนได้นำเสนอแน่ๆค่ะค่ะต่อไปค่ะและกลุ่มที่จะได้มาประเมินกลุ่มของเพื่อนนะคะเดี๋ยวครูนุ้ยจะต้องให้นักเรียนนะคะสุ่มเดี๋ยวครูนุ้ยให้นักเรียนเลือกสุ่มนะคะว่าจะเป็นกลุ่มไหนได้มาประเมินกลุ่มตนเองกลุ่ม3ก่อนนะคะกลุ่ม3เดี๋ยวให้เลือกนะคะว่ากลุ่มไหนจะได้ประเมินกลุ่มของตนเองเลือกเลยค่ะ1ใบใบเดียวนะคะเป็นกลุ่ม2นะคะกลุ่ม2ประเมินเพื่อนกลุ่ม3นะคะคุณนุ้ยฝากไว้ที่โต๊ะก่อนนะคะต่อไปค่ะกลุ่ม4เลือกมา1ใบค่ะ
3: เอาอันนี้ดีกว่า
0: ได้1ใบแล้วนะคะเป็นกลุ่ม1กลุ่ม1ได้ประเมินกลุ่มที่4และกลุ่ม2ประเมินกลุ่มที่3นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวางไว้ที่โต๊ะก่อนนะคะส่งต่อให้เพื่อนกับกลุ่ม2เลยค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวให้นักเรียนเก็บบัตรไว้นะค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนพร้อมที่จะไปเล่าเรื่องตามจินตนาการกันแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะให้นักเรียนทางต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะได้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมอุปกรณ์แล้วก็ซักซ้อมนะคะในการเล่าเรื่องตามจินตนาการแล้วเดี๋ยวเรากลับมารับชมกันค่ะ

0: นิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าก
1: าลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้ากระต่ายตัวหนึ่งได้ยืนคุยกับเจ้าเต่าอยู่บอกว่าเขาเป็นคนที่ว่ายน้ำเร็วที่สุดในป่านี้และเจ้าเต่าตัวนั้นก็ได้อยากแข่งว่ายน้ำกับเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายก็บอกกับเจ้าเต่าว่าพรุ่งนี้เจอกันพอวันผ่านมาเจ้ากระต่ายกับเจ้าเต่าก็ได้มาอยู่ที่แข่งที่แข่งว่ายน้ําแล้วทีนี้ก็ได้เริ่มแข่งว่ายน้ําเจ้ากระต่ายได้ว่ายน้ําได้ว่ายน้ําแซงเจ้าเต่าไปและเจ้ากระต่ายก็ไม่เห็นเจ้าเต่าอยู่ก็ได้นอนแล้วทีนี้เจ้าเต่าก็ได้ว่ายน้ำไปแล้วทีนี้เจ้ากระต่ายก็ได้ตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ได้เห็นเจ้าเต่าอยู่ข้างหน้าแล้วก็เสียใจแล้วทีนี้เจ้าเต่าก็เข้าเส้นชัยไปนิทานนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นขอบคุณค่ะ
2: เป็นอย่างไรกันบ้างคะนิทานนะคะหรือว่าเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนนะคะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือการประเมินนะคะให้คะแนนเพื่อนนะคะกลุ่มที่เล่าเรื่องตามจินตนาการนั่นก็คือกลุ่ม2จะต้อง

0: ประเมินให้กับเพื่อนกลุ่มไหนคะกลุ่ม3นะคะกลุ่ม3ได้เล่าเรื่องตามจินตนาการไปนั่นก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่านั่นเองค่ะทีนี้กลุ่ม2ก็จะเป็นผู้ให้นะคะคะแนนกับเพื่อนกลุ่ม3พร้อมไหมคะกลุ่ม2พร้อมนะคะก่อนที่จะประเมินเพื่อนนะคะคุณครูจะทบทวนหัวข้อให้แล้วจะให้นักเรียนนะคะยกหัวใจให้เพื่อนนะคะว่าเพื่อนควรจะได้หัวใจกี่ดวงนะคะคะแนนเต็มก็คือ3ดวงถ้าเกิดว่าข้อไหนประเมินแล้วนักเรียนคิดว่ายังไม่เต็มที่สำหรับข้อนั้นนะคะก็ลดจำนวนหัวใจลงได้อาจจะเป็น2หรือว่าเป็น1ก็ได้ค่ะไหนกลุ่ม2เข้าใจไหมคะกลุ่ม2ยกมือหน่อยค่ะกลุ่ม2เข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูตารางประเมินกันเลยค่ะกลุ่ม2คะกลุ่มของเพื่อนนะคะเรื่องกระต่ายกับเต่าในกลุ่มของเพื่อนนะคะเล่าเรื่องแล้วได้บอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องได้ถูกต้องหรือไม่คะไหนกลุ่ม2ตอบหน่อยค่ะกระต่ายกับเต่ามีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องไหมคะได้ถูกต้องนะคะยกตัวอย่างเช่นในเรื่องเล่าตามจินตนาการนะคะเต่ากับกระต่ายเขามีอะไรคะมีอะไรคะมีครีบนะคะมีครีบแล้วเขาใช้ครีบทำอะไรคะกลุ่ม2ไว้นะไหนขอเสียงกลุ่ม2หน่อยค่ะใช้ครีบทำอะไรคะในเรื่องเล่าว่ายน้ำถูกต้องค่ะดังนั้นนักเรียนคิดว่ากลุ่ม2จะให้กลุ่ม3กี่ดวงให้หัวใจกี่ดวงยกหัวใจขึ้นค่ะให้3ใช่ไหมคะค่ะต่อไปค่ะข้อที่2กลุ่มของเพื่อนนะคะใช้น้ำเสียงในการพูดหรือลีลาท่าทางนะคะในการเล่าได้น่าสนใจไหมคะกลุ่ม2กลุ่ม2คิดว่าจะให้เท่าไหร่ดีคะกี่ดวงคุยกันก่อนในกลุ่มให้3ประทับใจเราดูเรื่องราวของเพื่อนแล้วเรารู้สึกว่าเราประทับใจสนุกประเมินให้เพื่อนเต็มที่เลย3 2หรือ1คะยกหัวใจได้เลยค่ะให้3 2หรือ1ให้เท่าไหร่คะให้3นะคะให้เหตุผลได้ไหมคะกลุ่ม2เพราะอะไรจึงให้3คะขอตัวแทน1คนค่ะกลุ่ม2ขอตัวแทน1คนค่ะให้เหตุผลหน่อยค่ะน้องกัปตันส่งไมค์ให้เพื่อนหน่อยค่ะให้กับเพื่อนกลุ่ม2นักเรียนวางหัวใจลงก่อนค่ะขอตัวแทนหนึ่งคนให้เหตุผลหน่อยค่ะเพราะอะไรทำไมจึงให้เพื่อน3บังเลย
1: เพราะมันดีอะค่ะ
0: เพราะ
1: ส
0: ิ่
1: งที่เพื่อนทำ
0: สนุกไหมคะที่เพื่อนเล่า
1: สนุกค่ะ
0: แล้วเพื่อนเล่าแล้วเราเข้าใจไหมคะ
1: เข้าใจค่ะ
0: เข้าใจนะคะเก่งมากค่ะต่อไปค่ะหัวข้อที่3นะคะสมาชิกในกลุ่มมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องไหมคะกลุ่ม2ให้หัวใจได้เลยค่ะให้เท่าไหร่คะให้1ให้2หรือให้3โหให้3เลยนะคะต่อไปค่ะข้อสุดท้ายนะคะกลุ่มของเพื่อนใช้เวลาเล่าเรื่องตามจินตนาการภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่นักเรียนคิดว่าเพื่อนใช้เวลามากเกินไปหรือน้อยเกินไปไหมคะให้เท่าไหร่3 2หรือ1ให้3นะคะค่ะตอนนี้นะคะเพื่อนกลุ่ม2ก็ประเมินให้กับเพื่อนกลุ่ม3เรียบร้อยแล้วนะคะมีกลุ่มไหนอยากให้ข้อเสนอแนะหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่าเรื่องตามจินตนาการของเพื่อนมีไหมคะมีไหมคะในใครมียกมือขึ้นหน่อยค่ะขอกลุ่ม5ตัวแทน1คนนักเรียนบอกได้เลยค่ะขอข้อเสนอแนะนิดนึงค่ะหรือว่าแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องกระต่ายกับเต่า
1: เพราะว่ามันดี
0: ดียังไงคะ
1: เพราะว่าเพื่อนเขาแสดงเก่ง
0: เพื่อนเขาแสดงเก่งแล้วในเรื่องเล่าจินตนาการนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการ ตัวละครของเพื่อนมีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายไหมคะ
1: มีครับ
0: แล้วใช้ส่วนต่างๆของร่างกายทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะคะเช่นอะไรคะ
1: ขา
0: ขาตัวละครใช้ขาทำหน้าที่อะไรคะ
1: เดินครับ
0: เดินนะคะแล้วเนี่ยคิดว่ากลุ่มของนักเรียนจะทำได้แบบนี้ไหมคะทำได้นะคะค่ะสามารถนำข้อเสนอแนะนี้นะคะไปปรับปรุงในเรื่องเล่าตามจินตนาการของกลุ่มตนเองได้ค่ะค่ะตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาของกลุ่มที่2ของวันนี้แล้วนะคะนั่นก็คือกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่4นะคะที่จะได้ไปเล่าเรื่องตามจินตนาการให้กับเพื่อนๆดูนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

0: มีแมวตัวหนึ่งบินมาหาช้างช้างกำลังกินหญ้าอยู่แมวถามว่ากำลังทำอะไรช้างกำลังกินหญ้าอยู่มีหมีเดินเข้ามาช้างตกใจเลยทะเลาะกันแมวบินมาหาเธออย่าทะเลาะกันช้างขอโทษที่หลังฉันจะไม่ทำอีกแล้วไม่เป็นอะไรนะสามตัวบินไปหาอาหารด้วยกันอย่างมีความสุข
1: เมื่อสักครู่นะคะนักเรียนนะคะก็ได้ไปชมนะคะเรื่องเล่าตามจินตนาการของเพื่อนกลุ่ม4กันแล้วนะคะคราวนี้ก็ถึงเวลาที่ให้กลุ่มของเพื่อนกลุ่ม1นะคะมาประเมินนะคะหรือว่าให้ข้อเสนอแนะกับเพื่อนกลุ่มที่4ค่ะกลุ่ม1พร้อมไหมคะ
2: พร
1: ้อมนะคะก่อนที่เราจะให้หัวใจกับเพื่อนนะคะ3ดวงนี้มีความหมายหนูไม่ต้องแย่งกันนะคะนักเรียนนักเรียนคุยกันในกลุ่มได้ว่าเราจะให้เท่าไหร่เราจะให้3ให้2หรือให้1แล้วก็แบ่งกันนะคะว่าใครจะเป็นคนหยิบหรือใครจะเป็นคนยกนะคะผลัดกันได้นะคะค่ะกลุ่ม1ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูนุ้ยจะทวนนะคะหัวข้อไปทีละหัวข้อแล้วให้นักเรียนให้หัวใจกับเพื่อนค่ะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถที่จะประเมินนะคะกลุ่มของเพื่อนปลายทางด้วยกันหรือห้องต้นทางก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปประเมินกันเลยค่ะกลุ่ม1คะในหัวข้อที่1นะคะเพื่อนกลุ่มที่4มีการบอกหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์จากเรื่องเล่าได้ถูกต้องไหมคะทบทวนก่อนเลยกลุ่ม4มีตัวละครเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะจำได้ไหมคะกลุ่ม4จะเป็นมีช้างใช่ไหมคะมีช้างมีหมีแล้วก็มีแมวแมวทำอะไรได้ด้วย
2: บ
1: ินได้ด้วยนะคะแล้วเพื่อนนะคะกลุ่ม4สามารถบอกหน้าที่ต่างๆจากเรื่องเล่าตามจินตนาการได้ถูกต้องไหมคะถ้าคิดว่าถูกต้องเลยให้กี่ดวงดีคะถูกต้องครบถ้วนให้กี่ดวงคะ3ดวงนะคะต่อไปค่ะเอาหัวใจลงก่อนนะคะกลุ่ม1กลุ่ม4นะคะได้ใช้น้ำเสียงในการพูดหรือมีลีลาท่าทางในการประกอบการเล่าเรารู้สึกสนุกสนานให้ความพึงพอใจให้กี่ดวงดีคะให้เท่าไหร่คะให้3นะคะต่อไปค่ะหัวข้อต่อไปนะคะสมาชิกทุกคนในกลุ่มของเพื่อนกลุ่ม4มีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องจินตนาการทุกคนไหมคะทุกคนไหมคะทุกคนเราจะให้3ให้2หรือให้1ให้เท่าไหร่คะยกดีๆยกดีๆให้เท่าไหร่ดีจะให้3หรือให้2หรือให้1ให้3นะคะต่อไปค่ะแล้วเพื่อนใช้เวลาในการเล่าเรื่องเหมาะสมไหมคะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปเราจะให้กี่ดวงดีกลุ่ม1 1ดวง2ดวงหรือ3ดวงให้เท่าไหร่ดีคะให้2ใช่ไหมคะ
2: 3
1: ให้เท่าไหร่ให้3ช่วยเพื่อนนะคะให้3นะคะทีนี้ครูนุ้ยขอเหตุผลหน่อยทำไมกลุ่ม1จึงให้เพื่อนนะคะ3ดวงนะคะในทุกหัวข้อเลยครูนุ้ยขอกลุ่ม1 1คนให้ข้อเสนอแนะหน่อยค่ะให้เพื่อนที่ยกมือได้เลยค่ะบอกหน่อยทำไมจึงให้เพื่อนนะคะ ให้หัวใจ3ดวงนะคะทุกข้อเลยคะ
0: เพราะมันสนุก
1: เพราะว่ามันสนุกแล้วสิ่งที่เพื่อนเล่าเราเข้าใจไหมคะ
0: เข้าใจ
1: เข้าใจนะคะเข้าใจว่าอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะค่ะ
0: เพราะว่ามันดี
1: เพราะว่ามันดีดียังไงคะ
0: ดีแบบสนุก
1: ดีแบบสนุกแล้วในเรื่องของเพื่อนกลุ่ม4นะคะมีตัวช้างใช่ไหมคะมีช้างแล้วช้างของเพื่อนนะคะกับตัวละครที่เป็นหมีใช่ไหมคะมีการใช้ส่วนต่างๆของร่างกายได้ถูกต้องไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ทำหน้าที่อะไรบ้างคะไหนลองเล่าให้คุณนุ้ยฟังหน่อยค่ะ
0: บิน
1: บินสัตว์ตัวไหนคะที่บินอยู
0: ่แมว
1: แมวแล้วช้างกำลังทำอะไรอยู่คะ
0: กินกินกินใบไม้อยู่
1: กินใบไม้อยู่แล้วช้างใช้ส่วนไหนกำลังกินใบไม้คะ
0: งวง
1: ใช้งวงมีเห็นด้วยไหมคะว่าใช้งวงใช้ส่วนไหนคะที่ทำหน้าที่ในการกินอาหาร
0: ปาก
1: ใช้ปากแต่ว่าช้างจะมีอะไรที่ยื่นออกมาง
0: วง
1: และสังเกตดีๆนะคะว่าช้างของเพื่อนกลุ่ม4เนี่ยมีข้อแตกต่างไปจากความจริงด้วยนะเพราะช้างของเพื่อนกลุ่ม4ตัวเป็นอะไรเป็นอะไรคะ
0: ใ
1: ช่เป็นอะไรนะเป็นยีราฟเพราะว่ามียีราฟติดตรงเสื้อด้วยบางคนสังเกตเห็นนะคะค่ะขอบคุณกลุ่ม1นะคะนั่งลงได้ค่ะค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะการประเมินนะคะหรือว่าการให้คะแนนเพื่อนนะคะของกลุ่มอื่นๆนะคะนักเรียนกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ได้เล่าเรื่องตามจินตนาการในชั่วโมงนี้นะคะสามารถนำข้อเสนอแนะเหล่านี้นะคะหรือว่าการแสดงความคิดเห็นเหล่านี้ไปปรับใช้นะคะการเล่าเรื่องตามจินตนาการของกลุ่มตนเองได้นะคะค่ะวันนี้เด็กๆอาจจะชอบเพื่อนใช่ไหมคะประทับใจเพราะเป็นครั้งแรกที่เด็กๆจะได้ประเมินเพื่อนก็เลยให้ทั้งหมดเลยนะคะ3หัวใจ3ดวงหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฝึกกันไปนะคะเราต้องให้เหตุผลให้ได้ด้วยนะคะว่าเพราะเหตุใดเราจึงให้คะแนนเพื่อนให้3ดวงให้2ดวงหรือให้1ดวงเป็นเพราะเหตุผลอะไรด้วยนะคะค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าส่วนต่างๆของสัตว์ตามจินตนาการของนักเรียนนะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะกลุ่ม3กับกลุ่ม4ช่วยบอกคุณครูนุ้ยด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากกลุ่ม3ก่อนเลยนะคะกลุ่ม3กลุ่มที่3เรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนชื่อเรื่องอะไรนะคะ
2: กระต
1: ่
2: าย
1: กระต่ายกับเต่าเด็กๆให้กำลังใจคุณนุ้ยด้วยนะคะกลุ่ม3เรื่องกระต่ายกับเต่ามีตัวละครอะไรบ้างคะ
2: กระต่าย
1: มี
2: ตองที่
1: มีกระต่ายนะคะและก็มีเต่าต่อไปค่ะให้นักเรียนช่วยบอกคุณครูนุ้ยนะคะว่ากระต่ายกับเต่านะคะมีส่วนต่างๆอะไรบ้างมาเริ่มที่ตาก่อนเลยค่ะสัตว์ในเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนมีตาไหมคะกลุ่ม3มีไหมคะมีตาไหมคะ
2: ม
1: ีต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดของนักเรียนนะคะมีปากไหมคะมีไหมคะมีนักเรียนช่วยครูนุ้ยตอบด้วยนะคะเพื่อนๆปลายทางนะคะสามารถช่วยกันตอบได้นะคะมีปากต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีหูไหมคะจากเล่าของนักเรียนมีไหมคะมีหรือไม่มีตอบดังๆหน่อยค่ะมีนะคะต่อไปค่ะกระต่ายกับเต่าของนักเรียนมีครีบไหมคะ
2: ม
1: ี
2: ค่ะ
1: มีไหมคะ
2: มี
1: และขาและตีนล่ะคะมีไหมเอ่ย
2: ม
1: ีต่อไปค่ะหางมีไหมคะ
2: ม
1: ีไหมคะกระต่ายกับเต่ามีหางต่อไปค่ะปีกมีไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีและเขาล่ะคะนักเรียน
2: ม
1: ีสัตว์ชนิดไหนคะที่มีเขานั่นก็คือเต่าส่วนกระต่ายมีไหมคะ
2: ไม
1: ่มีเอ๊นักเรียนคะ ช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าส่วนต่างๆที่เพิ่มเติมมานั่นคือสัตว์ชนิดใดบ้างมีเต่าส่วนที่เพิ่มมาคืออะไรคะมีเขาในเรื่องตามจินตนาการเพื่อนได้ใช้ตัวละครนะคะใช้เขาทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องในเรื่องนะคะเขาใช้เขาทำหน้าที่อะไรคะอะไรนะคะได้ใช้ไหมคะไม่ได้ใช้นะคะต่อไปค่ะมีนะคะครีบกระต่ายกับเต่าของนักเรียนมีครีบใช่ไหมคะและในเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนกระต่ายกับเต่าใช้ครีบทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะได้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเพราะกระต่ายกับเต่าในเรื่องนะคะเขาใช้ครีบทำหน้าที่อะไร
2: ว่ายน
1: ้ำว่ายน้ำแข่งกันนะคะดังนั้นในกลุ่ม3นะคะก็สามารถใช้นะคะส่วนต่างๆของร่างกายสัตว์ทำหน้าที่ได้ถูกต้องค่ะต่อไปค่ะมาที่กลุ่ม4นะคะช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนชื่อเรื่องอะไรนะคะใช่เรื่องแมวเหมียวไปเที่ยวป่าหรือเปล่าคะ
2: ใช
1: ่ค่ะเรื่องเล่าของนักเรียนชื่อเรื่องแมวเหมียวไปเที่ยวป่าบอกคุณครูนุ้ยหน่อยค่ะว่าสัตว์ในเรื่องเล่าตามจินตนาการของนักเรียนนะคะมีตัวละครอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ
2: ม
1: ีหมีมีอะไรอีกคะแมวแล้วก็มีช้างนะคะมีช้างมีหมีและก็มีแมวต่อไปค่ะให้นักเรียนนะคะช่วยบอกคุณครูนุ้ยหน่อยนะคะว่าสัตว์แต่ละชนิดมีส่วนต่างๆอะไรบ้างเริ่มที่ตาก่อนเลยค่ะสัตว์แต่ละชนิดมีตาไหมคะกลุ่ม4
2: ม
1: ีมีปากไหมคะ
2: ม
1: ีและหูล่ะคะสัตว์แต่ละชนิดมีหูไหมคะมีไหมเอ่ย
2: ม
1: ีและสัตว์แต่ละชนิดของนักเรียนมีครีบไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ม
1: ีไม่มีสัตว์แต่ละชนิดของนักเรียนมีขาและตีนไหมคะ
2: ม
1: ีสัตว์แต่ละชนิดของกลุ่มนักเรียนมีหางไหมคะ
2: ม
1: ีเช่นกันนะคะทั้งช้างหมีและแมวต่อไปค่ะสัตว์แต่ละชนิดของกลุ่มนักเรียนมีปีกไหมคะ
2: ม
1: ีนะคะและสุดท้ายค่ะสัตว์แต่ละชนิดของนักเรียนมีเขาไหมคะ
2: ไม
1: ่มีไม่มีสัตว์ในจินตนาการของนักเรียนนะเราจะพบว่าส่วนที่เพิ่มมามีอะไรคะนักเรียนมีส่วนไหนคะที่เพิ่มมาจากความเป็นจริง
2: ม
1: ีปีกนั่นเองนะคะและช้างหมีกับแมวนะคะใช้ปีกทำหน้าที่ได้ถูกต้องไหมคะในเรื่องเล่าของนักเรียนใช้ปีกทำหน้าที่อะไรคะ
2: บ
1: ินเพราะสุดท้ายแล้วสัตว์ทั้ง3ชนิดก็ใช้ปีกนะคะบินแยกย้ายกันไปนะคะค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะแต่ละกลุ่มได้ออกมาเล่าเรื่องตามจินตนาการ

นะคะแล้วก็พบว่าแต่ละกลุ่มก็สามารถที่จะมีส่วนต่างๆของร่างกายของสัตว์และสามารถบอกหน้าที่ส่วนต่างๆได้ถูกต้องนะคะครั้งต่อไปก็จะเป็นกลุ่มอะไรคะที่ยังไม่ได้เล่าก็จะมีกลุ่ม1กลุ่ม2นะคะแล้วก็กลุ่ม5ดังนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะกลับไปเตรียมตัวนะคะ

0: กรรมกันนะคะเด็ก
1: ๆการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนักเรียนต้องใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะมาแต่งเรื่องตามจินตนาการใช้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคะ
2: ใช้
1: วาดรูปก่อนใช่แล้วค่ะแล้วรูปที่นักเรียนวาดนักเรียนใช้ความรู้เกี่ยวกับอะไรคะ
2: ความค
1: ิ
2: ด
1: ความคิดแล้วเรากำลังเรียนเรื่องอะไรกันอยู
2: ่
1: เรียนเรื่องของสัตว์ใช่ไหมคะแล้วสัตว์ก็มีอะไรด้วยมีส่วน
2: ม
1: ีปีก
2: มีส่วนหาง
1: มีส่วนต่างๆเช่นปีกมีหางใช่ไหมคะและส่วนต่างๆเหล่านี้ก็ทำไมด้วยมีการทำหน้าที่นะคะมีการทำหน้าที่ต่างด้วยดังนั้นการเล่าเรื่องตามจินตนาการของนักเรียนนะคะก็จะได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์นะคะในกลุ่มไหนคิดว่าตัวเองได้ใช้ความรู้เรื่องนี้ยกมือบ้างค่ะยกมือขึ้นหน่อยค่ะหูยหลายกลุ่มเลยนะคะมือลงหน่อยนะคะขอบคุณมากค่ะและที่สำคัญเลยการเล่าเรื่องตามจินตนาการนะคะเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินนักเรียนจะต้องมีการใช้สื่อประกอบที่หลากหลายและน่าสนใจยกตัวอย่างเช่นวันนี้เพื่อนเล่าเรื่องตามจินตนาการเป็นเต่าแล้วเต่ามีอะไรคะเต่ามีครีบใช่ไหมคะแล้วช้างตัวเป็นอะไรคะตัวเป็นยีราฟแมวเป็นยังไงคะแมวบินได้เพราะแมวมีอะไรคะมีปีกเราอาจจะไม่มีสื่อประกอบแต่เราใช้ท่าทางแล้วก็น้ำเสียงในการเล่าเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ค่ะค่ะกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะได้ไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะและหน้าที่ของส่วนต่างๆของสัตว์มีอะไรบ้างครั้งที่7นะคะแน่นอนค่ะนั่นก็คือกลุ่มที่เหลือจะต้องมาเล่าเรื่องตามจินตนาการให้เพื่อนฟังนะคะเตรียมอุปกรณ์เตรียมสื่อให้พร้อมด้วยค่ะเช่นหน้ากากสัตว์เสื้อผ้าหรือส่วนต่างๆของสัตว์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาค่ะสำหรับกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของครูนุ้ยนะคะในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดค่ะ

ประเทศไทยสุขสงบร่มเย็นเพราะมีศาสนาต่างๆประดิษฐานตั้งมั่นเป็นหลักที่พึ่งทางใจของปวงชนโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกทุกศาสนาในราชอาณาจักรมาแต่โบราณกาลศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศมาตั้งแต่สมัยทวาราวดีประมาณพุทธศตวรรษที่11เป็นต้นมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูได้เผยแผ่เข้ามายังดินแดนประเทศไทยปรากฏรูปเคารพและโบราณสถานในศาสนาฮินดูกระจายอยู่ทั่วประเทศไทยถึงสมัยสุโขทัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงทำนุบำรุงพระศาสนาให้มั่นคงโดยทรงอาราธนาพระภิกษุจากเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นมาเผยแผ่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์โปรดให้สร้างพระแท่นมนังคศิลาบาทเพื่อให้พระสงฆ์นั่งแสดงธรรมในวันธรรมสวนะส่วนวันธรรมดาพระองค์จะประทับว่าราชการแผ่นดินต่อมาในรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยทรงพระราชนิพนธ์ไตรภูมิพระร่วงซึ่งมีอิทธิพลต่อสังคมไทยสมัยอยุธยาสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงพระราชอุทิศ

ที่ดินเขตพระราชวังสร้างวัดพระศรีสรรเพชรโปรดให้บูรณะวัดจุฬามณีเมืองพิษณุโลกและเสด็จออกผนวดณพระอารามดังกล่าวอีกทั้งโปรดให้ประชุมนักปราชญ์ราชบัณฑิตแต่งมหาชาติคำหลวงวรรณคดีชิ้นเอกของชาติในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาสุวรรณบรรพตแขวงเมืองสระบุรีทรงพระราชศรัทธาอุทิศพื้นที่โดยรอบถวายเป็นพุทธบูชาและโปรดให้สร้างพระมณฑปครอบรอยพระพุทธบาทเป็นที่สักการะบูชาของพุทธศาสนิกชนสืบมาในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงส่งคณะสมณทูตเดินทางไปช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ศรีลังกาก่อกำเนิดพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวลังกามาถึงปัจจุบันในสมัยอยุธยามีชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามเข้ามาตั้งถิ่นฐานค้าขายและรับราชการได้รับแต่งตั้งเป็นขุนนางมีบทบาทสำคัญในราชสำนักและศาสนาอิสลามก็ได้วางรากฐานอย่างมั่นคงในดินแดนไทยถึงปัจจุบันส่วนศาสนาคริสต์คณะนักบวชนิกายโรมันคาทอลิกเดินทางเข้ามาเผยแผ่ศาสนาที่กรุงศรีอยุธยาเป็นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2110ต่อมาในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้พระราชทานที่ดินสร้างวัดสันเปาโลที่เมืองลพบุรีและวัดนักบุญโยเซฟที่กรุงศรีอยุธยาพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์เกื้อกูลแก่ศาสนาคริสต์รุ่งเรืองและวัดนักบุญโยเซฟกลายเป็นศูนย์กลางของมิสซังในภูมิภาคตะวันออกไกล

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็เธอทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดถึงคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสจริงๆมันว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: แล้วชาวบ้านที่ธรรมดาแล้วเขาบอกข้าพเจ้าปรับทุกข์กับข้าพเจ้าว่าเขายากจนเป็นชาวประมงเล็กๆมีเรือเล็กๆไม่ใช่มีเรือใหญ่ที่จะออกไปในน้ำลึกได้ก็มีปลามีเรือเล็กๆเพราะนั้นหากินลำบากยากจนข้าพเจ้าก็ไปปรึกษาทางกรมการประมงก็ได้เกิดการทิ้งปะการังเทียมนี้ขึ้น
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยราษฎรที่ประกอบอาชีพประมงขนาดเล็กหรือประมงพื้นบ้านในพื้นที่ชายฝั่งทะเลจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสที่ประสบปัญหาปริมาณสัตว์น้ำลดลงด้วยสาเหตุทั้งจากการใช้อวนขนาดใหญ่ของเรือประมงและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโดยจัดทำปะการังเทียมให้เป็นที่พักอาศัยของสัตว์ทะเลและตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลเพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำปะการังเทียมหรือบ้านปลาเป็นการสร้างแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลเรียนแบบธรรมชาติที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมใต้ทะเลที่มีอยู่เดิมนับเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดโดยนำวัสดุที่แข็งแรงทนทานมีน้ำหนักมากต้านทานกระแสน้ำได้อาทิพากโบกี้รถไฟแท่งคอนกรีตเสริมเหล็กท่อซีเมนต์ที่ชำรุดตลอดจนรถถังรถบรรทุกรถเก็บขยะและเรือประมงที่ไม่ได้ใช้การแล้วนำไปวางรวมกลุ่มกันในบริเวณชายฝั่งที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเล
0: ประชาชนมาบอกข้าพเจ้าบอกโอ้ตอนนี้สบายจับปลาได้ดีแล้วตอนนี้มันมากันเป็นแถวเขาได้ถ่ายหนังภาพของฝูงปลานานาชนิดเข้ามาอาศัยอยู่ในแนวปะการังเทียมแม้แต่ปลาที่หายากที่สุดแทบไม่ได้เห็นเนี่ยคือปลาหมอทะเลตัวใหญ่เบ้อเร่อเชียวปลาจระเข้สีเทาปลาช่อนทะเลปลากุเราก็เข้ามาได้ชาวประมงพื้นบ้านก็มาหาข้าพเจ้าบอกแม้ดีท่านเดี๋ยวนี้พวกเราไม่ต้องออกไปไกลก็จับปลาได้มากขึ้นจากแทบจะว่าไม่มีรายได้เนี่ยกลับมามีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ส่วนพื้นที่ชายทะเลที่เคยเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรหลายส่วนก็เสื่อมโทรมลงบ้างก็ถูกน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งเสียหายไม่สามารถเลี้ยงสัตว์น้ำได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริว่าในอนาคตผลผลิตสัตว์ทะเลชนิดต่างๆจากฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจะเป็นทางเลือกสำคัญที่ทดแทนการออกเรือไปจับสัตว์น้ำในทะเลที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชดำริให้จัดทำฟาร์มทะเลตัวอย่างในพื้นที่นาเกลือริมทะเลซึ่งนางวาสนาเทพหัสดินณ อยุธยาได้น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวน82ไร่เศษที่ตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเป็นฟาร์มตัวอย่างให้ผู้จับสัตว์น้ำผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้นำไปปรับใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของตนต่อไป
2: เราสามารถผลิตสัตว์น้ำเหล่านี้ขึ้นมาได้เองโดยใช้ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ศึกษาเป็นที่พัฒนาอาชีพทางด้านประมงเนี่ยเราก็สามารถจะผลิตสาหร่ายนะฮะโดยเฉพาะสาหร่ายพวงองุ่นนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเลี้ยงพันปลาเป็นพันที่หายากซึ่งรวบรวมพันปลาไว้เป็นจำนวนมากเราก็ยังมีการเลี้ยงหอยปูนี่ก็เรียกว่าลงทุนเนี่ยน้อยนะฮะเพราะว่ามันกินสาหร่ายคนที่เข้ามาดูงานในนี้เนี่ยสามารถจะเลือกเอาแต่ละอย่างที่เราทำหลายๆอย่างเนี่ยออกไปทำเป็นอาชีพได
1: ้โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างจึงเป็นหนึ่งในแนวพระราชดำริที่ส่งมุ่งแก้ไขปัญหาของราษฎรโดยนำความรู้ไปสู่ชุมชนพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนับเป็นความโชคดีของคนไทยที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีความห่วงใยทั้งทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎร ซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันนำมาซึ่งความผาสุกของชนในชาติ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1กับคุณครูพนิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในคาบที่ผ่านมาเด็กๆเรียนในเรื่องสระใช่ไหมคะใครกลับไปฝึกทบทวนที่บ้านแล้วบ้างยกมือให้คุณครูชื่นใจหน่อยค่ะโอ้โหเยอะแยะเลยเอามือลงค่ะเด็กๆแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องสะอะไรต่อมาดูกันเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆจะเรียนในเรื่องสนุกกับสระอีก่อนเริ่มเรียนในวันนี้มาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกลักษณะของสระอีได้ถูกต้อง2 อ่านคำและเขียนรูปสระอีได้ถูกต้องและข้อสุดท้ายค่ะมีมารยาทในการพูดและการเขียนนั่นเองมาดูกันต่อไปเลยทบทวนสระอาก่อนจะเริ่มเรียนสระอีในวันนี้ค่ะลูกจะต้องทบทวนสระอาจากคาบที่ผ่านมาก่อนใครพร้อมที่จะทบทวนแล้วบ้างยกมือเอามือลงมาดูซิว่าเมื่อคาบที่ผ่านมาเนี่ยเราเรียนคำว่าอะไรไปแล้วบ้างนี่เลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมแล้วค่ะ
1: พร้อมไหมคะ